0: สิทธิ์นะครับคุณชัยพัฒน์แล้วก็คุณธาน่าคุณพัทระอินทรเกษมนะครับกราบขอบพระคุณทุกคอมเมนต์และกำลังใจครับ
1: ค่ะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่ทักแล้วก็ส่งข้อความกันมาทางไลน์ทุกท่านเลยนะคะคุณหนุ่มคุณจิรพันธ์คุณวิสิทธิ์คุณโดยคุณณัฐวราขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะ
0: ครับก่อนที่เราจะไปคุยกับไปฟังท่านอาจารย์ปิติศรีแสงนามนะครับเรื่องของการที่ว่าเราไปดูกันว่าในการประชุมสุดยอดอาเซียนเนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างที่เราจะต้องจับตามองผมพาไปที่จีนอีกนิดหนึ่งนะครับเขาที่จีนนะครับเขาก็ก้าวหน้าไปไกลมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเขามีการตั้งคำถามว่า could RoboCop replace some traffic police roles in China ต่อไปนี้เนี่ยเราจะใช้หุ่นยนต์นะครับตำรวจที่มาทำหน้าที่ควบคุมการจราจรแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นตัวตนคนจริงๆดีหรือไม่นะครับเพราะว่าเขาได้เริ่มแล้วนะครับเขาได้เริ่มแล้วนะครับ China 5-day May Day Breakthrough Direct Traffic and Detect Rule Infraction in Busy Area นะครับปรากฏว่าที่เมืองจีนเนี่ยที่หังชูจูเฉินเซินเจิ้นถึงซินเจียงได้เริ่มใช้หุ่นยนต์ตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็เริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่หนึ่งก็คือเป็นเมเดย์วันแรกเลยของเดือนนี้นะครับที่ใช้ใช้หุ่นยนต์เนี่ยมาแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจในการกำกับการจราจรต่างๆในเมืองต่างกล่าวที่ได้เรียนให้ทราบแล้วนะครับเขาก็บอกว่าเอ๊ะต่อไปมันก็จะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคนจริงๆก็จะได้ไม่ต้องไปอยู่ตรงถนนที่ต้องสูดควันพิษหรืออะไรขี้ฝุ่นอะไรเข้าไปนะครับใช้หุ่นยนต์ไปแทนทีนี้เขาก็ดูว่าเขามีการก็เลยว่าเขาได้ทำการทดลองมาแล้วนะครับแล้วก็ทดสอบมาว่าอันเนี้ยใช้ได้แต่ว่าก็ยังจับตาดูอยู่ว่ามันจะมีพวกกริดหรือมีอะไรบางอย่างที่อาจจะทำให้การทำงานไม่สมูทหรือเปล่าเขายังไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ว่าอยู่ในมาตรการที่ปลอดภัยแล้วนะครับก็อันนี้เขาก็บอกว่าเป็นพัฒนาการที่ไปไกลดูที่ว่าเราจะตามเขาได้เร็วได้แค่ไหนครับ
1: ค่ะตอนนี้จีนก็ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำระดับโลกหลายเป็นมิติเลยนะคะเมื่อพูดถึงนวัตกรรมหุ่นยนต์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เนี่ยตอนนี้จีนขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะคะตั้งแต่ปี2568ก็คือปีที่แล้วนะคะบริษัทของจีนเนี่ยผลิตหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์หรือว่าหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์เนี่ยมากที่สุดของโลกเลยทีเดียวนะคะครองโดยบริษัทที่มีชื่อว่าอาจิบอทเนี่ยครองส่วนแบ่งในตลาดโลกมากถึง 39% นะคะแล้วก็ในปี2026หรือว่า2069ขออภัยไปใหญ่ละ2026หรือว่า2569นะคะจีนเนี่ยค่ะก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ที่เรียกได้ว่าเป็นยุคแห่งอรรถประโยชน์ก็คือการเอาหุ่นยนต์มาใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรมและบริการอย่างเต็มรูปแบบเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เมื่อพูดถึงจีนค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะขอไปถึงในช่วงที่เรียกกันว่าวันแรงงานนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะหลายๆท่านก็คงจะได้ออกไปเที่ยวกันนะคะมาคือดูเหมือนกับว่าคนไทยเนี่ยเริ่มจะทำใจได้แล้วกับราคาน้ำมันนะเพราะว่าช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาเนี่ยรถเหมือนกับเรากับว่ารถทุกสายมุ่งไปพัทยาค่ะเพราะว่ารถติดหนักมากเลยทีเดียวนะคะคนก็ไปใช้เวลาวันหยุดยาวๆที่นั่นนะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กรุงเทพนะในขณะเดียวกันที่ประเทศจีนนะคะก็มีรายงานจากสำนักข่าวซินหัวค่ะบอกว่าผู้โดยสารรถไฟนะคะทั่วประเทศจีนนะคะใช้รถไฟนะคะในการเดินทางท่องเที่ยวช่วงวันหยุดแรงงานเนี่ย มากเกินระดับ100ล้านเที่ยวคนนะฮะก็คือ100ล้านคนครั้งพูดง่ายๆนะคะถือได้ว่าเป็นช่วงวันหยุดที่ผู้คนเนี่ยออกมาเดินทางกันมากที่สุดวันหนึ่งเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ถ้าดูจากตัวเลขนะที่การรถไฟบริษัทการรถไฟของจีนนะคะเขาเปิดเผยเขารายงานเนี่ยนะเขาบอกว่า ในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้โดยสารใช้รถไฟมากถึง117ล้านคนโอ้มหาศาลมากนะจดหมายปลายทางนะคะที่เป็นยอดนิยมเลยนะคะก็คือปักกิ่งกวางโจวเซี่ยงไฮ้เฉิงตูและเซินเจิ้นค่ะ
0: ก็เรียกว่าในช่วงนี้การเดินทางก็เรียกว่าเป็นอะไรที่คือตอนเราเองก็เนาะพอตอนแรกๆก็ตื่นตระหนกตกใจโอ้ยขึ้นมาเป็น35แบบโอ้โหต้องประหยัดน้ำมันตอนนี้มัน40กว่าแล้วนะครับก็เอาละทำใจได้ก็ใช้กันต่อไปเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปฟังท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องประชุมสุดยอดอาเซียนประเด็นที่จะต้องจับตามีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเขาเรียกว่าแรปอัพกันหลังจากนั้นนะครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังการวิเคราะห์นะคะที่น่าสนใจจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์มาวิเคราะห์เรื่องการประชุมสุดยอดอาเซียนประเด็นที่จ้องจับตาค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติศรีแสงนามและการอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนนะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นหัวโค้งสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะเข้าสู่การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่48นะครับซึ่งจัดขึ้นนะครับที่เมืองเซบูนะครับของประเทศฟิลิปปินส์นะครับโดยจะจัดขึ้นในวันที่6ถึง8พฤษภาคมนะครับซึ่งเป็นการปรับลดขนาดนะครับจากเดิมเนี่ยเราตั้งใจไว้ว่าจะจัดงานตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่9พฤษภาคมนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์สงครามนะครับที่เกิดขึ้นจากการที่สหรัฐแล้วก็อิสราเอลรุกรานเข้าไปในอิหร่านนะครับผู้นำฟิลิปปินส์ก็เลยบอกว่าต้องกระชับนะครับแล้วก็ลดงบประมาณโดยเอางบประมาณที่ตั้งไว้เนี่ยนะครับมาใช้เพื่อที่จะเยียวยาผลกระทบของสงครามที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนฟิลิปปินส์ก่อนนะครับดังนั้นการประชุมก็เลยถูกหดสั้นลงนะครับจำนวนวันสั้นลงแต่ว่าสาระไม่เปลี่ยนนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับว่างานที่จัดเนี่ยจัดที่เมืองลาปูลาปูนะครับแล้วก็เมืองเซบูซึ่งก็ถือว่าเป็นเมืองชายทะเลที่สวยงามมากนะครับแล้วก็ลาปูลาปูนี่ถือว่าเป็นวีรบุรุษผู้กอบกู้ฟิลิปปินส์คนแรกนะครับเพราะว่าลาปูลาปูคือชื่อของชาวเกาะฟิลิปปินส์ที่ฆ่าเฟอร์ดินานด์แมกจลันครับกัปตันเดินเรือของสเปนนะครับที่เดินเรือมาจากสเปนนะครับอ้อมไปทางอเมริกาแล้วกลับมาที่ฟิลิปปินส์แล้วก็มาสูญเสียชีวิตอยู่ที่นี่นะครับโดยลาปูลาปูนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการชาตินิยมของฟิลิปปินส์นี่ก็จะยกย่องลาปูลาปูนะครับว่าเป็นวีรบุรุษฟิลิปปินส์คนแรกนะครับที่ต่อต้านผู้รุกรานชาวยุโรปนะครับการประชุมครั้งนี้นะครับก็แน่นอนผู้นำอาเซียนนะครับทั้ง10ประเทศทั้งนั้นที่อาเซียนมี11ประเทศนะครับแต่ว่าเมียนมาเองนะครับยังไม่ได้รับการเวลคัมแบ็กนะครับจากผู้นำอาเซียนนะครับให้ประธานาธิบดีมินอองหลายเข้ามาประชุมร่วมได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวแทนของเมียนมาซึ่งไม่ใช่ตัวผู้นำที่มาจากทางการเมืองนะครับก็น่าจะเป็นรัฐน่าจะเป็นเอกอัครราชทูตนะครับของเมียนมาประจำอาเซียนหรือว่าเมียนมาต่อฟิลิปปินส์นะครับเป็นผู้เข้าร่วมนะครับการประชุมสุดยอดผู้นำครั้งนี้นะครับก็เกิดขึ้นภายใต้ธีม Navigating Our Futures Together นะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์เองเนี่ยเตรียมรับมืออย่างมากเลยนะครับเพราะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยมันมีความสุ่มเสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรล่ะสงครามนะครับที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ฐานทัพฟิลิปปินส์นะครับให้สิทธินะครับในการที่กองทัพสหรัฐเข้าถึงฐานทัพฟิลิปปินส์ได้เพิ่มขึ้นนะครับจาก5แห่งเป็น9แห่งเพราะฉะนั้นก็มีความสุ่มเสี่ยงนะครับในการที่จะเกิดภัยอันตรายเพราะฉะนั้นฟิลิปปินส์เองก็จัด หน่วยรักษาความปลอดภัยมากกว่า 7,300 นายนะครับล้อมพื้นที่การประชุมนะครับผมเองวันนี้มาพบกับคุณผู้ฟังนะครับโดยการอัดเทปนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงของไฟล์บินนะครับก็เลยทำให้ช่วงเวลาที่ผมต้องจัดรายการสดเนี่ยผมต้องอยู่บนไฟล์บินนะครับ

ธรรมนูญอาเซียนชาร์เตอร์เนี่ยจะถูกแก้ใน2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือการรับรองสมาชิกใหม่อย่างเป็นทางการนั่นก็คือการรับเอาสาธารณประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้นะครับเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนลำดับที่11อย่างเป็นทางการนะครับแล้วในชาร์เตอร์เองก็จะต้องมีอีก1บทบัญญัตินะครับที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขด้วยนะครับนั่นก็คือตราสัญลักษณ์ของอาเซียนนะครับตราสัญลักษณ์นะครับธงนะครับเอมเบลมต่างๆนะครับจากเดิมนะครับเป็นรวงข้าวสีทอง10รวงที่มัดรวมกันอยู่ในใจกลางของวงกลมสีแดงนะครับแล้วก็ล้อมรอบด้วยวงกลมสีน้ำเงินเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นรวงข้าวสีเหลือง11รวงแทนนะครับเพราะว่าเรามีสมาชิกเพิ่มเป็น11ประเทศนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็น1ใน5เอกสารสำคัญนะครับที่จะมีการแถลงร่วมกันนะครับของผู้นำอาเซียนทั้ง11ประเทศเซบูโปรโตคอล to amend the charters of the Association of Southeast Asian Nations นะครับเพราะฉะนี้ก็ครูสังคมสำหรับเด็กนักเรียนก็คงจะต้องไปถามนะครับว่าอาเซียนมี11ประเทศแล้วสัญลักษณ์เปลี่ยนไปอย่างไรใครเป็นสมาชิกประเทศที่11นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเอกสารสำคัญอีกเรื่องนึงก็คืออาเซียน Leaders Declarations on Maritime Cooperation ครับปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือทางทะเลนะครับแน่นอนที่สุดนะครับฟิลิปปินส์เองจัดการประชุมครั้งนี้ภายใต้ธีมแล้วก็พยายามที่จะลากทุกอย่างให้เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางทะเลนะครับ Navigating our futures together คำว่า Navigating ก็อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเน้นนะครับในเรื่องของ3เสาหลักนะครับความมั่นคงซึ่งแน่นอนด้านหนึ่งก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกรณีพิพาทการอ้างสิทธิ์นะครับในทะเลจีนใต้การรักษาสันติภาพและอำนาจทางทะเลนะครับเพราะฉะนั้นเอกสารสำคัญเที่ยวนี้ที่ฟิลิปปินส์ผลักดันตัวหนึ่งด้วยก็คือปฏิญญาอาเซียนนะครับว่าด้วยความร่วมมือทางทะเลนะครับซึ่งเชื่ออย่างยิ่งนะครับว่าด้วยพลวัตของสมุทรานุภาพนะครับที่ทุกวันนี้เราเห็นการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซนะครับเราเห็นความสุ่มเสี่ยงในทะเลจีนใต้นะครับเราเห็นการพูดถึงความสำคัญอย่างมีนัยสำคัญของเศรษฐกิจโลกของช่องแคบมาลากาจนประเทศไทยเราเองก็ผลักดันในเรื่องของแลนด์บริดจ์นะครับเพราะฉะนั้นอาเซียนเองทั้ง11ประเทศก็มีปฏิญญานะครับที่ด้วยว่าด้วยความร่วมมือทางท้องทะเลด้วยใน3มิติมิติแรกคือมิติด้านความมั่นคงทางทะเลนะครับ Maritime Security นะครับทำอย่างไรถึงจะรักษาบรรทัดฐานประทัดสถานทางด้านความมั่นคงสิทธิเสรีภาพในการเดินเรือนะครับ Freedom of Navigation ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะ UNCLS ครับ United Nations Convention on the Law of the Sea นะครับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982ซึ่งตรงนี้มีความสำคัญนะครับเพราะว่าไทยเองก็มีกรณีอ้างสิทธิพิพาททับซ้อนกับกัมพูชาในพื้นที่อ่าวไทยด้วยนะครับแล้วก็รัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีของไทยก็ตัดสินใจแล้วว่าจะยกเลิก MOU 2544แล้วให้ยึดหลักการตาม UNCLS เพราะฉะนั้นก็จะเป็นวิธีการเดียวนะครับซึ่งสอดคล้องพ้องกันกับความตั้งใจของอาเซียนด้วยนะครับที่จะต้องเอากฎหมายทะเลตรงนี้มาใช้นะครับในการที่จะรักษาสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงของทั้ง11ประเทศอาเซียนนะครับแล้วก็เชื่อว่านะครับในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำที่เซบูเนี่ยเราอาจจะได้เห็นการประชุมไซด์ไลน์3ฝ่ายนะครับที่มีประธานก็คือฟิลิปปินส์นะครับประธานาธิบดีบองบองมาคอสนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้เห็นการรื้อฟื้นความสัมพันธ์นะครับระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับนอกจากเรื่องของกฎอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลแล้วนะครับในมิติความมั่นคงทางทะเลเนี่ยเขายังพูดถึงเรื่องของการสร้างกลไกความร่วมมือของอาเซียนในการรับมือกับภัยคุกคามทางทะเลที่เป็น non-traditional security threat ครับภัยคุกคามรูปแบบใหม่นะครับอย่างเช่นเรื่องของการทำประมงผิดกฎหมายนะครับ IUU นะครับเรื่องของโจรสลัดนะครับเรื่องของ human trafficking นะครับการค้ามนุษย์เรื่องของการค้าของเถื่อนนะครับ traffickinggoods trafficking นะครับการค้าอาวุธเถื่อนนะครับ arms trafficking โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางทีมหาอำนาจเองก็แอบเอาอาวุธมาค้าแถวนี้นะครับเพื่อที่จะสนับสนุนกองกำลังติดอาวุธที่เรียกร้องเอกราชเรียกร้องการแยกตัวจากรัฐบาลหลักของประเทศไม่ว่าจะเป็นทางภาคใต้ของประเทศไทยนะครับทางตะวันออกของมาเลเซียนะครับทางใต้ของฟิลิปปินส์นะครับทางตะวันตกและทางตะวันออกของอินโดนีเซียรวมไปจนถึงแน่นอนที่สุดนะครับกลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วมันกระทบต่อพื้นที่ยุทธศาสตร์นะครับก็คือภูมิภาคที่จะเชื่อมโยงมหาสมุทรอินเดียเข้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิกนะครับนอกจากนั้นแล้วยังพูด

0: ถึงมิติทางด้าน Maritime Economies ด้วยนะครับการส่งเสริมเรื่องของเศรษฐกิจสีน้ำเงินนะครับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลเศรษฐกิจชายฝั่งอย่างยั่งยืนโดยไม่ทำลายระบบนิเวศนะครับเช่นเดียวกันนะครับพูดถึงเรื่องของการเชื่อมโยงเส้นทางการค้าการลงทุนนะครับทำยังไงนะครับถึงจะทำให้ห่วงโซ่ประทานของอาเซียนยังคงเชื่อมโยงกับทั้งโลกได้ภายใต้สงครามการค้านะครับที่ทรัมป์เองสหรัฐอเมริกาเองยังคงเดินหน้าไม่หยุดนะครับแล้วก็ประเด็นที่3นะครับซึ่งถือเป็นเสาหลักที่3ของปฏิญญาอาเซียนนะครับว่าด้วยความร่วมมือทางทะเลด้วยก็คือเรื่องของมิติสิ่งแวดล้อมทางทะเลครับ Marine Environment นะครับเราจะปกป้องฟื้นฟูระบบนิเวศยังไงนะครับเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าปัญหาขยะทะเลโดยเฉพาะขยะพลาสติกเนี่ยประเทศที่ปล่อยขยะทะเลลงสู่มหาสมุทรมากที่สุดในโลกอันดับ1คือฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์ที่มีประชากร100ล้านคนเนี่ยปล่อยขยะลงท้องทะเลมากกว่าอันดับ2คืออินเดียซึ่งมีประชากร 1,400 ล้านคนนะครับแล้วอันดับ3 4 5ก็แน่นอนนะครับเวียดนามอินโดนีเซียประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นอาเซียนของเราเนี่ย4อันดับจากท็อป5นะครับเพราะฉะนั้นเราเองคงจะต้องดูแลเรื่องนี้ให้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่เราต้องเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศนะครับอันนี้2เอกสารแล้วนะครับอีกเอกสารนึงที่สำคัญด้วยนะครับก็คือASEAN Leader Statements on Priority Actions for Regional Resilience in Response to the Implications of the Situation in the Middle East on the Regions นะครับก็คือแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับว่าเราคงต้องเตรียมความพร้อมในการรับแรงกระแทกสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเศรษฐกิจของอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน2มิติที่สำคัญที่สุดก็คือความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงทางพลังงานนะครับอีกเอกสารหนึ่งนะครับก็คือ ASEAN Leader Statements on ASEAN Convergence on Disaster Response นะครับ ASEAN Strategic Protocol for Emergency and Comprehensive Transformations นะครับนิยมเรียกกันชื่อเล่นๆว่า Manila Aspect Framework นะครับ Manila Aspect Framework เนี่ยนะครับเป็นกรอบนะครับเป็นพิธีสารยุทธศาสตร์อาเซียนในการจัดมือจัดการรับมือกับสภาวะฉุกเฉินและการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้านนะครับต้องอย่าลืมนะครับว่าอาเซียนเนี่ยเป็นภูมิภาคซึ่งสุ่มเสี่ยงมากนะครับที่จะอยู่ในจุดศูนย์กลางของวิกฤตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิรัฐศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเน้นเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลเน้นเรื่องการเตรียมรับมือล่วงหน้าแล้วก็เน้นเรื่องการเชื่อมโยงนะครับแล้วก็อีกเอกสารหนึ่งซึ่งเป็นเอกสารที่สำคัญด้วยนะครับก็คือเรื่องของปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างพลังเยาวชนในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศแล้วก็รับมือกับภัยพิบัตินะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็น5เอกสารสำคัญนะครับที่เราจะได้เห็นจากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่จะวางหลักให้กับอาเซียนเดินหน้าต่อไปท่ามกลางวิกฤตครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมปิติศรีชัยนามขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะ
2: เรื่องราวที่ท่านอาจารย์ปิติศรีแสงนามนะครับมาเรียกว่าฉายภาพให้เราเห็นว่าการประชุมอาเซียนสุดยอดอาเซียนที่จะมีขึ้นเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านจะพูดถึงเมืองที่ไปประชุมกันก็คือที่เมืองลาบูลาบูในกล่าวที่เกาะเซบูนะครับซึ่งแล้วท่านพูดถึงลาบูลาบูแล้วก็พูดถึงวีรบุรุษคนแรกของฟิลิปปินส์นะครับในการที่จะต่อต้านแล้วก็ต่อสู้กับการเข้ามาครอบงำเอาฟิลิปปินส์เป็นอาณานิคมเมืองขึ้นนะครับนั่นก็คือลาปูลาปูอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณไปคุณผู้ฟังนะครับไปที่ฟิลิปปินส์เนี่ยไปตามที่ต่างๆจะได้เห็นอนุสาวรีย์ของวีรบุรุษท่านนี้นะครับท่านก็เรียกว่าสู้กับสู้กับสเปนแล้วก็โปรตุเกสนะครับสามารถที่เอาชนะกองทัพของพวกเขาได้ในตอนนั้นแต่ในที่สุดท่านก็ต้องเสียชีวิตกับอันแรกชีวิตไปนะครับกับการต่อสู้ปกป้องประเทศฟิลิปปินส์ตั้งแต่ปีพ.ศ.2064นะครับซึ่งปีพ.ศ.2064เนี่ยก็ตรงกับรัชสมัยของรัชกาลที่11นะครับรัชกาลที่11ก็คือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3สมเด็จพระรามาธิบดีที่2ครับสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็มีการหล่อพระศรีสันเพชรเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็มีโปรตุเกสนั่นแหละซึ่งก็เป็นคู่กรณีของฟิลิปปินส์นะเขาเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับเราแล้วในยุคถึงจนกระทั่งถึงปัจจุ ถึงในยุคของวีรบุรุษท่านปัจจุบันที่เราจะได้เห็นที่ฟิลิปปินส์นะครับซึ่งก็เป็นผู้ที่คือเขาใช้เวลาประมาณ400กว่าปีในการที่จะต่อสู้แล้วก็ขับไล่พวกที่เข้ามาครอบงำทำเขาเป็นอาณานิคมเนี่ยนั่นก็คือโฮเซ่ไรซาวนะครับอันนี้ท่านเป็นคนที่ต่อสู้นะครับแล้วก็เสียชีวิตไปตั้งแต่ปีพ.ศ. 2439เป็นวีรบุรุษของฟิลิปปินส์จะมีภาพของท่านอยู่บนธนบัตรของฟิลิปปินส์ด้วยอันนี้คืออยากจะชี้ให้เห็นว่าเอกราชนะครับมันไม่ได้มาฟรีๆนะครับว่าบรรพบุรุษของไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียของเราเนี่ยสูญเสียชีวิตเพื่อที่จะปกป้องแผ่นดินกันไปเป็นจำนวนมากแล้วก็ใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีเลยยกตัวอย่างที่ฟิลิปปินส์ครับ
1: ค่ะวีรบุรุษไรซาวเนี่ยก็มีรูปปั้นประติมากรรมนะคะอยู่ที่กลางกรุงมะนิลาด้วยนะคะส่วนประเด็นเรื่องการประชุมสุดยอดอาเซียนนะคะที่อาจารย์ปิติได้เล่าหลังจากที่ปูพื้นเรื่องราวมาอย่างที่เมื่อสักครู่นี้พี่ต้นได้เรียบเรียงให้ฟังเนี่ยนะคะอาจารย์ก็พูดถึง5เอกสารสำคัญนะคะที่บรรดาผู้นำจะได้ร่วมประชุมกันนะคะในการประชุมสุดยอดก็สมกับที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นประเทศเจ้าภาพนะคะพี่ต้นเนาะเพราะว่าฟิลิปปินส์ก็เป็นประเทศที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นประเทศหมู่เกาะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วการประชุมในครั้งนี้เนี่ยจึงมุ่งเน้นนะคะไปที่เรื่อง maritime เป็นสำคัญนะคะ เรื่องความปลอดภัยว่ามั่นคงทางทะเลนะคะรวมถึงการแก้ปัญหาโลกร้อนนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะก็คาดหวังกันนะคะว่าในที่ประชุมนี้เนี่ยไทยและกัมพูชาค่ะก็จะได้หารือกันอย่างสร้างสรรค์แล้วก็เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะ
2: เรื่องของกฎหมายทะเลเรื่องของความมั่นคงทางทะเลที่เจ๊พูดถึงเนี่ยครับก็คือในการประชุมคราวนี้เนี่ยเขาท่านอาจารย์เล่าให้ฟังว่าเขาจะมีการเสนอนะครับว่าในกลุ่มประเทศอาเซียนเราเนี่ยเราจะต้องทำนะครับเรื่องของการเรื่องของความมั่นคงในการสิทธิในการเดินเรือเดินทะเลอะไรต่างๆใช้พื้นที่ทางทะเลเนี่ยให้เป็นไปตามกฎหมายทะเลที่ออกโดยนานาชาติทั้งหลายนะครับก็เลยลากไปถึงเรื่องของประเทศไทยเรากับกัมพูชาที่รัฐบาลของเราเนี่ยตกลงแล้วที่จะยกเลิก MOU ปี44นะครับแล้วก็2544นะแล้วก็มาใช้หลักเกณฑ์ของกฎหมายทะเลหลักแบบสากลเพื่อที่จะคุยเจรจากันในเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนเพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทับซ้อนนี้ร่วมกันโดยกฎหมายสากลครับ
1: ค่ะเมื่อพูดถึงเรื่องการยกเลิก MOU 44นะคะพี่ต้นคะจะได้มีโอกาสไปฟังการบรรยายสรุปนะคะของกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะคะก็ยืนยันนะคะว่านโยบายของรัฐบาลในการดำเนินการเพื่อเตรียมยกเลิก MOU 44เนี่ยยึดทั้งกฎหมายหลักกฎหมายนะฮะการวิเคราะห์ทางเทคนิคและข้อเท็จจริงค่ะโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นสำคัญนะคะตอนนี้เนี่ยขั้นตอนนะคะก็คือจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนะคะจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมตินะให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการต่อไปเนี่ยนะคะก็จะมีหนังสือแจ้งไปยังรัฐบาลกัมพูชาอย่างเป็นทางการค่ะเรื่องไทยเรายกเลิก MOU 44นะคะเพราะฉะนั้นแล้วน่าติดตามอย่างมากนะคะว่ารัฐบาลกัมพูชาเนี่ยจะมีท่าทีอย่างไรต่อไปนะคะเพราะว่าไทยเราเนี่ยยังคงยึดหลักนะคะเดินหน้าเจรจาแก้ปัญหาทวิภาคีอย่างสันติวิธีนะฮะก็สาเหตุสำคัญนะคะที่ไทยเราเนี่ยเตรียมยกเลิก MOU 44เนี่ยก็เนื่องมาจากว่าเราหลังเราได้พิจารณาแล้วนะคะว่าตลอด25ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ได้ใช้ MOU 44พยายามที่จะเจรจากับกัมพูชาอย่างสันติเนี่ยมันเจอ เหตุการณ์ต่างๆนานานะคะที่เป็นอุปสรรคขัดขวางทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่นนะคะเพราะว่าคู่เจรจาเนี่ยขาดทั้งความจริงใจขาดทั้งความสุจริตใจนะฮะและประกอบกับเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้นะคะเมื่อเดือนเมื่อต้นเมษายนนี่เองนะคะที่กัมพูชาเนี่ยประกาศนะคะว่าตัวเองให้สัตยาบันเป็น ภาคีหรือว่าเป็นสมาชิกของ UNCLOS นะฮะหรือว่าอนุสัญญาทางทะเลปี1982ขออภัยไม่ใช่เดือนเมษายนเดือนกุมภาพันธ์นะต้นกุมภาพันธ์เนี่ยพอกัมพูชาให้สัตยาบันเป็นสมาชิกของ UNCLOS หรือว่าอนุสัญญาทางทะเลซึ่งเป็นตัวบทกฎหมายที่มีมาตราเกี่ยวข้องกับเส้นแบ่งเขตแดนทางทะเลมากกว่า300มาตราเนี่ยมันก็เข้าล็อกเลยเพราะว่าไทยเราเนี่ยเป็นสมาชิกของ UNCLOS อยู่ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราไปใช้หลักกฎหมายระหว่างประเทศฉบับเดียวกันนะฮะกับกัมพูชาเนี่ยเราคาดหวังค่ะและก็เชื่อว่ากัมพูชาจะไม่มีทางเลี่ยงบาลีได้อีกนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญค่ะที่จะทำให้เราเนี่ยน่าจะเจรจากับกัมพูชาได้ต้องรอดูเนาะในการประชุมสุดยอดอาเซียนวาระนี้นะคะ
2: ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จอย่างไรนะครับนอกจากนั้นนะครับในวาระนี้นะครับก็ยังมีเรื่องของการรับติมอร์เลสเต้เข้าเป็นสมาชิกลำดับที่11ของอาเซียนอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็อีกหนึ่งแถลงการที่จะต้องคุยกันในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของท่าทีการแถลงของผู้นำอาเซียนกับการรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางนะครับว่าทางพวกเราเนี่ยจะรับมือยังไงแล้วก็จะต้องดูแลในเรื่องของการลักลอบอาวุธเข้ามาขายในพื้นที่ของอาเซียนด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะมีกลุ่มชนกลุ่มน้อยที่ไม่เห็นด้วยรัฐบาลแล้วก็ได้รับอาวุธต่างๆเหล่านี้มาทำความไม่สงบแล้วก็ทำให้เกิดการกลายเป็นการขัดแย้งกันโดยที่จะบานปลายไปในส่วนอื่นๆนะครับนั่นก็คือข้อมูลทั้งหมดที่ท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามได้นำมาอธิบายให้เราฟังในเช้าวันนี้ครับ
1: ค่ะครบถ้วนอย่างยิ่งเลยนะคะวันนี้เราทั้งสองคนค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการตั้งแต่ต้นจนจบรายการเลยนะคะ
2: ครับขอบพระคุณมากๆนะครับแล้วเราทั้งสองก็ลาคุณผู้ฟังไปเลยพบกับคุณมันนี่งานเช่นได้ใหม่พรุ่งนี้6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:32 น.ครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะก็พบกันเป็นประจำเช้าๆแบบนี้ค่ะ 7:30 ถึง 8:00 นอยู่กับคุณภูเบศสุนีดิฉันเยมินแหวนเครือทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้เราพบกันวันพุธที่6พฤษภาคม2569แรม5ค่ำเดือน6ปีมะเมียนะคะก็มาพบกันนะคะในความเคลื่อนไหวของข่าวหน้าหนึ่งที่ก็มีหลากหลายประเด็นในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็อาชญากรรมรวมไปถึงเรื่องของต่างประเทศค่ะตามกันต่อนะคะประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านประเด็นนี้นะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะก็ได้รับความสนใจเพราะว่าเป็นการกู้เงินเพื่อนำมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยนะขณะนี้นะคะที่เจอปัญหาหลากหลายอย่างนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องเผชิญนะคะเรื่องของพลังงานที่ทำให้ดูหนืดๆเหมือนกันนะคะสำหรับการใช้ชีวิตของประชาชนไม่ใช่เฉพาะคนไทยทั่วโลกเลยก็ว่าได้ค่ะเมื่อวานนี้พรก.กู้เงิน400,000 ล้านผ่านครม.เรียบร้อยแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจงความจำเป็นเพื่อที่จะแก้วิกฤตพลังงานช่วยบรรเทาผลกระทบกับประชาชนนะคะทั้งนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยได้นำคณะรัฐมนตรีแถลงเรื่องของการตัดสินใจจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อพลังงานราคาพลังงานทั่วโลกเลยก็ว่าได้ทำให้เกิดวิกฤตไม่ใช่สถานการณ์ที่เป็นปกติแล้วก็ไม่ใช่สถานการณ์ที่จะรอได้หน้าที่ของรัฐบาลคือหยุดความเสี่ยงที่เศรษฐกิจไทยจะเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อสูงและเศรษฐกิจชะลอตัวในระยะถัดไปจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำทันท่วงทีครม.ก็เลยเห็นด้วยนะคะว่าจะใช้เป็นเครื่องมือพิเศษนะคะสำหรับเรื่องของการกู้เงินในครั้งนี้ค่ะโดยการออกพรก.กู้เงินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ชัดเจนเลยอยู่2ประเด็นด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงเมื่อวานเรื่องแรกเลยก็คือเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพประชาชนและประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ให้หยุดชะงักรวมไปถึงเร่งขับเคลื่อนโครงสร้างพลังงานของประเทศลดความเปราะบางตอบโจทย์การแก้ปัญหาประเทศมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องเข้าไปดูแลก็คือผู้มีรายได้น้อยเกษตรกรผู้ประกอบการรายเล็กโดยเฉพาะ SME ภาคธุรกิจภาคเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากต้นทุนที่สูงทั้งนี้นะคะรัฐบาลจะดำเนินการ2ทิศทางควบคู่กันไปก็คืออย่างแรกช่วยเหลือและบรรเทาลดภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กับการลดต้นทุนให้กับภาคการผลิตโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมนะคะเรื่องของปุ๋ยเรื่องของปัจจัยการผลิตต่างๆตรงนี้ก็จะต้องมาช่วยดูแลเรื่องที่2คือการปรับโครงสร้างเพื่อเปลี่ยนผ่านโดยจะใช้โอกาสนี้ค่ะเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคพลังงานสมัยใหม่โดยปรับโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศพร้อมลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพื่อให้ประเทศไทยนั้นมีต้นทุนพลังงานที่มั่นคงแล้วก็ไม่ต้องเผชิญวิกฤตแบบเดิมอีกค่ะเนี่ยแหละค่ะก็เป็นการแถลงของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับที่พาดหัวตัวใหญ่เลยนะคะหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ประเด็นนี้แน่นอนเป็นเรื่องใหญ่มีภาพนายกรัฐมนตรีค่ะยืนเคียงข้างกับรัฐมนตรีมีคุณยศชนันนะคะจากพรรคเพื่อไทยแล้วก็แน่นอนรัฐมนตรีคลังก็คือนายเอกนิติธันประภาสยืนประกบซ้ายประกบขวาเลยนะคะแล้วก็เขียนบรรยายใต้ภาพจำต้องกู้อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมหาดไทยนำคณะแถลงหลังประชุมครม.ยันจำเป็นออกพรก.ให้กระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจส่วนพาดหัวตัวใหญ่ลุยแก้วิกฤตค่าครองชีพรัฐบาลถังแตกครม.ไฟเขียวกู้400,000 ล้านเข้าสภา14 พฤษภาคมโวลดภาระประชาชนจ่ายทุกโครงการดีเดย์1 มิถุนายนนี้มติครม.ไฟเขียวกู้400,000 ล้านแก้วิกฤตค่าครองชีพนายกหนูชี้จำเป็นหยุดเสี่ยงเงินเฟ้อย้ำรักษาวินัยการคลังเคร่งครัดค่ะ
0: ครับในขณะที่นายเอกนิติธันประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงรายละเอียดว่าวงเงินกู้400,000 ล้านบาทครับจะแบ่งเป็น2 ส่วนเท่าๆกันก็คือ200,000 ล้านบาทนะครับใช้เยียวยาลดค่าใช้จ่ายประชาชนโดยตรงและอีก200,000 ล้านบาทครับใช้สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานยืนยันว่าการกู้เงินครั้งนี้สัดส่วนหนี้สาธารณะจะยังอยู่ที่70%ของ GDP ซึ่งอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้และไม่กระทบกับวินัยการเงินการคลัง สำหรับโครงการไฮไลท์อย่างไทยช่วยไทยพลัสนะครับนายเอกนิติบอกว่าจะนำโครงการคนละครึ่งพลัสและก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมารวมกันครับแต่ว่ารัฐเนี่ยจะช่วยสมทบ60%ประชาชนจ่ายเอง40%สำหรับกลุ่มที่มีกำลังซื้อส่วนกลุ่มเปราะบางนะครับจะได้รับเงินช่วยเหลือโดยตรงคาดว่าจะครอบคลุมสิทธิประมาณ30 ล้านคนทางนี้กระทรวงการคลังก็เตรียมนำเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่19 พฤษภาคมนี้ครับจะมีการตั้งเป้าเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้และจะเริ่มใช้งานได้ในช่วงวันที่1 มิถุนายน 2569เป็นต้นไปเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์วิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นนอกจากนี้ครับทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับก็เตรียมเสนอขออนุมัติงบประมาณกว่า 5,000 ล้านบาทจัดซื้อปุ๋ยชีวภาพแจกจ่ายเกษตรกรทั่วประเทศเพื่อลดต้นทุนหลังการนำเข้าปุ๋ยจากรัสเซียติดขัดด้านการขนส่งพร้อมกับเตรียมแต่งตั้งทีมผู้บริหารเป็นมิสเตอร์พืชเศรษฐกิจเข้ามาดูแลเสถียรภาพด้านราคาพืชผลรายชนิดนะครับให้เห็นผลภายใน1 เดือนนะครับก็สำหรับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะครับเป็นพาดหัวใหญ่เลยรัฐบาลไฟเขียวพรก.กู้เข้าสภา14 พฤษภาคมแจงใช้เงิน400,000 ล้านไทยช่วยไทยปฏิรูปพลังงานยันคนละครึ่งพลัส30 ล้านสิทธิ์สุริยะเล็งขอ 5,000 ล้านซื้อปุ๋ยทปท.ห่วงหนี้เกษตร4 ล้านรายสุภจีนำถกมะกันบูมลงทุนครับ
1: ค่ะประเด็นเศรษฐกิจประเด็นรองลงมาอีกเรื่องนึงก็เรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์นะคะเมื่อวานนี้ค่ะโครงการแลนด์บริดจ์มีการพูดถึงโดยนายกรัฐมนตรีได้มีการลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์แล้วเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปด้วยความรอบคอบเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมก็ให้นายเอกนิติทันประภาสนะคะรัฐมนตรีคลังค่ะนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธานขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมยกเลิกลงพื้นที่จังหวัดชุมพรและระนองโดยรอให้คณะกรรมการศึกษาดำเนินการให้ได้ผลการศึกษาตามกรอบ90วันก่อนยืนยันว่าเรื่องนี้ต้องให้ข้อมูลกับประชาชนถึงข้อดีและข้อเสียอย่างครบถ้วนนะคะประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News หนูลงนามคณะกรรมการศึกษาแลนด์บริดจ์ดันเอกนิตินั่งประธานประกรณ์รองลุ้นสรุปผลอนุทินลงนามตั้งคณะกรรมการศึกษาแลนด์บริดจ์ดันเอกนิตินั่งประธานประกรณ์เป็นรองประธานส่วนไทยโพสต์ดึงประชาชนศึกษาแลนด์บริดจ์นะคะอนุทินเซ็นตั้งคณะกรรมการศึกษาแลนด์บริดจ์เอกนิติประธานประกรณ์รองประธานมีตัวแทนภาคประชาชน3 คนประเมินความเป็นไปได้โครงการผลกระทบทุกมิติชงนายกและครม.ประธานบอร์ดศึกษายันชูประโยชน์ต่อประชาชนพิพัฒน์ลั่นไม่น้อยใจพับแผนลงพื้นที่8พฤษภาคมพลิ้วบอกไม่ใช่นโยบายใหม่เป็นเรือธงภูมิใจไทยหาเสียงตั้งแต่ปี62ฝ่ายค้านจับตาความโปร่งใสสว.นรเศรษฐ์แนะทำประชามติทั่วประเทศค่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับมีความคืบหน้าในการยกเลิก MOU 44ในช่วงหน้าครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับมาติดตามประเด็น ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยกเลิก MOU 44บันทึกความเข้าใจพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาหลังจากใช้มานานกว่า25ปีแต่ว่าไม่มีความคืบหน้าครับนายกรัฐมนตรีก็ประกาศว่ายึดหลัก Thailand First เตรียมปรับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ UN Clause เป็นกลไกหลักในการเจรจาและก็มั่นใจว่าไม่กระทบกับความสัมพันธ์ชายแดนครับรัฐบาลตัดสินใจปรับเปลี่ยนแนวทางในการแก้ไขปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลกับประเทศเพื่อนบ้านล่าสุดที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับแถลงผลการประชุมครม.ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ยกเลิก MOU 44ซึ่งเป็นบันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันเนื่องจากว่าเป็นแนวทางที่ดำเนินการมานานกว่า2ทศวรรษแต่ว่ายังไม่สามารถหาข้อสรุปที่เป็นรูปธรรมได้นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าหลังจากนี้นะครับไทยจะส่งหนังสือแจ้งไปยังกัมพูชาให้รับทราบอย่างเป็นทางการและจะเปลี่ยนไปใช้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า UN Clause มาเป็นตัวอ้างอิงหลักแทนนะครับเนื่องจากว่าทั้งสองประเทศก็เป็นภาคีร่วมกันพร้อมให้คำมั่นกับประชาชนคนไทยว่าการตัดสินใจครั้งนี้ยึดถือประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้งหรือว่า Thailand First นะครับจะไม่มีอะไรที่ประเทศไทยต้องสูญเสียสำหรับการเจรจาในอนาคตนายกรัฐมนตรีก็ชี้ว่าอาจจะมีการจัดทำบันทึกความเข้าใจฉบับใหม่ภายใต้บริบทและกรอบเวลาปัจจุบันซึ่งอาจจะใช้ชื่อว่า MOU 70แทนนะครับส่วนความตึงเครียดตามแนวชายแดนนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีสิ่งใดน่ากังวลฝ่ายความมั่นคงมีการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่และสถานการณ์ในขณะนี้ก็ถือว่าดีขึ้นครับส่วนทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเสริมนะครับว่าการปรับใช้กรอบ UN Clause จะช่วยยกระดับการคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยรัฐบาลก็อยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการด้านเทคนิคและกฎหมายเพื่อรองรับการเจรจาภายใต้กรอบใหม่อย่างเป็นรูปธรรมเป็นระบบนะครับพร้อมกับย้ำว่านี่ไม่ใช่การยุติความร่วมมือแต่ว่าเป็นการยกระดับเครื่องมือในการเจรจาบนพื้นฐานของกฎหมายสากล นะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะครับบอกว่าครม.เคาะเลิก MOU 44จ่อแจ้งกัมพูชารับทราบอนุทินชี้หาช่องคุยใหม่ถกผ่าน UN Clause แทนปรักแถลงเขมรผิดหวังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเคาะยกเลิก MOU 44จ่อส่งหนังสือแจ้งกัมพูชาให้รับทราบลั่น Thailand First มั่นใจไม่กระทบสถานการณ์ชายแดนสีหศักดิ์ยันไม่ยุติเจรจาครับเขมรก็แถลงการผิดหวังจ่อใช้กลไกไกล่เกลี่ยภาคบังคับครับ
1: อีกเรื่องนึงนะคะเมื่อวานค่ะมีการพูดถึงกรณีที่โทนบางแคไปแจ้งความเอาผิดบิ๊กเต่าและอัยการแหม่มบ่มถูกข่มขู่ให้ชำระหนี้นะคะนายโทนทองสุขแก่นหรือโทนบางแคเป็นเซียนพระชื่อดังไปพร้อมกับทนายความเข้าแจ้งความตำรวจสน.พหลโยธินดำเนินคดีกับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะหรือที่เราเรียกว่าบิ๊กเต๋าเนี่ยแหละค่ะก็ไปแจ้งความนะคะในข้อหาร่วมกันเป็นเจ้าหน้าที่รัฐติดตามทวงหนี้ซึ่งเป็นความผิดพรบทวงหนี้กรณีกล่าวอ้างถูกข่มขู่โดนบังคับให้ชำระหนี้กับเจ้าหนี้โทนบางแคเขาบอกแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าหลังจากที่ไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนนานกว่า3ชั่วโมงก็ถูกพลตำรวจตรีจรูญเกียรติพูดจาลักษณะรุนแรงเช่นยังบอกว่าจะคุยหรือเปล่าถ้าไม่คุยก็เดินออกไปซึ่งวันนั้นตนตั้งใจจะไปคุยนะคะเพื่อจะอธิบายเกี่ยวกับประเด็นหนี้ที่เกิดขึ้นเพราะว่ารู้สึกไม่สบายใจไม่รู้ว่าจะมีคดีติดตัวหรือเปล่าแต่สิ่งที่ตนเจอในวันนั้นก็รู้สึกว่าคำพูดของบิ๊กเต่านั้นดูจะรุนแรงนะคะไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีอำนาจทวงถามหนี้หรือไม่ก็เลยขอใช้สิทธิ์ในการแจ้งข้อหานะคะแจ้งความเพื่อจะปกป้องสิทธิ์ของตัวเองไม่ได้มีใบสั่งจากใครยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์เลยว่าสิ่งที่ทำนั้นไม่มีใบสั่งแน่นอนจะให้ตนไปสาบานที่ไหนก็ได้สาบานวัดพระแก้วหรือวัดไหนก็ได้นะคะสำหรับเหตุผลที่มาแจ้งความเพราะว่ากลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมและจะถูกจัดการย้อนหลังเพราะคดีนี้เป็นคดีที่เกิดขึ้นกับผู้มีอำนาจนะคะแต่โทนบางแคเขาก็ยอมรับว่าเป็นหนี้จริงๆแหละจากการที่ค้ำประกันนะคะมีการค้ำประกันมีพระตึกแถวเช็คจ่ายเป็นรายเดือนนะคะก็วางชำระล่วงหน้าถึงปี70ยืนยันว่า ไม่เคยผิดสัญญาส่วนที่เป็นหนี้เพราะว่าจะต้องหาเงินสำรองไปหมุนเวียนการทำธุรกิจก็ตามปกติซึ่งตนเองก็ไม่ได้มีกำไรอะไรมากมายนะคะรวมทั้งย้ำไม่เคยขายพระปลอมตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันทั้งนี้นะคะยืนยันว่าไม่กังวลข่าวหรือว่าจะมีหมายจับเพราะว่ามั่นใจว่าตัวเองนั้นไม่ได้ทำผิดในส่วนช่วงบ่ายของเมื่อวานโทนบางแคก็ไปยื่นหนังสือถึงอัยการสูงสุดเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีหญิงคนหนึ่งที่ชื่อแหม่มอ้างตัวเป็นพนักงานอัยการเข้าร่วมพูดคุยไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้สินของตนบอกว่าหญิงคนดังกล่าวไม่ได้แสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐแต่มีการกล่าวอ้างเป็นประเด็นสัญญาการชำระหนี้ว่าสัญญาไม่เป็นธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมายอีกทั้งยังพยายามทำหน้าที่ในลักษณะคล้ายเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างตนและคู่กรณีตนจึงตั้งคำถามว่าเจ้าพนักงานรัฐสามารถทำหน้าที่ทวงถามหนี้สินเคลียร์หนี้สินได้หรือไม่นะคะก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นเรื่องนี้นะคะทางบิ๊กเต่าเองนะคะก็ยืนยันจะฟ้องกลับนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News มีภาพประกบกันเลยนะคะ2คนระหว่างบิ๊กเต่าแล้วก็โทนบางแคบรรยายใต้ภาพคนละหมัดพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงคดีกวนเซียนพระปัดได้ส่วนแบ่งทวงหนี้ยันแจ้งข้อกล่าวหา3คนขณะที่โทนบางแคในรูปที่ยืนประกบกันนะคะอยู่ข้างๆกับบิ๊กเต่าแจ้งจับบิ๊กเต่าอ้างคาใจเจ้าหน้าที่รัฐมีสิทธิ์ทวงหนี้หรือไม่ส่วนพาดหัวใน Daily News บอกว่าโทนแจ้งบิ๊กต่อรอร้องอัยการเต่าหึ่มฟ้องกลับแน่โต้ส่วนแบ่งทวงหนี้เหยื่อศูนย์พุ่ง 5,000 ล้านโทนบางแคดอดขึ้นโรงพักพหลอัยการสูงสุดเปิดหน้าชนเอาผิดบิ๊กเต่าอัยการแหม่มปมทวงหนี้ท้าสาบานทุกวัดไม่เคยจ่ายเช็คเด้งเบี้ยวหนีรับขายพระแท้แต่พลาดหมุนเงินไม่ทันชี้เป็นธรรมดาเรื่องธุรกิจยกมือไหว้สาป๋องสุพรรณที่ทำให้ลำบากใจขณะที่รองเต่าโต้เดือดชี้หนังคนละม้วนขอรักษาสิทธิ์ฟ้องกลับค่ะ
0: ครับมาติดตามความคืบหน้านะครับในกรณีที่อย.ไปบุกโรงงานยึดปลากระป๋องนะครับที่ไม่ตรงปกนะครับก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่หลายๆคนจับตานะครับเภสัชกรสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ครับก็เปิดเผยกรณีคลิปวิดีโอจากผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าสมชายไงนะครับตั้งข้อสังเกตว่าปลากระป๋องที่ซื้อมานั้นมีลักษณะผิดปกติไม่ตรงกับฉลากที่ระบุว่าเป็นปลาแมคเคอเรลนะครับแม้ว่าล่าสุดผู้โพสต์เนี่ยจะมีการลบคลิปเนื่องจากได้รับการเยียวยาจากบริษัทและก็มีการเรียกคืนสินค้าแล้วแต่ว่าอย.ในฐานะกำกับดูแลนะครับก็จำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบให้ถึงที่สุดเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและรักษาคุณภาพมาตรฐานรวมถึงความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศจึงได้มีการประสานงานกับสสจสมุทรสาครเข้าตรวจสอบบริษัทในตำบลกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครับซึ่งตรงนี้เป็นสถานที่ผลิตปลากระป๋องดังกล่าวซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่าสถานที่ผลิตเนี่ยไม่ผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารตามมาตรฐาน GMP และพบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ใช้ปลาชนิดอื่นตามที่เป็นข่าวเลยครับเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้บริษัทเรียกคืนสินค้าทั้งหมดออกจากท้องตลาดและดำเนินการอายัดผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนี้นะครับที่เป็นข่าวและก็ยี่ห้ออื่นๆที่พบทั้งหมดณสถานที่ผลิตจำนวน 12,760 กระป๋องและที่พบณสถานที่จำหน่ายจำนวน250กระป๋องแล้วพร้อมกับประสานกับกรมประมงนะครับเพื่อตรวจยืนยันสายพันธุ์ปลาให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเลขาธิการอย.ก็เน้นย้ำนะครับว่ากรณีการเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลตามที่ได้รับอนุญาตแล้วก็แสดงฉลากให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าปลากระป๋องนั้นผลิตมาจากปลาแมคเคอเรลแม้ว่าปลานั้นจะเป็นปลาที่ได้รับประทานสามารถที่จะทานได้ปลอดภัยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคมีความผิดตามกฎหมายนะครับมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทและฐานแสดงฉลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจผิดในสาระสำคัญมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทครับจึงขอให้ผู้ผลิตทุกรายนั้นดำเนินการธุรกิจอย่างมีจริยธรรมการกระทำดังกล่าวนอกเหนือจากจะเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคแล้วนะครับยังทำลายความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรมอาหารไทยหากตรวจสอบพบการกระทำผิดอาจจะต้องมีการดำเนินตามกฎหมายขั้นสูงสุดนะครับและถ้าหากผู้บริโภคมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือว่าต้องการที่จะแจ้งเรื่องร้องเรียนก็สามารถโทรได้ที่สายด่วนอย.นะครับ1556ครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวเป็นกรอบเล็กๆในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับอย.บุกโรงงานยึดปลากระป๋องสั่งเรียกคืนหมดพิสูจน์ไม่ตรงปกนะครับและก็ปลากระป๋องพ่นพิษ เลขาธิการอย.สั่งเก็บตรวจตัวอย่างพิสูจน์ความเป็นจริงสายพันธุ์ปลาแม้บริษัทเยียวยาผู้โพสต์แล้วแต่เปลี่ยนชนิดปลาโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดอาญาตามพรบ.อาหารไม่สามารถยอมความได้โทษจำคุก6เดือนถึง10ปีปรับ 5,000 ถึง 100,000 บาทครับ
1: เห็นภาพไหม
0: ครับ
1: ภาพปลา
0: เห
1: ็
0: น
1: ชัดๆเลย
0: เป็นปลาน่าจะเป็นปลานิล
1: บางคนเขาก็บอกว่าคางดำหรือเปล่า
0: ปลาหมอคางดำคล้ายๆกัน
1: มันเพราะว่ามันคล้ายๆกันนะคะ
0: แต่ในข่าวนี่คือบอกว่าเดี๋ยวต้องยืนยันอีกทีนึงว่าเป็นปลาชนิดไหน
1: เช็คสายพันธุ์แต่จริงๆแล้วถ้าปิดข้างกระป๋องว่าอันนี้ไม่ใช่แมคเคอเรลอ่
0: ะ
1: มันก็ยังจะพอรับได้นะเพราะว่าเรารู้ก่อนเราซื้ออยู่
0: แล
1: ้
0: วว่าเป็นปลาอะไร
1: ว่าเป็นปลาอะไรมันก็เลยไม่ได้คาด
0: ที่เราซื้อไปคือเราต้องการแมคเคอเรล
1: ถูกต้อง
0: นะคะไม่ใช่นะฮะ
1: ช่วงนี้พักกันก่อนช่วงหน้าติดตามประเด็นอื่นค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
4: ชีวิตยุคนี้

0: ถตราฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ค่ะมาช่วงสุดท้ายนะคะช่วงนี้นะคะมีการพูดถึงว่าใครจะเป็นผู้ว่ากทม.คนต่อไปหลายพรรคนะคะก็มีการเปิดตัวแต่บางพรรคก็ยังไม่เปิดตัวนะคะซึ่งในส่วนของพรรคประชาชนค่ะเปิดตัวผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายใต้ชื่องานกรุงเทพง่ายๆบายผู้ว่าประชาชนมีแกนนำพรรคอย่างนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคนายพิจารณ์ชวพัฒนวงศ์นะคะเลขาธิการพรรคนายวิโรจน์ลักษณาดีสอนรองหัวหน้าพรรคนะคะพร้อมด้วยส.ส.กทม.ก็มาร่วมกันอย่างคึกคักค่ะมีการเปิดวิดิทัศน์แนะนำตัวผู้สมัครสก50เขตรวมถึงปัญหาที่สสกทมสะท้อนเช่นคมนาคมนะคะสิทธิการส่งตัวผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลแล้วก็มีการพูดคุยนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเป็นความจำเป็นอย่างมากในการเดินหน้าความฝันของคนกรุงเทพให้เป็นจริงก็ขอเปิดตัวผู้สมัครเป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมในนามพรรคคือนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหรือดร.โจส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนนั่นเองนะคะทางดร.โจเขาก็แสดงวิสัยทัศน์ในฐานะว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ก็ต้องการเห็นกรุงเทพในคุณภาพระดับขั้นมหานครชั้นนำระดับโลกส่วนพรรคเพื่อไทยล่ะพรรคเพื่อไทยโดยนายประเสริฐจันทร์รงทองรัฐมนตรีศึกษาในฐานะเลขาธิการพรรคนะคะก็พูดถึงการส่งตัวผู้สมัครชิงตำแหน่งสมาชิกสภากทม.หรือสก.เบื้องต้นพรรคเพื่อไทยไม่มีนโยบายส่งผู้สมัครแต่มีผู้สมัครสก.ที่มีความประสงค์จะใช้ชื่อพรรคในการหาเสียงซึ่งพรรคไม่ขัดข้องแต่ว่าเราก็เปิดให้สมาชิกของพรรคลงในนามของสมาชิกพรรคได้แต่ไม่ได้เป็นการส่งอย่างเป็นทางการจากพรรคเพื่อไทยคนที่ลงก็เป็นสมาชิกพรรคอยู่แล้วก็อยากสู้ในนามพรรคนะคะตรงนี้ก็ไม่ได้ขัดข้องนะคะพรรคประชาธิปัตย์ล่ะโดยนายสกลทีพัทยกุลรองหัวหน้าพรรคนะคะก็พูดถึงการคัดเลือกสกของพรรคประชาธิปัตย์ในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคก็ได้มีการอนุมัติสก5เขตนะคะได้แก่ดุสิตบางนาหนองแขมสายไหมแล้วก็บางเขนหลังก่อนหน้านี้รับรองไปแล้ว45เขตนะคะก็มีการคัดเลือกจากบุคคลที่มีความหลากหลายซึ่งผู้สมัครที่มีตำแหน่งเป็นอดีตสก.ประมาณ13คนจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคอื่นๆนะคะขณะเดียวกันค่ะก็มีคนใหม่ที่สนใจอยากจะมาร่วมงานกับพรรคด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะในการส่งบุคคลเข้าชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.จะสามารถเปิดตัวได้ในช่วงกลางเดือนนี้อย่างแน่นอนประชาธิปัตย์เขาก็จะเปิดตัวกลางเดือนนะคะในไทยโพสต์ประเด็นนี้สก.แดงส้มแห่เปิดตัวแล้วก็พรบอากาศสะอาดไปต่อนะคะสก.แดงส้มแห่เปิดตัวฟ้าพรบสะอาดไปต่อไม่พลิกประชาชนเปิดตัวดร.โจชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทม.พร้อมผู้สมัครสก.50เขตโชว์4ฉากทัศน์กรุงเทพง่ายๆเพื่อไทยไม่ขัดสมาชิกพรรคใช้ชื่อพรรคสู้ศึกสก.แต่ไม่ส่งเป็นทางการประชาธิปัตย์ลุยครบทุกสนามกทม.สกลทีแย้มทาบ7ผู้สมัครว่าผู้ว่าเมืองกรุงสุดท้ายได้คนที่ตอบโจทย์มากที่สุดแล้วรอเปิดตัวเร็วๆนี้ครม.ไฟเขียวร่างพรบ31ฉบับพรบอากาศสะอาดล้มละลายเสริมสร้างสังคมสันติสุขได้ไปต่อค่ะ
3: ครับความขัดแย้งในเส้นทางขนส่งพลังงานโลกทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งนะครับเมื่อกองทัพสหรัฐและอิหร่านได้โจมตีรอบใหม่ในพื้นที่อ่าวเปอร์เซียส่งผลให้เรือพาณิชย์หลายลำรายงานเหตุระเบิดและก็เพลิงไหม้โดยเฉพาะเรือบรรทุกน้ำมันของสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือว่า UAE ที่ถูกโดรนโจมตีจนได้รับความเสียหายการปะทะครั้งนี้นะครับกองทัพสหรัฐก็ระบุว่าได้ทำลายเรือขนาดเล็กของอิหร่านไป6ลำในขณะที่ฝั่งอิหร่านก็ตอบโต้อย่างรุนแรงด้วยการใช้ขีปนาวุธโจมตีท่าเรือน้ำมันของ UAE พร้อมกับปฏิเสธข้ออ้างเรื่องของเรือที่ถูกทำลายไม่เป็นความจริงนอกจากนี้ยังมีรายงานเรือพาณิชย์จากเกาหลีใต้เกิดเหตุระเบิดในห้องเครื่องระหว่างอยู่ในพื้นที่ความขัดแย้งนะครับมีพาดหัวข่าวนะครับในประเด็นนี้ในหนังสือพิมพ์มติชนนะครับแลกหมัดสหรัฐยิงเรืออิหร่าน6ลำเตหะรานถล่มคลังน้ำมัน UAE สงครามตะวันออกกลางเดือดอีกสหรัฐโจมตีเรืออิหร่าน6ลำกองทัพเตหะรานแลกหมัดถล่มท่าเรือน้ำมัน UAE เอมิเรตลั่นสกัดขีปนาวุธเตหะรานได้3ลูก อีกลูกร่วงทะเลการบินตะวันออกกลางป่วนปิดสนามบิน UAE ครับ
2: ค่ะใน Daily News นะคะมีเรื่องของพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นแล้วมีกรมอุตุนิยมวิทยามาเตือนกันค่ะกรมอุตุก็ออกประกาศฉบับที่2เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยซึ่งจะกระทบในช่วง7ถึง10พฤษภาคมนี้นะคะก็ขอให้ระมัดระวังค่ะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมไทยตอนบนนะคะก็ขอให้ประชาชนระวังกันนะคะสำหรับเรื่องของพายุฤดูร้อนเดลีนิวส์ค่ะระดมเยียวยาเหยื่อพายุหลายจังหวัดบ้านพังเสาไฟโค่นรองนายกลงพื้นที่อุตุเตือนเหนือใต้พายุถล่มนะคะแล้วก็ปิดท้ายค่ะเรื่องของหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ร่วมกิจกรรมนันทนาการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการมุ่งยกระดับการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาพันเอกวิสิตลอยเกตรองเสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจยะลาผู้แทนหน่วยพร้อมด้วยหมวดทหารพรานหญิงและชุดควบคุมที่953เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการโครงการคล้ายพีโรโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่8กิจกรรมนี้ก็เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานการศึกษาเอกชนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและภาคีเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความพร้อมสู่เวทีการแข่งขันระดับสูงทั้งนี้กรมน.ภาค4ส่วนหน้านำกิจกรรมสันทนาการมาร่วมกระชับความสัมพันธ์ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของพลโทรณทิพย์ผ่วยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมด้านการศึกษาเปิดโอกาสการเรียนรู้กับเยาวชนเพื่อวางฐานรากให้เยาวชนเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพร่วมกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืนก็ข้อมูลจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะ
3: ทั้งหมดคือ9ท่านข่าวในวันนี้นะครับคุณเยมินแหวนเครือและผมภูเบศสุนีลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเจอตัวแล้วเจ้าอาวาสวัดสนามชัยโผล่สน.บางรักบอกอยากถูกจับหลังหายตัวปริศนานานเกือบ2เดือนพร้อมเงินแสนพกติดตัวกรณีพระครูปลัดสมบัติสิริสุวรรณโนเจ้าอาวาสวัดสนามชัยตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหายตัวปริศนานานเกือบ2เดือนตั้งแต่วันที่17มีนาคม2569หลังแจ้งกับวัยยาวัจกรวัดว่าจะเดินทางไปรับลูกชายที่จังหวัดราชบุรีเพื่อนำไปฝากให้อดีตภรรยาดูแลที่จังหวัดขอนแก่นเรียกรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันมารับที่วัดก่อนจะหายไปพร้อมกับเงินหลักแสนบาทที่พกติดตัวทั้งนี้ช่วงค่ำวานนี้มีชายสวมเสื้อยืดสีเทากางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะเดินทางเข้ามาที่สถานีตำรวจนครบาลบางรักแสดงตัวว่าเป็นเจ้าอาวาสวัดสนามชัยประสงค์จะเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมระบุว่าอยากให้จับกุมเนื่องจากทราบว่าตนเองถูกแจ้งความคนหายพร้อมเงินผู้แสดงตัวอ้างว่าสาเหตุที่เลือกมาที่สน.บางรักเนื่องจากเคยมีประวัติถูกจับกุมคดีเล่นการพนันในพื้นที่นี้เมื่อครั้งยังเป็นคฤหัสถ์อีกทั้งยังเคยหลบหนีเข้าไปอยู่ในป่าแต่ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติจึงตัดสินใจออกมามอบตัวในที่สุดเบื้องต้นตำรวจสน.บางรักประสานไปยังสถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยาเพื่อมารับตัวกลับไปดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายด้านพันตำรวจเอกธรรมศักดิ์สารบุญผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางรักเปิดเผยว่าพระครูปลัดสมบัติเจ้าอาวาสวัดสนามชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดินทางเข้ามาพบพนักงานสอบสวนที่สน.บางรักในสภาพสวมใส่ชุดสีขาวและมีอาการคล้ายสติไม่ดีพูดกับพนักงานสอบสวนว่าเงินยังอยู่ที่ตัวเองและเข้าป่ายุงกัดจึงเข้าพบตำรวจตำรวจไม่ได้มีคดีความอะไรที่จะต้องดำเนินการกับพระครูปลัดสมบัติจึงประสานตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีอยุธยานำตัวกลับไปสำหรับพระครูปลัดสมบัติปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดสนามชัยมานานกว่า20ปีก่อนที่ในช่วงเดือนเมษายน2569จะปรากฏข่าวว่าหายตัวไปเบาะแสสุดท้ายคือการนั่งวินจักรยานยนต์รับจ้างในจังหวัดพิษณุโลกปัจจุบันมีพระวสันฐานุตโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสทำหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสชั่วคราวกรมอุตุเตือนอากาศแปรปรวน 7-10 พฤษภาคมฝนตกเพิ่มขึ้นก่อนมวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่2เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยโดยระบุว่าในช่วงวันที่ 7-10 พฤษภาคมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลอรี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลอรี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
5: จะ ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ไปพิจารณาต่อนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะจัดคณะผู้แทนไทยเดินทางไปสหรัฐเพื่อเข้าร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามต่อสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐในประเด็นการไต่สวนตามมาตรา301ระหว่างวันที่13ถึง14พฤษภาคมนี้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างการค้าและการผลิตของไทยนางสุภจียังเปิดเผยว่าระหว่างการเยือนสหรัฐได้หารือกับนางแทมมี่ดักเวิร์ธสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐโดยได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจการลงทุนและโอกาสในการยกระดับห่วงโซ่อุปทานระหว่างสองประเทศทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: บ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้พบกันในงานรับสร้างบ้าน Build to Build Expo 30เมษายนถึง6พฤษภาคม2569เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น1นำทับโดยทีมสถาปนิกและวิศวกรพร้อมให้คำปรึกษาแบบ Exclusive ลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิ์ฟรีสำรวจที่ดินฟรีออกแบบบ้านฟรีประมาณราคาก่อนพบกันในงานจองสิทธิ์ด่วน027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
6: เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับบิล13ผู้นำตลาดดีดับบิลผู้ออกดีดับบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW13 เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับบิลก่อนการลงทุน
7: จะบาดเจ็บทรัพย์สินเสียหายหรืออาหารเป็นพิษที่ร้านอาหารต้องรับผิดชอบตามกฎหมายให้ประกันภัยช่วยดูแลคุณเลือกร้านอาหารครั้งต่อไปอย่าลืมสังเกตตราสัญลักษณ์ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจทุกมื้อและอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการด้วยความห่วงใยจากคปภ.
8: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank you
9: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
10: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับเช้านี้คุณเอกพรและผมไพศาลอยู่กับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณเอกพรสวัสดีครับ
11: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีไพศาลครับสวัสดีครับ
10: ครับวันนี้วันพุธนะครับตรงกับวันที่6พฤษภาคมก็เรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านผ่านครม.เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะมีเรื่องที่คุณเอกพรคงจะมีอะไรมาคุยกันนะครับแต่ว่าผมขออนุญาตไปดูที่ราคาน้ำมันเช้าวันนี้ก่อนก็ปรากฏว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกมีทิศทางที่ปรับลดลงมาบ้างแล้วนะครับหลังจากที่ทางผู้นำสหรัฐทั้งประธานดีทรัมป์แล้วก็รัฐมนตรีกลาโหมก็ออกมาส่งสัญญาณในทางที่ดูแล้วจะเกิดสันติได้มากขึ้นนะโดยที่สำคัญนี่ก็คือทรัมป์นี่ก็อ ให้สัมภาษณ์สื่อล่าสุดว่าจะหยุดปฏิบัติการโปรเจกต์ฟรีดอมไว้ชั่วคราวก่อนแล้วลูโยเองก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าขณะเนี้ยถือว่าไอ้เรื่องของปฏิบัติการถล่มอิหร่านที่เรียกว่าอีพิกฟิวรี่เนี่ยได้สิ้นสุดลงแล้วนะโดยมาโกรูมิโอเนี่ยบอกกับสื่อว่าเราได้บรรลุเป้าหมายของปฏิบัติการแล้วซึ่งอันนี้ก็จะมีความหมายว่าสหรัฐและอิสราเอลจะไม่ถล่มอิหร่านแล้วล่ะ
11: ใช่ครับ
10: ก็เป็นสัญญาณในทางบวกนะครับ
11: ครับแต่ก็อย่างที่เราทราบกันดีแหละครับว่าไอ้สัญญาณพวกนี้มันก็สวิงขึ้นลงนะเพราะเขาก็สามารถเปลี่ยนคำพูดของเขาได้รายชั่วโมงจริงๆนี่เราก็พูดกันตามตรงในห่วงเวลานี้มันก็ดูสถานการณ์ดีแหละก็ทรัมป์เขาก็บอกว่าอิหร่านยกธงขาวแล้วก็น่าจะประกาศชัยชนะบางสื่อแซวนะว่ารอบที่ร้อยนะฮะรอบที่ร้อยแล้วนะครับก็เขาก็บอกเขาผ่อนคลายสถานการณ์ผ่อนคลายปฏิบัติการเพราะอิหร่านเหมือนส่งสัญญาณยอมนะส่งสัญญาณที่จะยอมดังนั้นห่วงนี้เนี่ยเป็นห่วงของการเจรจา
10: ครับ
11: ก็น่าสนใจนะฮะเพราะว่าไอ้ที่เรานำเสนอข่าวไปที่บอกว่าอิหร่านไปถล่ม UAE เนี่ยที่เกาะฟูไจราเนี่ยนะก็เห็นว่าสร้างความปั่นป่วนภายในอิหร่านพอสมควรนะเพราะเคยถึงท่านมีรายงานข่าวว่าทางประธานาธิบดีเปเซสเคียนเนี่ยก็ไม่พอใจ IRGC นะซึ่งเป็นกองกำลังของอิหร่านเอง
10: ใ
11: ช่ครับว่าเอ๊ะทำไมคุณถึงเปิดปฏิบัติการนี้โดยที่รัฐบาลหรือว่าประธานาธิบดีเนี่ยไม่รู้เรื่องนะครับก็เป็นข่าวที่เรียกได้ว่าอาจจะสร้างความปั่นป่วนและอาจจะส่งสัญญาณว่าโอเคเขาอาจจะยอมแล้วล่ะนะในบางประเด็นเพราะมันทำให้สถานการณ์มันตึงเครียดขึ้นอาจจะทำให้สงครามมันยกระดับขึ้นนะทีนี้โดย

0: เป็นอย่างนั้นถ้ามันเกิดไม่มีอะไรที่ผิดคิวขึ้นมาอีกนะฮะราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสก็ขยับเมื่อคืนนี้ลงมาต่ำกว่า103เหรียญผมดูล่าสุดนี่ก็ลงมาต่อจนเหลือประมาณ101เหรียญแล้วนะ101แล้วนะ
1: ครับ
0: ก็ร่วงลงมาประมาณ 4% กว่าๆขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์ก็เมื่อคืนนี้ขยับมาใกล้110ตอนนี้108ละดูล่าสุดที่เคลื่อนไหวอยู่ขนาดนี้ประมาณ108เหรียญนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ดูผ่อนคลายขึ้นบ้างหลังจากที่ราคาน้ำมันกลับทะยานขึ้นไปแตะระดับ114เหรียญมานะสำหรับเบรนท์จากการที่ทรัมป์ประกาศปฏิบัติการในโปรเจกต์ฟรีดอมของเขาเนี่ยแล้วมันก็เริ่มมีการยิงยิงอะไรกันเห็นว่าสหรัฐก็ยิงเรือด่วนเรือเร็วของอิหร่านไป7ลำอะไรอิหร่านก็ตอบโต้ว่าได้ถล่มเรือรบของสหรัฐอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นตึงๆยุทธนาวีอะไรกันอยู่แต่ว่าวันนี้ก็ดูสถานการณ์ก็ดูจะคลี่คลายมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสถานการณ์โลกนะซึ่งมันก็จะมีผลกระทบมาถึงเราในส่งผ่านในเรื่องของราคาน้ำมันแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานทั้งหลาย
1: ครับเราจะเห็นว่าราคาพลังงานเนี่ยช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมานี่นิ่งๆเลยนะไม่มีขึ้นไม่มีลงในบ้านเรานะ
0: ครับ
1: ก็ไม่ได้มีการประกาศขึ้นก็คงจะใช้กลไกกองทุนน้ำมันเนี่ยที่ก่อนหน้านี้ก็ลดการลดเชยไปได้พอสมควรแล้วล่ะจากวันหนึ่งเป็นพันล้านเหลือรู้สึกจะล่าสุดจะหลักสิบแล้วมั้งฮะก็ตอนนี้เนี่ยก็คงจะใช้กลไกนั้นน่ะช่วยพยุงไปในห่วงระหว่างเวลานี
0: ้ไอ้นี่ไว้ในแหล่งข่าวในแวดวงการเกษตรเขาบอกว่าสถานการณ์ใหญ่ที่ไทยกำลังจะเผชิญเมื่อวานนี้ก็เห็นว่าในหลังการประชุมครม.เนี่ยนายกเชิญคุณสุริยะมหาลือร่วมกับมีรัฐมนตรีช่วยเกษตรด้วยนะก็คือว่าน่าจะยืนยันชัดเจนแล้วว่าเราจะขาดปุ๋ยยูเรียแน่นอนนะครับคือปริมาณเนี่ยมันจะไม่พอเพียงต่อฤดูการผลิตโดยเฉพาะเกษตรกรที่ทำนาข้าวนะซึ่งต้องการซึ่งนาข้าวเนี่ยจะใช้ปุ๋ยยูเรียแล้วก็จะมีการนำเข้ามาขณะนี้ขาดแคลนถ้าเราเช็คข่าวก่อนหน้านี้มีรายงานว่ามันขาดอยู่ประมาณ2ล้านตันแล้วคุณสุริยะก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะแก้ปัญหาโดยการไปเจรจาซื้อจากรัสเซียแล้วก็รู้สึกว่าไปเจรจาแล้วได้ด้วยนะ
1: ไปมาแล้วด้วยไปมาแล้วใช
0: ่ได้มาแล้วด้วยได้มาก็ไม่ขาดแคลนละแต่ข้อมูลล่าสุดคือว่ารัสเซียเขาบอกว่าเขาจะสามารถส่งมอบได้เดือนสิงหาคม
1: ใช่ฮะคือล็อตที่ไปดีลมาเนี่ยมันหลังฤดูกาลเพาะปลูกแล้ว
0: อะคือจบไปแล้วข้าวมันยืนต้นตายไปแล้วไม่ใส่ปุ๋ย
1: ใช่ครับ
0: ไม่มีประโยชน์หรอกก็เห็นว่าก็ยกเลิกไปละไม่เอาละไม่มีประโยชน์แล้วคราวนี้ก็เลยเห็นว่าหาลือกันว่าไอ้งบ 200,000 เนี่ยจาก 400,000 ที่เมื่อวานนี้ผ่านครม.เนี่ยไอ้ประมาณ 120,000 เนี่ยมันก็ใช้กับไทยช่วยไทยพลัสอะไรไปนะแต่ส่วนที่เหลือเนี่ยเห็นว่าจะเอาส่วนหนึ่งเอางบส่วนนี้ไปหาปุ๋ยเอามาให้ชาวนาก็ในเมื่อไม่มีปุ๋ยยูเรียก็ต้องหาอะไรอย่างอื่นที่มันสามารถที่จะพอใช้ทดแทนกันได้เห็นบอกว่าจะไปเป็นปุ๋ยพวกปุ๋ยชีวภาพอะไรพวกนี้นะแต่ว่ามันก็ต้องไปรวบรวมไปหาซื้อหาอะไรต่างๆมาพอสมควร
1: ครับคือปุ๋ยชีวภาพเนี่ยมันก็คือปุ๋ยที่หมักกันเองป
0: ุ๋
1: ยอินทรีย์ถูกไหมป
0: ุ๋
1: ยอินทรีย์ก็อันนี้ผมว่ามันอาจจะต้องเร่งรณรงค์แหละคือถ้าอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าหลายๆชาติเนี่ยตอนนี้ก็คงถ้ามันปรับตัวได้นะไอ้พืชผลการเกษตรอันไหนที่มันพอจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ได้เนี่ยผมว่าเขาก็คงจะต้องปรับตัวแล้วล่ะเพราะว่าไอ้ปุ๋ยอินทรีย์มันทำเองได้ทำได้ทุกที่อ่ะแต่แค่ว่ามันจะเหมาะกับไอ้พืชผลการเกษตรที่มันจะใช้อยู่หรือเปล่าไหนทำได้ผมก็สนับสนุนนะว่าให้ทำ
0: ครับแต่ถึงนาทีนี้มันวันที่11นี้ก็มีพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญและเป็นวันพืชมงคลแล้วใช่ไหมมันก็เป็นสัญญาณบอกกล่าวอย่างเป็นทางการว่าไทยก็จะเข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกและโดยเฉพาะทำนาข้าว

0: นะเขาเอาเลือกเอาชัยกันวันนั้นเป็นหลักเนี่ยถ้าจะมานั่งหมักปุ๋ยอินทรีย์กันตอนนี้มันก็ไม่ทันนะครับผมคิดว่าคงจะต้องไปเสาะแสวงหามาในประเทศไม่เพียงพอก็ต้องไปเสาะแสวงหาจากต่างประเทศมา
1: อ
0: ยูเรียไม่ได้แล้วเพราะยูเรียมันเชื่อมโยงกับเรื่องของไอ้พลังงานฟอสซิลเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการไอ้จากการกลั่นน้ำมันอะไรพวกนี
1: ้
0: แต่ว่าก็ต้องไปหาแหล่งมาก็ยังไม่มีรายละเอียดแต่ว่าทราบมาว่าเนี่ยในวงการนักข่าวการเกษตรเขาพูดกันว่าอย่างหนึ่งที่รัฐบาลคงจะต้องหาทางดูแลก็คือเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาที่จะขาดปุ๋ย
1: แต่เรื่องปุ๋ยเนี่ยถ้าสมมุติเรารู้ตัวทันนะตั้งแต่ช่วงแรกๆของสงครามเนี่ยคือการทำปุ๋ยหมักเนี่ยจริงๆใช้เวลา 1-3 เดือนถ้าพอจะรู้ตัวอะไรกันตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเผลอๆหมักตั้งแต่ตอนต้นของสงครามตอนนี้ก็พอจะใช้ได้นะ
0: อ
1: ันนี้ถ้าเราพูดกันตามตรงถ้ามีการไหวตัวกันทันก่อนแล้วก็เตรียมพร้อมอะไรบางอย่างเผื่อเอาไว้เนี่ยมันก็อาจจะดี
0: แต่ถ้าไม่เตรียมมาก่อนก็ตอนนี้นาทีนี
1: ้ตอนนี้ก็ไม่ทันแล้ว
0: ไม่ทันแล้ว
1: ใช่
0: นะครับขณะเดียวกันก็มีสื่อเขารายงานนะเอาเรื่องเกี่ยวกับภาพใหญ่เลยเขาไปรายงานความเห็นของผู้บริหารใหญ่ของเชฟรอนนะผู้บริหารใหญ่ของเชฟรอนก็เขาบอกว่าภาวะน้ำมันขาดตลาดจริงๆเนี่ยอาจจะเริ่มปรากฏขึ้นทั่วโลกภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าสืบเนื่องจากสงครามตะวันออกกลางและช่องแคบฮอร์มุสยังคงถูกปิดต่อไปอันนี้เป็นคำเตือนของไมค์เวิร์ธ CEO ของเชฟรอนบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของสหรัฐนะฮะเขาบอกว่าตามหลังการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานและการปิดล้อมการขนส่งทางเรือแบบคู่ขนานในหน้าน้ำอันสำคัญยิ่งที่คิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานน้ำมันและก๊าซธรรมชาติโลกได้ทำให้การส่งมอบลดลงอย่างมากและผลักดันให้ราคาน้ำมันพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบหลายปีเรือบรรทุกน้ำมันจำนวนมากยังติดค้างในช่องแคบฮอร์มุสนับตั้งแต่สหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์เวลานี้สหรัฐและอิหร่านก็ยังคงมีความเห็นไม่ลงรอยกันเกี่ยวกับอนาคตของช่องแคบแห่งนี้ท่ามกลางรายงานว่าสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านเกี่ยวกับกลไกใหม่สำหรับบริหารช่องแคบฮอร์มุสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเจรจาสันติภาพระหว่างสองฝ่ายนะฮะเขาบอกว่าในเวทีสัมมนาไมค์มิลเคนอินสติทิวต์โกลบอลคอนเฟอเรนซ์ในลอสแอนเจลิสเมื่อวันจันทร์เนี่ยเวิร์ธซึ่งเป็น CEO ของเชฟรอนบอกว่าเศรษฐกิจจะเริ่มชะลอตัวลำดับแรกที่จะปรากฏการชะลอตัวของเศรษฐกิจคือในภูมิภาคเอเชียซึ่งพึ่งพิงน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียมากที่สุดจากนั้นจะตามด้วยยุโรปท่ามกลางอุปทานภาวะอุปทานตึงตัวแล้วก็บอกว่าเราจะเริ่มเห็นการขาดแคลนทางกายภาพอุปสงค์จำเป็นต้องถูกปรับให้ตรงกับอุปทานเศรษฐกิจต่างๆกำลังจะเข้าสู่ภาวะชะลอตัวแล้วก็บอกว่าคลังสำรองทางพาณิชย์กองเรือเงาและคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ได้ถูกนำมาใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อชะลอภาวะขาดแคลนในขณะนี้แล้วเขาเตือนว่าผลกระทบของจากการปิดช่องแคบฮอร์มุสอาจเลวร้ายเหมือนกับช่วงทศวรรษ1970เมื่อครั้งที่ภาวะช็อคทางอุปทานโหมกระพือวิกฤตน้ำมันในช่วง1973และ1979กระตุ้นให้ราคาพุ่งสูงและก่อปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงในวงกว้างทั่วสหรัฐยุโรปและญี่ปุ่นเวิร์ธเน้นย้ำคำเตือนระหว่างให้สัมภาษณ์กับ CNN ในเวลาต่อมาด้วยว่าไม่ใช่เรื่องราคาที่จะน่าห่วงแต่การมีอยู่ทางกายภาพของน้ำมันจะกลายเป็นความกังวลหลักเร็วๆนี้คือราคามันขึ้นไปเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ได้รับผลกระทบทั่วไปนั่นก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยคือน้ำมันมันจะไม่มีมันจะใหญ่กว่านะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นการ ให้สัมภาษณ์คือถ้าเขาไม่ใช่เป็น CEO เชฟรอนนะผมก็จะก็คิดว่าโอเคคนก็วิจารณ์ไปอันนี้
1: ม
0: ัน
1: เป็
0: นเป็น CEO เชฟรอนนะฮะก็เราก็ต้องหูพึงหน่อยนะครับก็อันนี้มันก็สะท้อนว่าภาวะมันก็คงจะยังต้องตั้งรับกันอยู่พอสมควรนะซึ่งก็ดูจะเป็นเหตุเป็นผลให้กับความจำเป็นของการออกพรก.กู้เงิน400,000,000,000อยู่พอสมควรแม้ว่าจะมีเสียงท้วงติงจากฝ่ายค้านอยู่นะ
1: ครับน้ำมันอีกนิดหนึ่งฮะพอดีผมก็ไปเห็นตัวทรัมป์เขาเนี่ยแหละทรัมป์เขาก็พูดเอาไว้ว่าเขาก็มั่นใจมากนะว่าเนี่ยสงครามมันจะใกล้จบแล้วแล้วถ้าเกิดมันจบเนี่ยเขาเชื่อว่าราคาน้ำมันมันจะรูดแบบลดหวบแบบอาจจะทีเดียว 50% นะ
0: โอ้โห
1: ด้วยหลักการเนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้าเนี่ยคุณก็คาดการกันไปว่ามันจะราคา$300ต่อบาเรลตอนนี้มันก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ$100ต่อบาเรลที่เขาเชื่อว่าถ้าเกิดสงครามมันจบหรือช่องแคบฮอร์มุสมันเปิดได้คล่องเนี่ยแล้วมันจะลดพวกอย่างรวดเร็วเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้มันมีน้ำมันค้างอยู่บนเรือที่มันออกจากช่องแคบไม่ได้เนี่ยเพียบเพราะเรือเนี่ยมีอยู่2,000 ลำก็เป็นเรือน้ำมันก็เป็นปริมาณที่เยอะพอสมควรเนี่ยนะพอมันปล่อยไปแล้วมันโฟลว์เนี่ยเขาก็เชื่อว่าปริมาณของซัพพลายก็คือน้ำมันที่มันอยู่ในตลาดที่อยู่บนเรือเนี่ยที่กำลังจะไปตามประเทศต่างๆนานาเนี่ยมันจะเข้าสู่ตลาดทีเดียวแบบตุ้มล็อตเดียวเยอะๆเลยเขาก็เลยเชื่อว่าเนี่ยมันจะทำให้สถานการณ์เนี่ยมันดีขึ้นในเวลารวดเร็ว
0: ครับก็เป็นมุมมองอันหนึ่งแต่เมื่อวานนี้ที่รัฐบาลโดยการแถลงของคุณเอกนิติเนี่ยผมก็ได้ยินมาว่าเขาประเมินว่าสถานการณ์เรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยแม้ว่าการสู้รบจะยุติหรือว่าในท้ายที่สุดแล้วทั้งสหรัฐแล้วก็อิหร่านรวมทั้งอิสราเอลอาจจะได้ข้อตกลงอะไรบางอย่างออกมาเนี่ยนะแต่ราคาน้ำมันที่มันขยับขึ้นไปสูงเนี่ยมันจะไม่กลับเข้าสู่จุดที่มันเคยเป็นระดับราคาก่อนที่มันจะเกิดสถานการณ์เขาคือมันจู่ๆมันจะกลับลงมาที่จุดเดิมอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ตอนนั้นเราก็ใช้น้ำมันกันเพลิดเพลินนะเบนซินไอ้น้ำมันดีเซลก็ตรึงกันไว้30 บาทอะไรประมาณนี้แล้วก็เบนซินแก๊สโซฮอล์ก็ต่ำกว่านั้นด้วย20 กว่าบาทครับหรือ20 กว่าบาทด้วยซ้ำไปมันจะไม่กลับมาตรงนั้นละก็คือมันก็จะลดลงมาบ้างแต่ว่ามันก็จะยังค้างอยู่ในระดับสูงอาจจะไม่ต่ำหลุดต่ำกว่า85 เหรียญ90 เหรียญอะไรอย่างนี
1: ้ถ้าราคาไทยก็30ได้ไหมฮะ30 ขึ้น
0: อ่า30 บวกไม่ลงต่ำกว่า30ราคาก็30 บวกอาจจะลงมาจากตอนนี้มัน40ใช่ไหมก็ลงมาอย่างเก่งก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ35 บาทในประมาณนี้ซึ่งก็ยังพอโอเคแต่ว่าลงมากดมา30เนี่ยจะเป็นเรื่องยากนะสำหรับดีเซลนะอันนี้เป็นการประเมินของทางฝั่งไทยนะที่คุณเอกนิติเขาประเมินซึ่งมันก็ให้สอดคล้องกับเรื่องว่าทำไมเขาถึงต้องรีบออกพรก.กู้เงินเพราะว่าเขาเชื่อว่าวิกฤตการณ์เนี่ยมันจะลากยาวผลกระทบมันจะไม่ใช่จบลงในช่วงสั้นๆเหมือนโรคระบาดนี่มันมาปั๊บแล้วพอมันหายแล้วมันก็โอเคก็จบกันทุกอย่างก็เปิดจากล็อกดาวน์ก็ค่อยคลายล็อกอะไรกันไปกลับมาสู่ภาวะปกติได้แต่น้ำมันเนี่ยมันจะกระทบแล้วมีผลเศรษฐกิจที่ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวแล้วมันจะค้างทำให้ไม่สามารถยิงโอหัวขึ้นไปเนี่ยอันนี้จะใช้เวลายาวนานมากอาจจะปีนี้ไปต่อปีหน้าที่เศรษฐกิจมันจะอยู่ในภาวะที่ชะลอตัวครับ
1: ครับพูดถึงเรื่องกู้เงิน400,000,000นะก็เมื่อวานนี้คุณเอกนิติเนี่ยก็แถลงหลังประชุมครม.จริงๆแถลงยาวเลยนะอธิบายรายละเอียดหลายๆส่วนน่าสนใจนะครับคุณเอกนิติเนี่ยก็บอกว่าจำเป็นที่จะต้องกู้ออกมาก็วงเงิน200,000,000เนี่ยส่วนนี้ส่วนแรกเนี่ยก็คือจะแก้วิกฤตปากท้อง ให้ประชาชนผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่มอ่อนไหวส่วนอีก 200,000 ล้านจะแปลงวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะประเทศไทยพึ่งพาน้ำมันสูงได้รับผลกระทบต้องลดการพึ่งพาน้ำมันก๊าซธรรมชาติเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนพลังงานสะอาดถ้าไม่ปรับตัวก็จะเกิดวิกฤตซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้ไทยกำลังเผชิญวิกฤต5ระลอกระลอกแรกเนี่ยคือวิกฤตสงครามระลอกที่2คือวิกฤตราคาน้ำมันสูงระลอก3วิกฤตต้นทุนก็จะสูงวิกฤต4ก็คือวิกฤตค่าครองชีพซึ่งจะกระทบคนส่วนใหญ่แล้วก็วิกฤตรอบที่5ก็คือกำลังซื้อจะหดมันก็จะลุกลามไปก็ต้องแก้ปัญหาวิกฤตปากท้องไม่ให้ลุกลามจนเป็นภาวะซ้อนวิกฤตคุณเอกนิติบอกว่า 400,000 ล้านเนี่ยเพียงพอนะครับไม่กระทบเพดานหนี้สาธารณะ 70% หากกู้เต็มวงเงิน 400,000 ล้านหนี้สาธารณะจะอยู่ที่ประมาณ 69%เป็นการเน้นย้ำวินัยการเงินการคลังจะกู้จากในประเทศทั้งหมดดังนั้นจะไม่มีปัจจัยความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้หารือกับแบงก์ชาติแล้วพบว่าไทยมีสภาพคล่องส่วนเกินในประเทศสูงเกิน1ล้านล้านบาทดังนั้นการกู้ 400,000 ล้านถือว่าสบายมากและดอกเบี้ยตอนนี้ต่ำมากต้นทุนการกู้ก็เลยถูกและจะเป็นการกู้เงินตามระยะเวลาไม่ใช่ว่ากู้มาล็อตเดียวกองทีเดียวทยอยกู้นะครับบอกว่าหลังครม.อนุมัติพ.ร.ก.และประกาศในราชกิจจาแล้วจะเสนอต่อที่ประชุมสภาครับสัปดาห์หน้า14พฤษภาคมหลังจากนั้นภายใต้พ.ร.ก.ก็จะมีการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการมีปลัดคลังเป็นประธานและหน่วยงานต่างๆต้องเสนอโครงการเป็นโปรเจกต์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่บรรเทาผลกระทบประชาชนและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานก็จะเน้น2หัวข้อหลักนี้นะก็หลักๆเนี่ยที่คนสนใจก็เนี่ยแหละฮะมีการจะเป็นการกู้ในประเทศครับ
0: ก็เห็นบอกคุณเอกนิติบอกว่าสภาพคล่องในประเทศนี่ยังล้นเกินอยู่เป็นล้านล้านบาทนะ
1: 1ล้านล้านที่คุณเอกนิติบอก
0: ยังล้นเกินอยู่เพราะนั้นกู้400,000ล้านก็สบายสบายนะ
1: อย่างนี้ต้องออกมาในรูปแบบไหนพันธบัตรเงินหรือเปล่าฮะ
0: ไม่เขาก็ทำได้หลายรูปแบบแล้วแต่ว่ารูปแบบไหนที่มันจะได้ข้อเสนอดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดอะเขาทำได้หลายรูปแบบกระทรวงการคลัง
1: ตัวนี้ดอกเบี้ยลงมาก
0: ดอกเบี้ยก็เหลือแค่ดอกเบี้ยนโยบายก็เหลือแค่ 1% นะก็ถือเรื่องดอกเบี้ยไม่เป็นภาระมีอะไรต่างแต่ว่าเห็นได้ชัดเลยว่าเขาแบ่งเงินเป็น2-2นะ
1: สองแสน
0: แรกนี่เอามาดูแลเยียวยานะครับซึ่งก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะว่าดูแลเยียวยาเนี่ยแล้วต้องออกเป็นพ.ร.ก.ตรงนี้พอมีเหตุผลแต่ว่าใน200,000แรกที่จะบอกว่าเอามาดูแลเยียวยาคนเปราะบางเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่าเอาไปให้ 4,000 บาทกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยโอเคหรือว่าต่อไปจะต้องไปช่วยดูแลกลุ่มเกษตรกรที่อันใหญ่ๆเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรเงี้ยก็โอเคก็เป็นเรื่องเร่งด่วนนะเพราะว่าปุ๋ยมันเกิดไม่มีเงี้ยต้องจัดถังให้ก็ต้องทำแต่ว่าไอ้เรื่องที่ไอ้คนละครึ่งพลัสอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าคุณช่วยแบบเหวี่ยงแหเลยนะไม่ใช่ targeted อะไรอย่างที่เขาบอกเพราะคุณเรียงแหเลยคุณให้30ล้านคนมา
1: คือ
0: มาเข้ามานั่นเลย
1: คือ30ล้านมันยังอยู่ในบัตรสวัสดิการเนี่ยแต่ไอ้ที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากบัตรสวัสดิการก็คือผมกับคุณไพศาลเนี่ยเราก็มองว่าเป็นการเรียงแห
0: อันนี้เรียงแหซึ่งก็จริงแล้วเป้าหมายมันกลายเป็นเรื่องว่ามันไม่ใช่เยียวยามันเป็นเรื่องของการกระตุ้น
1: ครับซึ่งถ้าถามผมนะในมุมมองผมว่าก็ไม่ได้ผิดอะไรนะมันก็ต้องกระตุ้นด้วยหรือเปล่า
0: ก็รู้สึกคุณเอกนิติก็จะพยายามพูดเลยว่าเดี๋ยวมันจะกระทบเรื่องไอ้กำลังซื้อคนใช่ไหมอันสุดท้ายเขาอะรอบที่ห้าวิกฤตจะรอบที่ห้าม ันจะกระทบเรื่องกำลังซื้อ
1: ต้นทุนสูง
0: ต้องเงินใส่มือประชาชน
1: ซื้อของยาก
0: ก็อาจจะเขาคงจะเตรียมเหตุผลเอาไว้ ตอบคำถามนี่เหล่านี้อยู่ละเอาเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับช่วงนี้ครับ
1: ครับครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
0: เอาละครับมาคุยกันต่อครับคุณเอกพรครับ
1: ครับ
0: ก็หลังจากที่มีมติครม.นายกแถลงคุณเอกนิตินำแถลงกับทางผู้บริหารกระทรวงการคลังแล้วนะครับเมื่อวานช่วงเย็นที่พรรคประชาธิปัตย์คุณกรจติกวณิชนะฮะคุณสาธิตวงศ์หนองเตยก็ตั้งโต๊ะแถลงนะคุณกรบอกว่าเงินกู้400,000 ล้านเนี่ยรัฐบาลบอกว่าเป็นอำนาจที่อ้างรัฐธรรมนูญมาตรา172ซึ่งให้อำนาจรัฐบาลดำเนินการให้อำนาจรัฐบาลสามารถกู้เงินเพิ่มเติมจากการขาดดุลงบประมาณได้ซึ่งเรื่องนี้พรรคประชาธิปัตย์ได้หารือกันภายในแล้วก็มีมติเห็นว่าการออกพระราชกำหนดครั้งนี้ไม่น่าจะชอบตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและพรรคประชาธิปัตย์ยังมีมติว่าจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความเหมาะสมความถูกต้องในการใช้อำนาจที่ออกพ.ร.ก.กู้เงินครั้งนี
1: ้ครับ
0: คุณกรบอกว่าตนเห็นว่ารัฐบาลสามารถที่จะมีรายจ่ายมากกว่ารายได้อยู่แล้วตามรัฐธรรมนูญหนี้สาธารณะนั่นคือในแต่ละปีสามารถกู้เงินมาชดเชยการขาดดุลในงบประมาณซึ่งกู้ได้มหาศาลและสาเหตุที่ประเทศไทยทุกวันนี้มีสถานการณ์การคลังที่ถือว่าค่อนข้างมั่นคงเมื่อเทียบกับหลายประเทศเพราะทุกรัฐบาลที่ผ่านมาถูกบังคับให้อยู่ในเกณฑ์วินัยการเงินการคลังที่กำหนดโดยพรบหนี้สาธารณะเช่นปี2570งบประมาณปี2570รัฐบาลได้เสนอว่าจะมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ประมาณ800,000 ล้านบาทซึ่งเพดานเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลตามพรบหนี้สาธารณะก็ได้กำหนดไว้ว่ารัฐบาลไม่สามารถกู้ได้รัฐบาลไม่สามารถที่จะกู้ได้มากกว่า800,000 ล้านบาทที่ทุกรัฐบาลมีข้อจำกัดนี้มาโดยตลอดซึ่งเป็นเหตุผลที่ไม่มีรัฐบาลไหนที่จะใช้เงินเกินตัวได้ไปหยิบเงินในอนาคตของพี่น้องประชาชนมาใช้เกินความเหมาะสมก็ไม่ได้จึงเป็นเหตุให้ทุกวันนี้สถานการณ์คลังของไทยต้องถือว่าค่อนข้างมั่นคง และบอกอีกว่าตามกฎหมายได้เปิดช่องยืดหยุ่นให้กับฝ่ายบริหารว่าในกรณีจำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินจริงๆหากเลี่ยงไม่ได้ก็สามารถจะกู้เงินเพิ่มเติมนอกเหนือจากการขาดดุลในงบประมาณคือรัฐธรรมนูญมาตรา172ที่มีการอ้างกันคือการออกพ.ร.ก.กู้เงินหากย้อนกลับไปในอดีตจะมีการออกพ.ร.ก.ดังกล่าวนี้เพิ่มเติมในลักษณะนี้โดยอาศัยมาตรา172ล้วนเป็นวิกฤตระดับมีผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจต่อประเทศชาติไม่ว่าจะเป็น2541การออกพ.ร.ก.ในวิกฤตต้มยำกุ้งหรือปี252ที่ออกพ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์คริสิสแล้วก็ปี65ที่เป็นการออกพ.ร.ก.กู้เงินเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาวิกฤตโควิด-19จะเห็นว่าในแต่ละครั้งมีสภาวะวิกฤตที่มีผลทำให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ติดลบทุกครั้งและในแต่ละครั้งมีระดับความวิกฤตที่ชัดเจนมีความจำเป็นเร่งด่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะไม่มีเงินจากช่องทางอื่นที่รัฐบาลสามารถที่จะใช้ได้นอกจากออกพ.ร.ก.กู้เงินนะแต่ว่าปัจจุบันประชาชนเดือดร้อนเรื่องพลังงานก็จริงไม่มีใครเถียงแต่รัฐบาลมีทางเลือกอื่นและวิกฤตที่เกิดขึ้นในแง่ค่าครองชีพของประชาชนนั้นถามว่ามีผลในระดับมหาภาคต่อความมั่นคงเศรษฐกิจของประเทศก็ยังไม่มีความชัดเจนเศรษฐกิจปีที่แล้วโต 2.6 ปีนี้มีสงครามตะวันออกกลางมีการคาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณ 1.5 ก็ถือว่ายังไม่ติดลบพรรคประชาธิปัตย์อยากจะเสนอให้ไปยังรัฐบาลว่าแทนที่จะออกพ.ร.ก.กู้เงินไม่ชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญรัฐบาลควรเร่งออกพ.ร.บ.โอนงบประมาณอย่างที่ได้พูดไว้หลายเดือนแล้วแต่ยังไม่มีการดำเนินการซึ่งเดิมทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าน่าจะสามารถโอนงบประมาณที่มีการที่ไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้งบประมาณฉบับเดิมน่าจะโอนเข้ามาเพื่อเป็นการใช้เงินในกรณีฉุกเฉินได้อย่างน้อยประมาณ100,000 ล้านบาทแต่ล่าสุดก็ว่ามีการโอนงบประมาณได้เพียง 50,000 ล้านบาทพรรคอยากถามว่าทำไมถึงทำได้แค่นั้นอย่างไรก็ตามก็ยังมี 50,000 ล้านบาทในมือที่จะใช้กับโครงการที่รัฐบาลมองว่าจำเป็นเร่งด่วนมากกว่ารายการเดิมในงบประมาณฉบับปัจจุบันนะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นความเห็นที่เมื่อวานนี้ตั้งโต๊ะแถลงกันของพรรคประชาธิปัตย์นะครับ
1: ครับคือมันก็น่าสนใจตรงที่ว่าการกู้รอบเนี้ยอย่างที่บอกครับว่าแบ่งออกเป็น 200,000 ล้านครึ่งๆอ่ะนะฮะแต่เราจะเห็นว่ามันจะมีเงินจำนวนหนึ่งก็ตีสักประมาณกลมๆเนี่ยเกือบครึ่งมาใช้แจกคนละครึ่ง60 40ถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: เพราะว่าแจก 4,000 ต่อคนคูณไป
0: ประมาณ
1: ตอนนี้ต้องเท่าไหร่33 34 ล้าน
0: ก็ประมาณ 120,000
1: 120,000ทีเนี้ยมันก็หายไปแล้วเรียกว่าสัก 40% นะโดยประมาณ
0: แล้วก็ต้องแจกให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก 4,000 อีก
1: ครับอันนี้รวมแล้วฮะรวมแล้วก็คือคนละครึ่งเนี่ย20ล้านใช่ไหมบัตรสวัสดิการอีกรัฐแห่งรัฐอีก10 กว่าล้าน 13 ล้าน 14 แสน
0: ก
1: ็30 กว่าล้านก็คูณ 4,000 กับอะไรก็แสนกว่าล้าน
0: อันนี้รวมกันหมดเลยไม่ใช่แยกนะ
1: อันนี้รวม
0: แล้วใช่ครับ โอเค
1: ใช่ครับ30 กว่าล้านนี่คือรวมทุกคนแล้วก็คือหลักใหญ่ใจความเนี่ยเงินตรงนี้ก็คือเอามาแจกมาแหละถูกไหมฮะ4,000 คนละ 4,000
0: อันนี้แจกชัวร์ๆครับ
1: ครับมันก็เนี่ยแหละฮะมันก็เป็นคำถามที่น่าสนใจว่าถ้าสมมติหลายๆคนเขาก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้หลักใหญ่ใจความก็คือไอ้โครงการแจกคนละครึ่งพลัสเนี่ยรัฐบาลเนี่ยหาเสียงมาก่อนหน้าอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนมีสงครามถูกไหมแต่เราแค่ไม่รู้จำนวนเงินเราแค่รู้ว่ามันจะมีต่อแน่นอนคนก็มองว่าถ้าไม่เกิดสงครามจะกู้ไหมเพราะก้อนนี้มันก็ใช้เงินแสนกว่าล้านแล้วถูกไหม
0: ครับ
1: ดังนั้นเงินงบประมาณเนี่ยมันจะพอตั้งแต่ต้นหรือเปล่าก็อย่างที่บอกเกลี่ยงบ69เนี่ยที่คุณไพศาลบอกว่ามันจะได้ประมาณแสนจะถึงแสนหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
0: คุณเอกนิติเมื่อวานยอมรับเลยว่าไปมาดูแล้วเต็มที่ได้ไม่เกิน50,000 เพราะหน่วยราชการพอเขารู้อย่างนี้ปั๊บเขารีบทำ OTOR เลยไม่มีใครยอมคืนเงินไง
1: คือเนี่ยพอมันไม่ถึงนะดังนั้นตัดเรื่องสงครามไปก่อนนะถ้าคุณวางธงเอาไว้ว่าคุณจะแจกเงิน ไอโครงการคนละครึ่งเนี่ยแปลว่าเงินตอนแรกยังไงมันก็ไม่พออยู่แล้วหรือว่าอันนี้ผมมองอีกมุมหนึ่งนะ
0: คือตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าแนวคิดเขาก่อนที่มันจะมีสงครามเนี่ยคนละครึ่งพัดเนี่ยให้ได้อย่างมากก็ 2,000
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้มันขึ้นเป็น 4,000 นะถ้า 2,000 เนี่ยมันก็เหลือเงินลงมาระดับไม่ยังไงก็ไม่เป็นแสนล้านเพราะฉะนั้นเกลี่ยงบมาเนี่ย
1: ประมาณ
0: 80,000 ถึง 100,000 ล้านมันพอนะถึงว่า 50,000 นี่ก็อาจจะยังพอด้วยซ้ำไปเพราะมันแจกเข้าไปประมาณ 2,000 เท่ากับก่อนนั้นนะก่อนหน้านั้นไงก่อนหน้านั้นก็ 2,000 กับ 2,400 ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: แต่คนนี้พอมี
1: อยู่ในระบบภาษี
0: พอมันมีเรื่องพอมันมีภาวะเรื่องสงครามคนก็เดือดร้อนเรื่องเอาเงินไปจ่ายซื้อน้ำมันแพงขึ้นก็เงินขาดกระเป๋าขึ้นก็เลยเพิ่มเป็น 4,000 เลยเพิ่มเป็น 4,000 ปั๊บพออ้าวพอนี้มันเป็นแสนล้านแล้วแสนล้านคราวนี
1: ้
0: ต้องว่าโจทย์ใหม่ละเงินไปเอาไอ้เรื่องของเกลี่ยงบนี่ไม่พอ
1: ครับครับ
0: ผมคิดว่าพัฒนาการเป็นอย่างนั้นของการที่ต้องไปตัดสินใจออกพ.ร.ก.กู้เงินนะ
1: ครับ
0: แต่คุณสุกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายช
1: ื่อสิริกัญญ
0: าสิริคุณสิริกัญญาคุณหมายสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนวิจารณ์ว่าอย่างนี้นะบอกว่าเงินกู้400,000ล้านเนี่ยข้อน่ากังวลก็คือประการแรกวงเงิน400,000ล้านบาทยังมีคำถามอยู่ว่าจะทำให้จำเป็นต้องมีการขยายเพดานเงินกู้หรือไม่แม้น่าจะยังไม่ต้องขยายไปจนถึงปลายปีงบประมาณ69แต่เมื่อไหร่ที่เริ่มต้นงบประมาณ70ก็ต้องขยายอยู่ดีรัฐบาลควรต้องทบทวนว่าต้องใช้วงเงินถึง400,000ล้านบาทหรือไม่ที่จำเป็นต้องออกพ.ร.ก.เงินกู้ซึ่งมองว่าที่จริงเนี่ยเพียงแค่200,000ล้านที่จะนำมาเยียวยาผลกระทบเท่านั้นที่ดูจะเข้าเกณฑ์ความเร่งด่วนตามมาตรา172ของรัฐธรรมนูญที่จะให้ออกเป็นพ.ร.ก.นะซึ่งก็ไม่ควรที่จะออกพร่ำเพรื่อควรใช้อย่างระมัดระวังเฉพาะเท่าที่จำเป็นนะแต่ว่าอีก200,000ล้านบาทเนี่ยคุณหมายสิริกัญญาเขาบอกว่าที่คุณเอกนิติบอกว่าจะเอามาใช้ในการเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนไอ้เรื่องของการใช้พลังงานฟอสซิลมาเป็นพลังงานสะอาดซึ่งยังไม่มีโครงการอะไรที่เป็นรูปธรรมบ้างนะแต่ผมก็เดาว่าคงจะไอ้เนี่ยคงจะไปช่วยเรื่องสินเชื่อที่จะให้ชาวบ้านติดตั้งไอ้โซล่ารูฟอะไรพวกนี้นะมาใช้ไฟฟ้าพลังงานสะอาดเพื่อลดการไอ้ซื้อต้องนำเข้าไอ้ก๊าซธรรมชาติลงเนี่ยนะคงจะมีส่วนต่างๆเหล่านี้เดาว่างั้นนะอันนี้คุณไหมสิริกัญญาเขาบอกว่าไอ้200,000ล้านบาทหลังเนี่ยที่มันจะเปลี่ยนจากพลังงานฟอสซิลมาเป็นพลังงานสะอาดเนี่ยมันดูแล้วไม่ถึงกับเป็นความเร่งด่วนนะมันไม่เพราะฉะนั้นมันไม่ควรจะต้องถึงขั้นไปออกถ้าคุณจะเป็นต้องใช้จริงๆเนี่ยควรจะออกเป็นพ.ร.บ.มา200,000ล้านบาทหลังเนี่ยนะแล้วก็ให้สภาอภิปรายเต็มที่เลยครับในความเห็นของไอ้สิริกัญญาวิจารณ์ยังไง
1: ไอ้การมาทำโซล่ารูฟท็อปเนี่ยมันไม่ใช่ว่าออกนโยบายวันนี้แล้วก็ผ่านพ.ร.ก.แล้วมันจะทำให้เกิดเห็นผลภายในสัปดาห์สองสัปดาห์ได
0: ้ใช่มันไม่ทันที่ทันใด
1: จริงๆมันมีกฎหมายฉบับอื่นอีกนะฮะที่เกี่ยวข้องกับการทำโซล่ารูฟท็
0: อ
1: ปเผลอๆต้องไปแก้กฎหมายฉบับอื่นก่อนด้วยเพื่อที่ว่าทำให้ทุกอย่างมันคล่องตัวมากขึ้นไอ้อย่างสมมติซื้อไฟฟ้าคงซื้อไฟฟ้าคืนที่เพิ่มจำนวนเนี่ยมันจะต้องมีระบบระเบียบขั้นตอนอะไรที่จะต้องปรับหรือเปล่าและอีกด้านหนึ่งเนี่ยสมมติคนสนใจมากอยากจะมาใช้โซล่ารูฟท็อปกันเยอะๆเนี่ยโอเคแล้วยังไงคุณจะต้องดีลกับภาคเอกชนเรื่องของการติดตั้งอะไรยังไง
0: ครับ
1: อันนี้ผมเห็นด้วยนะเห็นด้วยว่ามันมีความจำเป็นแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดของงบประมาณ
0: 200,000ล้านบาทเนี่ยผมคิดว่าจะมีเนี่ยหนึ่งก็คือสนับสนุนคงจะใช้เม็ดเงินมาจูงใจให้ประชาชนติดตั้งโซล่ารูฟท็อปนะซึ่งวิธีจงใจที่ดีสุดเลยก็คือว่าคุณก็ต้องมีซอฟโลนมาช่วยนะมาช่วยจะผ่านสถาบันการเงินอะไรก็แล้วแต่ทำให้คนคือดอกเบี้ยมันต้องถูกหน่อยเงินไขมันต้องผ่อนปลนหน่อยคนจึงกล้าพร้อมที่จะเสี่ยงลงทุนนะใช่ไหมจูงใจให้คนลงทุนติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเพราะว่ามันของไม่ฟรีอ่ะ คนไม่มีเงินเก็บอยู่ในมือมันจะไปเปลี่ยนได้ไงง่าย
1: ๆ
0: นะฮะเขาสู้ทู่ซียอมเสียค่าไฟแพงไปก่อนก็ยังคุ้มกว่าไปลงทุนเป็นแสนๆติดตั้งแล้วก็ไม่รู้ว่าตกลงมันจะคุ้มทุนเมื่อไหร่อะไรยังไงนะ
1: ครับ
0: อันที่สองเลยผมคิดว่าไอ้เรื่องเปลี่ยนรถอ่ะเรียกพรส่งเสริม
1: รถ
0: EV แล้วก็เอารถเก่ามาแลกเป็นรถใหม่ต้องเป็น EV เนี่ยน่าจะมีพวกโครงการเหล่านี้อยู
1: ่
0: ที่เขาแย้มๆกันออกมาแล้วก็ไอ้ที่เตรียมเงินขนาดนี้ผมเชื่อว่าน่าจะต้องมีเหล่านี้อยู่เพราะดูจากแผนงานที่คุณเดชนิติแถลงก็มันก็คล้ายๆจะไปในทิศทางนั้นนะลดมลพิษอะไรต่างๆเพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะกลายเป็นประเทศที่สามารถที่จะไอ้ขายเครดิตไอ้คาร์บอนเครดิตอะไรได้ด้วยซ้ำไป
1: ครับ
0: อะไรเนี้ยนะก็คงมาแต่เนี้ยคุณหมายสิริกัญญาเขาบอกว่าเออทัด200,000หลังเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยเลยนะก็จะเห็นได้ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยมองในภาพรวม400,000 ล้านเลยไม่น่าจะเร่งด่วนถึงขั้นเป็นวิกฤตการณ์ที่จะต้องออกพรก.เดี๋ยวจะส่งสารรัฐธรรมนูญให้ลองวินิจฉัยเลยส่วนคุณสีกัญญาจะเป็นตัวแทนของพรรคประชาชนหรือเปล่าไม่รู้นะหรือว่าสภาพส่วนตัวนะแยกเป็นสองส่วนอันแรก200,000 ล้านพอเข้าใจได้ว่าเออมันน่าจะมีความเร่งด่วนอยู่แม้ว่าไอ้เรื่องของการช่วยเหลือเนี่ยเยียวยาเนี่ยมันก็ยังมีอะไรที่ดูแล้วอาจจะผิดหลักเกณฑ์อยู่เช่นโครงการคนละครึ่งพลัสแสลงเขาเนี่ยเพราะอันนี้มันเรียกว่าเวียงแหกันเลยทุกกลุ่มได้หมดเลยอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะของการกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่ามันมีจุดอ่อนอยู่ในความเร่งด่วนนี้แต่ถ้าอันหลังเนี่ยคุณหมายสิริกัญญาเขาบอกเลยว่าอันนี้ไม่ควรเลยไม่เห็นควรที่จะต้องออกเป็นพรก.เลย200,000 ล้านหลังเนี่ยถ้าจำเป็นต้องใช้เงินก็ออกเป็นพรบ.มาให้อภิปรายกันในสภาครับ
1: ครับก็แต่อย่าลืมนะว่าไอ้คนละครึ่งพลัสเนี่ยอันนี้ท่านต้องลงทะเบียนด้วย
0: เออแล้วผมดูแล้วเวลาลงทะเบียนน่าจะจำกัดมากนะเพราะเขาบอกว่าวันที่12สัปดาห์หน้าวันอังคารเนี่ยก็จะยังไม่เข้าครม.อนุมัติแต่ว่าจะเป็นการประชุมของคณะกรรมการกั่นกรองไอ้เงินกู้อันเนี้ยคือจะเอาโครงการนี้ไปพรีเซนต์ในคณะกรรมการถ้าเขาเห็นชอบแล้วจึงจะไปเข้าครม.19ฮะ
1: ครับ
0: 19ครม.เห็นชอบแล้วจะให้ใช้ตั้งแต่1มิถุนาก็เท่ากับ
1: 1มิถุนา
0: คุณมีเวลาแค่ประมาณ10วันนะในการลงทะเบียน
1: ครับคือผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นระบบแบบสมมติไปลงทะเบียนก่อนสมมตินะฮะลงก่อนปุ๊บท่านก็ได้สิทธิ์ก่อนแต่ท่านก็ทยอยใช้ได้เริ่มตั้งแต่1มิถุนาใครที่ลงทีหลังอาจจะคุณอาจจะเริ่มทีหลังเริ่มวันที่7สมมตินะครับแล้วโอเคยอดเงินก็ยังได้เท่ากันหรือเปล่าอันนี้ผมพยายามจะมองว่ามันอาจจะเป็นแบบนั้นแต่เรื่องลงทะเบียนยังไม่ได้บอกชัดเจน
0: แต่ว่าเขาจะให้
1: เขา
0: จะให้เดือนละพันไปถึงเดือนกันยายน
1: 4เดือนจนปกหมดปีงบประมาณ
0: หมดปีงบประมาณ
1: พอดี
0: ก็อาจจะคือไม่รู้ว่าการลงทะเบียนมันจะมีอะไรขุกขักไหมผมว่าบางคนเรื่องสแกนหน้าไม่ผ่านเนี่ยมันต้องมาแบงค์เบิ้งมันจะยุ่งอยู
1: ่ครับแต่คือถ้าเท่าที่ผมเข้าใจนะถ้าเกิดคุณมีข้อมูล database อะไรอยู่ในแอปเป๋าตังอะไรอยู่แล้วเนี่ยอันนี้รู้สึกว่าจะแค่กดปุ่มอะกดปุ่มรับสิทธิ์ยกเว้นแต่คนที่โอเคคุณไม่เคยมีแอปเป๋าตังเลยอันนั้นคุณต้องสแกนหน้าคุณต้องทำอะไรเหมือนลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดนะฮะแต่เชื่อว่าในห่วงเวลานี้ก็คนจำนวนมากก็น่าจะมีแอปเป๋าตังแล้วก็เปิดลงทะเบียนไปอยู่แล้วอันนี้น่าจะเป็นลักษณะกรอกอะไรนิดหน่อยผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะคงไม่น่าจะยุ่งยากมากเพราะฐานข้อมูลมันต้องอยู่ในแอปอยู่แล้วทันทีที่คุณเปิดใช้แอปเป๋าตังเนี่ยมันจะให้ท่านลงทะเบียนตั้งแต่ต้นอันนี้อาจจะเป็นลักษณะแบบกรอกข้อมูลเล็กน้อยกดรับสิทธิ์อะไรอย่างนั้น
0: ค
1: ิดว่าน่าจะอย่างนั้นครับ
0: ก็เป็นเรื่องของพรก.กู้เงินนะครับเมื่อวานครม.ก็ยังมีเรื่องอื่นๆ
1: ยกเลิก MOU
0: ยกเลิก MOU 44นี่คุณอนุทินก็แถลงด้วยเช่นกันนะครับ
1: ซึ่งมันก็จริงๆก็เป็นไปตามคาด เพราะพอเราประกาศยกเลิกปุ๊บเนี่ยนะครับทางกัมพูชาเนี่ยเขาก็จริงๆเขาก็ทราบมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่ามันเป็นมติสมช.แล้วนี่เอามติสมช.มาเข้าครม.เขาก็ประกาศใช้ compulsory conciliation หรือว่าคือมันก็แปลได้หลายอย่างนะอย่างถ้าใช้ Google แปลเนี่ยมันก็จะบอกว่าการบังคับให้มีการประนอมข้อพิพาทหรือบางคนแปลว่าการไกล่เกลี่ยโดยบังคับการประนอมข้อพิพาทโดยบังคับคือพอทันทีที่เรามีผลครม.ออกมาเนี่ยทั้งฮุนมาเน็ตทั้งฮุนเซนก็แชร์ข้อความจากปรักสุคนว่าเขาจะใช้กลไกเนี่ยของอันคลอสแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้ compulsory conciliation การไกล่เกลี่ยโดยบังคับเนี่ยแปลว่าคือด้วยความที่ไทยกับกัมพูชาเราเนี่ยอยู่ในสัตยาบันนี้ของอันคลอสนะครับก็คืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลเนี่ยมันจะมีระเบียบที่มันระบุเอาไว้ว่าถ้าทั้งสองชาติสามารถที่จะคุยทวิภาคีตกลงกันเองได้เนี่ยเขาก็ไม่ยุ่งแต่ทีเนี้ยถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่สมมติทั้งคู่อยู่ในสัตยาบันและฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยเขาร้องขึ้นมาเพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะตกลงกันเองได้เนี่ยเขาสามารถร้องขอใช้ไอ้ไกล่เกลี่ยโดยบังคับนี้ได้ไอ้ไกล่เกลี่ยโดยบังคับคืออะไรก็พูดง่ายๆก็คือจะมีคนกลางก็คือคนของอันคอสนั่นแหละเขาจะมาช่วยไกล่เกลี่ยให้และไกล่เกลี่ยในที่เนี้ยแน่นอนว่ามันก็จะนำมาซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์หรือที่จะเรียกกันว่าเส้นมัธยะคุณไพศาลเคยได้ยินคำนี้ก่อนหน้านี้เคยพูดกันเยอะหรือว่ามีเดียมไลน์นะเส้นมัธยะเส้นมัธยะเนี่ยถ้าตามคำพูดของมันก็คือเส้นสมมุติที่ลากผ่านจุดกึ่งกลางความกว้างของลำน้ำหรือระยะห่างระหว่างชายฝั่งของสองประเทศใช้เป็นหลักกฎหมายระหว่างประเทศในการปักปันเขตแดนทางทะเลหรือแม่น้ำเพื่อความเท่าเทียมกันในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรซึ่งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเพราะอย่างที่บอกไอ้ไกล่เกลี่ยโดยบังคับเนี่ยไม่สามารถที่จะไม่เข้าร่วมได้แต
0: ่
1: คือแล้วคนที่ยื่นขออย่างกัมพูชาเขายื่นไปแล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากไทยด้วยที่จะเริ่มกระบวนการนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งข้อเสนอเอาจริงๆมันก็ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมายหรอกแต่มันจะเป็นแนวทางที่เป็นธรรมพูดง่ายๆคือถ้ากัมพูชาเขาใช้กลไกเนี่ยและอันคลอสเขาออกเส้นมัธยะออกมาว่าคุณใช้เส้นนี้เอาพูดตามตรงเลยถ้าเราไม่ย้ายเนี่ยเรามันไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายหรอกแต่ถ้าเราไม่ทำก็หมาเหมือนกันเพราะนี่คือกฎของนานาชาติ
0: เพราะว่าเราก็ไปรับ
1: ประกาศ
0: อนุสัญญา
1: เราจะใช้อันคลอส
0: อนุสัญญานี่เราก็รับรองไปแล้วด้วยนะ
1: ถูกต้องคือผมเนี่ยไม่ได้พูดประเด็นนี้เพราะอยากจะโจมตีอะไรนะแต่แค่ว่าเราต้องรับผลที่ตามมาให้ได้คือในเมื่อเรายกเลิก MOU 44แล้วเนี่ยและเราก็พูดเองนะว่าเราจะใช้ unclose ถูกไหมฮะ
0: นายกเมื่อวานแถลงบอกว่าก็ MOU 44 25ปีมันก็ไม่มีความคืบหน้าเลยเราก็คงจะย้ายไปอ้างอิงเอาไอ้ส่วนที่มันก็มีอะไรให้อ้างอิงอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างอันครอสหรืออนุสัญญาสหประชาชาติด้วยกฎหมายทางทะเลอะไรเงี้ยก็ไปใช้ตรงนั้นแทนเอาครับ
1: คือพอใช้อันครอสเนี่ยโอเคแล้วเขาก็ใช้ไอ้กระบวนการไกล่เกลี่ยโดยบังคับอย่างที่บอกอ่ะผมก็มองว่าเดี๋ยวมันจะมีเส้นมัธยะแน่ๆแหละที่มันจะถูกลากออกมาโดยคณะกรรมการคนกลางผมเชื่อว่าไอ้เส้นเนี่ยมันจะไม่เท่ากับไอ้เส้นที่เราเคยแบ่งหรอกมันจะมีเส้นน้ำเงินใช่ไหมที่เราบอกเชื่อว่าเฮ้ยอันนี้ของเรากัมพูชาก็จะมีเส้นของเขาผมเชื่อว่าเราก็ไม่ได้ทั้งหมดมันก็จะต้องมีเสียด้วยที่หยิบประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือต้องการจะบอกว่าต้องรับให้ได้นะถ้ามันผลมันออกมาแล้วมันไม่ใช่ทั้งหมดที่เราได้เส้นอ้างอิงของเราเนี่ย
0: มันจะคล้ายๆกับตอนที่จะลบกันครั้งที่สองเนี่ยมันมีการตั้งคณะกรรมการสองฝ่ายระหว่างไทยกับกัมพูชาแล้วทดลอง ทดลองไอ้ทำไอ้เส้นสมมุติเนี่ยที่บ้านหนองจานใช่ไหมที่ตอนนั้นใช้ลายด้าใช้อะไรมาแล้วก็ตีเส้นแล้วโอ้ชาวบ้านสองฝั่งคือฮาไม่ยอมแล้วก็พยายามชี้แจงว่านี่ไม่ได้ไม่ใช่สมมุติไม่ใช่ว่ายอมรับสิทธินะแต่ว่าเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงเนี้ยเพื่อที่จะทุกคนจะได้แบบพอรู้บ้างว่าถ้าเกินกว่านี้ไม่ได้แล้วนะอย่างเด็ดขาด
1: เป็นแนวนะ
0: ถ้าบ้านถ้าบ้านของหมู่บ้านกัมพูชาลุกเกินเส้นสมมุตินี่มาเนี่ยคุณต้องถอยไปก่อนนะแต่จะถอยไปถึงขั้นพ้นไอ้เส้นที่เรากำหนดที่ว่าเป็นเขตแดนของเราหรือไม่เนี่ยโอเคยังก่อนเพราะมันลุกเกินขึ้นมาเยอะไงก็เลยต้องหาเส้นสมมุติรู้สึกมันเคยน่าจะคล้ายๆลักษณะอย่างนี้ด้วยนะผมว่านะแต่นั้นมันสองฝ่ายตกลงกันกำหนดเส้นสมมุติน
1: ี่เป็นกรรมการ
0: อันนี้มีกรรมการมีกรรมการมีกรรมการจากสหประชาชาติแต่งตั้งลงมาเป็นคนกำหนดเลย
1: ครับอย่างที่บอกไม่ได้มีผลผูกพัน
0: แต่
1: ไม่ทำไม่ได้นะ
0: ต้องพักก่อนพักกันก่อน
1: เดี๋ยวพักสักครู่ครับ
6: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
7: ขณะนี้เวลา9นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลเพิ่มวัคซีนนิวโมคอคคัสให้เด็กไทยฟรีลดเสี่ยงปอดอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบสาธารณสุขเชิงป้องกันล่าสุดคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่30เมษายน2569กำหนดให้วัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกตหรือ PCV เป็นสิทธิบริการสาธารณสุขด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเด็กไทยโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไปประกาศดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้เด็กไทยสามารถเข้าถึงวัคซีนที่จำเป็นได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคติดเชื้อรุนแรงเช่นปอดอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบและภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตในเด็กเล็กทั้งนี้การให้บริการวัคซีน PCV ได้เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่2มีนาคม2569นางสาวลลิดากล่าวว่าการบรรจุวัคซีน PCV เข้าสู่สิทธิประโยชน์และระบบหลักประกันสุขภาพเป็นอีกก้าวสำคัญของรัฐบาลในการลงทุนด้านการป้องกันก่อนการรักษาซึ่งไม่เพียงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขในระยะยาวแต่ยังช่วยให้เด็กไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยจากโรคร้ายแรงรัฐบาลเตือนข่าวปลอมกรณีสื่อกัมพูชาอ้างพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับเป็นสถานที่น่าเที่ยวกัมพูชานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการมอนิเตอร์และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยในวันที่3พฤษภาคมมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งสิ้น 1,017 ข้อความโดยเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด20เรื่องได้รับผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว9เรื่องในจำนวนนี้เป็นข่าวที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุด7เรื่องซึ่งเป็นข่าวจริง1เรื่องข่าวปลอม4เรื่องและข่าวบิดเบือน2เรื่องได้แก่อันดับ1ข่าวปลอมเรื่องพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับให้เป็นสถานที่น่าเที่ยวในประเทศกัมพูชาอันดับที่2ข่าวบิดเบือนเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์ต้องให้นักลงทุนต่างชาติเช่าที่ดินระยะยาว 50-99 ปีอันดับที่3ข่าวจริงเรื่องวิธีสังเกตผงชูรสแท้ด้วยวิธีเบื้องต้นอันดับที่4ข่าวปลอมเรื่องกระทรวงการคลังเปิดเว็บไซต์ใหม่ยื่นชำระภาษีอันดับที่5ข่าวบิดเบือนทุกโรงน้ำดื่มทั่วประเทศต้องจ่ายค่าตรวจน้ำประจำปีเพิ่มจากปกติปีละ 6,900 บาทเป็นปีละไม่เกิน 50,000 บาทอันดับที่6ข่าวปลอมเรื่องคนไทยกว่า600คนกลับประเทศไม่ได้หลังกัมพูชาไม่เปิดด่านตามที่ตกลงและอันดับที่7ข่าวปลอมเรื่องสนามบินนานาชาติหมู่เกาะพีพีเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม สำหรับข่าวปลอมเรื่องพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับให้เป็นสถานที่น่าเที่ยวในประเทศกัมพูชากระทรวงดีอีได้ตรวจสอบกับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมยืนยันเป็นข่าวปลอมโดยกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจากสื่อออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ว่าพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศกัมพูชาซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าไม่เป็นความจริงและเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่มีลักษณะบิดเบือนผ่านการใช้ภาพและแหล่งอ้างอิงที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งยังไม่พบแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อยืนยันการจัดอันดับดังกล่าวโดยเนื้อหาที่ถูกเผยแพร่มีลักษณะนำข้อมูลบางส่วนมาผสมกับภาพที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดนอกจากนี้การใช้ภาพประกอบแบบรวมที่มีทั้งภาพนครวัดและภาพพระราชวังที่คล้ายกับพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นสถานที่ที่ถูกใช้เป็นตัวแทนด้านการท่องเที่ยวของประเทศในสื่อสากลอย่างแพร่หลายดังนั้นการกล่าวอ้างถึงพระราชวังในบริบทของกัมพูชาย่อมหมายถึงสถานที่ภายในประเทศกัมพูชาเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระบรมมหาราชวังของไทย
8: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
9: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
11: เสียวอะไรล่ะครับ
10: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
11: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
10: โหดีจังเลยค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
13: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
14: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ประกันสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นผ่านบริการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินโดยตรงมาตรการสำคัญประกอบด้วยบสย.Quick Big Win วงเงินค้ำประกัน 50,000 ล้านบาทฟรีค่าธรรมเนียม3ปีแรกเชื่อมสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำไม่เกิน 3.5% ต่อปีเพื่อช่วยลดภาระทางการเงินของ SME มาตรการที่2คือกระบะพี่มีคลังค้ำสนับสนุนสินเชื่อเช่าซื้อรถกระบะใหม่และมือ2ทั้งรถสันดาปและ EV ฟรีค่าธรรมเนียม3ปีค้ำประกันสูงสุด7ปีสำหรับรายย่อยเกษตรกรและธุรกิจขนส่งขนาดเล็กและบสย.พร้อมช่วยมาตรการฟื้นฟูลูกหนี้ลดต้นสูงสุด 50% ดอกเบี้ย 0% ผ่อนขั้นต่ำ500บาทต่อเดือนพร้อมปรับโครงสร้างหนี้ได้สูงสุด7ปีรัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการ SME อย่างเต็มที่ผ่านมาตรการด้านสินเชื่อการค้ำประกันและการฟื้นฟูทางการเงินเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงทุนลดภาระต้นทุนและเสริมศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจไทยอันจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างรายได้และรักษาการจ้างงานในระยะยาวทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
15: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you
16: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
17: ์อ้อมยุรากรสุนทรญาตินะคะฝากติดตามรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะมาฟังเรื่องราวที่เคยถูกตีพิมพ์ในนิตยสารคู่สร้างคู่สมในทุกคอลัมน์ผ่านหน้าปัดวิทยุเล่าสนุกอย่างมีสีสันกับคุณดำรงพุทธตาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทคุณค่ะ
16: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่ม
18: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
16: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
0: ก้านาฬิกา9นาทีนะครับเอาละครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะคุณเอกพรครับ
1: ครับ
0: เรื่องแลนด์บริดจ์ซึ่งทำท่าว่าจะเป็นประเด็นร้อนนะเพราะว่ากลุ่มต่อต้านเขาก็เริ่มรวมตัวเริ่มออกมาสื่อสารต่อสังคมกันว่าเตรียมที่จะคัดค้านประท้วงกันเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะก็นายกจู่ๆก็ไปเข้าประชุมที่พรรคภูมิใจไทยแล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อว่าจะตั้งคุณเอกนิติมาเป็นคณะกรรมการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการนี้นะก็เลยปรากฏว่าในการประชุมครม.เนี่ยนายกก็ได้ลงนามคำสั่งเมื่อวานนี้ลงนามคำสั่งสำนักนายกแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันในวงเล็บโครงการแลนด์บริดจ์นะก็คณะก็จะมอบให้คุณเอกนิตินิติธรประภาสนะเป็นประธานคุณประกรณ์นิมพันธ์เป็นรองประธานคณะกรรมการก็จะประกอบไปด้วยคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วคุณพิพัฒน์ราชกิจประการคุณสุชาติชมกลิ่นคุณเอกนัทพร้อมพันธ์คุณวราวุฒิศิลปะอาชานะแล้วก็รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่จะได้รับมอบหมายเนี่ยเดี๋ยวนายกก็สั่งการไปนะว่าจะเป็นใครแล้วก็มีปลัดกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงคมนาคมปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลัดพลังงานปลัดมหาดไทยปลัดอุตสาหกรรมเลขาคณะกรรมการกฤษฎีกาเลขา BOI เลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการนะก็ส่งผลให้คุณพิพัฒน์ราชกิจประการก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับสื่อก็ถามว่าแล้วอย่างนี้ยังจะลงพื้นที่ไปรับฟังความเห็นจากกลุ่มต่างๆทางภาคใต้วันที่8กับคุณสุชาติชมกลิ่นหรือเปล่าคุณพิพัฒน์ก็บอกว่าเลื่อนไปไม่มีกำหนดรอจนกว่าผลการศึกษาใน90วันที่นายกกำหนดจะออกมาก่อน
1: ครับก็เมื่อวานนี้ท่านนายกก็จะเซ็นคำสั่งแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะให้คุณเอกนิติธรประภาสเนี่ยนำทัพศึกษาเรื่องของแลนด์บริดจ์แล้วก็มีคุณประกรณ์นินประพันธ์นะมาเป็นหนึ่งในทีมด้วยซึ่งผมว่ามันอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับ
0: ข้อกฎหมาย
1: เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องข้อกฎหมายต่างๆที่มันก็สุ่มเสี่ยงนะแต่ก็มีการตั้งศึกษาอย่างเป็นทางการแล้วกรอบ90วัน
0: คือจริงๆก็ศึกษากันมาทุกรัฐบาล
1: ครับ
0: ผมก็เชื่อว่าจริงๆแล้วก็คงไม่ใช่ว่ายังขาดองค์ความรู้หรืออะไรอย่างนั้นหรอกแต่ว่าคงจะดูแล้วมันเสียงต่อต้านเสียงคัดค้านอะไรต่างๆมันเป็นบรรยากาศที่รัฐบาลคงไม่ประสงค์ก็เลยถอยดีกว่าจุดประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วมันแทนที่ว่ามันจะได้เสียงตอบรับในทางบวกมันกลายเป็นบรรดาพวก NGO นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เขาเข้าคิวรอเลยใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: คุณบรรจงนัทแสก็บอกว่าเดี๋ยวจะเจอม็อบอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะ
1: ครับคือนักสิ่งแวดล้อมไม่เท่ายังไม่เท่าไหร่นะก็ยังมีนักเศรษฐศาสตร์ที่ก็มองว่ามันจะคุ้มจริง
0: อันนั้นก็เป็นเรื่องที่วิจารณ์ทุกครั้ง
1: สองเท้าอ่ะมีสองเท้าเป็นสองเท้าสักที่พร้อม
0: พลังใช่ก็คงจะเนี่ยคงจะตัดสินใจนายกก็ตัดสินใจถอยก่อนดีกว่า90วันก็ส่งสัญญาณว่าก็ไม่ต้องไปเคลื่อนไหวอะไรแล้วผมก็เชื่อว่าหลังจากนั้นก็คงจะไม่น่ามีอะไรอ่ะ

0: คอยถามเข้าใจว่าคงจะถามอะไรที่คุณสุริยะคงจ้องอยู่นะแกมาเลยมาคุณมาตรงนี้เลยผมไม่ได้ยินนะฮะ
1: คือถ้าคือพอคุณลาเคนแกถอยแล้วอ่ะแกก็ท่าทีนี่มั่นใจมากคือรอบที่แล้วถ้าเห็นไอ้แถลงรู้สึกจะเป็นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาหูหน้าเครียดเลยนะแล้วก็ถลุงแถลงอะไรออกไปเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะแต่รอบเนี้ยคุณลาเชนบอกแกถอยแล้วแกจะไปบวชแล้ว
0: ประกาศจะไปบวชใช่ไหม
1: แกจะไปบวชพรรษาหนึ่งมั้งฮะ
0: ครับ
1: ไม่แน่ใจระยะเวลานะก็ทำให้คุณสุริยะเนี่ยก็ไม่เกี่ยวนะฮะหลานโทรไปกับเรื่องนี้มันคนละเรื่องกันอะไรก็ว่ากันไปแต่ก็ต้องพูดกันตามตรงแหละว่าเรื่องนี้มันก็ยังนำมาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์อีกเยอะ
0: ครับ
1: แต่มันก็ได้แค่วิพากษ์วิจารณ์ละ
0: คราวนี้ทิศทางข่าวเนี่ยมันจะกลายเป็นคดีพลิกนะคือเดิมเนี่ยก็โฟกัสไปที่เรื่องว่าการย้ายนี้อาจจะเชื่อมโยงกับที่ธุรกิจของหลานคุณสุริยะหรือเปล่าพยายามจะคุยกันแล้วมันจบดีลกันไม่ได้หรือยังไงเนี่ยมันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปเสียหายอยู่นะแล้วก็คุณสุริยะก็ดูภาพลบแต่ว่าในขณะเนี้ยหลังจากที่คุณลาเชนเขาก็ดูแบบเดิมก็บอกว่าจะไปพบพรรคกล้าทำพาไปร้องต่อสภาอะไรใช่ไหมแล้วจู่ๆก็เลิกไปแล้วก็บอกว่า
1: ไม่ไป
0: ผมไม่จองเวรเนี่ยใครอะไรเงี้ยผมบวชดีกว่าอย่างเงี้ยแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยมันมีข่าวเริ่มออกมานะอย่างสื่อรายงานเนี่ยปมดราม่าการโยกย้ายลาเชนศิลปะลายะพ้นอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรดูท่าจะยังวุ่นไม่หยุดแม้ว่าสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์จะออกมาสยบเรื่องแล้วก็ตามโดยล่าสุดศรีสุวรรณจันยานักร้องเรียนหอบหลักฐานยื่นไปยังปปช.เพื่อไต่สวน2ประเด็นขอให้ไต่สวน2ประเด็นคือกล่าวหาสุริยะโยกย้ายลาเชนพ้นอธิบดีกรมฝนหลวงกระทำโดยชอบหรือไม่เข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่กับ2กรณีมีการกล่าวหานายลาเชนเมื่อครั้งเป็นอธิบดีกรมฝนหลวงและอดีตร่วมกับอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงหมายถึงก่อนคุณลาเชนนะจัดหาอากาศยานได้แก่เครื่อง LETL410NG จำนวน2ลำวงเงิน 1,183 ล้านบาทและเครื่องบินCessna C408 2ลำวงเงิน 1,188 ล้านบาทรวมมูลค่าประมาณ 2,371 ล้านบาทสอเข้าข่ายจัดซื้อสูงกว่าราคาในท้องตลาดเป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยชอบหรือไม่ปรากฏว่าร้องไปทั้งสองเรื่องเลย
1: คร
0: ับ ร้องไปว่าเอ๊ะการย้ายคุณสุริยะตกลงมันชอบทำไหมแล้วก็เอ๊ะมันมีเรื่องกล่าวหานะกุลาเชนเนี่ยก่อนจะถูกย้ายเนี่ยร่วมกับอดีตที่ปรึกษาก่อนหน้านั้นเนี่ยไปมีโครงการซื้อเครื่องบิน4ลำในราคาที่ดูแล้วมันสูงกว่าราคาท้องตลาดเป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยชอบหรือไม
1: ่ครับ
0: ซึ่งเขาบอกว่าถ้ามาดูข้อมูลถ้ามาดูข้อเท็จจริงในส่วนการจัดซื้อจัดจ้างกัสยานวงเงิน 2.3 พันล้านบาทก็สื่ออย่างกรุงเทพธุรกิจเนี่ยนะเขาบอกเขาตรวจสอบฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐพบรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้1กรณีกรมฝนหลวงจัดซื้อเครื่องบิน LET L410NG เนี่ยจำนวน2ลำ 1,183 ล้านบาทพบว่าดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding กำหนดราคากลางที่ 1,188 ล้าน 770,000 บาทออกประกาศเมื่อวันที่1ธันวาคม66โดยมีบริษัท Ford Corporation จำกัดมหาชนเป็นผู้เสนอราคาแค่รายเดียวและชนะไปด้วยวงเงิน 1,183 ล้านบาทก็ต่ำกว่าราคากลางประมาณ5ล้านบาททำแล้วก็ทำสัญญากันเมื่อวันที่8พฤษภาคม2567ครับสำหรับบริษัท Ford Corporation จำกัดมหาชนเป็นบริษัทแม่ของบริษัท Ford Vending จำกัดผู้ผลิตตู้เต่าบินและตู้บุญเติมโดยเป็นผู้ผลิตและนำเข้าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์รายสำคัญของไทยโดยตัวบริษัทเองและบริษัทในเครือข่ายเคยเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐหลายแห่ง

0: รวมวงเงิน 5,500 ล้านบาทมีคุณพงชัยอมตานนท์หรือว่าที่เขาเรียกในวงการว่าเสี่ยเต่าเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของเครือข่ายบริษัทฟอร์ดเนี่ยคราวนี้เสี่ยเต่าเคยเป็นกรรมการองค์การเภสัชกรรมยุคคุณอนุทินชาญวีรกุลดำรงตำแหน่งรองนายกและรัฐมนตรีสาธารณสุขจะเคยเป็นกรรมการบริษัทการบินไทยในยุคคุณศักดิ์สยามชิดชอบเป็นเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยนะบริษัทฟอร์ดคอร์ปอเรชั่นจำกัดนำส่งงบการเงินล่าสุดปีงบประมาณ2568มีสินทรัพย์รวม12เท่าไหร่เนี่ย 12,635.50 ล้านบาทหนี้สิน 8,390 ล้านบาทรายได้นี่ก็ 11,608 ล้านบาทกำไรสุทธิ 823 ล้านบาท2กรณีกรมฝนหลวงจัดซื้อเครื่องบินเซสนา C4802ลำวงเงิน 1,188 ล้านบาทดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding เช่นเดียวกันกำหนดราคากลางที่ 1,267 ล้านตัวเลขกลมๆนะออกประกาศเมื่อ5สิงหาคม65มีบริษัท M Landage จำกัดเป็นผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวงเงิน 1,188 ล้านทำสัญญาเมื่อ8พ.ย. 65บริษัท M Landage เคยยื่นคำขอรับใบอนุญาตกิจการบินพลเรือนเป็นผู้ประกอบการรายใหม่โดยระยะเวลาในการได้รับอนุญาตเนี่ย27กค66นะบริษัท M Landard มีแผนที่จะนำเครื่องบินขนาดเล็ก19ที่นั่งมาใช้ในเส้นทางบินเบตงหาดใหญ่นะรวมทั้งเคยชนะการประมูลของกองทัพบกหลายโครงการนะแต่ว่าก็มีรายละเอียดของบริษัทต่างๆเหล่านี้อยู่ด้วยนะมีกรรมการ3คนนะบริษัทที่ประมูลรายหลังเนี่ยก็คือธานีธราภาคกับธนาธราภาคแล้วก็ทิพวรรณแก้วเงินเป็นกรรมการบริษัทในบริษัทหลังที่ประมูลได้ที่ได้ประมูลเครื่องเซสนาเนี่ยครับเนี่ยก็มีการเปิดเปิงข้อมูลเลยมาคือข้อหาที่สำคัญเลยเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เครื่องเซสนาเนี่ย4408เนี่ย2ลำตั้งวงเงินไว้ 1,314 ล้านบาทนั้นมีการตั้งราคากลางไว้ที่ 1,188 ล้านบาทซึ่งมีสนนราคาต่อลำอยู่ที่6ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ200ล้านบาทเท่านั้นแต่กลับมีการกำหนดราคากลางที่สูงเกินไปหรือไม่ซึ่งปัจจุบันมีการส่งมอบเครื่องบินเพียง1ลำจาก2ลำเท่านั้นใช่หรือไม่และมีการเรียกค่าปรับจากการส่งล่าช้าหรือไม่อันนี้เป็นคำร้องที่ร้องไปนะถึงปปช.ครับ
1: ครับก็ก่อนหน้านี้เราก็เคยพูดถึงอีกกระทรวงหนึ่งนะที่อาจจะมีปัญหาในแนวเดียวกันก็คือกระทรวงศึกษาธิการอาทิตย์ที่แล้วเราเล่าให้ฟังเกริ่นให้ฟังไปแล้วผมเห็นทางแมเนเจอร์เนี่ยเขาก็มาขยี้ในวันนี้อีกรอบหนึ่งเขาบอกว่าวงในกระซิบมานี่เขาว่านี้นะว่าตั้งแต่รัฐมนตรีประเสริฐจันทร์รวงทองและรัฐมนตรีช่วยอัครนันท์กันกิตินันท์เข้ามาบริหารงานดูเหมือนจะมีเงาลึกลับเดินตามหลังมาด้วยคนคนนี้เนี่ยดีกรีความเก๋าพกมาเต็มกระเป๋าชื่อเล่นเก๋ๆว่าเสียจอจอจานเสียจอคนนี้เขาว่าไม่ธรรมดาครับชอบทำตัวเป็นซุปเปอร์รัฐมนตรีสั่งการข้ามหัวข้ามไหล่รัฐมนตรีสองคนแบบหน้าตาเฉยจนคนในกระทรวงเริ่มสงสัยว่าตกลงใครคือตัวจริงที่คุมบังเหียนงบประมาณมหาศาลของกระทรวงศึกษากันแน่ว่ากันว่าเสียจอจานไม่ได้ฉายเดี่ยวนะครับเพราะมีลมใต้ปีกชั้นดีระดับบิ๊กข้าราชการประจำชื่อย่อเจ๊พอพานแมงเมาส์บอกว่าเป็นเจ๊ผู้กว้างขวางคอยให้การสนับสนุนแบบ full optionเจ๊พอพานคนนี้นี่แหละเป็นคนเปิดประตูรั้วเสมาให้เสียจอจานเข้ามาเดินตรวจตราตะกร้างบประมาณอย่างสบายใจเฉิบพฤติกรรมที่เอาข้าราชการระดับสูงมองหน้าเลิกลักก็คือมีการเรียกดูงบประมาณโครงการต่างๆแบบล้วงลูกใครไม่ทำตามหรือกล้าหือเสียจอจานแกมีท่าไม้ตายก็ ็คือข่มขู่ครับท่านวาทกรรมเด็ดที่หลุดออกมาจากวงสนทนาคือถ้าไม่จัดสรรตามที่ขอเตรียมเก็บของเข้ากรุได้เลยเจอไม้นี้เข้าไปใครจะทนไหวเก้าอี้ที่นั่งมาครึ่งค่อนชีวิตจะหายวับไปกับตาเพียงแค่การขยับนิ้วสั่งของคนนอกกระทรวงบอกว่าตอนนี้กระทรวงศึกษาเสียขวัญกันทั้งแถบข้าราชการระดับ49 40ที่เคยทำงานด้วยความมั่นใจกลับต้องเดินตัวรีบอยู่แบบเจียมเนื้อเจียมตัวไม่กล้าตัดสินใจอะไรเพราะกลัวไปเหยียบตาปลาใครเข้าความวิตกกังวลเรื่องแทรกแซงงบประมาณแผ่กระจายไปทุกอนูจนระบบราชการเริ่มรวนแล้วต้องไม่ลืมว่างบประมาณคือภาษีประชาชนข้าราชการชั้นผู้น้อยในกระทรวงวันนี้ทำได้แค่เพียงยืนมองความวุ่นวายอย่างหดหู่อดสูใจฝากคำถามไปยังรัฐมนตรีประเสริฐและรัฐมนตรีช่วยอัครนันท์ว่าปล่อยเรื่องนี้ให้เกิดได้ยังไงการที่มีคนนอกก็มามีบทบาทเหนือรัฐมนตรีและคุกคามข้าราชการประจำแบบนี้ทำลายธรรมาภิบาลระบบราชการพังพินาศหมดสิ้นหรือเรื่องนี้จะมีอะไรลึกซึ้งกว่าที่ตาเห็นเรื่องนี้ดูท่าจะไม่จบง่ายๆเพราะเมื่อข้าราชการหมดความอดทนเสียงร้องเรียนเลยดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนที่สุริยะมือเหล็กกำลังเผชิญอยู่ที่กระทรวงเกษตรเสียจอและเจ๊พอพานจะยังคงแผ่อิทธิพลเหนือกระทรวงศึกษาได้นานแค่ไหนเขาก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยนะว่าหรือจะเป็นจุดเริ่มต้นวิกฤตความเชื่อมั่นจะลามไปถึงรัฐบาลทั้งชุดงบประมาณปีหน้าจะถูกกระจายไปลงพื้นที่เป้าหมายใครบางคนหรือเปล่าคำสั่งโยกย้ายข้าราชการที่ไม่ยอมก้มหัวให้จะถูกเด้งฟ้าผ่าจริงหรือเปล่าปฏิกิริยาของรัฐมนตรีจะออกมาปฏิเสธเสียงแข็งหรือลอยตัวเหนือปัญหาต่อไปเอาทิ้งท้ายว่าบอกว่ามันหยดแน่ใครคิดเขมือบงบประมาณการศึกษาลูกหลานไทยระวังติดคอจนหายใจไม่ออกนะจ๊ะนี่ก็เริ่มมีเสียงดังขึ้นเรื่อยๆนะผมเล่าให้ฟังตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วตอนนี้ยังเป็นแค่กรอบเล็กๆ
0: จนบัดนี้ยังไม่มีใครออกมารับว่าเป็นเสียจอจาน
1: กับเจ๊พอพาน
0: กับเจ๊พอพานยังเงียบอยู
1: ่เสียจอจาน
0: เพียงแต่ตั้งข้อสังเกตว่า
1: สสโคราชว่า
0: ถ้าเรียกสถ้าเรียกเสียก็แสดงว่าเป็นคนชอบทำมากินนะครับ
1: ครับ
0: ใช่ไหมไม่ฉะนั้นก็จะเรียกเป็นฉายาอื่นถ้าเรียกเสียเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะมี
1: ธุรกิจ
0: อารมณ์ประมาณนั้นแหละชอบเซ็งลี้ชอบเกี่ยวกับเรื่องทำมาหากินอะไรพวกนี
1: ้
0: ถึงได้เรียกเสีย
1: ครับ
0: ไม่ฉะนั้นก็จะเรียกอย่างอื่นไปครับก็อันนี้ว่าได้เรื่องนักการเมืองกับข้าราชการนะก็ไอ้เรื่องโครงการในต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกรมฝนหลวงเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องขุดคุยของสื
1: ่อ
0: นะแต่ผมก็คิดว่าจู่ๆข้อมูลเหล่านี้มาถึงสื่อมาถึงนักร้องได้มันก็คงจะมีอะไรกันอยู่พอสมควรนะ
1: ครับ
0: นะก็อาจจะ
1: กระทรวงเกษตร
0: มันก็อาจจะมากันแบบนิ่มๆอ่ะนะคือคุณซัดเข้าเขาก็ซัดคุณอะไรอย่างเงี้ยผมดูนะครับ
1: กระทรวงเกษตรเนี่ยจริงๆมันยังมีอีกประเด็นร้อนก็คือประเด็นเรื่องแอปพลิเคชันนะ
0: ไอ้เรื่องปลา
1: แลนด์ฟิชเอไออ่ะที่คนเขาก็เอาลองไปจับดูเอาไปถ่ายปลาต้องโกมันยังบอกเป็นปลาอย่างอื่นได้
0: ปลาทองบอกปลาทอง
1: แล้วถ้าบอกปลาทองซึ่งอธิบดีเนี่ยท่านก็พยายามชี้แจงว่ามันเป็นแบบงบของ DE นะไม่ใช่งบของกระทรวงเกษตรของกรมประมงโดยตรงไม่ใช่แค่แอป AI สแกนปลาแต่เป็นการพัฒนาเป็นเหมือนระดับเริ่มต้นนะผมเห็นสสพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็มาจี้ประเด็นนี้นะเขาบอกว่างบ9ล้านแต่แยกปลาต้องโกกับปลาไม่ออกนี่มัน AI หรือ AI กันแน่เขาบอกเทคโนโลยีตอนนี้โลกมันไปไกลมากแล้ว Google Lens ที่ของฟรีอ่ะยังแม่นกว่าเยอะเลยแต่นี่โอ้โหระบบ AI ใช้เงิน9ล้านทำไมค้นหาปลาได้แค่52ตัวนี่เขาบอกคุ้มค่าความคุ้มค่าหายไปไหนนะครับบอกว่าวันก่อนเห็นกรมประมงออกมาชี้แจงบอกเป็นต้นแบบโปรโตไทป์ AI จริงๆสแกนรู้จักปลา52ชนิดส่วนที่บอก 2,000 ชนิดคือฐานข้อมูลเอาไว้อ่านเฉยๆยอมรับว่าแม่นยำต่ำขอให้ประชาชนช่วยส่งรูปไปช่วยเทรนให้น้องหน่อยทางสสพรรคประชาชนท่านนี้ครับก็คือคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อเนี่ยเขาบอกว่าในฐานะที่ทำเทคอย่างผมเนี่ยฟังแล้วบอกว่าไม่ได้นะเว้ย งบ9ล้านพัฒนา1ปีแต่ AI แยกปลาท่องโก๋กับปลาไม่ได้เนี่ยถ้าเป็นเอกชนทำโปรดักต์แบบนี้ออกมาปล่อยสู่ตลาดโดนลูกค้าด่าตายแต่ที่สำคัญนี่คือเงินภาษีเขาบอกเงินค่าจ้างทำ Data Labeling หรือ Train Model AI ใช้งบปกติใช้เกือบ10ล้านนะครับผลลัพธ์มันต้องคมกว่านี้เยอะไม่ใช่เอาของไม่พร้อมมาปล่อยพอคนด่าก็บอกว่าต้นแบบเอาจริงๆงานนี้ให้เด็กมหาลัยทำไม่กี่วันก็ทำได้แล้วก็ทำดีกว่าด้วยและใช้เงินไม่ถึงแสนด้วยซ้ำเขาก็มีพิมพ์ไว้ยืดยาวนะแต่มีทิ้งท้ายน่าสนใจก็บอกว่าเขาไปเช็คบริษัทที่ได้งานนี้ไปพบว่าได้รับเหมางานกรมประมงไปกว่า53โครงการส่วนใหญ่เป็นงานเฉพาะเจาะจงหรือคัดเลือกคือไม่ค่อยเปิดประมูลแข่งงานบำรุงรักษาระบบเดิมก็เพียบงานใหม่ก็ได้เพิ่มอีกนี่มันเจ้าประจำชัดๆ
0: เจ้าประจำ
1: นี
0: ่ครับ
1: เขาบอกว่าควรออกมาตอบนะในส่วนกรมประมงว่า TOR เนี่ยเขียนไว้ยังไงบ้างค่าความแม่นยำต้องได้กี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะส่งงานผ่านงบ9ล้านแบ่งเป็นค่าอะไรบ้าง Data หรือแค่ User Interface ทำไมต้องผมก็อันนี้ผมไม่แน่ใจนะศัพท์ทางเทคนิคเนี่ยทำไมไม่ใช้ API ระดับโลกอะไรต่างๆนานา
0: ครับ
1: คือเหมือนจะเป็นกรอบเล็กนะเหมือนเป็นข่าวฮานะถ่ายปลาต้องโกเป็นปลาทองเนี่ยแต่พอมาดูเนื้อไหนก็ไม่ฮานะ
0: ก็ใช้เงินจากภาษีเอาไปทำทั้งสิ้น
1: ใช่ครับ
0: ความคุ้มค่าก็ถูกตั้งคำถามอยู่เอาละครับวันนี้หมดเวลาครับพบกันพรุ่งนี้ครับคุณเอกพร
1: ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: ด่วนคุณดีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
4: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
3: ฮะ
4: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี
3: ้กทมพร้อมเสิร์ฟความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
7: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
8: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวม
9: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 น.นะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะครับบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
2: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
10: ก้านาฬิกา35นาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Econ News Update นะคะเช้านี้ก็พบกันวันพุธค่ะพุธที่6พฤษภาคม2569อยู่กับแก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะก็ทุกวันพุธนะคะเราก็จะมีช่วงของการวิเคราะห์หุ้นกันนะคะหลังจาก10โมงเป็นต้นไปนะคะคุณผู้ฟังส่งคำถามกันเข้ามาล่วงหน้าไว้ก่อนได้เลยนะคะทั้งทางช่องทาง LINE นะคะที่ LINE @mcotnews นะคะหรือว่าใครจะส่งเป็น SMS มาก็ได้นะคะ4689399นะคะหรือใครที่รับชมรายการผ่านทางไลฟ์ในเพจ Facebook นะคะที่เพจ Mcot News FM 100.5 ก็ส่งข้อความเข้ามาใต้ไลฟ์ของรายการ Econ News Update กันได้เลยนะคะสำหรับเช้านี้นะคะก็มาอัปเดตสถานการณ์เรื่องของสงครามกันก่อนนะคะก็ดูท่าว่าจะมีความอุณหภูมิเบาลงนะคะหลังจากที่ก็มีความเคลื่อนไหวจากทางประธานาธิบดีทรัมป์นะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องของโปรเจกต์ฟรีดอมนะคะที่ทางสหรัฐเขาบอกว่าจะเข้าไปจัดการเคลียร์นะคะในพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุสไปช่วยเรือสินค้าเรือของชาติอื่นๆที่เป็นชาติตรงกลางอ่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งเลยเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ว่าต้องมาเดือดร้อนเนี่ยเขาจะมาช่วยซึ่งก็ทำให้ทางอิหร่านไม่พอใจมีการโจมตีกันไปมานะคะโจมตีเรืออิหร่านก็โจมตีเรือสหรัฐสหรัฐก็โจมตีเรือของอิหร่านนะคะแล้วก็อิหร่านเนี่ยเขาก็ย้ำด้วยนะคะก่อนอันเนี้ยคือเตือนบริษัทเดินเรือแล้วก็บริษัทประกันภัยระหว่างประเทศไม่ให้มาเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสโดยไม่มีการประสานล่วงหน้ากับทางการอิหร่านเพราะฉะนั้นเรือทุกลำอิหร่านเขาย้ำว่าจะต้องใช้เฉพาะเส้นทางที่กำหนดโดยอิหร่านชิปปิ้งไลน์ซึ่งเป็นสายการเดินเรือแห่งชาติของอิหร่านไม่อย่างนั้นจะไม่ได้รับการประกันความปลอดภัยจากอิหร่านแล้วอิหร่านก็จะไม่รับผิดชอบต่อเรือที่ผ่านช่องแคบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอิหร่านด้วยนะคะซึ่งอิหร่านก็จะมีการเรียกร้องค่าชดเชยจากเจ้าของเรือเจ้าของสินค้าสำหรับความเสียหายจากการหยุดชะงักในเส้นทางน้ำและความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากอุบัติเหตุทางทะเลนะคะทีนี้พออิหร่านเขามีความเคลื่อนไหวออกมาแบบนี้ว่ายังไงก็ไม่ยอมเนี่ยค่ะปรากฏว่าล่าสุดนะคะประธานาธิบดีทรัมป์ก็บอกว่าโปรเจกต์ฟรีดอมที่เป็นปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐเนี่ยที่ว่ามีเป้าหมายนำทางเรือออกจากช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยนะคะจะถูกระงับเอาไว้ชั่วคราวเพื่อประเมินว่าสหรัฐจะสามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านได้หรือเปล่านะคะโดยเขาก็โพสต์ลงใน Truth Social นะคะบอกว่าในขณะที่การปิดล้อมจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบแต่ปฏิบัติการโปรเจกต์ฟรีดอมหรือว่าการเคลื่อนย้ายเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยจะถูกระงับไว้เป็นระยะเวลาสั้นๆเพื่อดูว่าข้อตกลงนี้จะสามารถได้ข้อสรุปและลงนามได้หรือเปล่านะคะโดยทางทรัมป์เนี่ยเขาก็บอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นตามคำร้องขอของปากีสถานและประเทศอื่นๆและเกิดขึ้นหลังจากที่มีความคืบหน้าอย่างมากซึ่งจะนำไปสู่การทำข้อตกลงที่สมบูรณ์และเป็นขั้นสุดท้ายร่วมกับตัวแทนของอิหร่านคือหินออกมาว่าการเจรจากับอิหร่านเนี่ยดูคืบหน้ามากๆแล้วใกล้จะจบและใกล้จะลงตัวกันแล้วนะคะ ทีนี้ถ้าเราย้อนไปเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านั้นนะคะมาร์โกโรบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเนี่ยก็บอกว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต่ออิหร่านซึ่งดำเนินการร่วมกับอิสราเอลตั้งแต่28กุมภาพันธ์นั้นได้สิ้นสุดลงแล้วเนื่องจากสหรัฐได้หันไปมุ่งเน้นปฏิบัติการโปรเจกต์ฟรีดอมที่เป็นความพยายามเปิดช่องแคบฮอร์มุซนะคะดังนั้นเนี่ยคือฝั่งทางรัฐมนตรีต่างประเทศก็บอกว่าปฏิบัติการทางทหารมันจบไปแล้วนะตอนนี้คือมาโฟกัสที่ช่องแคบฮอร์มุซเรื่องของโปรเจกต์ฟรีดอมต่อมาทรัมป์บอกว่าระงับโปรเจกต์ฟรีดอมกันเอาไว้ชั่วคราวก่อนนะคะดังนั้นตลาดต่างๆตอบรับกันอย่างไรบ้างนะคือหุ้นนี่ก็วิ่งนะคะสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐนะเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์S&P 500นะดาวโจนส์เนี่ยบวกกว่า300จุดนะคะ S&P 500กับ Nasdaq ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการเลยนะคะคือพอสถานการณ์เรื่องของสงครามมันไม่ได้มากดตลาดเนี่ยคือดูคลี่คลายด้วยมันก็มาได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นบริษัทผลิตชิป AI ทั้งหลายแล้วก็แนวโน้มผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทต่างๆนะคะพอมันเป็นแบบนี้ค่ะก็เขาก็วิ่งนะไม่มีอะไรฉุดรั้งเขาไว้นะคะยิ่งพอว่าตลาดรับรู้ว่าโอเคทำเนียบขาวก็ยืนยันเรื่องของข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยที่อิหร่านบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าคุณจะมาทำโปรเจกต์ฟรีดอมเนี่ยมันเหมือนกับละเมิดข้อตกลงหยุดยิงนะซึ่งทำเนียบขาวก็ยืนยันว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอเมริกากับอิหร่านยังคงมีผลบังคับใช้นะและโปรเจกต์ฟรีดอมล่าสุดที่ว่าก็ระงับกันไปนะคะตลาดก็ตอบรับกันไปในเชิงบวกนะสำหรับดาวโจนส์นะคะปิดที่ 49,298 จุดค่ะเพิ่มขึ้นมา356จุดนะคะคิดเป็น 0.73% S&P 500ปิดที่ 7,259 จุดนะคะก็เพิ่มมา 0.81% Nasdaq ปิดที่ 25,326 จุดค่ะเพิ่มขึ้นมา 1.03% นะคะขยับมาดูฝั่งยุโรปนะคะยุโรปมีปิดตลาดไปก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เหมือนกับเป็นลักษณะของการฟื้นตัวนะคะหลังจากที่วันจันทร์เขาร่วงลงไปนะได้แรงหนุนมาจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและผลประกอบการของบริษัทที่ออกมาหลายบริษัทก็ออกมาดีกว่าคาดนะคะสำหรับตลาดฝั่งยุโรปนะคะDAX เยอรมนีนะคะก็บวกมา 1.71% นะคะ CAC 40ฝรั่งเศสค่ะบวกมา 1.08% ขณะที่ฟุตซี่100นะคะอันนี้ลบไป 1.4% นะคะมาดูว่าเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับโซนเอเชียนะคะซึ่งพอสถานการณ์ทางฝั่งตะวันออกกลางเนี่ยมันดูคลายความตึงเครียดนะคะเอเชียก็เปิดมาบวกนะคะไล่ดูกันสำหรับญี่ปุ่นเนี่ยนิเคอีนะคะบวกมาตอนนี้สู่อ๋อยังปิดอยู่วันนี้ญี่ปุ่นยังปิดอยู่นะคะเซี่ยงไฮ้ค่ะบวกมา 1% นะคะ 1.03% หางเสงบวกมา 0.46% ค่ะเกาหลีใต้โอ้บวกมาเกือบ 6% นะคะแรงจริงๆเนี่ยไม่มีอะไรฉุดรั้งเขาได้นะไต้หวันก็บวกมา 0.45% นะคะมาดูของบ้านเรากันหน่อยว่าเมื่อวานนี้เป็นอย่างไรนะคะสำหรับตลาดหุ้นเซ็ตวันที่5นะคะเมื่อวานปิดไปลบเล็กน้อยนะคะก็ขึ้นมาพยายามจะไต่ให้พ้น 1,500 ก็ไม่สำเร็จนะคะสำหรับเมื่อวานปิดที่ 1,490 จุดค่ะลบ 0.24% นะคะมูลค่าการซื้อขายก็ค่อนข้างหนาแน่นนะคะ 73,000 กว่าล้านบาทค่ะปิดปรับตัวลดลงไปเนี่ยเพราะว่าถูกกดดันโดยหุ้นเดลต้านะคะก็เลยกระทบกับดัชนีไปเกือบ6จุดเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าดูตัวอื่นๆโดยรวมเนี่ยค่ะมันเหมือนกับบวกอ่อนๆนะคะเพราะว่ามีเม็ดเงินไหลเข้ากลุ่มพลังงานนะไม่ว่าจะเป็นปตท.GC หรือว่าปตท.เองนะคะตามทิศทางราคาน้ำมันที่มันเพิ่มขึ้นมานะรวมถึงกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตัวอย่างฮานากับ KCE เนี่ยก็ขึ้นมาแรงนะคะตอนแรกจริงๆเดลต้าก็ดูเหมือนว่าจะขึ้นไปแรงแล้วก็สุดท้ายดรอปลงมาปิดลบนะคะสำหรับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเลยก็คือเดลต้าเลยอันดับ1ค่ะแต่ว่าลบ 1.9% นะคะอันดับ2ที่มีแรงซื้อเข้ามาหนานะคะก็บวกมา 3.55% ก็คือปตท.ค่ะอันดับ3กรุงไทยนะคะลบ 1.52% อันดับ4 KBank ลบ 0.26% ส่วนอันดับ5นะคะ Advance ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะFund Flow เมื่อวานนี้เนี่ยเห็นการซื้อจากต่างชาตินะคะซื้อเข้ามาซื้อสุทธิ 2,474 ล้านบาทเลยจับมือกับรายย่อยค่ะซื้อสุทธิ 2,700 ล้านบาทนะคะโปรแกรมเทรดก็ซื้อสุทธิ141ล้านบาทแต่ว่ากองทุนบ้านเราขายนะคะขายสุทธิ 5,321 ล้านบาทนะคะ นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของฝั่งตลาดหุ้นนะคะแต่ว่าพอทรัมป์เขาประกาศแบบนี้ค่ะแน่นอนว่าราคาน้ำมันก็ไหลลงนะคะคุณผู้ฟังสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสเนี่ยปิดไปก็ปิดลบนะหลังจากที่ทำเนียบขาวยืนยันว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังมีผลบังคับใช้นะคะสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิถุนายนเนี่ยเขาปิดไปที่102ดอลลาร์คือลบไปประมาณเกือบ 4% เลยนะคะเช้านี้นะก็ลงมาต่ออีกนะสำหรับ WTI นะคะล่าสุดนี้อยู่ที่100ดอลลาร์59เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะลบมา 1.64% นะคะส่วนสัญญาน้ำมันดิบ Brent นะคะที่ก็เป็นลักษณะของการลงต่อเหมือนกันนะคือราคาปิดเนี่ยสำหรับสัญญาน้ำมันดิบ Brent ส่งมอบเดือนกรกฎาคมอะค่ะลบไปเกือบ 4% เช่นกันนะอยู่ที่109ดอลลาร์87เซนต์ต่อบาร์เรลพอมาเช้านี้ค่ะก็ย่อลงมาอยู่ที่108ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะเขาลบลงมาประมาณสัก 1% กว่าๆได้นะ2% นะคะ107ดอลลาร์นะคะลบมา 2% ส่วนราคาทองคำนะคะคุณผู้ฟังราคาทองคำนี่พอสถานการณ์มันดูดีขึ้นเนี่ยทองก็ปรับตัวขึ้นมานะคะสำหรับโคเม็กซ์นะจริงปิดเนี่ยเขาปิดเพิ่มขึ้นมา 0.78% นะคะปิดที่ 4,568 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะล่าสุดนี้ปรับตัวขึ้นมาได้อีกนะคะสำหรับโคเม็กซ์นะคะส่งมอบเดือนมิถุนายนนะล่าสุดนี้ก็ไปอยู่เกิน 4,600 เหรียญแล้วนะคะคอมค้างนะคะ 4,632 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะบวกมา 1.41% นะคะส่วนโกลด์สปอตนะคะล่าสุดก็อยู่ที่ 4,634 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะก็กลายเป็นว่าจากที่ซึมๆลงไปแถวๆ 4,500 เนี่ยตอนนี้ 4,600 กว่าๆแล้วนะคะก็โกลด์สปอตบวกมา 1.73% ส่วนทองไทยนะคะเมื่อวานนี้ปรับราคาไป20ครั้งเนี่ยบวกมา100บาทนะคะล่าสุดของเช้าวันนี้วันพุธนะปรับราคาครั้งที่2แล้วเนี่ยบวกมา700บาทนะคะทองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ 71,000 บาทขายออกที่บาทละ 71,200 บาทอ้างอิงโกลด์สปอตนะคะ 4,632 ดอลลาร์โค้ดเงินบาทที่ 32 บาท 50 สตางค์นะคะส่วนช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันนะคะกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
11: สวัสดีค่ะวันนี้ท่าทางหุ้นจะเป็นเขียวนะจริงๆมันเริ่มมาตั้งเมื่อวานนี
10: ้
11: เพราะว่าอย่างที่ว่าน้ำมันมันลงมา 4% ตอนปิดตลาดสำหรับวันอังคารนะฮะวันจันทร์มันพุ่งขึ้นไป 4% ค่ะตอนที่มันขึ้นไปเบรนท์นั้นก็อยู่ที่114แล้วพอลงมาก็มันอยู่ที่ประมาณ109ตอนนี้ลงต่อเหลือ108ก็ลงไป 1% ครึ่งนะฮะสาเหตุความยึกยักของคุณครัมนะฮะเพราะว่าในค่ำวันอาทิตย์นั้นเขาประกาศอะไรนะโปรเจกต์อะไรอ่ะ
10: ฟรีดอม
11: ซึ่งก็หมายความว่าอันนี้เนี่ยนะโอ้โหร้อนลนขึ้นมาอีกแล้วน้ำมันก็พุ่งขึ้นไปขณะที่อาราชีก็กำลังเดินสายมันจะไปจีนแล้วตัดหน้าคุณทรัมป์ที่จะเจอกับประธานาธิบดีสีในกลางเดือนนี้คือปี15นี้นะคะอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ก็คือไอ้ Project Freedom เนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ได้แล้วมันจะต้องจัดการก็คือการที่จะต้องออกสื่อกันอีกทีแล้วมันก็มีการยิงกันตึงตามเลยนะฮะอิหร่านก็ยิงไปนี่ก็ไปอยู่โดนที่ท่าเรือของUAE ด้วยซึ่งอันนี้ตอนนี้เห็นชัดเลยว่าเขาจับมือกับอเมริกาในหลายๆเรื่องเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นม้าเมืองทรอยอะไรก็อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่ก็ถุงแฝงตัวอยู่นี่นานแล้วจับมือกับทางถึงด้านอิสราเอลด้วยนะครับอย่างไรก็ตามทีนี้ก็ปรากฏว่าที่น้ำมันลงเนี่ยหุ้นมันก็เลยจะขึ้นเพราะเมื่อวานมันเริ่มลงแล้ววันที่ลงต่อนี่108ของเบรนท์นี่กำลังจะหลุดนะฮะในขณะที่เวสเทิร์นเพิร์สนี่ก็กำลังจะดูด100โอ้โหขนาดนี้แล้วใครรวยอ่ะมันขึ้นไป 4% เนี่ยถ้าไม่ใช่คนที่รู้ทางนะคะอะไรก็ตามเขามีเหตุผลนะคุณทรัมป์จะมีเหตุผลเสมอยึกยักของเขาก็เรียกว่าทักโก้หรืออะไรก็ตามก็คือเขาบอกว่า จะต้องมีการtemporary pause ก็คือการหยุด operation ซึ่งกำลังเต็มอัตราศึกเลยคือ Project Freedom นี้นะคะซึ่งจะมีเรือบินลบอะไรทั้งหลายเนี่ย100กว่าลำแล้วก็ destroyer เรือพิฆาตที่มีขีปนาวุธอยู่มากมายหลายๆลำนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีทหาร 15,000 ใช่มั้ยยังอยู่หมดเลยแต่เขาจะหยุดชั่วคราวเท่านั้นเองเพราะเขาบอกว่าการเจรจาเขาใช้ capital letter ว่า great progress คืบหน้าใหญ่ยิ่งทุกอย่างของเขาใหญ่ยิ่งไปหมดเลย maximalism ก็คือมันสุดขั้วกันไปหมดเลยนะคะเขาบอกว่ากำลังพิจารณาข้อเสนอของอิหร่านซึ่งหวังว่ามันจะไปสู่การ finalize เขาก็อ้างเหตุผลนี้ที่มาแต่คนก็รวยขึ้นไปแล้วน้ำมันขึ้นไป 4% แล้วตอนนี้มันก็ลงมาใครลงไม่ทันก็ติดดอยนะคะอย่างไรก็ตามคืนนี้ก็ปรากฏว่าไม่เพียงทรัมป์นะโอ้โหลูกคู่ออกมานี่3คนเลยนะคนหนึ่งก็คือแดนเคนซึ่งเป็นผู้บัญชาการฐานสูงสุดหรือตำแหน่งแชร์แมนของChief of Staffนะคะที่เขาก็บอกว่าตอนนี้เรือชักธงอเมริกันมันลอดออกมาแล้วไง2ลำแล้วมันไม่อยู่ในเขาเรียกว่าเขาตั้งเพดานเอาไว้ว่าอย่างเงี้ยจะแปลว่ามันเป็นการละเมิดซีฟายแล้วมันยังไม่ถึงจุดนั้นนะก็คือเรือออกมาได้ไอเรือเมอร์ฟี่ชักของอเมริกันในอีกลำหนึ่งนะฮะแล้วก็การที่อิหร่านโจมตี UAE นี่ยังไม่ถึงจุดที่จะเรียกว่าละเมิดซีฟายนะเหตุผลอ้าวคุณพี่แท็กเซตก็เช่นเดียวกันบอกเราชนะสิ่งที่เราทำนั่นน่ะเราพยายามคุ้มครองไอ้เรือที่มาจากเท่าไหร่80กว่าประเทศที่ยังค้างอยู่ใน Persian Gulf นะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถทำลายท่านก็พูดด้วยนะบอกว่าเรือเล็กของอิหร่านเนี่ย 6-7 ลำซึ่งอันนี้มันเป็นเรือจิ๋วอ่ะบางคนเขาบอกเป็นเรือยุงอ่ะมอสคิโตนะคะก็คือมันจะไม่มีสตาฟอยู่บนนั้นน่ะนะแล้วก็อีกคนที่ถัดมาก็คือมาโครูวิโอรัฐมนตรีต่างประเทศมาจารณัยเสร็จสับเลยว่า83ประเทศเนี่ยติดค้างอยู่นะในเรือที่อยู่ในอ่าวโกเชียแล้วก็เป็นหลายร้อยเป็นพันลำนะแล้วคนเหล่านี้ 23,000 คนเป็นสเตเลอร์ที่ติดอยู่บนเรือนั้นกำลังตายไปแล้ว10คนเขาบอกนะแล้วอดอาหารทรมานทุกอย่างเขากำลังช่วยเพื่อมนุษยธรรมต้องเอาเรือเหล่านี้มาคือจะอะไรเสียนี่เขาจะบอกว่าเขาจะ pause operation นี้แล้วนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำมันลงวันนี้จะหลุด108.100แล้วหุ้นก็จะขึ้นกันที่เกาหลีใต้พรวดขึ้นมาเลย 5-6% นะฮะซึ่งผลประกอบการด้วยแล้วก็เวลาน้ำมันลงไอ้ประเทศที่นำเข้าน้ำมันเนี่ยมันก็จะได้รับผลในทางดีค่ะ
10: ค่ะ
11: นี่ก็คือวันนี้นะคะค่ะ
10: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะอาจารย์ค่ะ
11: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะค่ะกลับมาดูในบ้านเรานะคะสำหรับเมื่อวานนี้นะในประเทศไทยเราก็มีเรื่องของครม.นะคะที่ไฟเขียวนะอนุมัติเรื่องของการออกพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะมาแก้ไขวิกฤตพลังงานนะคะจากผลกระทบเรื่องของตะวันออกกลางนะก็จะมีแบ่งส่วนในส่วนที่ดูแลกลุ่มเปราะบางนะคะหรือว่าโครงการกระตุ้นทางเศรษฐกิจต่างๆนะแล้วก็มีในส่วนโครงการระยะยาวด้วยนะคะมาปรับเรื่องของพลังงานในบ้านเรานะโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้แถลงนะคะว่า เหตุผลเนี่ยคือรัฐบาลก็ต้องหยุดความเสี่ยงเศรษฐกิจไทยหยุดชะงักเข้าสู่เงินเฟ้อสูงนะคะแล้วก็จะเร่งเยียวยาประชาชนเปลี่ยนผ่านภาคพลังงานโดยย้ำถึงการรักษาวินัยการคลังนะคะแล้วก็จะมีเสนอเข้าสภา14พฤษภาคมนี้นะคะโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็พูดถึงความจำเป็นเร่งด่วนนะคะ2ประการด้วยกัน1ก็คือเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อการครองชีพของประชาชนและประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ให้หยุดชะงักรวมถึงเร่งปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศลดความเปราะบางและตอบโจทย์การแก้ปัญหาของประเทศนะคะภายใต้พรกนี้ก็คือจะมุ่งเน้นเป้าหมายช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนประชาชนผู้มีรายได้น้อยรายได้ปานกลางเกษตรกรผู้ประกอบการรวมทั้งลดต้นทุนให้กับภาคการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพต่อไปได้ไม่ถูกผลกระทบซ้ำจากต้นทุนที่สูงขึ้นและช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่อง2ก็คือมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกนะคะซึ่งประเทศไทยมีต้นทุนพลังงานที่มั่นคงและแข่งขันได้ไม่ต้องเผชิญกับความปั่นป่วนนะรวมถึงพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมนะคะทีนี้ล่าสุดเนี่ยก็คือเห็นว่าทางพรรค ประชาธิปัตย์นะคะเขาก็มีมติเตรียมยื่นสารรัฐธรรมนูญเพื่อสอบนะคะพรก.กู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยว่าไม่น่าจะชอบตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนะก็จะยื่นให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาความเหมาะสมความถูกต้องของการใช้อำนาจโดยรัฐบาลในการออกพรก.กู้เงินครั้งนี้นะคะซึ่งก็นะเรื่องของกู้เงินเนี่ยเราก็วิเคราะห์กันมาได้สักระยะหนึ่งแล้วกับอาจารย์ธนวัฒน์นะคะดังนั้นวันนี้ก็ไปวิเคราะห์กันต่อนะพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พรวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
12: ครับสวัสดีครับคุณแก้มและท่านฟังครับ
10: ค่ะวันนี้เนี่ยอ่ะเรารู้ละเรื่องของการกู้เงินนะคะที่ก็อนุมัติกันมาว่าจะกู้400,000 ล้านนะคะแต่ทีนี้ถ้าเราพูดถึงในมุมที่มันมีข่าวดีที่ออกมาเหมือนกันนะคือ Moody's Ratings ที่เขาได้ออกรายงานฉบับล่าสุดนะบอกว่าไทยอินเดียมาเลเซียอินโดนีเซียและเม็กซิโกเนี่ยเป็นกลุ่มประเทศในตลาดเกิดใหม่ที่มีความพร้อมมากกว่าหลายประเทศในการรับมือกับภาวะช็อคของเศรษฐกิจโลกในอนาคตนะคะซึ่งพอไทยเราอยู่ในจุดนี้ในขณะที่รัฐบาลเราก็มีแนวทางที่จะมุ่งไปข้างหน้าแบบนี้ค่ะอาจารย์ประเมินจากสถานการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็มองไปข้างหน้ายังไงบ้างคะ
12: คือผมเชื่อว่าเราอยู่ในหมวดของพรก.เงินกู้นะครับกับสถานการณ์สงครามซึ่งหลายฝ่ายระบุว่าน่าจะยืดเยื้อละตอนนี้ทุกคนตีความว่าแม้ว่าสหรัฐสงบสงครามไม่มีกระสุนสักนัดหนึ่งที่ยิงเข้าไปที่อิหร่านนะครับแต่สถานการณ์ของการปิดช่องแคบฮอร์มุซ2ชั้นโดยสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยแล้วก็ราคาน้ำมันจะแพงเนี่ยจะเกิดขึ้นจนทำให้ IMF ก็เริ่มออกมามองว่าถ้าสงครามยืดเยื้อเนี่ยนะครับเป็นปีเนี่ยน้ำมันจะทะลุ125 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและโลกจะเข้าสู่คำที่หลายคนเองกังวลก็คือคำว่า stagflation นะครับเพราะสถานการณ์ในอนาคตเนี่ยเราคงไม่ต้องพูดเองอะถ้า IMF พูดแล้วเราเชื่อว่าเขากันกรองมาจากทั่วโลกละก็แสดงว่าสถานการณ์ในอนาคตนั้นไม่แน่นอนนะครับและก็ไม่นิ่งนะครับตอนที่คำถามสำคัญคือเราประคองตัวได้ดีไหมก็ถือว่าประคองตัวได้ดีเพราะว่าข้อมูลในความขัดแย้งของสังคมที่ยังถกเถียงอยู่เอ๊ะตกลงสีไทยมันดีหรือไม่ดีกันแน่เพราะว่ารถยังติดนะครับคนยังไปเที่ยวแต่ว่าพ่อค้าขายของไม่ได
10: ้
12: เพราะโดยสรุปก็คือสีไทยเริ่มมีสัญญาณของการชะลอตัวลงละการที่รัฐบาลจะกู้ยืมเงินอันนี้เรื่องพรก.พรบ.ของการกู้ยืมเงินนี่ก็เป็นเรื่องการเมืองนะครับนะแต่ว่ารัฐบาลก็ตั้งใจจะใช้เงินส่วนหนึ่งคือผมว่าประมาณ200,000 ล้านบาทนั่นแหละในการดูแลสถานการณ์แล้วก็ใช้อีก200,000 ล้านบาทการไว้คือถึงเป็น400,000 ล้านแล้วคงใช้งบประมาณขาดดุลในการพยุงเศรษฐกิจและกระตุ้นเศรษฐกิจคำถามสำคัญคือเราไม่รู้อนาคตนะครับว่าเป็นไงแต่ว่าเมื่อกี้ที่คุณแก้มเพิ่งบอกว่าไทยเองเนี่ยสามารถที่จะรับสถานการณ์ได้เป็นประเทศหนึ่งที่รับได้ไทยมีความเสี่ยงในเชิงลบก็คือว่าเราพึ่งพาน้ำมันสูงแต่เรามีหนี้สาธารณะต่ำเมื่อเทียบประเทศอื่นๆจึงยังสามารถปกป้องได้แล้วเราเป็นประเทศผลิตอาหารนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นผมเนี่ยถ้าอยู่ในหมดธุรกิจเอกชนผมจะบอกว่าตั้งรับและเริ่มส่งข้อที่จริงให้พนักงานในองค์กรรับรู้ว่าเราต้องเตรียมตัวพร้อมรัดเข็มขัดนะครับและพร้อมเผชิญกับสถานการณ์ซึ่งผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่จะต้องทำแล้วก็พยายามที่จะประคองตัวและพึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศให้อยู่ให้ได้นะครับเพราะนั้นถ้าตอบคำถามคุณแก้มที่ถามกว้างๆผมตอบแบบนี้
10: ค่ะคือถ้าท่ามกลางเราอยู่ในบ้านเราเราก็อาจจะรู้สึกไปอีกแบบหนึ่งนะคะแต่มุมมองจากต่างชาติที่เขามองเข้ามาอย่างทาง Moody's Rating เนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้คือเขาปรับเอาลุคของเราจากเชิงลบมาเป็นมีเสถียรภาพแล้วก็ล่าสุดเนี่ยจากเขาที่ประเมินเราแล้วเขามองว่าเราพร้อมที่จะรับมือกับภาวะช็อคทางเศรษฐกิจนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีกรอบนโยบายที่แข็งแกร่งนะคะแบงก์ชาติเราเนี่ยก็มีความน่าเชื่อถือนะการคาดการเงินเฟ้อก็มั่นคงนะอยู่ในระดับที่ควบคุมได้อัตราแลกเปลี่ยนก็ยืดหยุ่นและเราสามารถรับแรงกระแทกผ่านการปรับตัวของราคานะคะเวลาที่มีการปรับตัวในตลาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าเงินราคาหุ้นหรือผลตอบแทนพันธบัตรเราก็ไม่สูญเสียความสามารถในการเข้าถึงตลาดทุนเนี่ยค่ะอาจารย์พอเราเห็นต่างชาติเขามองเข้ามาแบบนี้มันสื่อสารไปถึงนักลงทุนต่างชาติยังไงบ้าง
12: ผมแบบผสมผลภาษามวยเลยนะครับเพราะว่าเราถูกนับ8ไปหลายยกแล้วแหละก็คือ1ก็คือเราเป็นคนป่วยเอเชียเป็นเศรษฐกิจที่โตต่ำพอมาวันเนี้ยเราก็ประคองตัวฟุตเวิร์คไว้กรรมการบอกว่าเราพร้อมชกนะแล้วเราน่าจะยืนครบยกบางคนอาจจะถูกน็อกกลางอากาศทั้งที่สภาพดูดีกว่าเราตอนแรกเพราะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งที่เวลาเราหยิบข้อมูลมาที่เราเห็นเนี่ยนะครับเราเห็นข้อมูลในเชิงบวกกลับมาบ้างและไม่ลบเช่นเรามีเสียภาพ ปรับจากเนกาทีฟมาเป็นสเตเบิลและท้ายสุดเนี่ยนะครับมาเป็นนิวทรัลและท้ายสุดเราก็มีภาพของความเข้มแข็งทางการเงินที่ประคองสถานการณ์ได้แม้ว่าประเทศอื่นจะมีเศรษฐกิจที่อาจจะโตสูงแต่ถ้าเขารับแรงกระแทกไม่ดีเขาอาจจะติดลบและเจอปัญหาหนักแล้วก็ป้อแป้แต่ของไทยเนี่ยเราโตต่ำก็จริงนะครับแต่ว่าเราพร้อมที่รับสถานการณ์นะครับและเราก็อาจจะพร้อมรับเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่ำหรือว่าติดลบโดยที่ไทยยังยืนอยู่ได้ผมเชื่อมุมมองที่ทาง IMF มองเนี่ยมันสะท้อนเห็นถึงคำว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ในความทันสมัยของโลกยุคนี้คือว่า resilient นะครับคือการทนทานต่อสถานการณ์และสิ่งสำคัญที่เราจะเห็นรัฐบาลพูดเนี่ยคือเราต้องปรับโครงสร้างเพื่อสร้างความทนทานมากขึ้นในเรื่องของโครงสร้างพลังงานเพราะไทยเป็นประเทศที่มีความเปราะบางต่อราคาพลังงานสูงมากเพราะเราพึ่งพาพลังงานจากต่างชาติสูงนะครับผมคิดว่าตอนนี้ในแง่ข่าวดีคือเขาไม่ได้มองไทยว่าไทยจะซุดทั้งที่โตต่ำแต่ไทยประคองตัวได้และยังสามารถที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตไปได้ผมถือว่าเป็นข่าวดีนะครับและภาพระยะยาวเราต้องใช้ข่าวแบบนี้เข้ามาเสริมในระยะยาวที่คนต่างชาติจะเริ่มอยากอยู่ในเมืองไทยประกอบธุรกิจในไทยแล้วก็อยู่อาศัยในไทยซึ่งก็ทำให้เศรษฐกิจในอนาคตเนี่ยเราอาจจะมีกำลังวังชาที่ดีขึ้นและฟื้นตัวได้เร็วถ้าเราประคองสถานการณ์ได้ดีแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวกต่อนักลงทุนแล้วก็คนที่เป็นเอ็กซ์แพดมาทำงานในประเทศไทยแบบโนแมดนะครับ
10: ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย์ขาย
12: ินดีครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะนะคะมุมมองเรื่องของประเทศไทยในเชิงบวกก็มีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์หุ้นกันค่ะ
13: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผลตรวจปลากระป๋องสมุทรสาครเป็นปลานิลไม่ใช่ปลาหมอคางดำนางทิติพรหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์กรณีอย.เข้าตรวจโรงงานผลิตปลากระป๋องจังหวัดสมุทรสาครวานนี้หลังมีกระแสข่าวการใช้ปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลตามฉลากผลิตภัณฑ์โดยผลตรวจสอบยืนยันชัดเจนว่าเป็นปลานิลไม่ใช่ปลาหมอคางดำตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์โดยกรมประมงเตรียมส่งรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการให้อย.เพื่อประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทางนี้บริษัทผู้ผลิตยอมรับถึงข้อผิดพลาดดังกล่าวซึ่งมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522ฐานผลิตอาหารปลอมสำหรับปลาทั้งสองชนิดอยู่ในวงเดียวกันคือวงปลาหมอสีแต่ต่างสกุลกันโดยปลานี้มีลักษณะเด่นคือแผ่นปิดเหงือกสีเหลืองปนแดงชมพูและครีบหางมีลวดลายเส้นสีดำตัดขวางชัดเจนส่วนปลาหมอคางดำมีจุดเด่นแต้มที่สีดำบริเวณคางและแผ่นปิดเหงือกขณะที่ครีบหางไม่มีลวดลายตลอดจนมีความแตกต่างทางพันธุกรรมด้วยพาณิชย์ช่วยชาวสวนกระจายมะม่วงและลำไยรักษาเสถียรภาพราคานายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลไม้สำคัญพื้นที่ภาคเหนือณจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ว่าได้หารือร่วมกับสมาคมผู้ผลิตลำไยอบแห้งภาคเหนือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนและเชียงใหม่รวมถึงผู้ประกอบการและเกษตรกรในพื้นที่เพื่อประเมินแนวโน้มปริมาณผลผลิตคุณภาพและสถานการณ์ด้านราคาพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปกำหนดแนวทางบริหารจัดการผลผลิตลำไยให้สอดคล้องกับภาวะตลาดทั้งในและต่างประเทศโดยมุ่งเน้นการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตการเชื่อมโยงตลาดล่วงหน้าและการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่านอกจากนี้ยังติดตามสถานการณ์มะม่วงในพื้นที่จังหวัดลำพูนและเชียงใหม่โดยหารือร่วมกับสมาคมการค้าผู้ประกอบการผลไม้ไทยภาคเหนือและลงพื้นที่แปลงใหญ่มะม่วงรวมถึงจุดรวบรวมผลผลิตในพื้นที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดของมะม่วงสายพันธุ์สำคัญอาทิมะม่วงน้ำดอกไม้งาช้างแดงแดงจักรพรรดิและ R2E2 ซึ่งยังมีความต้องการทั้งในประเทศและตลาดส่งออกอย่างต่อเนื่องพบว่าผลผลิตมะม่วงปีนี้มีคุณภาพดีปัจจุบันผลผลิตมะม่วงจังหวัดลำพูนออกสู่ตลาดแล้วเกินครึ่งของผลผลิตทั้งจังหวัดส่วนจังหวัดเชียงใหม่ออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ 30-40 ขณะที่ความต้องการของตลาดยังอยู่ในระดับดีส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรจำหน่ายได้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ นายกบินฟิลิปปินส์พรุ่งนี้ชูบทบาทไทยในเวทีอาเซียนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมใช้เวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคมณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เชื่อมโยงผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของอาเซียนสู่ผลประโยชน์ของคนไทยการเข้าร่วมการประชุมจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยจะมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนและผู้นำระดับสูงเข้าร่วมรวมทั้งเลขาธิการอาเซียนผู้แทนจากเมียนมาและธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ในฐานะแขกของประธานเข้าร่วมด้วยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นท่ามกลางโลกที่ผันผวนจากความขัดแย้งในหลายภูมิภาคแรงกดดันด้านภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจและความมั่นคงทำให้อาเซียนต้องเผชิญผลกระทบครั้งใหญ่ซึ่งที่ประชุมจะหารือถึงแนวทางรับมือผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางความมั่นคงทางพลังงานและอาหารและความปลอดภัยของประชาชนประเทศอาเซียนตลอดจนความร่วมมือในการรับมือความท้าทายการปรับตัวของอาเซียนให้ทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในเวทีโลกในส่วนของไทยรัฐบาลพร้อมยกระดับบทบาทของไทยให้เป็นตัวเชื่อมความร่วมมือที่เน้นการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางพลังงานการเข้าถึงอาหารอย่างยั่งยืนและความปลอดภัยของประชาชนในภูมิภาคโดยนายกรัฐมนตรียังจะใช้โอกาสนี้หารือทั้งในกรอบพหุภาคีและทวิภาคีใช้แนวทางการทูตมุ่งรักษาสมดุลความสัมพันธ์พร้อมต่อยอดให้เกิดผลลัพธ์เชิงรูปธรรมทั้งในมิติเศรษฐกิจความมั่นคงและการรับมือความท้าทายข้ามพรมแดน
14: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
15: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
16: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: ขณะที่สภาพการจราจรผ่านจุดเกิดเหตุเริ่มติดขัดสะสมแล้วทรัมป์พักปฏิบัติการเปิดฮอร์มุซประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแถลงผ่านแพลตฟอร์มทรูโซเชียลถึงการตัดสินใจพักปฏิบัติการโปรเจกต์ฟรีดอมซึ่งเป็นภารกิจเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซไว้ชั่วคราวเพื่อรอความชัดเจนในการลงนามข้อตกลงกับอิหร่านตามคำร้องขอของปากีสถานและกลุ่มประเทศพันธมิตรแม้จะยังคงมาตรการปิดล้อมทางทะเลไว้ตามเดิมก็ตามผู้นำสหรัฐแสดงความมั่นใจในชัยชนะทางการทหารและระบุว่าการเจรจามีความคืบหน้าไปมากโดยประเมินว่าขีดความสามารถทางอาวุธของอิหร่านลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญพร้อมระบุว่าอิหร่านควรยอมยกธงขาวยอมจำนนโดยเขาเชื่อว่าในส่วนลึกนั้นอิหร่านต้องการบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งแต่ยังคงแสดงท่าทีแข็งกร้าวต่อหน้าสาธารณชนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
17: กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
18: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวและยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก 17:00 น.วันอาทิตย์นะครับ
19: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์17:00 น.ถึง 18:00 น.กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
20: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
19: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
10: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับ Econ News Update นะคะตอนนี้10:09 น.นะคะตลาดหุ้นเปิดมาเขียวๆนะคะเช้านี้1494จุดค่ะ บวกมา 4.5 จุดได้นะคะก็มาดู10อันดับกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นไปในทิศทางบวกนะคะอันดับ1เนี่ยเป็นปตท.ค่ะลบ 2.74% นะคะอันดับ2 Gulf บวกมา 1.74% อันดับ3 Advance นะคะขึ้นมาได้หน่อยๆละ 0.88% นะคะ Delta วันนี้ก็กลับขึ้นมาได้ 0.94% นะคะปตท.สผ.ค่ะลบ 2.55% นะคะหลังจากนี้ไงระงับ Project Freedom ไปนะคะฮานาที่เมื่อวานขึ้นแรงนะตอนนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ KBank ค่ะบวกมา 0.52% อันดับต่อมา KCE นะคะบวก 3.88% โอ้แรงจริงเลยอันดับ9ค่ะ BDMS นะคะลบ 0.54% แล้วก็อันดับ10ค่ะปูนใหญ่นะคะ SCC บวกมา 2.6% นะคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันแล้วก็เดี๋ยวคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะสามารถที่จะส่งข้อความคำถามเข้ามาได้ทาง LINE @mcotnews นะคะหรือว่าทาง Facebook นะคะที่เพจ mcot news fm 100.5 นะใต้ไลฟ์ของรายการ Econ News Update นะคะช่วงนี้ก็ขอต้อนรับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะคะและคุณชอโชติวงศ์เพชรไพศิษฐ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
21: สว
10: ั
21: สดีครับสวัสดีครับท่านฟังได้ครับ
22: ครับผมก่อนขอประจำปันนิดนึงครับวันอย่าลืมนะครับวันที่9นี้นะฮะเสาร์เนี้ยนะฮะเราต้องเจอกันตอน10โมงเที่ยงนะตอนนี้ข้อมูลทำเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะเตรียมที่จะให้ไปไว้กับลูกค้านะค่าใครท่านใดที่อยากเข้าร่วมงานสัมมนานะฮะโทรไปที่0819394391นะงานสัมมนาเกิดขึ้นวันที่9นะฮะวันที่9คือเสาร์นี้นะครับ10โมงถึงเที่ยงนะฮะหุ้นที่ทำอยู่ตอนนี้เนี่ยเซ็ต100ทั้งหมดนะครับแล้วก็อีก125ตัวตลาดใหม่อีก80ตัวนะฮะก็รวมทั้งหมดเนี่ยก็หลายร้อยตัวนะฮะไปดูกันว่าหุ้นตัวไหนใช้หัวข้อว่าหลังสงครามเก็บหุ้นอะไรดีนะฮะพอดีสงครามยังไม่จบนะเรามาเก็บหุ้นก่อนแล้วกันนะรองรับกับสงครามจะจบนะฮะ081นะครับ9394391ครับเรียนเชิญครับวันนี้ทาง SL เนี่ยเอาตัวดัชนีนั้นก็ทดสอบ1,500อย่างเดิมฮะเมื่อวานนี้ก็1,510นะฮะไปทดสอบ1,510แล้วก็เมื่อวานนี้ขึ้นไปเสร็จก็เอาไว้อยู่นะช่วงหลังก็เป็นลักษณะของการปรับในทิศทางที่อ่อนตัวลงมานะครับก็ยังดูแนวโน้มค่อนข้างดีอยู่นะครับในแง่ของการเดินหน้าต่อเนื่องนะครับตัวหุ้นฮะวันนี้เอาทูมานะครับหลังจากที่เขาประชุมมีแนวโน้มการประชุมกันเมื่อวานนี้เห็นทูแล้วฮะมีแนวโน้มการที่จะขยับในทางที่เพิ่มขึ้นนะฮะอย่าลืมตัวแอดวานซ์อีกตัวหนึ่งนะฮะทูนั้น13.80 บาทนะครับบวกไป10สตางค์เป้าหมายผมเห็นงานรีเสิร์ชหลายๆที่ว่าให้ไว้ที่เดียวกันนะฮะ14.50 บาทนะส่วนตัวแอดวานซ์เนี่ยที่340เนี่ยมันลงมาจากระดับราคาประมาณ380รวมเยอะมากนะฮะลงมาค่อนข้างเยอะเพราะนั้นก็ลองดูฮะตัวแอดวานซ์ที่340น่าสนใจนะครับตัวต่อไปนั้นเป็นหุ้นของตัวไทยออยล์ฮะราคาน้ำมันนะครับเป็นลักษณะการแกว่งแล้วนะฮะราคาเนื่องจากราคาน้ำมันเบนซ์กับ WTI เป็นลักษณะของการอ่อนตัวลงมาเป้าหมาย50 บาทเนี่ยคงยังแตะลำบากหน่อย นะครับต้องไปหาจุดรับที่ประมาณ45บาทนะฮะในตัวไทยออยล์นะครับเล่นตามราคาน้ำมันโลกนะครับตัวไทยพาณิชย์ครับที่ระดับราคา131บาทน่าสนใจฮะเป้าหมายของทางไทยพาณิชย์คราวที่แล้วเนี่ยก่อนจ่ายดิวิเดนเนี่ย145บาท150บาทพอจ่ายดิวิเดนเสร็จเรียบร้อยแล้วลงมาที่130บาทเนี่ยเป้าหมายแรกก่อน135บาทนะครับ135บาทแล้วต่อไป140บาทครับ BTG ครับตัวนี้เป็นหุ้นเบทาโกเนี่ยเป็นหุ้นที่แกว่งตัวเยอะมากนะครับต้องไปหาจุดรับเอาฮะเอา21บาทนะปลอดภัย21บาท50ตังค์จะปลอดภัยฮะแนวต้าน23บาทเก็งกำไรสุดๆนะใน BTG นะครับเป็นลักษณะของการเล่นเก็งกำไรหุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นหุ้น OR นะครับ OR เนี่ยยังเป็นลักษณะการแกว่งนะฮะจุดรับอยู่ที่ประมาณ11บาทนะครับจุดต้านอยู่ที่ประมาณ13บาท50สตางค์ก็หมดแล้วฮะนั่นคือหุ้นของทาง Acel นะครับก็ OR เล่นเป็นรอบไปแล้วกันนะฮะกับ Thai Oil นะฮะส่วน BTG นั้นเล่นเก็งกำไรอย่างเดียวเลยเพียวๆนะพอหัวหักลงนี่ต้องรีบขายไม่งั้นจะไปกองอยู่ข้างล่างนะส่วนไทยพาณิชย์เก็บสะสมนะฮะเก็บสะสมในอุตสาหกรรมหุ้นนั้นตอนนี้

0: บาทเป้าหมาย40ถึง45บาทนะครับแล้วก็ลองลงมาเป็น KCE ส่วนเดลต้ามันแพงแล้วฮะ300กว่าบาทนะฮะเมื่อวานนี้ขึ้นไปถึง320บาทแต่ก็ยังมองทางทิศทางยังเป็นขาขึ้นอยู่ครับโอเคครับคุณจอเชิญ
1: ครับถ้ามาดูนะครับในสภาพวันนี้ก็รอนะครับว่าตลาดจะฟื้นตัวได้ดีนะครับดัชนีเอกบวกก็จะเสียบสูงกว่า300กว่าจุดนะครับตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่อยู่ในแดนบวกนะครับตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็ไม่น้อยหน้านะครับบวกไป 6.92 จุดหรือ 0.46% แต่จุดสูงสุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ 1,500 นะครับจากนี้ก็ย่อตัวลงมาที่ 1497 โดยประมาณนะครับดัชนีฟิวเจอร์ยังคงบวกอยู่นะครับบวกประมาณ98จุดนะครับแต่ก็ตามนะครับในภาวะตลาดนี้สิ่งที่ต้องติดตามดูคือการซื้อของต่างชาติและกองทุนแล้วว่าจะเป็นยังไงเพราะวันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าตลาดเราเจอกองทุนขายสัก 5,000 ล้านทำให้ตลาดกดดันให้ย่อลงมาลบนิดหน่อยนะครับวันนี้จะดูว่าสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงต่อนะครับมาดูในทรงของตัวดาวโจนส์เองนะครับตัวดาวโจนส์เองถ้ามาดูในทรงดาวโจนส์เนี่ยจะพบเลยนะครับว่าในภาพดาวโจนส์เองในช่วงนี้เนี่ยถ้าดูแนวโน้มทั้งกราฟเดย์ทั้งวีทั้งมันนะครับเราจะเห็นเลยว่าดาวโจนส์เองเนี่ยมีสัญญาณการเป็นขาขึ้นทั้งกราฟเดย์วีและมันนะครับ MC เหนือศูนย์หมดทั้งเดย์วีและมันและดาวโจนส์เองก็มีภาพที่ยืนเหนือค่าเฉลี่ยทั้ง10 25 75 200เดย์วีมันหมดเลยนะครับก็คาดจะเป็นขาขึ้นหมดเลยทั้งกราฟระยะสั้นและทั้งระยะยาวนะครับพอมาดูฝั่งของเซตบ้างนะครับเซตตลาดหุ้นไทยของเราเนี่ยถ้าดูกราฟทั้งเดย์ทั้งวีทั้งมันเนี่ยเห็นอาการอย่างไรนะครับในแง่ของเซตเองเนี่ยถ้าดูกราฟเดย์แล้วก็กราฟวีคเนี่ยแล้วมาดูกราฟมันเอ๊ะเราในชักเก็บกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกราฟเดย์วีและมันของเราเนี่ยอาจจะช้าหรือโจนนิดนึงนะครับแต่ก็ตามภาพแนวโน้มณล่าสุดเนี่ยก็ถือว่าเป็นขาขึ้นทั้งเดย์วีและมันนะครับเพราะว่ากลับยืนเหนือค่าเฉลี่ยได้ทุกเส้นทั้งเดย์วีและมันเลย MC อยู่เหนือ0ทั้งเดย์วีและมันเหมือนกันเลยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าภาวะตลาดแบบนี้เนี่ยต้องดูนิดนึงละนะว่าค่อนข้างจะดูดีแต่ดูดีเนี่ยจุดที่ต้องระวังคืออะไรไหมครับเพราะว่าถึงแม้ระยะกลางและยาวจะดูดีเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยภาพระยะสั้นเนี่ยที่อาจจะเกิดการชะลอตัวพักตัวลงมาให้เห็นที่ชอบเกิดขึ้นตอนกลางปีเนี่ยชอบเกิดประจำนะครับเพื่อเซลล์อินเมย์เนี่ยก็พึงวัดวังไว้หนึ่งว่าอย่างน้อยการปรับตัวระยะสั้นที่อาจจะปรับเป็นเดือนเนี่ยอาจเกิดขึ้นได้ในช่วงเดือน5หรือไม่เดือน6ช่วงกลางปีชอบเกิดแต่ตอนนี้สัญญาณในเชิงลบแต่ยังไม่เห็นเด็ดชัดนักว่าจะเกิดการปรับลงนะครับเป็นภาพของการที่ขึ้นต่อเนื่องอยู่เป็นระยะสั้นเนี่ยเราวางนิดนึงว่าเส้นเด็กเองก็มีภาพที่ระยะสั้นระดับ5วันเนี่ยค่อนข้างจะขึ้นสูงมาค่อนข้างจะใกล้โอเวอร์บอทก็แสดงว่าเส้นเด็กเองเนี่ยในช่วงนี้อาจจะมีความผันผวนได้ง่ายเพราะว่าเป็นภาพของการโอเวอร์บอทใกล้แนวต้านใกล้ๆ 1,500 ใกล้ 1,510 เนี่ยก็เป็นจุดที่อาจจะมีการพักหรือชะลอตัวกับไม่ส่งก็ลงให้เราเห็นได้บ้างในสัปดาห์นี้นะครับส่วนในตัวต่างชาติและกองทุนเราพูดกันไว้เนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าในรอบนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าในภาพล่าสุดเนี่ยที่เห็นเซ็ตของเราขึ้นมาในช่วงที่กว่าวันนี้เนี่ยก็มาจากแรงซื้อของจริงๆแล้วทั้งต่างชาติและกองทุนเพียงแต่เมื่อวานนี้เนี่ยกองทุนเนี่ยมีการขายออกมาก็คือกดดันตลาดพอควรแต่ก็ตามเนี่ยการปรับตัวของกองทุนเองเนี่ยก็ต้องลุ้นหนึ่งว่าเขาจะขายยาวไหมหรือขายแค่ไม่กี่วันแล้วกลับกำซื้อใหม่นะครับซึ่งการที่หวังการขึ้นไปยาวๆเพชรพ้น1510หรือพ้น1545ยอดเก่าไปได้ของซับเซ็ตเนี่ยคงต้องหวังแรงซื้อที่ต้องมาจากไม่ต่างชาติและกองทุนหรือให้ดีกว่านั้นคือทั้งต่างชาติกองทุนช่วยกันซื้อสุทธิต่อเนื่องมันจึงจะขึ้นไปไกลขึ้นได้ยาวนะครับซึ่งที่บอกนะครับว่าต่อให้ขึ้นไปไกลได้ยาวในระดับหนึ่งเนี่ยกลางปีก็คงจะมีพักหรือชะลอตัวและย่อตัวบ้างตามสถิติเดิมที่ชอบเกิดนะครับส่วนในตัวของค่าเงินบาทบ้างนะครับค่าเงินบาทเองถ้ามาดูจะเห็นนะครับว่าค่าเงินบาทเองในช่วงนี้เนี่ยถ้าดูแนวโน้มใหญ่ค่าเงินบาทเองเนี่ยจะพบว่าระดับกราฟเดย์กราฟวีคนะครับจะเห็นภาพของการที่เป็นการแนวโน้มใหญ่เนี่ยมันเป็นการอ่อนค่านะครับกระบอกเลยน้ำใหญ่ของเดย์วีคเนี่ยเป็นการอ่อนค่านะครับแล้วตอนนี้ก็ต้องลุ้นกันต่อว่าการอ่อนค่ารอบนี้จะอ่อนค่าไปไกลแค่ไหนนะครับเพราะตอนนี้เราเห็นแล้วว่าแนวต้านสำคัญถ้าอ่อนค่าต่อไปเนี่ยแนวต้านก็อยู่แถว33บาทแล้วนะครับถ้าเห็น33บาทขึ้นไปเนี่ยโอกาสไปหา35 50หรือ34เนี่ยอาจเกิดขึ้นได้เพราะตรง35 50หรือ34นิดหน่อยเนี่ยจะเป็นแนวต้านระดับ200วีคพอดีนะครับตรง33 50เป็นแนวต้านของค่าเฉลี่ยระดับของค่าเฉลี่ยระดับ25เดือนด้วยจะพ้นระดับ 33.5 ขึ้นไปเนี่ยโอกาสอ่อนค่าเนี่ยโอกาสไปถึง34เนี่ยคงจะมีความเป็นได้มากขึ้นเลยนะครับส่วนกรณีที่จะพลิกผันเป็นการแข่งค่าเราเห็นเนี่ยจากภาพเราเห็นนี่คือว่าต้องแข่งค่ามากๆระดับ32ลงมานะฮะเยอะๆหน่อยก็จะเป็นภาพของการที่ถึงเป็นน้ำหลักของกราฟระดับเดย์ให้เป็นการออดให้เป็นการแข่งค่าขึ้นได้นะครับคือแค่ว่าถ้าแข่งค่าเป็นเดือนเนี่ยอย่างน้อยต้องแข่งค่า1.32นะครับมันถึงจะเป็นภาพของการแข่งค่าเป็นเดือนการแข่งค่าของเซตเองเนี่ยจะมีผลมากมากต่อและค่าของค่าเงินบาทจะมีผลมากต่อเซตก็จะเป็นการแข่งค่าที่มาพร้อมกับการที่ต่างชาติซื้อสุทธิต่อเนื่องอันนั้นจะมีผลหนุนให้เซตขึ้นต่อได้ง่ายเลยนะครับส่วนตัวน้ำมันนะครับสำหรับภาพน้ำมันบ้างน้ำมันเบรก

0: ในช่วงนี้เรามาดูเนี่ยแนวโน้มนะครับทั้งกราฟเดย์กราฟวีคเนี่ยและกราฟมันเนี่ยเป็นแนวโน้มทางเดียวกันเลยนะครับคือแนวโน้มขาขึ้นยืนเหนือค่าเฉลี่ยทุกเส้นทั้งเดย์วีคและมันนะครับทั้ง10 25 75 200เดย์วีคมัน MACD เนื้อศูนย์หมดทั้งเดย์วีคและมันในภาพของตรงนี้ต้องบอกเลยครับว่าเราคงต้องมาลุ้นกันต่อว่ารอบนี้เนี่ยจุดสูงสุดของการขึ้นเนี่ยจะไปไกลแค่ไหนเพราะเราเห็นแล้วจุดใกล้ๆเนี่ยยอด115เป็นยอดใกล้สุดยอดถัดไปถึง119เนี่ยตรง2ด่านเนี่ยจะผ่านไปได้ไหมถ้าผ่านไปได้โอกาสที่มันจะเขาเรียกว่าเกิดน้ำมันแพงขึ้นไปถึงใกล้125หรือแย่กว่านั้นคือขึ้นไปตรงยอดแถวยอดแถว1137 138อาจเกิดขึ้นเหมือนกันกรณีที่เรื่องของครามหรือการเจรจายังไม่สิ้นสุดง่ายและยืดเยื้อต่อไปนะครับแต่ถ้าว่าทุกอย่างคลี่คลายลงง่ายการเจรจาหรือสงครามอะไรก็ตามเนี่ยโอกาสที่น้ำมันจะปรับตัวลงมาให้เราเห็นเนี่ยมีความเป็นได้แต่ว่าการปรับตัวจะแบบมีนัยยะเริ่มต้นขั้นที่หนึ่งใต้ร้อยเหรียญตอนนี้น้ำมันเป็น108นะครับถ้าลดใต้ร้อยเหรียญเมื่อไหร่การลดใต้ค่าเฉลี่ย10 วัน25 วันนั่นจุดสำคัญคงเป็นจุดระดับแถว90 เหรียญ85 เหรียญถ้าจุดตรง90 เหรียญ85 เหรียญลดมาเมื่อไหร่เนี่ยมีโอกาสการที่น้ำมันเบรนท์จะมีการพักตัวหรือปรับตัวย่อตัวเป็นเดือนเราเห็นอีกครั้งหรือก็คือว่าเท่าพอเข้าสู่ลูกมันถูกอีกครั้งนะครับถ้าเห็นลูก90หรือ85ลงมาเนี่ยโอกาสที่เป็นขาลงของน้ำมันเบรนท์ก็จะเกิดขึ้นเลยส่วนตัวนี้นะครับถ้าเรามาดูตัวทองคำบ้างทองคำเองนะครับถ้าดูในภาพกราฟเดย์เนี่ยเราจะสึกกังวลว่าเอ๊ะมันเป็นภาพของการเหมือนจะแกว่งเป็นขาลงนะครับแต่ก็ตามเนี่ยก็มีแรงสู้เหมือนกันเพราะว่าหลังที่ลงมาถึงแค่4,500ก็มีแรงตีกลับขึ้นมานะครับมาที่4,648ถ้าตอนนี้สอบสปอตโกตอนนี้ต้าสำคัญก็คือระดับ4,700นะครับผ่าน4,700ไปได้จะเป็นการผ่านแนวต้านค่าเฉลี่ย25 วันหรือพูดง่ายว่าขึ้นพ้นค่าเฉลี่ย5 วัน10 วัน25 วันถ้าผ่าน4,700ขึ้นไปนะครับถ้าพ้น4,700มีโอกาสลุ้นที่จะฟื้นตัวขึ้นเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าแบบขึ้นแบบชัดๆเหลือมีโอกาสสูงไปขึ้นเป็นเดือนคงต้องพ้นประมาณทั้ง4,900ขึ้นไปแล้วยืนได้นะครับกราฟแต่เต็มภาพการต่อสู้ที่จะฟื้นขาขึ้นอยู่ครับวีคและกราฟมันเนี่ยมันค่อยเฉียดในทางขึ้นโดยเฉพาะกราฟมันเนี่ยบอกว่าระยะยาวเนี่ยทองเนี่ยยังมีโอกาสที่จะเป็นขาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ภาพกราฟเดย์ยังต่อสู้อยู่ส่วนกราฟระดับวีคเนี่ยจะเห็นเป็นภาพของการเหมือนกับทรงของไซด์เวย์อยู่ใกล้ๆค่าเฉลี่ย10 วัน25 วันมันก็ต่อสู้จะเป็นแกว่งออกข้างอยู่ในตอนนี้นะครับตอนนี้จริงบอกนะครับว่าลุ้นการขึ้นต่อเนี่ยถ้าเห็นชัดๆแต่เบื้องต้นระยะสั้นถ้าผ่าน4,700แล้วยืนได้นั่นดีระดับหนึ่งแต่ถ้าอย่างนั้นคือผ่าน4,900แล้วยืนได้สปอตโกลด์ถึงจะมีการลุ้นกลับขึ้นเป็นเดือนนะครับส่วนตัวบิตคอยน์ไม่เหมือนทองบิตคอยน์ตอนนี้เปลี่ยนขึ้นชัดเจนมากนะครับในครั้งดับเดย์เนี่ยขึ้นตัวชัดเจนเลยว่ายืนเหนือค่าเฉลี่ยทั้ง5 วัน10 วัน25 วัน75 วัน MC เหนือศูนย์เหนือซิกแนลระยะสั้นบิตคอยน์ฟิวเจอร์ต้องบอกว่าระดับราคาของบิตคอยน์ฟิวเจอร์ที่ประมาณ81,700กว่าเนี่ยเป็นภาพที่ค่อนข้างจะเริ่มโอเวอร์ระยะสั้นแล้วฟอลโลว์สโตคาสติก5 วันเนี่ยบอกเราว่ามันเริ่มภาวะแผงในระยะสั้นแล้วอาจจะมีการปรับตัวชะลอตัวได้นะครับแต่ก็ตามเป้าของการขึ้นต่อไปเนี่ยจากตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นไปทีคือประมาณค่าเฉลี่ย200 วันนะครับซึ่งจะอยู่ประมาณแถว86,000โดยประมาณจาก86,000ขึ้นไปอีกทีก็คือประมาณสัก94,000จาก86,000และ94,000ค่าเฉลี่ย200 วันนะครับก็ตามเนี่ยจากช่วงนี้ถ้าขึ้นต่อเนี่ยขึ้นต่อบอสก็ไม่น่าจะถึงขนาดที่ผ่านไปให้เร็วขนาดนั้นอาจจะขึ้นไปหน่อยแต่ก็คงจะพักตัวชะลอตัวบ้างก็อาจจะทะลุทีเดียวผ่านใน86,000เนี่ยก็อาจจะลำบากที่หนึ่งเพราะเริ่มบอสระยะสั้นแล้วนะครับแต่การปรับตัวย่อตัวระหว่างทางขึ้นเนี่ยถ้าย่อตัวแล้วไม่หลุดค่าเฉลี่ย10 วันคือ78,500ได้ดีสุดแต่ถ้าจะย่อลึกหน่อยก็ไม่ควรใช้หลุดประมาณสักค่าเฉลี่ย25 วันแถวประมาณสัก75,000แล้วขึ้นต่อก็ยังเป็นภาพที่ยังเป็นภาพเหมือนกับชะลอตัวช่วงสั้นเพื่อขึ้นต่อได้อยู่นะครับแต่ถ้าหลุด75,000หลุดใต้73,000เมื่อไหร่อันนั้นเริ่มเสี่ยงแล้วว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นการขึ้นได้รอบนี้ประมาณนี้เราอาจจะมีการพลิกขาลงเลยเพราะยิ่งถ้าหลุดใต้73,000แต่ยากนิดนึงนะครับตอนนี้ที่81,700กว่านะครับส่วนตัวของกลุ่มสากลนะครับถ้าเรากลุ่มสากลในช่วงนี้เนี่ยจะพบนะครับว่าวันนี้ที่เซ็ตบวกดูกลุ่มสากลส่วนใหญ่เป็นไงบ้างเซ็ตบวกวันนี้กลุ่มสากลส่วนใหญ่นะครับไปทางบวกครับมีลบกันอยู่แค่ประมาณ5 กลุ่มเองนะครับส่วนใหญ่อยู่แดนบวกเลยนะครับมาดูกลุ่มลบหน่อยแล้วกันนะครับกลุ่มลบมีไม่กี่ตัวกลุ่มที่ติดลบเนี่ยนะครับวันนี้คือกลุ่มโรงพยาบาลแต่กลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยถึงแม้วันนี้จะลบหรือย่อนะครับแต่ทรงโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นภาพเหมือนการวิ่งออกข้างนะครับวิ่งออกข้างพยายามมาต่อสู้ก่อนค่าเฉลี่ยระดับ10 วัน25 วันกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยบอกเลยว่าต้องลุ้นต่อแล้วเพราะแกว่งออกข้างตรงนี้แล้วเนี่ยเขาจะเลือกฝั่งขึ้นหรือเปล่าถ้าเลือกฝั่งขึ้นจากนี้ที่4218เขาก็ทะลุเหลือค่าเฉลี่ย15 วันไปที่ประมาณ4350นะครับแต่ระหว่างทางนี้ก็เป็นภาพของการแกว่งออกข้างอยู่แต่ถ้าเลือกลงล่างเนี่ยระวังการหลุดใต้ระดับ 4050ได้ดีถ้าหลุดใต้4050คือหลุดใต้ฐานเก่าที่อยู่ล่างสุดอันนั้นก็เลือกลงชัดเจนนะครับสำหรับกลุ่ม
1: ฝ
0: ของ
1: าก
0: โรง
1: น
0: พ
1: ิ
0: ย
1: ด
0: าบ
1: นึ
0: าง ล
1: นะครับตอนนี้กลุ่มพลังงานกำลังไหลลงนะฮะปตท.ปต.สผ. IRPC ไทยออยนะกลุ่มเครือปต.ทั้งหมดระมัดระวังหน่อยนะครับ
2: ค่ะ
0: ก็เหมือนนะครับว่าในภาพหลักๆเนี่ยต้องบอกว่าไอ้ชุดของกลุ่มพลังงานเนี่ยถ้าดูภาพภาพรวมของกลุ่มนะครับมันเหมือนกับเป็นการต่อสู้อยู่ระหว่างอีกตัวที่เป็นน้ำมันนะครับถ้าเป็นน้ำมันเนี่ยมีย่อตัวแต่ถ้าดูภาพกลุ่มพลังงานโดยรวมเนี่ยการปรับตัวของกลุ่มพลังงานโดยรวมเนี่ยอาจจะวันนี้อาจจะย่อบ้างแต่ว่าไม่ได้ย่อมากนะแต่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับเพราะหุ้นอย่างหุ้นโรงไฟฟ้าเนี่ยต้องบอกว่ามันมีแรงสู้จากหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าอย่างเช่นกราฟเนี่ยก็มีการไปคงบวกอยู่นะครับถ้ามาดู GPSC GPSC เนี่ยวันนี้ก็ยังบวกอยู่นะครับหรือเราดูวิกฤตตัวก็ได้นะครับว่าวิกฤตเป็นยังไงวิกฤตก็เหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าเกี่ยวข้องน้ำมันอ่ะวันนี้มันเริ่มย่อพวกผลิตไฟฟ้าวันนี้มันเด้งสู้ถ้ากลุ่มตัวของพลังงานถ้าดูรวมๆเนี่ยมันจะเห็นการย่อเล็กน้อยนะครับไม่ได้เยอะๆหรือไม่น่ากลัวเท่ากับตัวที่เป็นที่วิเชษบอกที่เป็นพวกของเกี่ยวข้องน้ำมันโดยตรงนะครับมาดูในตัวนี้นะครับในตัวของกลุ่มปิโตรว่าปิโตรวันนี้ก็ลบนะครับลบแต่ปิโตรเนี่ยเป็นการลบในสถานการณ์ที่ย่อตัวหล่อนขึ้นนะครับคือมีขาขึ้นนะครับเขาเป็นขาขึ้นมาตั้งแต่ช่วงประมาณแถวกลางเดือนมีนาแล้วแต่เป็นขาขึ้นมาตลอดจนปัจจุบันภาพซิกแซกขึ้นเจ้าสันยกสูงนะครับวันนี้ก็เป็นภาพตัวหลักตัวกลางขึ้นแหละไหนที่ขึ้นไปยังเกือบจะโอเวอร์เรียสันก็มีการย่อตัวคือโอเวอร์เรียสันไปแล้วก็ย่อตัวด้วยการพักตัวด้วยการข้างวิ่งไซด์เวย์นะครับเอาละมาดูฟังบวกกันบ้างนะครับฟังบวกวันนี้นะครับแต่หนุนพ้นตัวที่น่าพูดถึงคือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ครับวันนี้เชิญอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยบวกเมื่อเทียบกับวานนะครับคงแง่ว่ากลุ่มนี้จริงๆแล้วเขาไม่เห็นขึ้นมานานแล้วนะครับก็เป็นภาพของการที่สร้างยอดฐานยกสูงซิกแซกขึ้นเราถามว่าเอ๊ะกลุ่มนี้เขาขึ้นมาตั้งแต่ช่วงไหนเขาขึ้นมาตั้งแต่รอบที่เซตขึ้นในต้นปีเลยตั้งแต่ประมาณสักปลายเดือนมกรานะครับที่เซตขึ้นมากลุ่มนี้ก็มาพร้อมเซตเลยแล้วก็หลังจากนั้นแกก็ไม่ยอมไม่ขาดลงนะครับเป็นสีเหนือสูงตลอดพักตัวมากสุดก็ลงมาหาค่าเฉลี่ย25วันแล้วก็แกว่งขึ้นแบบสร้างยอดฐานยกสูงตลอดนะครับกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งมันจะแข็งเลยนะครับถ้ามาดูกลุ่มใหญ่ๆที่เกี่ยวกับการบริโภคบ้างกลุ่มค้าปลีกครับกลุ่มค้าปลีกในช่วงนี้นะครับถ้ามาดูกลุ่มคอมเมอร์สเนี่ยจะเห็นนะครับว่าคอมเมอร์สเนี่ยสักครู่นะครับกลับมาแล้วโอเคคอมเมอร์สเนี่ยเป็นภาพต่อสู้อยู่พยายามจะขึ้นแต่ก็ตามซีเล่นอยู่ใต้สูงใต้เส้นแนวเล่นอยู่ใต้ค่าเฉลี่ยทุกเส้นนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเด้งไปชนต้านค่าเฉลี่ย10วันอยู่ของระดับสอนต้าน10วันแล้วก็ต้องรอดูแล้วต้องผ่านทีละแนวด้าน10วัน25วันจะทั้ง200วันแต่นี่จ่อตรงด้าน10วันพอดีเลยก็เหมือนกับเด้งสั้นแหละนะครับแต่มีโอกาสสูงเป็นเด้งสั้นขาลงถ้าเขาจากตัวนี้ที่ 19,500 กว่าๆเนี่ยถ้าเขายังไม่ขึ้นไปเกินไอ้ 20,000 ขึ้นไปเนี่ยยังมีความเสี่ยงสูงในการเด้งสั้นหรือขาลงนะครับส่วนตัว ICT ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มที่น่าติดตาม ICT เองวันนี้เด้งขึ้นมาจริงนะครับแต่เด้งแบบสีใต้ศูนย์ใต้สิกแนวยังเป็นภาพของการเด้งสั้นที่เราเห็นอยู่นะครับแต่เป็นการเด้งสั้นมาจอดนะต้าน10วันพอดีเป็นชนและต้าน10วันพอดีถ้าจะขึ้นทั้งบนพ้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นต้องผ่านประมาณสัก226ขึ้นไปแต่นี่ที่220นะครับกลุ่มนึงพูดหน่อยเพราะกลุ่มใหญ่กลุ่มธนาคารเนี่ยช่วงนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าธนาคารจริงๆเนี่ยเขาปรับเป็นขาลงเราเห็นตั้งแต่ช่วงประมาณสักปลายเดือนเมษานะครับแต่หลังจากปลายเดือนเมษาแล้วแต่ซิกแซกมีออกข้างเป็นสามเหลี่ยมครับเหมือนกับว่าจะชะลอการลงนะครับแต่ให้การหลังชะลอการลงแล้วกลุ่มธนาคารต้องเลือกต่อนะครับว่าจะเลือกข้างดูต่อว่าจะเลือกข้างฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงถ้าเลือกฝั่งขึ้นก็ทะลุกรอบสีด้านบนคือทะลุมันสัก500ขึ้นไปตอนนี้491นะครับต้องบอกว่าตอนนี้อยู่กึ่งกลางตรงค่าเฉลี่ย10วัน20วันพอดีเหนือค่าเฉลี่ย70วันด้วยถ้าจะขึ้นข้างบนต้องผ่านสักประมาณ400 409ประมาณสัก500ขึ้นไปเอาผ่านยอดตรง4500หรือจะชัวร์สุดว่าเป็นภาพของการขึ้นข้างบนนะครับส่วนกรณีไหลลงล่างคือการหลุดใต้480หรือล้านเซลล์ประสิทธิ์เมื่อไหร่นี่คือเป็นการแกว่งออกข้างเลือกลงล่างนะครับอันนี้ต้องติดตามต่อนิดนึงว่าเขาจะเลือกข้างไหนนะครับส่วนตัวถ้าเรามาดูตัวนะครับตัวสุดท้ายคงจะได้ตัวของมาดูชุดของตัวดูไฟแนนซ์หน่อยแล้วกันเพราะไฟแนนซ์เป็นยังไงบ้างนะครับไฟแนนซ์เนี่ยก็เป็นภาพของการที่พยายามจะดีดตัวกลับเหมือนกันแต่สุดท้ายดีดขึ้นมาแล้วก็แกว่งอยู่เรียกว่าขึ้นลงอยู่ตรงค่าเฉลี่ยดับ10วัน25วันนะครับเป็นการแกว่งออกข้างเหมือนกันแต่ยืนอยู่ใต้ค่าเฉลี่ย75กับ200วันตอนนี้ก็เลือกต้องรอเลือกข้างนะครับว่าจะเคลื่อนข้างด้านบนไม่ใช่ด้านบนจากล่าสุดที่1,900กว่าเขาต้องขึ้นไปพ้น2,000พ้นในต้าเฉลี่ย75วันให้ได้นะครับก็จะเลือกฝั่งขึ้นแต่ถ้าเลือกลงล่างระวังกัน1850ให้ดีถ้าใต้1850เมื่อไหร่เนี่ยจะไหลลงมาถึงฐานเก่าที่อยู่แถว1,800ได้นะครับ โอเคครับใกล้ใกล้กับใกล้ครับเหลืออีก1นาทีโปรเจกต์จะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
2: ค่ะกลุ่มเมื่อกี้กลุ่มคอนแมทไปยังนะคะ
0: ดูคอนแมทนะครับคอนแมทคอนแมทมาดูนะครับตัวคอนแมทเนี่ยครับคือวัสดุก่อสร้างต้องบอกนะครับว่ากลุ่มนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นกลุ่มที่เป็นขาขึ้นดีมาตั้งแต่ช่วงประมาณสักปลายเดือนมีนาต้นเมษาก็มีขาขึ้นชัดเจนมากนะครับแล้วก็ยังเป็นขาขึ้นต่อเนื่องปัจจุบันยังยืนเหนือค่าเฉลี่ยได้หมดทุกเส้น MC เหนือศูนย์เหนือซิกแนลนะครับแต่ยังไงก็ตามภาพล่าสุดที่เราเห็นการย่อตัวของเขาก็เป็นการย่อตัวหลังจากที่ขึ้นมาใกล้ยอดเดิมใกล้ๆ 5,900 นะครับแล้วเขาย่อมาที่ 5,800 กว่าตอนนี้ยังเป็นภาพเหมือนกับชะลอตัวขาขึ้นอยู่ครับนี่ก็ยังพอมีโอกาสอยู่นะครับ
2: ค่ะแล้วก็ย้อนไปที่เมื่อสักครู่นี้พูดถึงกลุ่มโรงพยาบาลว่ายังเลือกทางอยู่เนี่ยเขาเลือกอยู่นานแล้วนะก็จะยังไงดีเนาะดูท่าแล้วจะมีข่าวอะไรให้ลุ้นไหมคะช่วงนี้ไม่มีเขายังไม่เลือกนะเขายังดูอยู่แถวๆนี้มานานเหมือนกันนะ
0: ใช่ใช่ครับคือเขาดีหน่อยที่เขาไม่ทำนิวโรต่ำกว่าฐานเดิมแต่ก็ตามไปการชะลอตัวแบบที่ต้องรอดูกันต่อว่าหลังจากวิ่งออกค่าทั้งนานเนี่ยจะเลือกขึ้นหรือลงกันแน่ครับ
2: ค่ะเดี๋ยวเราเบรกกันครู่นึงก่อนนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวมาไล่เรียงดูจากคำถามของคุณผู้ฟังกันนะคะสักครู่ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Updateกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
5: อัญชลีพรกุสุมจากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนพบกับดิฉันได้ทุกเช้าวันจันทร์มาร่วมกันอัปเดตข่าวสารรายวันพร้อมข้อมูลเชิงลึกเสริมด้วยมุมมองแบบกล้าๆชวนคุยชวนคิดแบบฉีกฉีดิฉันมั่นใจค่ะว่าท่านได้ฟังจะต้องรักรายการนี้
3: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:30 น. Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงEcon News Update
2: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะก็โอ้ดูแล้วนี่วันนี้ตลาดหุ้นวิ่งได้ดีทีเดียวนะคะสำหรับหุ้นไทยนะคะล่าสุดนี้ก็มาอยู่ 1,500 ได้แล้วนะคะ 1,502 จุดนะคะขึ้นมา 11 จุดเลยก็ร้อนแรงตามภูมิภาคเลยนะหลังจากที่ข่าวเรื่องของโปรเจกต์ Freedom ระงับไปนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นการประกาศว่าระงับระยะสั้นก็ตามนะคะแต่ว่าก็ทำให้โอ้โมเมนตัมนี้ไปในเชิงบวกนะคะในฝั่งของเกาหลีนี่บวกไป 6% กว่าๆแล้วนะคะ 6.8% ได้นะคะในโซนหางเสงหางเสงบวกมา 1% เซี่ยงไฮ้ 1.2% นะคะแล้วก็บ้านเราเองก็ดูว่าโดยรวมๆเนี่ยก็เป็นสีเขียวกันหลายตัวเลยนะคะใน10อันดับแรกก็ยังส่วนใหญ่เลยเป็นบวกกันนะคะเดลต้านี่เมื่อวานเขาลงไว้ได้แป๊บนึงวันนี้ก็ดีขึ้นมาเยอะแล้วนะคะเนี่ยฮานาเคซีไปต่อเน
1: า
2: ะ
1: หัวเราะ
2: หัวเราะใครที่ตกรถเนี่ยล่ะคะ
1: ป่าไม่ใช่ คือเนื่องจากตัวเดลต้าเนี่ยไปอะไรกับเขาไม่ได้เพราะคนที่เมเนจเนี่ยคือกองทุนเมื่อวานนี้สติลขาย 5,000 นะก็เลยนะพี่ๆเขาคงไม่ค่อยสบายใจนะนะก็เลยโอเคนะเป็นลักษณะของการปรับในทิศทางที่อ่อนตัวผมก็ว่าก็ไม่มีอะไรฮะก็ในแง่ของตัวอุตสาหกรรมนะฮะ AI มันมีลักษณะการเจริญเติบโตอันนี้ประเด็นที่ผมวิตกกังวลก็ตอนนี้เนี่ยเป็นประเด็นอะตอนนี้ปริมาณการซื้อขายขึ้นมาอันดับหนึ่งแล้วนะเดลต้าโอ้โหสุดยอดเลยนะโอเค316บาทนะฮะเมื่อวานนี้320นะใครที่ซื้อ320มานี่กำลังสู้ระหว่าง316กับ317อยู่นะฮะเป็นงี้ฮะคนที่ลงทุนอยู่ในกลุ่มพลังงานนะปตท.ปตท.สผ.พีทีจีซี IVL นะครับไทยออยโดยเฉพาะในกลุ่มของเนี่ยฮะในกลุ่มของปตท.ทั้งหมดเนี่ยระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าปริมาณการซื้อขายเนี่ยตั้งแต่เริ่มเปิดตลาดเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งในตัวปตท.นั่นหมายถึงว่าเข้าลินใช้คำว่าลินวางค่อยๆวางนะฮะค่อยๆวางไปตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปประมาณ 2% ละนะครับเพราะนั้นถ้าปตท.ที่จะลงมาหาจุดรับนะปตท.ถ้าหาจุดรับเนี่ยเนื่องจากระดับราคาหุ้นนะตอนนี้ยืนอยู่ที่ระดับราคาประมาณ35บาท75ตังค์เนี่ยจุดรับที่สำคัญจะอยู่ที่ประมาณ35บาทนะครับอันแรกก่อน35บาทก่อนลงมา75ตังค์นะถ้าหลุด35บาทเนี่ยจะมีจุดกองกันหลายๆราคาเนี่ยอยู่ที่ช่วงระหว่าง34บาทนะครับนะฮะต้องดูว่า34บาทนะสามารถยืนได้ไหมนะครับในขณะที่ตัวพิเทพนะฮะขณะนี้เนี่ยพิเทพเนี่ยหลุดไปที่ระดับราคาติดลบไป3บาทนะครับแล้วก็ถ้าหลุด153บาทลงมาเนี่ยโอ้ว่างเลยนะฮะว่างมาจนถึงระดับ150บาท145บาทเลยตัวพิเทพต้องระวัดระวังให้มากหน่อยนะครับในขณะที่ตัว IRPC อันนี้เป็นหุ้นเล็กหุ้น2บาทกว่าอันนี้น่ากลัวมากที่สุดนะเพราะเนื่องจากเป็นหุ้นเล็กนะตอนนี้จากราคา2บาท34เนี่ยเหลือ2บาท18สตางค์ละนะถ้าหลุด2บาท18ตังค์เนี่ยลงมาที่เอาแบบโหดหน่อยนะฮะเอาลงมาที่2บาทลงมาที่บาท80หลุดบาท80ลงมาบาท50ได้เลยนะเพราะว่าสโลโซเขาอยู่ที่ระดับ82นะที่ผมเป็นห่วงก็คือตัวพวกนี้นะอีกตัวนึงคือไทยออยนะกลุ่มปตท.หมดตอนนี้เข้าใจว่าหน้าถ้าดูจากราคาหุ้นเนี่ยดูจากตัวหุ้นเนี่ยผมว่าเป็นหุ้นของตัวสถาบันเล่นอยู่นะฮะ48บาทนะไทยออยล์นะตอนนี้ถ้าหลุดจาก47บาท50สตางค์เนี่ยจุดรับข้างล่างมีอยู่ตัวที่ระดับ45บาทครับนะฮะสโลสโตร์เขาอยู่ที่ระดับ74 75ก็ระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะครับก็ยังไม่มีอะไรฮะหุ้นนะขณะเนี้ยกำลังสู้กันในทับหมวดแบงค์เนี่ยในหมวดแบงก์กำลังสู้กันอยู่ในตัวกรุงไทยนะกรุงไทยจริงๆแล้วในแง่ของตัวกรุงไทยเนี่ยราคาเป้าหมายก่อนที่จะมีดิวิเดนเนี่ยไปที่ระดับราคาประมาณ35บาท36บาทตอนนี้เนี่ยพอจ่ายดิวิเดนแล้วมายืนอยู่32บาทเนี่ยนะฮะ32บาท32บาท50เป็นจุดที่เก็บสะสมนะฮะผมคิดว่าเขาใช้วิธีการเก็บสะสมแล้วทำกรอบไว้ระหว่าง33บาทกับ32บาท50ตังค์นะทะลุ33บาทเมื่อไหร่จะเป็น new จะเป็น follow by ต่อไปนะฮะในขณะที่แบงก์อื่นไม่มีอะไรฮะแบงก์อื่นนั้นไทยพาณิชย์ตอนนี้ขึ้นมา132บาท50ตังค์บวกบาท50ตังค์แล้วนะในขณะที่ตัว KBank 195บาทเมื่อวานนี้เพิ่งทำงานตัวเนี้ยนะกำลังทำงานวันที่9อยู่เนี่ยนะครับเมื่อคืนนี้ส่งเพื่อไปปริ้นให้กับนักทุนแล้วนะฮะ195บาทเนี่ยผมทำตัวเลขเมื่อวานตื่นเนี่ยได้ถึง200ขอประทานโทษเดี๋ยวให้มาให้ตกใจ200ก่อนแล้วกันนะฮะแต่มันเกินกว่า200ละนะฮะแต่ก็ลองดูครับว่าปีนี้เนี่ยจะสามารถผมว่าน่าจะทะลุกว่าเกินกว่า200ขึ้นไปได้นะครับเกินกว่า200ขึ้นไปได้ก็นั่นคือกลุ่มที่เป็นลักษณะการขยับนะอีกตัวนึงที่ให้ความสนใจวันนี้ผมให้ความสนใจค่อนข้างมากคือตัวทูลักษณะการขยับของตัวทูเนี่ยดูเหมือนกับมีการขยับขึ้นมาที่ระดับ13บาท90ก่อนหน้านี้เนี่ยผมตามข่าวเรื่องเกี่ยวกับเขาจะแยก แยกการทำธุรกรรมในแง่ของการไปตั้งแบงค์นะฮะแล้วก็มีการประชุมอะไรต่างๆราคาหุ้นก็หลุดลงมาแต่ขณะนี้ในแง่สโลว์สโตร์เนี่ยถ้าใครดูสโลว์สโตร์พร้อมกับผมเนี่ยระดับเดย์เนี่ยเปอร์เซ็นต์เคตัดเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ44ราคาหุ้นวิ่งขึ้นมาที่13.90 บาทกำลังทดสอบ14 บาทถ้าลุผ่าน14 บาทขึ้นไปได้เนี่ย14.50 บาทก็เป็นราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์โดยทางเทคนิคที่เขาใช้กันแต่ถ้าเป็นปัจจัยพื้นฐานเนี่ยในแง่ของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยโดย earning per share เขาได้27 สตางค์ในปีที่ผ่านมานะฮะถ้าปีนี้ได้50 สตางค์55นะ55ก็ได้อยู่ประมาณ15 บาทน่าจะเป็นลักษณะการยืนของตัวถูได้นะครับในแง่ของปัจจัยพื้นฐานครับผมนะในภาพโดยรวมวันที่9นี้เนี่ยนอกจากการมาหาหุ้นแล้วเนี่ยใครอยากปรับพอร์ตก็เรียนเชิญนะฮะไปปรับพอร์ตกันได้ที่เรานัดกันไว้นะฮะก็ลองดูฮะเอาพอร์ตไปด้วยเอาใครมีได้เพื่อที่จะไปเก็บข้อมูลมาเพราะข้อมูลมันเยอะมากนะเมื่อวานนี้ผมปริ้นเนี่ย8 16 20ประมาณ20 แผ่นนะฮะ20 แผ่นขนาดนี้อย่างน้อยๆ30 แผ่นที่จะได้ข้อมูลเข้าไปนะครับอย่างน้อย30 แผ่นที่ได้ข้อมูลเข้าไปครับผม
2: ค่ะมีคำถามจากคุณผู้ฟังเรื่องของ Advance นะคะว่ายังเป็นขาลงอยู่ไหม
1: เป็นอย่างนี้ฮะข่าวของตัว Advance ของตัว ICT เนี่ยเมื่อกี้อ่านข่าวมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอ่านข่าวมาเป็นกสทช.จะพูดถึงเรื่องอินเทอร์เน็ตนะที่เขาจะตั้งอินเทอร์เน็ตผมว่าคงกระทบกับรายได้ในส่วนหนึ่งละนะก็เลยทำให้ตัวของ Advance เนี่ยเป็นลักษณะการอ่อนตัวผมว่า Advance ที่ระดับราคา340 บาทเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนแล้วฮะเพราะว่าตัว earning per share ของเขาเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยในตัวของ Advance เนี่ยได้กำไรประมาณ16 บาทนะถ้าได้20 บาทคูณด้วย PE 20เท่าก็400 บาทฮะเพราะนั้นที่จากระดับราคา380 390ที่เขาจะทำไว้นั่นคือราคา PE ณปีนี้นะเพราะนั้นราคาลงมาถึง340 บาทเนี่ยผมว่าน่าสนใจละนะครับถามว่า340 บาทแล้ว343น่าสนใจไหมก็มันใกล้เคียงกันนะฮะมันก็น่าสนใจได้ฮะนะเป็น earning per share นะฮะเพราะว่าผมให้แค่4 บาทนะ4 บาทก็คือไตรมาส1ถ้าไม่เอาถ้า16 บาทเนี่ยให้ไปแค่18 บาท18 บาท2ก็380แล้วนะอย่างน้อยๆก็380ก็เป็นตัวหุ้นของตัว Advance อยู่แล้ว
2: คร
1: ับผม
2: คำถามถึงตัวนี้ค่ะ Com7
1: หุ้นตัวนี้เป็นหุ้นลักษณะของการจริงๆแล้วในแง่ของตัวแอสเซสซอรี่เขาเนี่ยเป็นในแง่ของมือถือนะอู้วันนี้เนี่ยคอมเซเว่นทำเป็นเล่นไปฮะขึ้นมา24.30 บาทแล้วนะฮะราคาหุ้นในระดับเดย์เนี่ยมาทดสอบระดับ25 บาทแล้วฮะไฮเคยสูงสุดเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไปที่ระดับราคา26 บาทนะตอนวันนี้เนี่ยก้าวกระโดดมากนะเป็นลักษณะโอ้โหเป็นลักษณะซิ่งเลยฮะจาก23.10 บาทเนี่ยนะขึ้นมา24.30 บาทนะฮะเป็นหุ้นตัวนี้เนี่ยซึมมาเป็นระยะเวลา2 เดือนนะ2 เดือนเลยนะฮะราคาที่ซึมอยู่เนี่ยเป็นลักษณะการเก็บของเนี่ยที่ระดับราคา21 บาทถึง22 บาทน
2: ะ
1: ราคาเล่นกรอบตรงนั้นวันนี้เพิ่งซิ่งขึ้นมาแต่สิ่งนึงที่น่าสนใจน่าระมัดระวังอย่างนึงก็คือตัวสโลว์สโตร์ขึ้นมาระดับ74ฮะแล้วเขาขึ้นมา24 บาทเนี่ยพอไป26 บาทแล้วระมัดระวังการลงมาปิดแก๊ปเพราะตัวสโลว์สโตร์จะขึ้นไปแตะที่ตัวยอดนะที่ประมาณ80นะฮะในแง่ของตัววีคของตัวนี้เนี่ยไฮที่ทำไว้สูงสุดที่เคยทำไว้สูงสุดเลยเนี่ยจะอยู่ที่ราคา28 บาทนะฮะ28 บาท26 บาทมี2 ราคาฮะทดสอบแรก26 บาทในแง่วีคน่าสนใจฮะว่าน่าจะทะลุผ่านขนาดนี้วีคเนี่ยสโลโตอยู่56นะเพราะนั้นถ้าไป26 บาทง่ายนะเพราะไปแตะที่70แต่จะไป28 บาทน่าจะเป็นราคาสูงสุดของเขาแล้วฮะในแง่ของตัวคอมเซเว่นครับผม
2: ค่ะคือผู้ฟังถามว่าถือต่อไหมนี่อาจจะ
1: ถืออ
2: าจจะแบบ
1: ซ
2: ื้อ
1: แล้วอ
2: ยาก
1: ซื้อได้ด้วยซ้ำไปถ้าระดับราคา20แต่มันก้าวกระโดดฮะคือราคาก่อนหน้านี้เนี่ยตรง23 บาท22 บาทเนี่ยน่าสนใจแล้วพอขึ้นมา26 บาทเนี่ยสโลว์โตมันยังต่ำอยู่น่าไปได้ต่อครับ
2: อืมค่ะ SCB ก็ถือต่อถูกไหมคะ
1: เพราะว่า SCB มันต่ำฮะ SCB ต่ำถ้าใครไปดูกราฟทาง SCB ระดับวีคเนี่ยนะโซโลสโตอยู่แค่ระดับ25เองแล้วเพิ่งก่อตัวนะฮะเพิ่งก่อตัวกำลังจะหักหัวขึ้นนะแล้วการหักหัวขึ้นเนี่ยถ้าทะลุผ่านระดับ100ขนาดนี้แนวต้านเขาอยู่ที่ระดับราคา135บาททะลุ135บาทขึ้นไปเนี่ยกลับขึ้นไปที่เดิมฮะ140 145อย่างเดิมแนวโน้มล่ะก็โอเคนะฮะเพราะว่า earning per share เขาอยู่ที่ประมาณ14บาท10สตางค์ปีที่ผ่านมา44 12ได้18บาท18บาทคูณด้วย PE 10เท่า140บาทฮะยังไงๆก็140บาทฮะยังไงๆก็140บาท
2: ได้ครับกันคุณค่ะทรงกราฟยังขึ้นต่อได้ไหม
1: เป็นหุ้นตัวเล็กเล่นเก่งกำไรนะฮะเมื่อวานนี้เมื่อวันก่อนนี้ในตัวกังกุลเนี่ยเป็นลักษณะของการกระโดดเจ้ากระโดดขึ้นมานะครับราคาหุ้นของตัวกังกุลเนี่ยระดับวีคเนี่ยสโลว์สโตร์อยู่ระดับ85แล้วฮะราคา3บาท34สตางค์แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรง3บาท34สตางค์ด้วยสโลว์สโตร์ที่ระดับ84 85แล้วเนี่ยมันจะไปได้ยากนะฮะมันไปได้ยากมันจะต้องออกด้านข้างเพื่อรักษาฐานให้ได้นะในขณะที่ตัววีคตัวเดย์เนี่ยโซโลโตอยู่91ติดดอยฮะถ้าใครซื้อตอนนี้ติดดอยนะติดดอยแน่ๆเลยครับเพราะว่าโซโลโตระดับวีคไป85โซโลโตระดับเดย์อยู่91เพราะนั้นมันตามทฤษฎีทางเทคนิคใครเล่นเทคนิคเนี่ยตรงนี้เขาบอกว่ามันเป็นจุดขายฮะไม่ใช่เป็นจุดซื้อครับผมในกลางกุลมันเป็นการกระชากขึ้นมาฮะจากระดับราคา2บาท20ขึ้นมาพักแรก2บาท80ขณะนี้มาอีก30นะฮะเป็น30ตังค์มากที่สุดเนี่ยไม่น่าจะเกินระดับ3บาท50ฮะในแง่ของตัว earning per share เขาได้20ตังค์เองฮะให้ได้50ตังค์50ตังค์ก็ได้ประมาณ3บาทฮะ3บาท3บาทผมว่าราคา3บาทเป็นราคาเต็มที่เขาแล้วนะฮะ
2: ค่ะฟอร์สเหรอคะ
1: โอ
2: ้ซิงมากเลยช่วงนี
1: ้มีข่าวอะไรนะไอเขาไปสร้างอะไรไอ้สักอย่างข่าวนั่งตึกพี่แม่ตอนเนี้ยข่าวที่นั่นแหละฮะนะที่มีเขามีข่าวกันอยู่12บาท40ในแง่ของตัวฟอร์ดเนี่ยโซโลสโตอยู่ระดับ81นะเพราะนั้นระดับราคาหุ้นเขาถูกดึงขึ้นมาจากระดับราคาประมาณ9บาทนะฮะขึ้นมา12บาทนี่ระดับเดย์นะฮะวันเดียวเองนะฮะหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นซิ่งฮะเป็นหุ้นซิ่งเลยนะฮะเพราะว่าเขาดึงวันเดียวเนี่ยดึงจากระดับราคา9บาทเนี่ยขึ้นไปสูงสุด12บาทปิด11บาท60นะแล้วก็ดึงต่อที่12บาท40ก็แล้วขนาดเดียวกันสโลโซอยู่ที่ระดับ81ฮะก็ราคาสูงสุดได้มากที่สุดเนี่ยขนาดนี้ยืนอยู่ที่เล่นสูงสุด12บาท80ฮะมากที่สุดนั้นไม่น่าเกิน13บาทนะฮะราคาเต็มฮะสโลโซเต็มมากความหมายของสโลโซโดยส่วนใหญ่ของนักเทคนิคเขาเนี่ยเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะฮะแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าไม่ยอมเชื่อเขาเนี่ยติดดอยเลยในแง่ของสโลสโตสูงเนี่ยถ้าใครเล่นตามเทคนิคหรือไปเรียนเทคนิคที่ไหนก็แล้วแต่พอเขาพูดถึงสโลสโตระดับสูงเนี่ยนั่นหมายความว่ามันอาจจะไปต่อได้ฮะแต่เวลาพอไหลลงแล้วเนี่ยท่านต้องขายให้ทันนะขายให้ทันครับผม
2: ค่ะวาจะไปได้ถึงไหน
1: วาระดับราคาวานี่พอพูดถึงวา5บาทฮะผมจำได้ว่า5บาทนะขณะนี้ราคายืนอยู่ที่4บาท50ตังค์ฮะแล้วสโลสโตอยู่57ฮะซื้อฮะเนี่ยพอโซโลโตอยู่แค่47อยู่57 59เนี่ยมันไปต่อได้นะจนถึงระดับ70ตอนนี้อยู่ที่4บาท50เพราะนั้นเป้าหมาย5บาทเป็นเป้าหมายระดับวีคฮะวีคนั้นเคยวิ่งขึ้นไปถึงระดับอันนึงที่ระดับที่เคยทำไฮไว้เนี่ยที่ระดับราคา4บาท60สตางค์ทะลุผ่านระดับ4บาท60ตังค์ในระดับเดย์ได้ฮะ
2: ระ
1: ดับเดย์ได้นะครับเพราะนั้นตอนนี้อยู่ที่4บาท52ครับน่าสนใจครับน่าสนใจว่าน่าสนใจ
2: CPO ค่ะรับต้าน
1: CPO มันเป็นเรื่องที่เขาประชุมกันนะฮะเป็นการประชุมกันนะฮะใครตามข่าวไหมฮะขณะนี้ราคา43บาท75เป็นจุดซื้อฮะนะโซโลสโตอยู่ระดับแค่10เองนะแนวต้านตัวบนเนี่ย45บาทจาก43บาทไป45บาทอีกราคาหนึ่งเป็น48บาทแล้วก็50บาทนะมี45บาท48 50บาทนะเป็น3ราคาแนวต้านแต่ตอนนี้43บาทเป็นจุดซื้อฮะ45บาทต้านแรกทะลุ45บาทไปเป็น48บาทนะครับแต่ราคาสูงสุดเนี่ยในระดับวีคเคยทำไว้ที่ระดับราคาระดับวีคนะเคยทำไว้ที่ระดับราคาใกล้55บาทซะด้วยซ้ำไปนะฮะ 48บาทเป็นต้านแรกแล้วก็55บาทเป็นต้านที่2ครับผมครับ
2: ค่ะ GULF ค่ะ
1: GULF นะครับ GULF ราคา GULF น่าจะไปขนาดนี้59บาทนะครับ59บาทละนะครับราคาเป้าหมายที่เคยทำขึ้นไปเนี่ยนะครับระดับราคาอยู่ที่ประมาณ61บาทนะครับงานวิเคราะห์โดยทั่วไปเนี่ยขนาดนี้พูดกันถึง70บาทพูดถึง65บาทนั่นงานวิเคราะห์ทั่วไปนะฮะแต่ราคามันไม่ใช่วิ่งเร็วๆแบบนั้นนะฮะราคามันเป็นลักษณะการแกว่งระดับวีคเนี่ยสโลว์สโตร์อยู่62ฮะระดับเดย์เนี่ยสโลว์สโตร์อยู่ที่ระดับ61ฮะ61 62ในระดับเดย์วีคเพราะนั้นโอกาสขึ้นไป60บาทมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูง61 62บาทมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงครับขณะนี้กำลังจะชิ่งผ่านระดับ59บาทขึ้นไปยืนเหนือ59บาทเนี่ยเป้าหมาย61บาท62บาทครับ
2: ค่ะBDMS เข้าได้หรือยังคะ
1: เข้าได้ฮะแต่ไม่ไปไหนBDMS เนี่ยราคาผมเมื่อวานนี้ก็ยังดูอยู่นะราคายืนอยู่ตรงนี้ฮะราคาจริงๆแล้วสโลว์สโตร์ของ BDMS เนี่ยยืนอยู่ที่ระดับ3940นะครับ3940เนี่ยนะครับยืนอยู่ตรงเนี้ยมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณ18บาท50สตางค์ถ้าผ่าน18บาท50ตังค์ขึ้นไปเนี่ยราคาสูงสุดที่เคยทำไว้ในรอบนี้เนี่ยคือ19บาท30นะฮะก็ยืนอยู่ราคานี้เล่นระหว่าง18บาทถึง19บาท30ตังค์ครับ
2: ค่ะสเตคอนหน่อยไหมคะ
1: สเตคอนเป็นหุ้น
2: วันนี้โอ้โห
1: สุดยอดไหมฮะส
2: ุ
1: ดยอดนะฮะสุดยอดส
2: ุ
1: ดยอดส
2: ุ
1: ดยอด
2: ได้นะค
1: ะสุดยอดฮะ13บาท40ฮะหุ้นขณะนี้ทำราคาไว้เป็นราคาไฮที่13บาท40เมื่อรอบที่แล้วนะฮะในระดับสโลว์สโตร์นั้นอยู่ที่68นะฮะในระดับวีคนั้นตัวสโลว์สโตร์นั้นขึ้นมาที่ระดับราคา63ฮะแล้วก็ราคานี้คือราคาไฮอยู่ในรอบที่หลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ย13บาท60 13บาท40แล้ววันนี้ก็คือ13บาท70ทำไฮสูงสุดครับนะครับก็ยืนอยู่บริเวณนี้เป้าหมาย14บาทเนี่ยยังคงจะต้องดูว่าสามารถไปได้ไหมก็ไปได้แต่ถ้าไป14บาทถ้าใครอยากซื้อเนี่ยตรง13บาทลง13บาทเดี๋ยวดูเดย์หน่อยฮะ12บาท50ตรงบริเวณนั้นปลอดภัยกว่าฮะครับผมครับ
2: โอเคค่ะแล้วมีถามถึงบิตคอยน์นะคะ
1: ครับ
2: ถามคุณชอนิดนึงว่าบิตคอยน์ณตอนนี้คือสำหรับคนที่พ้นดอยหลุดดอยไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะณตอนนี้ถ้าเกิดว่าขายไปก่อนรอรับใหม่หรือว่าหรือลุ้นขาขึ้น
1: ชอนี่บอร์ดครับบิตคอยน์ดูกราฟหน่อยชอ
0: ครับต้องบอกนะว่าบิตคอยตอนนี้มันเป็นภาพของการฟื้นตัวค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าท่านที่ติดมานานแล้วทีนี้เท่าทุนแล้วหรือกำไรนิดหน่อยเนี่ยติดมานานเนี่ยท่านอาจจะผ่อนพอไปบ้างก็ได้เพื่อจะได้ลดความดันตัวเองนะครับเองก็ตามเนี่ยภาพของบิตคอยยังมีโอกาสว่าอาจจะมีพักบ้างแต่การพักของบิตคอยเองเนี่ยทรงเขาเนี่ยเหมือนกับว่ามีโอกาสที่จะขึ้นต่อเนื่องไปต่อได้นะครับคุณยายว่าถ้าทนรู้สึกว่าทนมานานแล้วเท่าทุนแล้วอยากจะผ่อนบ้างก็ดีนะครับ
2: ค่ะก็รู้สึกว่าบิตคอยช่วงนี้ก็ขึ้นมาได้ดีนะคะทองก็รอลุ้นใช่ไหมคะว่าถ้ามันไป 4,700 ได้ก็ถึงจะลุ้นขึ้นทะลุไปเนาะแต่ว่าณตอนนี้ก็คือยังเลือกอยู
1: ่เดี๋ยวทฤษฎีก่อนทฤษฎีของทองเนี่ยถ้าสงครามสามารถคลี่คลายลงได
2: ้
1: ทองจะไปไหนไม่ค่อยได้นะฮะแต่เนื่องจากมันจะได้จริงหรือเปล่าไม่ได้จริงหรือเปล่าทองมันก็เลยแกว่งอย่างเงี้ยนะฮะบิตคอยก็เช่นเดียวกันนะเป็นทฤษฎีนะถ้าสมมติว่าถ้าสงครามยุติได้บิตคอยก็จะขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะเพราะนั้นมันก็จะแกว่งเงี้ยนะยังไม่ได้มีคำตอบในความคิดผมเนี่ยยังไม่มีคำตอบอะไรที่มันชัดเจนสำหรับอะไรนะทั้งบิตคอยทั้งทองนะฮะมันเป็นลักษณะการแกว่งอยู่นะสถานการณ์ยังไม่ได้คลี่คลายนะเพื่อนนักทุนครับแล้วก็อย่าพึ่งชะล่าใจไปว่าเอาเม็ดเงินใหม่เข้ามาเม็ดเงินใหม่เข้ามานะฮะยังมีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณทามอาจจะบอกว่าเฮ้ยโจมตีใหม่เนี่ยโอ้ก็ลงมาอีกนะเพราะนั้นตลาดมันยังแกว่งอยู
2: ่ค่ะ
1: ครับ
2: นี่ดูถ้าน้ำมันก็ปริ่มจะหลุดร้อยแล้วอยู่เหมือนกันนะ
1: ใช่ใช่ก็เหมือนกันฮะเหมือนเพราะ
2: เนี่ยสถานการณ์ก็เดี๋ยวหวังว่านะจะไม่มีอะไรมาเปลี่ยนสถานการณ์นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าทรัมป์จะว่ายังไงอีกนะ
1: สถานการณ์คือสถานการณ์เหมือนสหรัฐอเมริกานะฮะแต่โดยภาพใหญ่แล้วเนี่ยนะหลายๆงานวิเคราะห์เนี่ย นะก็มองว่าคือมันน่าจะจบนะแต่ไม่รู้ว่าจะจบเอาจริงๆว่าเมื่อไหร
2: ่
1: นะเพราะว่าทุกอย่างทุกคนก็สหรัฐอเมริกาออกตัวเลขเมื่อคืนนี้เนี่ยก็ไม่ได้ดีนะตัวเลขทางเศรษฐกิจของในอเมริกาก็ไม่ค่อยดีฮะ
2: อ่ะมีคุณผู้ฟังถามมาเพิ่มนะคะ CCET น่าสนใจไหม
1: CCET เป็นหุ้นเก็งกำไรนะฮะเป็นหุ้นตัวกระชากเป็นแคลคอมฮะเป็นหุ้นของจริงๆแล้วเป็นหุ้นจีนเป็นชิปตัวเล็กนะฮะในอดีตโอ้โหหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้อะไรเลยแต่ช่วงหลังๆเนี่ยมีการถูกดึงขึ้นมาจาก4บาทขึ้นไป7บาท7บาทตบลงมา4บาท4บาทขึ้นมาใหม่ฮะตอนนี้6บาท40นะแล้วสโลว์สโตร์เนี่ยเพื่อนนักทุนนะไอ้ตัวนี้สโลว์สโตร์อยู่ที่ระดับ75 76 80นะฮะ 79.93 ถามว่า 79.93 ในแง่สโลว์สโตร์เนี่ยที่มันสูงเงี้ยเสี่ยงไหมเสี่ยงนะเพราะนั้นคนเล่นต้องใจถึงนะต้องนั่งเฝ้าอย่าเข้าห้องน้ำนะฮะเข้าห้องน้ำนั้นคุณอาจจะหลุดลงไปเลยก็ได้นะมันเร็วมากนะเวลาพอขายแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้เขาขายเนี่ยเขาทุบขายคือตอกลงมาจาก6บาท25ตังค์เนี่ยเอาโลไปถึง5บาท75แล้วเอามาปิดที่6บาท15ตังค์นะในชั่วโมงเทรดเนี่ยนะเขาตบขึ้นตบลงได้อยู่ตลอดเวลาเขามีคนดูแลฮะดูแลทำขึ้นทำลงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็วันก่อนนี้เนี่ยนะแท่งแดงเนี่ยนะฮะแคนเดลสติ๊กแดงเนี่ยเอาจุดโลอยู่6บาท10ตังค์ขึ้นไปยิงขึ้นไป6บาท45ตบลงปิดตลาด6บาท10ตังค์ฮะเนี่ยเขาดูแลได้ดีฮะเพราะว่าเขาราคาหุ้นมัน6บาทฮะแล้วก็เป็นหุ้นสวิงฮะใครเล่นต้องเข้าใจว่าเป็นหุ้นสวิงครับผมครับ
2: ค่ะแบมค่ะขอราคาแบมจะลงต่อไหม
1: แบมมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบมเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ยท่านทราบไหมฮะคนที่ถามนี่ทราบนะฮะว่าแบมมันเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์นะฮะเอามาพวกขายสินทรัพย์ของแบงค์นะแล้วก็มาดูแลซื้อมาแล้วก็ขายไปนะเพราะนั้นนะภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยนะฮะในแง่ของตัวแบมเนี่ยก็อาจจะประสบปัญหาแต่ราคาเนี่ยต่ำฮะเพราะโลของตัวแบมเก่าเนี่ยมันยืนอยู่ที่ระดับราคาประมาณ6บาท65ตังค์ตอนนี้มาที่6บาท80แล้วนะก็ค่อนข้างต่ำครับ
2: ค่ะกรอบของเซตสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็ถามภาพรวมด้วยเพราะว่าเซลล์อินเมย์เนาะจากสถิติเป็นยังไงแล้วสำหรับเมย์
1: เซลล์อินเมย์มันคืออะไรอ่ะเนี่ย
2: แล้วเหมือนปีที่แล้วมันก็จะโอเคอยู่นะ
1: โอเคโอเคโอเคไม่ทุกคนก็หาเรื่องนะฮะหาเรื่องไปเรื่อยๆนะฮะว่าโอเคอย่างเงี้ยผมอยู่ตลาดนี้มาตั้งแต่30นะฮะจนถึงปัจจุบันเนี่ยเซลล์อินเมย์ตั้งแต่30นะฮะจนถึงวันนี้ก็ยังมีเซลล์อินเมย์อยู่นะฮ
2: ะ
1: ภาวะเศรษฐกิจเป็นยังไงก็ยังเซลล์อินเมย์อยู่นะฮะ1504งานวิเคราะห์อยู่ที่1510ค่ะนะ1510เนี่ยเกิดขึ้นจากตรงที่นะฮะตรงที่เมื่อวันที่16เดือน4 1510นะฮะอันนี้คือเป็นทดสอบคราวนี้ประเด็นก็คือสโลว์สโตร์มันอยู่ระดับ84นะในแง่ของตัวเซตนะฮะเพราะนั้นสโลว์สโตร์ที่1504จน1510เนี่ยเนื่องจากสโลว์สโตร์มันอยู่ที่84เพราะนั้นความเสี่ยงค่อนข้างเยอะอย่างไรก็ตามวันนี้เราเห็นหุ้นชุดหนึ่งนะหุ้นที่ชุดลงเนี่ยคือชุดของมันมีข้อน่าสังเกตอย่างนึงคือพอน้ำมันลงชุดอื่นขึ้นมายืนรอรับหมดเลยนะโอ้โหมันเหมือนกับเฮ้ยเธอลงไม่ได้นะเนี่ยแต่ก็ระมัดระวังนะฮะอย่าเพิ่งเพิ่มน้ำหนักครับมันยังมีความเสี่ยงอยู่ข้อน่าสังเกตอีกอันนึงที่ผมมองอยู่ก็คือเฮ้ยทำไมกรุงไทยมันถึงได้ถูกทุบขึ้นทุบลงอยู่ตลอดเวลานะขณะนี้กรุงไทยอยู่ที่32.50ตังค์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคานะแต่กลุ่มของปตททั้งหมดยังเป็นตัวลงอยู่นะและ BDMs ยังไม่ไปไหนครับผมครับ
2: ค่ะดังนั้นสำหรับกลุ่มที่จะประกาศผลประกอบการอะไรต่างๆนี่มีคำแนะนำยังไงบ้างมีตัวไหน
1: ในแง่ผลการงานโดยส่วนใหญ่ที่ออกผลการงานมาเนี่ยแบงค์ดีฮะลิสซิ่งแย่แบงค์ดีลิสซิ่งแย่นะเพราะนั้นลิสซิ่งจะไม่ค่อยไปไหนนะในหมวดอาหารดีฮะในหมวดอาหารดีพวกไก่พวกอะไรต่างๆดีนะแต่ในสุกี้ไม่ค่อยดีนะในสุกี้ไม่ค่อยดีนะในหมวดของพาณิชย์นะในกลุ่มพาณิชย์ทั้งหมดยังไม่สดใสฮะยังไม่สดใสนะในพาณิชย์ไม่สดใสอาหารดีกว่าพาณิชย์ฮะ แต่ไปถ้าใครไปเดอะมอลล์เดี๋ยวนี้เดอะมอลล์มีอาหารกินอร่อยๆเยอะนะฮะเขาเก่งมาก
2: อาหารไปอยู่ในห้าง
1: เอออาหารอยู่ในห้างฮะคือไม่ผมว่าแต่ผมอยู่แฟชั่นเนี่ยร้านอาหารในแฟชั่นสู้ร้านอาหารในเดอะมอลล์ไม่ได้เดอะมอลล์เขาคัดร้านใครไปเที่ยวนะฮะเดอะมอลล์หลายๆจุดเนี่ยผมได้ข่าวร้านอาหารดีฮะอร่อยฮะอร่อยถูก
2: โอเคค่ะอ่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการพอดีนะคะก็ได้ตอบคำถามทั่วๆแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะทั้งคุณสุเชษสุขแท้นะคะและคุณชอชอติวงเพชรไพศิษฐ์นะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปพร้อมๆกันเลยสวัสดี
1: สวัสดีครับอย่าลืมเดลต้านะครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

0: 11นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกเปิดงาน24ปีการช่วยเหลือเหยื่อผู้บริสุทธิ์ชี้จ่ายเงินเยียวยา 8,000 ล้านไม่ใช่ผลงานแต่เป็นความอัปยศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานระดับชาติภายใต้ชื่อ24ปีกับการช่วยเหลือเหยื่อผู้บริสุทธิ์ที่รวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมเพราะความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่าประเทศใดจะดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงสมานฉันท์จะต้องตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความยุติธรรมและหลักนิติธรรมคุ้มครองช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมและเป็นผู้บริสุทธิ์ส่วนกรณีที่ผู้บริสุทธิ์ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีอาญาต้องเผชิญกับการถูกละเมิดได้รับบาดเจ็บเสื่อมเสียชื่อเสียงสูญเสียอิสรภาพและสูญเสียชีวิตเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องไม่มองข้ามแต่ต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองให้การช่วยเหลือด้านสิทธิของผู้บริสุทธิ์อุดช่องว่างความบกพร่องของกระบวนการยุติธรรมนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าตั้งแต่ปี2544ที่มีพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าชดเชยแก่จำเลยในคดีอาญารัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมที่เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วกว่า 145,000 รายรวมเป็น 18,000 กว่าล้านบาทรวมถึงชาวต่างชาติด้วยที่ให้ความช่วยเหลือไปแล้วกว่า 1,000 รายเป็นเงินกว่า 47 ล้านบาทตรงนี้ไม่ได้ถือเป็นผลงานแต่เป็นความน่าอพยพอดสูที่ไม่สามารถนำคนที่กระทำผิดจริงๆเข้าไปรับโทษได้แต่นำคนที่ไม่ได้กระทำผิดอาจจะเป็นการยัดข้อหายัดเยียดความผิดทำให้เขาต้องไปต่อสู้คดีซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคิดกันว่าจะทำอย่างไรที่จะอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกคนได้อย่างเต็มที่เศรษฐบลงพื้นที่ศรีสะเกษรับฟังแผนรั้วชายแดนเตรียมชงผบทบเสนอรัฐบาลพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเลขาธิการทหารบกและเสนาธิการเสนาธิการทหารบกและเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกลงพื้นที่ตรวจราชการพร้อมรับฟังข้อเสนอจากกองทัพภาคที่2และศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2เกี่ยวกับการจัดสร้างแนวป้องกันเพื่อเสริมความมั่นคงสร้างรั้วตามแนวชายแดนด้านจังหวัดศรีสะเกษโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆเสนอต่อผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกเพื่อพิจารณาและเสนอรัฐบาลตามนโยบายด้านความมั่นคงที่ได้มอบหมายไว้ต่อไปส.ส.กล้าทำเสนอตั้งกรรมการสอบจริยธรรมส.ส.พูดพาดพิงกำนันผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวข้องยาเสพติดนายดาชัยเอกปัตตภีส.ส.ลำปางพรรคกล้าธรรมหารือปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงกรณีมีส.ส.อภิปรายพาดพิงกำนันผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวข้องกับยาเสพติดว่าสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านมีมากว่า133ปีแล้วเป็นฟันเฟืองที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทยและของทุกจังหวัดกำนันผู้ใหญ่บ้านมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนแต่เมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมามีส.ส.อภิปรายในสภาพาดพิงกล่าวหาเหมารวมยกเข่งว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเสพยาและเป็นผู้ค้ายาเสพติดทั้งนั้นถือว่าส.ส.คนนี้ไร้วุฒิทางความคิดอย่างยิ่งเพราะกำนันผู้ใหญ่บ้านทำงานหนักดูแลทุกสุขของประชาชนทุกๆด้านแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งประเทศเสียหายไปหมดแล้วจึงฝากประธานพิจารณาตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานจริยธรรมของส.ส.คนนี้ว่าผิดมาตรฐานจริยธรรมหมวดที่2ข้อที่13และข้อที่15หรือไม
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อุทยานนำอุปกรณ์กู้ภัยที่สูงนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นจากหน้าผาและเคลื่อนย้ายลงมาที่ตีนเขาโดยมีญาติทราบข่าวมาดูและไม่ติดใจในการเสียชีวิตมอบร่างผู้เสียชีวิตให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาต่อไปเพลิงไหม้ห้างในอิหร่านเสียชีวิต8คนสถานีโทรทัศน์ IRIB ของทางการอิหร่านรายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงขึ้นที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งทางตะวันตกของกรุงเตหะรานทำให้มีผู้เสียชีวิต8คนและได้รับบาดเจ็บอีก36คนคลิปวิดีโอจากผู้เห็นเหตุการณ์แสดงให้เห็นภาพเปลวเพลิงที่ลุกไหม้อาคารศูนย์การค้าพร้อมกับกลุ่มควันหนาทึบผุยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าขณะที่สำนักข่าวมิซานรายงานอ้างข้อมูลจากหน่วยดับเพลิงในพื้นที่ว่าวัสดุบุผนังอาคารเป็นประเภทวัตถุไวไฟซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
7: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟังกู๊ดMorning Morning ASEAN ทาง Mcord News FM 100.5 ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ด
8: อุ้งขจรกิจพ้นภัยค่ะเหตุการณ์ผ่านไปครึ่งวันอยากจะทราบไหมคะว่ามันมีเรื่องไหนที่เขาแชร์ที่เขาเล่ากันบ้างแล้วมีข่าวไหนที่มันเด็ดเด็ดผลคล้ายกับการเล่าต่อบ้างเรามาเล่าเรามาเมากันในรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเจาะลึกกว่าที่เคยแล้วติดตามกันได้เลยในแชร์เล่าข่าวเด
7: ็
8: ด
7: เล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นทาง Mcord News FM 100.5
9: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
7: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงMarketing News Update
10: สวัสดีค่ะ 11 นาฬิกา 10 นาทีโดยประมาณนะคะวันนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Marketing News Update นะคะอยู่ด้วยกันค่ะกับนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
11: ค่ะและพรวันดีวันเมทางคุณค่ะวันนี้วันพุธที่6พฤษภาคม2569นะคะทุกๆวันพุธอาจารย์สันชัยเตียวประเสริฐคุณมีนัดกับท่านผู้ฟังแล้วก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจอย่างกระแสหนึ่งตอนนี้นะคะชาวจีนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาลาออกจากการเป็นทาสวัตถุคือวัตถุนิยมนี่ไม่ต้องการแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือจุดหมายปลายทางของคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้นะไม่ใช่ห้างสรรพสินค้าหรูๆในยุโรปแต่กลับเป็นวัดแล้วก็สถานปฏิบัติธรรมในประเทศไทยอันนี้คือจุดหมายปลายทางที่เขามาในเวลานี้นะคะนี่กำลังจะบอกว่าเป็นโอกาสของวัฒนธรรมไทยหรือไม่นะคะก่อนหน้านี้ก็พี่พรกับพี่กุ้งก็เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังค่ะน้องนุ้ยว่ากางเกงช้างเสื้อธรรมะเนี่ยชาวจีนนิยมใส่ แล้วก็คืออาจจะมีอินฟูชาวจีนเข้ามาไลฟ์แล้วใส่กางเกงช้างใส่เสื้อธรรมะแล้วปรากฏโอ้โหยอดวิวเยอะมาก
10: ๆค่ะ
11: เป็นหลักร้อยล้านวิวเลยนะคะตอนนี้ชาวจีนเขาแข่งขันเรื่องของธรรมะเรื่องของการเรียนการงานเขาแข่งขันกันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเขาต้องการวันสบายๆแบบปล่อยวางและเกิดกระแสการแต่งกายแบบกางเกงช้างแล้วก็เสื้อแนวธรรมะและคือการที่คนรุ่นใหม่บินมาฟังธรรมะที่จีนจำนวนมากแบบนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ว่ามันจะต่อยอดเรื่องนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวอาจารย์สันชัยมาพูดให้ฟังนะคะ
10: ใช่ค่ะคุณผู้ฟังติดตามเรานะคะวันนี้หลายช่องทางให้พูดคุยฝากคำถามให้อาจารย์สันชัยทักทายกันเข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ค่ะ Mcot News FM 100.5 ทาง LINE คลื่นข่าว News Network แล้วก็ TikTok ด้วยนะคะอยู่ด้วยกันตลอดประมาณ1ชั่วโมงนี้เลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะเราจะพูดคุยกับอาจารย์สันชัยกันนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะว่าหลายช่องทางเลยนะคะก็อยากจะให้ช่วยแชร์กันด้วยนะคะติดตามไปด้วยกันค่ะช่วงนี้คุยกับอาจารย์สันชัยเลยนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
12: วันนี้
11: เป็นพรกับนุ้ยค่ะเป็นพรกับน้องนุ้ย
10: ค
11: ่
10: ะ
12: ตอนแรก
10: ค
12: ิดว่าคุณนายกุ้งจะมาม
10: อบหมายให้1วันค่ะ
12: อ๋อโอเคครับเอาละตอนนี้เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมครับเอาเรื่องเทคโนโลยีกันก่อนนิดนึงแล้วกันเนา
10: ะ
12: ก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันเรื่องที่หนึ่งเลยก็คือว่าเรารู้อยู่แล้วว่า1กันยายนนี้เนี่ยคุณทิมคุกเนี่ยก็จะสละบัลลังก์ขึ้นไปเป็นประธานกรรมการแทนนะครับแล้วก็ให้คุณจอห์นเทอร์เนสขึ้นมาเนี่ยเป็น CEO แทนนะครับซึ่งก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าจอห์นเทอร์เนสเนี่ยมีอยู่กับ Apple มาในมากกว่า25ปีแล้วก็เป็นเอนจิเนียร์ที่ดูเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบนะครับที่แน่ๆเลยก็คือว่าการเปิดตัวของ Apple เนี่ยประมาณสักอาทิตย์แรกของเดือนกันยายนพูดง่ายๆคือคุณเทอร์เนสเนี่ยเข้ามาคุณจอห์นเนี่ยเข้ามาเป็นCEO ปั๊บก็จะมีงาน WWDC นะครับหรือว่า Worldwide Developer Conference ของ Apple เขาซึ่งจัดที่สำนักงานของเขาอ่ะนะครับก็จะมีการออกสินค้าใหม่เนี่ยปีนี้เยอะมากนะครับประมาณ16ตัวผมไล่ให้ฟังสำหรับแฟนๆ Apple นะครับกลุ่ม iPhone เนี่ยจะมี iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Maxแล้วก็ iPhone Ultra รุ่นก่อพับได้นะครับสำหรับ Apple Watch เนี่ยก็จะมี Apple Watch รุ่น12กับ Apple Watch Ultra รุ่น4มีหูฟังรุ่นใหม่ออกมาคือ AirPods Pro 4นะครับมี iPad ออกมา2รุ่นคือ iPad 12นะครับแล้วก็เป็น iPad mini ด้วยนะครับมี Mac ออกมาเนี่ยประมาณ 4-5 รุ่นมีทั้ง Mac มี Mac Studio ตั้งโต๊ะ Mac Mini นะครับแล้วก็ Mac ก็เรียกว่า iMac แล้วก็มี MacBook Pro ด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีอุปกรณ์ใช้ในบ้านอีกคือ Apple TV รุ่น 4K เพราะว่า Apple TV เนี่ยออกขายมานานมากแล้วและยังไม่เคยเปลี่ยนรุ่นใหม่สักทีนึงตอนนี้ก็เปลี่ยนรุ่นใหม่ขึ้นมาเป็นรุ่น 4K มีลำโพง HomePod ออกมา2รุ่นนะครับแล้วมีอุปกรณ์ตัวใหม่ตัวนึงชื่อว่า HomePad เป็นอุปกรณ์สำหรับให้พวกข้อมูลต่างๆที่อยู่ในบ้านนะครับดูต่อไปครับว่าสินค้าของ Apple ปีนี้จะปังแค่ไหนนะเพราะว่าเขาจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งก็บอกว่า Apple เนี่ยอยากจะกลับไปเป็นบริษัทที่คิดแตกต่างหรือ Think Different หรือปล่อยนวัตกรรมเปลี่ยนโลกมาซึ่งต้องดูว่าคุณจอห์นเทอร์เนสเนี่ยจะทำได้มากขนาดไหนแต่ปีนี้คงยังไม่ตื่นเต้นมากนะครับเพราะเป็นการพัฒนาที่ต่อเนื่องมานานแล้วนะครับเอาละคราวนี้คนที่ใช้ iPhone 17นะขอเตือนนิดนึงนะครับตอนนี้มันเจอปัญหาเยอะมากเลยนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าใช้ iPhone 17นะครับแล้วปรากฏว่าใช้จนกระทั่งแบตมันเหลือต่ำมากหรือแบตหมดเลยเนี่ยนะครับแล้วก็เสียบแชาร์จใหม่เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคือเมื่อเครื่องดับไปแล้วเนี่ยมันจะชาร์จไม่เข้านะครับบางทีเสียบสายชาร์จเนี่ยอาจจะต้องเสียบไว้หลายๆชั่วโมงถึงจะเริ่มชาร์จเข้าแล้วบางเครื่องเนี่ยพอแบตหมดแบบนั้นเนี่ยดับสนิทแล้วเนี่ยนะครับเสียบชาร์จไม่เข้าเลยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ปรากฏว่ามีผู้เขาเรียกว่าคนที่อยู่บนโซเชียลมีเดียเนี่ยไปเจอทางแก้ไขเฉพาะหน้าครับ

0: วิธีนี้เนี่ยไปช่วยกู้เครื่องนะครับที่มันมีปัญหาแบบนี้เนี่ยให้กับลูกค้าในร้าน Apple ด้วยนะเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็ดูว่าเอ๊ปัญหาที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรปรากฏไม่รู้ว่ามันเกิดจากปัญหาความผิดพลาดเรื่องซอฟต์แวร์หรือระบบการจัดการแบตเตอรี่พลังงานกันแน่ไม่มีคำยืนยันออกมานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยข้อแนะนำสำหรับคนที่ใช้ iPhone 17คือกรุณาอย่าใช้โทรศัพท์
1: จน
0: แบตเตอรี่หมดระดับไปนะครับลดไปสัก 20% เนี่ยเหลือ 20% ก็ต้องรีชาร์จแล้วนะครับเพื่อจะแก้ไขปัญหาตรงนี้นะก็มาเตือนบรรดาท่านผู้ฟังเอาไว้เพื่อนๆผมมี 2-3 คนที่โดนเรื่องนี้ไปครับก็เลยได้ไปหาข้อมูลมาแล้วมาเล่าให้ฟังว่ามันมีปัญหานะเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยมันก็คุณสมบัติดีขึ้นแหละแต่ปัญหามันก็ตามมาด้วยแน่นอนอยู่แล้วเอาละคราวนี้มาถึงเรื่องของค่ายของ Microsoft บ้างนะครับหลังๆเนี่ย Microsoft Windows เนี่ย11เนี่ยก็มีการบุยวายกันเยอะเลยว่ายัดไอ้พวกบรรดา AI เนี่ยเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็ดึงข้อมูลของลูกค้าเนี่ยกลับไปตลอดเวลาทั้งที่ลูกค้าเนี่ยไม่ได้รู้ตัวแล้วก็ทำให้เครื่องช้ามีปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยเวลาอัปเดตเนี่ยบางทีอัปเดตแล้วก็บูตไม่ขึ้นหรืออัปเดตแล้วก็มีปัญหาแต่ในตอนนี้ไม่ Microsoft นี่รับรู้แล้วบอกว่าจะไม่นั้นหนักในเรื่องของการใส่คุณสมบัติต่างๆจะมีการดึง AI เนี่ยออกจากแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมที่ไม่มีความสำคัญที่จะต้องใช้ AI นะครับแล้วก็เพื่อให้เครื่องมันเร็วขึ้นนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการเขียนแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยเช่นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับเรื่องของข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะการพยากรณ์อากาศเรื่องการเงินที่เขาแถมมากับเครื่องเนี่ยเดิมเนี่ยเขาเขียนโดยการใช้ใครว่าองค์ประกอบของ Microsoft Edge ซึ่งเป็นเบราว์เซอร์มันทำให้เครื่องช้ามากตอนนี้เขาจะเปลี่ยนไปเขียนเป็นแอปพลิเคชันเนี่ยที่เป็นเนทีฟไม่ใช้เขาเรียกว่าไม่ใช้องค์ประกอบของเบราว์เซอร์แล้วซึ่งน่าจะต้องทำให้เครื่องมันเร็วขึ้น และในตอนนี้ Microsoft เนี่ยกำลังเตรียมการที่จะยุติการใช้งานคอนโทรลพาเนลคอนโทรลพาเนลเนี่ยมันเป็นตัวปรับแต่ง Windows ซึ่งอยู่กับ Windows มาตั้งแต่ Windows 3.1 อ่ะนะแล้วอยู่มาตอนนี้ก็หลายสิบปีแล้ว
2: ค่ะ
0: และตอนนี้ Microsoft ในรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็พยายามที่จะเขียนแอปตัวใหม่ชื่อว่า Setting แล้วก็เอาคุณสมบัติหลายๆอย่างจาก Control Panel เนี่ยไปใส่ที่ Setting แล้วก็ค่อยๆลดคุณสมบัติต่างๆที่อยู่ใน Control Panel เดิมเนี่ยออกทีละนิดสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันยุ่งมากเลยผู้บริโภคจะทำการปรับแต่งเนี่ยบางทีไปเปิดเซตติ้งปรากฏว่าปรับแต่งไม่ได้ต้องไปเปิดคอนโทรลพาเนลแล้วคนเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มากเหมือนสมัยก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่สามารถก็เลยงงกันหมด Microsoft เนี่ยก็เลยจะเลิกการใช้งานคอนโทรลพาเนลแล้วคุณสมบัติทุกอย่างเนี่ยไปใส่ไว้ในเซตติ้งหมดแต่ว่าใช้เวลาสาเหตุเป็นเพราะว่าคอนโทรลพาเนลเนี่ยมันใช้มาหลายสิบปีมากแล้วและในนั้นเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่ปะปุมาเรื่อยๆซับซ้อนไปเรื่อยๆนะครับการที่เราเนี่ยจะถอดคุณสมบัติบางอย่างออกจากคอนโทรลพาเนลเนี่ยมาใส่ที่เซตติ้งเนี่ยบางทีมันก็ทำให้เกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาอีกก็เลยต้องมีการทำอย่างระมัดระวังอย่างช้าๆแต่แน่ๆเลยเนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนผ่านตรงนี้เกิดขึ้นประมาณต้นปีหน้านะครับซึ่งตอนนี้Microsoft เนี่ยกำลังจะออก Windows 11รุ่นใหม่เนี่ยคือรุ่น26H1 เนี่ยออกมาภายในอีกเดือน2เดือนข้างหน้านี้แล้วก็จะค่อยๆลดบทบาทของคอนโทรลพาเนลจนกระทั่งปีหน้าเนี่ยจะไม่มีคอนโทรลพาเนลอีกต่อไปครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางด้านของ Microsoft เนี่ยเขาออกมาทำนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงเพื่อให้ Windows เนี่ยมันใช้ง่ายขึ้นแต่ว่ามันไม่พอใจนะเพราะในตอนนี้เนี่ยมีคนจำนวนมากที่มีคอมพิวเตอร์ที่อาจจะเก่านิดนึงนะครับแล้วก็ไม่มีชิปที่ชื่อว่า T2 ซึ่งเป็นชิปความปลอดภัยซึ่งมีอยู่ในโปรเซสเซอร์รุ่นใหม่ๆเท่านั้นเนี่ยไม่สามารถจะอัปเกรดเนี่ยเป็น Windows 11ได้เพราะมีการตรวจสอบเรื่องของฮาร์ดแวร์อะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดคนก็ด่ากันเยอะบอกว่าคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเนี่ยมันยังใช้งานได้ดีเนี่ยเป็นร้อยล้านเครื่องเนี่ยมันอัปเกรดไม่ได้เนี่ย Microsoft พอร์ตไอ้เรื่องความไอ้การควบคุมตรงนี้มากขึ้นหน่อยได้มั้ยไม่ต้องมานั่งใครว่าเจาะระบบเพื่อจะทำเพื่อจะลง Windows 11 นะครับ

0: ต่ไมโครซอฟต์ก็ไม่มีการตอบสนองใดๆนะครับก็ต้องดูต่อไปครับว่าเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้ที่ Microsoft เนี่ยเริ่มเต้นเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่า Macintosh เนี่ยออกรุ่นใหม่มาคือ Mac Neo เนี่ยซึ่งราคามันถูกมากแล้วก็ต้องยอมรับว่า Mac OS เนี่ยนะมันเป็นระบบปฏิบัติการที่ค่อนข้างเสถียรเมื่อเทียบกับ Windows แล้วโอ้โหดีกว่าเยอะเลยอย่างผมเนี่ยใช้ Mac OS มาเนี่ยหลายเครื่องแล้วนะครับไม่เคยต้องลงแอปใหม่ไม่เคยต้องลงระบบใหม่เลยอะแต่ Windows เนี่ยต้องลงระบบใหม่อยู่เรื่อยๆเดี๋ยวมีบั๊กพังต้องลงใหม่เสียเวลามากๆๆๆเลยเพราะฉะนั้น Microsoft เนี่ยถ้าไม่แก้ไขปัญหาการพื้นฐานสูญเสียลูกค้าแน่นอนครับ
1: เพราะฉะนั้นการรวมศูนย์การตั้งค่าต่างๆไปที่เซตติ้งอย่างเดียวไม่น่าจะเพียงพออาจจะต้องแก้เรื่องของความหน่วงแก้เรื่องของบั๊กต่างๆด้วยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับใช่ครับแล้วก็แก้เกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมว่าเครื่องที่อาจจะเก่านิดนึงแต่ยังใช้ได้เนี่ยลงไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นการที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรลูกค้านะครับต้องบอกอย่างนี้ดีกว่า
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้เราดูต่อไปครับว่า Mac OS เนี่ยmarket share เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแล้วถ้าเกิดเพิ่มขึ้นเนี่ยคนที่จะต้องสูญเสีย market share คือ Microsoft แล้ว Microsoft Windows เนี่ยเป็นแชมเปี้ยนมานานมากแล้วไม่ใช่ว่าดีที่สุดนะแต่มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า network externality พูดง่ายๆคือคนใช้เยอะถึงมันจะไม่ค่อยดีเนี่ยเราใช้เนี่ยมันก็สามารถพูดคุยกับคนอื่นได้ในขณะที่ Mac OS สมัยก่อนเนี่ยมันคนใช้ไม่เยอะไงดังนั้นเนี่ยมันกลายเป็นคนที่แบบแปลกประหลาดนะไม่เหมือนชาวบ้านเขาไงแต่ตอนนี้เนี่ย Mac OS เนี่ยเริ่มตีตื้นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วถ้า Microsoft ไม่แก้ไขเนี่ยผมว่าเหนื่อยแน่ครับ
2: นะ
0: เอาล่ะคราวนี้มาอีกเรื่องหนึ่งครับทุกวันนี้ใครๆก็พูดเรื่องโซลาร์เซลล์กันหมดใช่ไหมแต่เชื่อไหมหนุ้ยโซลาร์เซลล์เนี่ยมันแพงนะถ้าเราจะติดระบบเนี่ยที่มันใช้งานได้ดีๆเนี่ยก็ต้องมีหลายแสนบาทซึ่งถ้าเกิดบ้านเราเนี่ยใช้ไฟประมาณเดือนนึงก็ 4-5,000 เนี่ยนะกว่าจะคืนทุนนี่เป็น10ปีนะ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดจะเอาให้ดีๆนะก็ต้องมีแบตเตอรี่ใช่ไหม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้ต้องขึ้นไปประมาณ 7-8 แสนเลยหรือบางทีอาจจะเป็นล้านเลยด้วยซ้ำไปนะครับซึ่ง20ปีก็อาจจะไม่คืนทุนสาเหตุอันนึงที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าประสิทธิภาพเนี่ยของแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมันไม่สูงมากพูดง่ายๆคือถ้าแดดเนี่ยตกลงมาใส่โซลาร์เซลล์เนี่ยแผงโซลาร์เซลล์ที่เราติดอยู่บนหลังคานะด้วยทฤษฎีเนี่ยนะครับเทคโนโลยีที่ใช้ซิลิคอนเนี่ยนะครับมันจะสามารถที่จะเปลี่ยนแสงอาทิตย์เนี่ยเป็นพลังงานได้ประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยไม่เกิน 33.7% เท่านั้นคราวนี้คำถามคือแดดลงมา 100% เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าได้สูงสุดตามทฤษฎีเนี่ย 33.7%
1: แล้วที่เหลือไปไหน
0: หายไปไหนจริงๆแล้วมันหายไปเพราะว่ามันเป็นพลังงานที่อาจจะมีพลังเนี่ยสูงเกินไป มากกว่าที่ซิลิคอนที่อยู่ในแผงโซลาร์เซลล์ปัจจุบันเนี่ยจะรับได
2: ้
0: มันก็กลายเป็นความร้อนแต่อีกการหนึ่งคือพลังงานมันต่ำเกินกว่าที่แผงโซลาร์เซลล์ปัจจุบันนี่จะรับได้มันก็เลยทะลุไปนะครับไม่มันถ้าไม่สูญเสียไปเนี่ยสูงสุดตามทฤษฎีเนี่ย66.3% หรือเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ไม่เกิน 33.7% เท่านั้นแต่ในตอนนี้เนี่ยแผงโซลาร์เซลล์ที่เราซื้อกันเนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20%กว่าเท่านั้นเองนะครับ20กว่าต้นๆซึ่งตอนนี้เนี่ยบรรดาผู้ผลิตโซลาร์เซลล์เนี่ยก็พยายามที่จะเพิ่มประสิทธิภาพตรงนี้ให้เข้าไปใกล้ 33.7% ซึ่งเป็นค่าสูงสุดทางทฤษฎีให้มากที่สุดนะครับซึ่งอันเนี้ยมีบริษัทอยู่บริษัทนึงนะครับเป็นบริษัทที่ชื่อว่า Trina Solar ในประเทศจีนนะครับ TRI3 นะครับ NA Solar เนี่ยประสิทธิภาพความสำเร็จในการพัฒนาแผงโซลาร์เซลล์ให้มีประสิทธิภาพการแปลงพลังงานได้ถึง 28% ครับซึ่งเข้าใกล้กับค่าสูงสุดทางทฤษฎีขึ้นไปและอีกเจ้าหนึ่งเนี่ยก็แข่งขันกันนะครับเป็นบริษัทที่ชื่อว่าลองกิเป็นบริษัทจีนอีกเหมือนกันนะทำลายสถิติโลกครับโดยการทำพลังงานแสงแสนเซลล์แสงอาทิตย์เนี่ยสามารถจะเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ 28.13% สูงที่สุดในโลกนะครับเสร็จแล้วเนี่ย แต่พวกนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในแลบอย่างเดียวนะแต่กำลังจะเข้าสู่สายพานการผิดจริงๆในระดับอุตสาหกรรมแล้วซึ่งในปีหน้าเนี่ยแผงโซลาร์เซลล์ต่อละแผงเนี่ยอาจจะใช้พลังงานเนี่ยให้พลังงานได้มากกว่า700วัตต์ซึ่งปัจจุบันนี้ได้ประมาณ500วัตต์นะครับออกสู่ตลาดนะครับแต่แน่นอนของใหม่อาจจะต้องแพงขึ้นกว่าเดิมนะเพราะนั้นในต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเข้าใกล้ทฤษฎีมากขึ้นเรื่อยๆคือ 3.7% เนี่ยแน่นอน
2: ครับ
0: จำนวนของแผงเนี่ยก็จะน้อยลงราคาก็จะต่ำลงนะครับแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถจะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ได้ดีขึ้นแต่ตอนนี้เนี่ยคนหลายๆคนเนี่ยรอว่ามาตรการของรัฐบาลเนี่ยออกมาจะเป็นยังไงที่จะทำให้คนเนี่ยติดโซลาร์เซลล์นะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไง
1: เอาละอย่างที่อาจารย์เคยคุยอะค่ะอย่างประมาณใช้ไฟ 4-5,000 บาทอาจารย์ต้องลงทุนเป็นล้านเลยเหรอคะ
0: ไม่ครับ
1: ตอนนั้น
0: ถ้า 4-5,000 บาทเนี่ยถ้าเราใช้ไฟกลางวันนะเยอะ
1: ๆ
0: ก็อาจจะประมาณ 300,000 กว่าอะไรเงี้ยก็โอเคแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้ไฟกลางคืนเยอะกลางวันเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร
2: ่
0: เพราะนั้นถ้าเราไม่มีแผงไม่มีแบตเตอรี่เก็บไฟฟ้าเนี่ยกลางคืนมันก็ต้องใช้ไฟหลวงอยู่ดีมันก็ยังแพงก็ลดไม่ได้เยอะใช่ไห
2: ม
0: เพราะนั้นถ้าเป็นการเราใช้ไฟกลางคืนเยอะก็ต้องติดแบตเตอรี่แต่แบตเตอรี่เนี่ยมันแพงไงก้อนนึงเนี่ยก้อนนึงเนี่ยนะครับมันจะตกประมาณ50 กิโลวัตต์นะครับนั่นจะไม่ผิดนะครับน่าจะประมาณ25 กิโลวัตต์ต่อก้อนเพราะนั้นถ้าคุณต้องไม่ใช่5 กิโลวัตต์ต่อก้อนเพราะนั้นถ้าเกิดคุณต้องการ20 กิโลวัตต์คุณต้องลงไป4 ก้อนก้อนนึงเนี่ยหลายหมื่นบาทครับรวมทั้งหมดหลายแสนครับ
2: ก็ต้องรอตรงนี้มันพัฒนาแล้วให้ราคามันดรอปลงมานะอาจารย์เนาะ
0: ก็ไปติดที่แบตเตอรี่กันแหละครับเพราะถ้าเราไปติดแบตเตอรี่นะแล้วคราวนี้ต้องเล่าให้ฟังอีกอย่างนึงนะคือปกติแล้วเนี่ยการติดโซลาร์เซลล์เนี่ยแผงโซลาร์เซลล์กับระบบเนี่ยมันจะไม่ทำงานนะถ้ามันไม่ได้รับสัญญาณอันหนึ่งเรียกว่าไซด์เวฟซึ่งไซด์เวฟเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่เกิดอยู่ในกระแสไฟฟ้าที่มาจากรัฐบาลมาจากโรงไฟฟ้านะครับดังนั้นในวันนี้เราติดแผงโซลาร์เนี่ยเราก็ยังต่อแผงโซลาร์เนี่ยต้องต่อแผงโซลาร์เนี่ยเข้าไปกับระบบไฟฟ้าปกติเพื่อจะเอาไซด์เวฟเนี่ยจากไฟฟ้าที่หลวงจ่ายมาเนี่ยมาสตาร์ทระบบยกเว้นว่าเราจะต้องติดแบตเตอรี่หรือระบบเสริมเข้าไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่ไฟฟ้าดับเนี่ยแผงโซลาร์ก็ดับตามไปด้วยนะยกเว้นว่าได้เปิดแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแผงไฟฟ้าดับไอแผงโซลาร์มันจะสตาร์ทไม่ติดมันต้องมีระบบเสริมเพื่อจ่ายไซด์เวฟเข้าไปที่ระบบนี้เพื่อทำให้มันสตาร์ทได้นะครับ
2: อ
0: ันนี้เป็นสิ่งที่หลายๆคนยังไม่รู
2: ้
0: แต่ผมก็มาเล่าให้ฟังนะครับ
2: ค่ะ
0: สองสาวก็ยังไม่รู้ใช่ไหม
2: ยังไม่รู้ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่รู้ค่ะอาจารย์ตอนนี้พรกำลังสองจิตสองใจเพราะว่าพรอ่ะบ้านอยู่สองคนแต่ว่าค่าไฟเดือนล่าสุด7,800ค่ะอาจารย
0: ์ใจ
1: มาก
0: ใช่ไหมกลางวันด้วย
1: ใช้กลางคืนเยอะกลางวันก็ใช้เยอะค่ะอาจารย
2: ์
0: อ๋อถ้าอย่างนั้น
1: แต่ก็คือเปิดทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าใช้กลางคืนเยอะกว่าเนี่ยมันจะลดได้ไม่มากนะ
1: ค่ะ
0: ต้องติดแบตเตอรี่พอติดแบตเตอรี่พรก็ต้องเตรียมเงินไว้เลยประมาณ6-7 แสนบาท
1: ค่าแบตแพง
2: จริงค่ะ
1: แพงกว่าค่าแผงค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ก็แพงกว่าเยอะเลยครับ
2: เดือนนี้คนอาจจะคิดเยอะเพราะว่าเพิ่งผ่านเดือนพีกันนะคะเมษาเนาะบินรอบหน้าก็น่าจะหนักหน่อย
0: ตอนนี้ก็อากาศก็เย็นลงไปบ้างนะก
2: ็
0: ไม่ได้ถึงกับโหดร้ายมากใช่ไหม
2: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เอาละอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราเครียดๆน
1: ะ
0: เรามาพูดเรื่องที่มันเบาๆสบายๆหน่อยดีไหม
2: ดีค่ะ
1: ดี
0: จริงๆแล้วเนี่ยหนุ่มสาวเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยไอ้เรื่องการที่ว่าไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมหรือว่าสินค้าแบรนด์เนมเสื้อผ้าแบรนด์เนมของแบรนด์เนมเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันโอ้โหมันสุดๆอะคือมันแบบมันเขาเรียกว่าอะไรมันโดนสุดๆอะคือมันไม่มีความสุขมากๆอะนะซึ่งอันเนี้ยเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องของวัตถุนิยมใช่ไหมแล
1: ้
0: วมันก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วทำให้บริษัทฝรั่งเศสเนี่ยที่ทำพวกแบรนด์เนมต่างๆเนี่ยได้เงินใหม่ไปไม่รู้เท่าไหร่อะไม่รู้กี่แบรนด์ด้วยเยอะแยะไปหมดนะสังเกตไหมว่าร้านขายแบรนด์เนมตามศูนย์การค้าเนี่ยบางทีก็จะมีพวกการท่องเที่ยวมีใครต่อใครไปยืนรอเข้าคิวเพื่อจะซื้อของแบรนด์เนมซื้อกระเป๋าใบหลายๆหมื่นหลายๆแสนเนี่ยน
2: ะ
0: มันเป็นความที่ว่าซื้อไปแล้วเนี่ยมันก็มีความสุขนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกจริงๆว่าคุณสมบัติของกระเป๋าเนี่ยใบละ1,000กับใบละ400,000เนี่ย ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลยนะคือมันแตกต่างกันอย่างเดียวคือแบรนด์เนมกับวัสดุที่ใช้เช
2: ่
0: นถ้าเกิดว่าเป็นกระเป๋าแพงๆอาจจะเป็นหนังจระเข้ตายในท้องแม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออไม่แบบไม่ใช่ไหมหรือว่าหนังลูกวัวตายในท้องแม่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นกระเป๋าใบละพันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นพลาสติกแต่คุณสมบัติมันเหมือนกันคือใส่ของอ่ะแล้วก็จบการที่เราซื้อของไปละ400,000แล้วพอเอาเงินใส่เข้าไปเนี่ยเงินมันจะงอกไหม
1: ไม่งอกค่ะ
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้กระแสวัตถุนิยมนะจะไม่เสียเงินเยอะๆเนี่ยมันเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงแล้วนะเขาบอกเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยรุ่นเจนเซ็ตกับรุ่นเมเลเนียมรุ่นเมเลเนียมเนี่ยในตอนนี้เนี่ยก็อายุ26-27แล้วนะ
2: ค่ะ
0: ขึ้นไปนะครับแล้วเจนเซ็ตอายุน้อยกว่านั้นเนี่ยพวกคนกลุ่มหนุ่มสาวตรงเนี้ยแน่นอนนะรายได้ก็ยังไม่สูงมากใช่ไหมไอการที่จะไปวิ่งตามซื้อแบรนด์เนมเนี่ยนะมันเป็นความทุกข์นะเพราะว่าเงินก็ไม่ค่อยจะมีแล้วก็จะต้องทำงานหนักแล้วจะต้องไปหาเงินด้วยจะซื้อของแบรนด์เนมมาใส่โชว์เขาเนี่ยมันไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะเพราะทำให้ทำงานหนักมากๆเลยดังนั้นเนี่ยในตอนนี้เนี่ยเราพบว่าบรรดาพวกเจนแซดกับมิเลเนียลเนี่ยของคนจีนเนี่ยเริ่มไม่เอากระเป๋าแบรนด์เนมกับของแบรนด์เนมแล้วนะแต่เขาเนี่ยจะเริ่มมองหาอะไรรู้ไหม
2: อะไรคะอาจารย
1: ์มองหาอะไรคะอาจารย์
0: ทางจิตวิญญาณครับ
2: โอ้
0: ซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับประเทศไทยเราเนี่ยมันเป็นโอกาสอย่างมากเลยนะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปฟังข่าวก่อนไหมหรือว่าไม่ต้อง
2: เรามีสิ่งที่น่าสนใจนิดนึงค่ะอาจารย์
0: งั้นเดี๋ยวเราเบรกฟังสิ่งที่น่าสนใจนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมกระแสอันนี้มันเกิดแล้วมันจะมีประโยชน์กับประเทศไทยอย่างไร
2: ได้เลยค่ะ
1: ค่ะพักกันสักครู่และติดตามต่อกันในช่วงหน้านะคะ
2: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณSmooth 105.5ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
2: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของ Marketing News Update ค่ะวันนี้วันพุธนะคะอยู่กับพี่พรวันดีนุ้ยสุตาและอาจารย์สัญชัยเตียวประเสริฐกุลด้วยค่ะอาจารย์คะจริงๆมีคำถามจากคุณผู้ฟังด้วยแต่เดี๋ยวให้อาจารย์เล่าต่อจากเมื่อกี้กันก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะก่อนที่จะฟังอาจารย์กันต่อเนี่ยมีกิจกรรมมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะพี่พรคะสำหรับเดือนพฤษภาคมนี้นะคะทาง Smooth 105.5 ค่ะอยากจะชวนคุณผู้ฟังนะคะบินลงใต้กับกิจกรรม Smooth On Tour EP 1ค่ะปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth จะพาคุณไปตะลุยแดนใต้นะคะนำทีมโดย 2ดีเจหนุ่มหล่อดีเจเอกกฤษณาวารินและดีเจพัตโตไปขอพรไอ้ไข่ไหว้พระธาตุชยาเสริมเมตตามหานิยมกับตาพรานบุญกราบพระธาตุไร้เงาสูตรโอโซนอันดับ1ที่คีรีวงศ์และปิดท้ายกับเวิร์กช็อปผ้ามัดย้อมหลับสบายตลอดคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำพร้อมอาหารทุกมื้อค่ะเดินทาง22ถึง24พฤษภาคมนี้ตลอด3วัน2คืนเรารับจำนวนจำกัด40ท่านเท่านั้นค่ะในราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่086-825-1444หรือแอดไลน์นะคะ @smoothfm ค่ะ
1: ที่บ้องข้าวที่บ้านต้องเปลี่ยนพอดีหรือว่ากำลังมองหาของขวัญ นะคะยุคนี้เนี่ยสุขภาพต้องมาก่อนแต่ว่าความสะดวกสบายก็ทิ้งไม่ได้ขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรนะคะที่ไม่ได้มีดีแค่การหุงข้าวเท่านั้นแต่ว่าเขามีไอเทมลับก็คือมีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำค่ะตัวหม้อด้านในก็เคลือบนอนสติกทำให้ข้าวไม่ติดล้างง่ายมีความทนทานแล้วก็มีให้เลือก6ฟังก์ชันด้วยกันท่านผู้ฟังจะหุงด่วนก็ได้นะคะทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือว่าทำเค้กก็จบในหม้อเดียวค่ะตั้งเวลาล่วงหน้าได้ด้วยอยากทานกี่โมงก็ตั้งไว้นะคะมั่นใจในมาตรฐานมอกรับประกันสินค้านาน1ปีเต็มค่ะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียนะคะจากปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังมีของแถมฟรีเพิ่มอีก2รายการก็คือเช็คคีบอาหารค่ะแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่เฉพาะของแถมนี้ก็เกือบ300บาทแล้วนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขนี้ค่ะ02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
2: ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราให้อาจารย์สัญชัยเล่าที่ค้างไว้ต่อเมื่อกี้พูดถึงคนจีนกันใช่ไหมคะว่าเขาอาจจะเรียกว่าลดการใช้จ่ายอะไรที่เป็นสินค้าราคาแพงๆแบรนด์เนมต่างๆบอกว่าอยากจะกลับมาหาความสงบทางใจมากขึ้นอาจารย์อยู่กับเราแล้วใช่ไหมคะ
0: อยู่แล้วครับ
2: ค่ะ
0: ท่านฟังมีอะไรโทรมาคุยกับพวกเราบ้างไหม
2: มีคำถามหนึ่งแต่เป็นเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะอาจารย์อยากจะเล่าแบรนด์เนมอันนี้อีกนิดนึงไหมคะก่อน
0: เดี๋ยวถามการตอบคำถามก่อนดีกว่า
2: ได้ค่ะคุณณรงค์นะคะบอกว่าอยากจะถามถึงเรื่องเดี๋ยวนะคะเอ๊หรือว่านี่อ่านผิดท่านที่ถามถึงว่าแบตฝั่งของเป็นขอโทษนะคะคุณสยามบอกว่าถามอาจารย์เรื่องกฎ UN เกี่ยวกับแบตโทรศัพท์ที่บอกว่าต้องเปลี่ยนเองได้ในปี2027จริงไหมคะ
0: จริงครับแต่ว่ามันเป็นกฎที่บังคับอยู่ในยุโรปนะครับแต่ว่าการที่บอกว่ามันเปลี่ยนแบตเองได้เนี่ยนะครับก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นเหมือนยุคก่อนที่ว่าเราสามารถที่จะแบบมีสไลด์ออกมาแล้วก็เอาแบตก้อนใหม่ยัดใส่เข้าไปเลยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันได้สะดวกก็จริงแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเครื่องมันก็จะหนาแหละและอีกอันหนึ่งก็คือว่ามันจะไม่สามารถที่จะป้องกันน้ำได้ดีเท่าปัจจุบันนี้กับคุณนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออาจจะมีการติดกาวเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะมีวิธีการในการที่จะถอดออกมาได้ง่ายขึ้นครับเช่นพอแกะออกมาเป่ามาแล้วถอดฝาออกมาแล้วเนี่ยไอแบตเนี่ยอาจจะอยู่ข้างในเนี่ยไม่มันจะไม่ติดกาวหนักเหมือนกับสมัยนี้ที่ต้องเป่าเอาออกมาด้วยความยากลำบากนะฮะก็จะง่ายขึ้นครับแต่ว่าจะมีผลบังคับใช้เนี่ยในปีหน้าจริงครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยทุกแบรนด์ก็ต้องปรับตัวแล้วก็เมืองไทยก็จะได้อานิสงส์จากเรื่องนั้นไปด้วยครับ
2: ค่ะนี่ตอบคุณสยามให้อีกนิดนึงละกันค่ะอาจารย์พอดีว่ามีคุณ My Kids Are Cats นะคะถามว่าตอนนี้เนี่ยตัวของคุณ My Kids อายุประมาณ70แล้วค่ะมือถือเนี่ยใช้แบบอาจจะไม่ค่อยรู้ในรายละเอียดอะไรมากนะคะแต่ว่าปัญหาตอนนี้ที่เจอคือชาร์จแล้วเนี่ยมันเขียนขึ้นเต็มร้อยนะแต่พอถอดแบบจากที่ชาร์จเนี่ยแป๊บเดียวค่ะเหลือ 5% 10% เหมือนมันน่าจะเริ่มเสื่อมก็บอกว่
1: า
2: อยากซื้อรุ่นใหม่อยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยสำหรับคนสูงวัยอาจจะไม่ต้องถึงขั้นแบบตระกูลผลไม้หรือว่าเป็นตระกูลฝั่งเกาหลีใต้นะเพราะราคาอาจจะสูงไปหน่อยมีรุ่นอื่นๆแนะนำไหมคะ
0: ถ้าถามผมนะครับผมสนับสนุนให้ซื้อVivo ครับ
2: vivo
0: oppo กับ vivo ถ้าเกิดว่าราคาไม่แพงมากนะทำไมเพราะคนใช้เยอะครับและอีกยี่ห้อหนึ่งที่น่าจะใช้ได้ก็คือเสี่ยวหมี
2: ่
0: นะครับก็สามยี่ห้อนี้แนะนำครับ
2: ใช้เยอะแปลว่า
0: ไม่แรงราคาไม่แรงแล้วก็คุณสมบัติใช้ได้ครับ
2: บริการหลังการขายได้อยู่เพราะว่าคนใช้เยอะมีศูนย์อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับแต่ว่าอย่าไปซื้อยี่ห้อที่มันประหลาดประหลาดแล้วก็ไม่มีคนใช้มันไม่มีคนที่ดูแลเราอะของพวกนี้เวลาใช้ไปมันก็ต้องมีเสียเนา
2: ะ
0: แต่ถ้าจะเอาสบายสบายแค่นานๆนะกัดฟันซื้อผลไม้ไปเลยดีกว่า
2: ผลไม้
0: เพราะว่าประมาณ5ปีนี่สบายๆเลยครับไม่มีการซ่อมเลยไม่ตุกติกเลย
2: อาจจะไม่ต้องรุ่นท็อปได้ไหมอาจารย์เป็นรุ่นที่ผ่านมา
0: ได
2: ้เนาะ
0: ได้ก็คืออาจจะเป็นรุ่นที่มันลองลงไปเช่นวันนี้ไปไอโฟน17ใช่ไหมไม่ต้องซื้อรุ่นโปรแม็กก็ได้ซื้อรุ่นธรรมดาไงซึ่งมันก็ใช้ได้นะครับหรือว่าใช้รุ่นที่ว่าเป็นรุ่นที่ถูกกว่านั้นก็มีนะครับแล้วถ้าเป็น Apple เนี่ยมันดีอย่างนึงคือซื้อทีนึงเนี่ย5ปีใช้ไปเลยอย่างผมเนี่ยยังใช้เลยไอ13 Pro Max เนี่ย4ปีกว่าแล้วยังดีอยู่เลย
2: ค่ะอาจารย
0: ์อาจารย์
1: แต่ว
0: ่
1: าถ้าท่านผู้ฟังไม่ได้ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS มาใช้ Android อยู่อาจารย์จะแนะนำตัวไหนคะถ้าสมมติว่าปรับไปใช้ Apple แล้วมันไม่สะดวกปรับไปใช้ iPhone แล้วมันไม่สะดวกจริง
2: อาจจะข้าม
0: ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ผมแนะนำเนี่ย3ยี่ห้อนั่นแหละครับคือไม่ Oppo ก็ Vivo ไม่ Vivo ก็ Xiaomi
2: ค่ะเดี๋ยวลองดูเพราะว่าคุณไมคิสที่ถามมาเขาบอกเพิ่มเติมว่าใน 2-3 ยี่ห้อที่อาจารย์แนะนำมาเนี่ยเคยลองและบางยี่ห้อแต่ว่าอาจจะเจอบริการหลังการขายที่ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ยังมีช้อยอื่นนะคะอาจารย์ให้ไปหลายตัว
1: ซัมซุง
2: อาจารย์ให้ไปหลายตัวอยู่ลองดูเทียบกันนะคะดูรีวิวอะไรอย่างเงี้ย
0: ไปที่ซัมซุงรุ่นที่ว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นหน่อยร
2: ุ่
0: น A76 ไปพวกนี้ราคาก็ไม่แพงมาก
2: พอได้
0: บริการหลังการขายก็น่าจะมั่นใจได้มากกว่าครับ
2: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์เล่าต่อได้เลยค่ะ
0: อ
2: ่
0: ะโอเคเขาบอกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่เอาแบรนด์เนมแล้วใช่ไหมหรือไม่สนใจแบรนด์เนมแล้วแต่ว่ามาสนใจเรื่องของความสงบเรื่องจิตวิญญาณเพราะอะไรครับสาเหตุเนี่ยเพราะว่าแรงกดดันในเรื่องของการงานนะครับก็คือมันมีในเมืองจีนเนี่ยมันมีเรื่องที่เขาเรียกว่า996เนี่ยคือทำงาน6วันต่ออาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่มหนักนะเสร็จแล้วก็ได้เงินมาไม่เยอะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้เศรษฐกิจในจีนเนี่ยเขาไม่ได้ว่าดีมากนะครับดังนั้นเนี่ยกำลังซื้อของคนเนี่ยตกไปเยอะคนรุ่นใหม่ๆรายได้ไม่ได้สูงมากดังนั้นเนี่ยการที่มาวิ่งตามซื้อแบรนด์เนมแพงๆเนี่ยมันเป็นความว่างเปล่าของวัตถุนิยมนะครับเพราะว่าการครอบครองสินค้าฟุ่มเฟือยเนี่ยมันทำให้เกิดหนี
2: ้
0: มันทำให้เกิดปุ๊บมันทำให้ไม่สามารถจะเติมเต็มความสุขที่ยั่งยืนได้ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยหาอย่างอื่นมาทดแทนคราวนี
2: ้
0: ในโซเชียลมีเดียของจีนเนี่ยที่ชื่อว่าเซ่ยอั่งจือเซ่ยอั่งจือเนี่ยคือภาษาจีนก็เรียกว่าเสี่ยวของจือนะแปลว่าสมุดหนังสือสีแดงเล่มเล็กๆนะครับอันนี้มันเป็นเขาก็มีการออกเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการไหว้พระการปฏิบัติธรรมการพกเครื่องรางนำโชคแล้วปรากฏว่าเรื่องพวกนี้ มีคนเนี่ยในเมืองจีนเนี่ยเข้าไปดูเนี่ยเป็นพันล้านครั้งนะเสร็จแล้วเนี่ยพอเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาก็ต้องหาทางที่ว่าจะเข้าไปมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเกี่ยวกับเรื่องความสงบว่าในเมืองจีนเนี่ยเรื่องศาสนาพุทธก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่ทางนั้นเนี่ยเขาก็จะเป็นศาสนาพุทธทางด้านของมหายานแต่ของเราไม่ใช่นะครับของเรานี่เป็นหินยานคราวนี้สิ่งที่เขาจะทำคือเขาก็จะต้องไปในที่ที่มันเป็นศาสนานะครับซึ่งเมืองศาสนาเนี่ยก็อาจจะเป็นทิเบตอาจจะเป็นจีนอาจจะเป็นอินเดียแต่คนจีนกับอินเดียกับอินเดียเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสะดวกเพราะอินเดียในศาสนาเยอะเกินไปบางทีไปก็ไปเจอฮินดูอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดแล้วนะครับแล้วทางด้านของทิเบตเนี่ยมันก็เป็นอะไรบางอย่างที่ความเจริญมันยังน้อยยกเว้นว่ารถไฟความเร็วสูงก็ไปถึงทิเบตได้น
2: ะ
0: ซึ่งอีกหลายปีนะครับดังนั้นเนี่ยคนจีนเนี่ยก็เลยคิดว่าเอ๊ะมาเมืองไทยดีกว่าไห
2: ม
0: เพราะเมืองไทยเราเนี่ยก็คือว่าอาหารก็ดีที่เที่ยวก็ดีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านจิตวิญญาณอย่างวัดอะไรกับโรงเรียนสอนศาสนาการปฏิบัติธรรมต่างๆเนี่ยก็มีเยอะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเราเนี่ยมันยืดหยุ่นนะเข้าถึงง่าย แล้วก็เข้ากับไลฟ์สไตล์ทันสมัยได้ดีเช่นไรไหมเข้าไปในวัดมีคาเฟ่เคยเจอไหม
1: เคยค่ะอาจารย
2: ์เห็นแถวๆแบบนั้น
0: ใช่ไหมนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีการจัดพื้นที่การปฏิบัติธรรมที่ทันสมัยมีแอร์มีสิ่งอำนวยความสะดวกได้อย่างดีนอกจากนั้นแล้ววัดเนี่ยในเมืองไทยเราเนี่ยนะครับมีชื่อเสียงในการสอนเกี่ยวกับเรื่องของการทำวิปัสสนาหรือสมถกรรมฐานที่เป็นระบบนะครับมีครูบาอาจารย์ที่สื่อสารด้วยเหตุด้วยผลนะครับคนรุ่นใหม่เนี่ยต้องการทราบในสิ่งเหล่านี้เพื่อจัดการความเครียดนะครับอีกอันนึงก็คือการมาเมืองไทยเนี่ยมันง่ายกว่าการไปอินเดียหรือที่เบตและมาตรฐานการบริการต่างๆของไทยเราเนี่ยมันดีสำหรับคนจีนก็เป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้วนะครับคราวนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยเราจะพบว่าคนที่เป็นนักท่องเที่ยวที่จะมาเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมหรือศาสนาเนี่ยนะจะมีคุณสมบัติคือ1อยู่นานครับเพราะเขาจะมาทีนึงเนี่ยเขาจะปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะอยู่ตั้งแต่7วันถึง15วันครึ่งเดือนนะขึ้นไป2นะครับเขาจะมีการไปซื้อสินค้าต่างๆที่เกี่ยวกับสุขภาพด้วยซึ่งอันเนี้ยเช่นสปาแนวจิตวิญญาณกินการกินอาหารมังสวิรัติระดับพรีเมียมอะไรต่ออะไรเหล่านี้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังจะซื้อเกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลกับศิลปะเชิงพุทธเนี่ยสูงแต่ว่าต้องการงานดีไซน์ที่ทันสมัยนะครับเพื่อสวมใส่ในชีวิตประจำวันนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเมืองไทยเราเนี่ยเราน่าจะเปลี่ยนเมืองไทยเนี่ยให้เป็น global spiritual hub ไหมเป็นศูนย์กลางทางด้านจิตวิญญาณของโลกให้เมืองไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางทางด้านจิตวิญญาณดีไหมโดยการที่ว่าอาจจะมีการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรการปฏิบัติธรรมเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนที่ว่าสั้นๆเป็นกิจจลักษณะไม่ได้ปล่อยไปตามแบบเป็นตามใครอยากทำก็ทำได้นะครับสองน่าจะมีดิจิทัลแพลตฟอร์มในการจองที่พักและคอร์สการปฏิบัติธรรมไหมนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีคนมาหลอกเขานะครับสามนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องรัฐประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีการทำการแบบสื่อสารการตลาดไหมเพื่อจะบอกว่าความสงบความเรียบง่ายนี่คือความหรูหราใหม่ผ่านอินฟลูเอนเซอร์นะครับอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวพวกนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านธรรมะของไทยนะซึ่งมันคงจะดีกว่าแค่กางเกงช้างอะเพราะมันเป็นเรื่องของการสร้างความสุขอย่างยั่งยืนถ้าเราสามารถทำได้เนี่ยเราก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนความคิดของเราเนี่ยก็คือเราต้องไม่มองว่าธรรมะเป็นเรื่องของคนแก่แล้วนะแต่มองว่าเป็นสินค้าทางด้านภูมิปัญญาครับซึ่งจริงๆแล้วมันทรงพลังมากเลยนะคราวนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์ขึ้นมาในประเทศจีนอีกเหมือนกันนะเมื่อก่อนนี้เนี่ยบนโซเชียลมีเดียอย่าง TikTok หรือโตยินเนี่ยนะของจีนเนี่ยมันจะมีเรื่องของการที่ว่าแต่งตัวโป๊ะๆไปเต้นไปร้องเพลงนะครับอะไรต่ออะไรเหล่านี้ใช่ไหมอวดร่ำอวดรวยไปเที่ยวในที่ที่มันของแพงๆกินของแพงๆเต้นโชว์ความเซ็กซี่คนดูกันเยอะแยะไปหมดนะ แต่ในตอนนี้เชื่อไหมว่ามันกำลังเกิดก็เรียกว่ามีคนดูเป็นร้อยล้านครั้งในจีนนะเน็ตไอดอลจีนเนี่ยมาเมืองไทยมากวาดลานวัดในประเทศไทยเป็นคอนเทนต์นะครับของพวกบรรดาพวกอินฟลูของจีนเนี่ยเน็ตไอดอลเนี่ยเขามาเมืองไทยอ่ะเข้าวัดอ่ะแล้วก็แต่งตัวอย่างสะอาดมิดชิดนะครับดูดีเลยละนะครับแล้วก็มากวาดละวาลันวัดอย่างช้าๆแล้วระหว่างที่กวาดลานวัดไว้เนี่ยมันก็จะมีความสงบมีเสียงนกมีเสียงใบไม้มีเสียงลมมีอะไรต่ออะไรแบบนี้นะเขาบอกว่ามีคนเข้าไปดูเนี่ยเป็นร้อยล้านครั้งเลยนะทำให้เนี่ยตอนนี้เป็นคู่แข่งสำคัญของพวกบรรดาคลิปเต้นคลิปเซ็กซี่อะไรต่ออะไรเนี่ยพอสมควรเพราะว่าการกวาดลานวัดเนี่ยมันไปสอดคล้องกับเมื่อกี้เนี่ยที่พูดว่าต้องการความสงบทางด้านจิตวิญญาณนะครับเขาบอกว่าไอ้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ว่าหลีกหนีจากความวุ่นวายไงเพราะคนเราเนี่ยทำงานหนักมากเลยนะก็เลยหาต้องการหาความสงบกับอะไรว่าเป็นการแบบเขาเรียกว่าดูแลจิตใจให้เราเนี่ยนิ่งขึ้นนะครับดังนั้นภาพของเน็ตไอดอลเนี่ยหรืออินฟลูที่สวมสุดสุภาพเรียบร้อยจับไม่กวาดกวาดลานวัดอะไรต่ออะไรแบบเนี้ย มันกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสงบนะครับ สองมันเป็นความแปลกใหม่ไงในขณะที่บนโซเชียลมีเดียมีแต่เต้นมีแต่อะไรบ้าๆบอๆเนี่ยมีแต่ขายของเนี่ยไอ้ถ้ามีคลิปอย่างนี้เราก็อยากจะดูนะมันทำให้เกิดความประหลาดใจใช่ไหมครับแล้วมันทำให้เราเนี่ยเห็นว่ากระแสการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณเนี่ยนะครับเช่นการทำบุญไหว้พระปฏิบัติธรรมขอพรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทางเอเชียเนี่ยเชื่ออยู่แล้วไงดังนั้นถ้ามีอินฟลูเนี่ยมาทำกิจกรรมแบบนี้เนี่ยเฮ้ยมันก็เป็นโอกาสที่ดีนะสำหรับประเทศไทยนะเอาล่ะสองสาวคิดยังไงครับ
1: คือพอมองสองมุมค่ะอาจารย์เป็นโอกาสดีที่ทำให้คนเห็นอีกมุมหนึ่งของไทยและอยากจะมาเที่ยววัดในส่วนของชาวจีนที่อาจจะดึงชาวจีนมาเที่ยววัดได้แต่มุมนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าคนแห่ไปทำกระแสคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยมันอาจจะรบกวนความสงบของพระหรือว่าคนที่ไปแบบปฏิบัติธรรมที่เป็นคนไทยไม่ค่ะ
0: อาจจะต้องมีการจัดระเบียบนิดนึงนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ดีขึ้นซึ่งอันนี้ผมว่าทางด้านกระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะต้องมานั่งพิจารณาแล้วนะว่าจะทำอะไรกับเรื่องนี้เพื่อเป็นไม่ให้มันมีปัญหาเรื่องการรบกวนอย่างที่ว่านั่นแหละนะแล้วให้มันเป็นระเบียบมากขึ้นแล้วก็ให้มันมีเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่ไปหลอกนักท่องเที่ยวอะไรต่ออะไรไม่ได้ไง
1: ค่ะอย่างเคสกวาดลานวัดเนี่ยค่ะเขาจะใส่กางเกงช้างใส่เสื้อแบบเสื้อสีขาวที่เป็นปฏิบัติธรรมแนวธรรมะของไทยอะไรเงี้ยทำให้เกิดกระแสการแต่งกายแบบนี้เลยนะจ๊ะในจีนนะคะ
0: ใช่แล้ว
1: ในวันหยุดวันสบาย
0: อาจจะใส่ทัศน์สิ้นไหนใส่อะไรก็มีนะ
1: ค่ะ
0: แล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้มันมีกระแสอันหนึ่งนะเขาบอกว่าคนจีนเนี่ยนิยมที่จะใส่เสื้อยืดซึ่งเป็นเสื้อยืดที่เกี่ยวกับเรื่องของธรรมะนะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งเช่นเป็นรูปของพระพุทธรูปเป็นแล้วก็มีพวกเขาเรียกว่าอะไรครับภาษาบาลีหรือว่าอะไรต่ออะไรเนี่ยที่แปลเป็นภาษาจีนในใส่เข้าไว้แล้วก็เป็นแบบแฟชั่นเลยนะว่าเมืองจีนเขาใช้ใส่กันอย่างนี้เยอะมากครับ
2: ค่ะ
1: กระแสมาแบบนี้เราควรต่อยอดในมิติไหนบ้างคะอาจารย
0: ์
1: น
0: อกจากที่บอกนะครับว่าเราอาจจะต้องหนึ่งจากระบบสองจากวิธีการออนไลน์ในการที่จะจองการปฏิบัติธรรมหรืออะไรต่ออะไรพวกนี้นะ
2: อ
0: ันที่สามเนี่ยน่าจะต้องมีการจัดควบคุมคอร์สหรือว่าหลักสูตรการปฏิบัติธรรมอย่างสั้นๆเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าต่างใครต่างคนต่างทำไง
1: ค่ะ
0: แล้วรัฐบาลก็อาจจะต้องเอาเงินเนี่ยมาสนับสนุนเรื่องของความสงบทางด้านจิตวิญญาณมากขึ้นด้วยน
2: ะ
0: ไม่ใช่ว่ามันหนักเรื่องอะไรต่ออะไรอย่างมันไร้สาระอย่างเดียวนะ
1: ค่ะ
0: เอาล่ะ
1: อ
0: ันนี้มาอีกเรื่องหนึ่งครับตอนเนี้ยมันลำบากละพวกเราเนี่ยสองสาวอะกินน้ำในขวดปั๊บทีทีบ้างปะ
1: เพราะเนี่ยประจำเลยค่ะอาจารย
0: ์เห็นไหมซึ่งตอนนี้โอ้โหน้ำที่เป็นอยู่ในขวด PET เนี่ยมันกระจายไปทั่วประเทศไทยแล้วก็คนนี่ก็กินกันทุกวันเลยนะแต่ปรากฏว่ายุ่งแล้วล่ะเพราะตอนนี้เนี่ยนะครับทางด้านของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสนับสนุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับกับสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทยเนี่ยเขาทำการวิจัยนะครับเขาบอกว่าในประเทศไทยเราเนี่ย 80% ของคนไทยนะพบไมโครพลาสติกมากกว่า 80%ในคนไทยในปัสสาวะเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้ว100ซีซีนะจะมีไมโครพลาสติกอยู่ 3.24 ชิ้นแล้วก็ในอุจจาระเนี่ยในอึ๊กเนี่ยนะ
2: คุ
0: ณจิเนี่ย 3.6 ชิ้นต่อ20กรัมซึ่งส่วนใหญ่แล้วเศษพลาสติกที่ไมโครพลาสติกขนาดเล็กเนี่ยเกิดจากการย่อยสลายพลาสติกเนี่ยมันมาจากพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวครับเช่น PET ที่ทำขวดน้ำ PE ที่ทำขวดน้ำหรือทำถุงพลาสติกPP ที่ทำพวกถุงที่ใส่แกงใส่ร้อนเนี่ยนะแล้วก็มีตัวอื่นอีกนะเช่น PVC PU EU polyurethane กับ PS polystyrene นะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นภาชนะพลาสติกแข็งนะครับเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเขาบอกว่าการกินน้ำเนี่ยนะครับถ้าเป็นน้ำดื่มแบบเป็น PET 1ขวดนะ600 CC นะจะพบไมโครพลาสติกเนี่ย331ชิ้นต่อลิตรนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นถ้วยนะเป็นถ้วยน้ำดื่มแบบเป็นถ้วยก็เห็นไหมเป็นแก้วอ่ะที่อยู่ตามโรงพยาบาลที่เขาแจกกันนะน
1: ะ
0: 1ลิตรเนี่ยนะจะมีไมโครพลาสติกอยู่นั้นเนี่ย382ชิ้นนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพอมันมีอย่างนี้เนี่ยนะครับมันไหลลงไปในน้ำเนี่ยพวกปลาสัตว์ทะเลต่างๆเนี่ย ก็จะมีไมโครพลาสติกในตัวเขาด้วยปลาทูเนี่ยเฉลี่ยแล้วจะมีไมโครพลาสติกจะ18ชิ้นต่อตัวนะครับน้ำแข็งแล้วก็กุ้งหอยแครงปลากระพงทั้งหมดเนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่ปากแม่น้ำเนี่ยภาคตะวันออกแนวฝั่งชลบุรีเนี่ยนะกับระยองเนี่ยเป็นจุดสะสมสำคัญของขยะพลาสติกและไมโครพลาสติกเลยครับ
1: เขาบอกว่าตอนนี้คนที่ดื่มน้ำดื่มบรรจุขวดกับอาหารทะเลนี่สองเด้ง
0: ตรงนี้เนี่ยก็คือว่าอาจจะต้องลดการดื่มน้ำที่อยู่ในขวด PET แต่เปลี่ยนไปใช้น้ำเนี่ยที่อยู่ในขวดแก้วแทนหรือว่าอาจใช้กรองและต้มนะครับแล้วก็ใช้ภาชนะที่เป็นขวดแก้วเพื่อลดขยะพลาสติกไปด้วยแล้วก็ทำให้ไมโครพลาสติกเนี่ยไม่เข้ามาอยู่ในร่างกายเราเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพในระยะยาวเป็นภัยเงียบจริงๆนะ
1: ค่ะบ้านพอนี่แหละดื่มน้ำบรรจุขวดแบบนี้อยู
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็วิธีการนะก็ไปซื้อกระป๋องน้ำที่เป็นสเตนเลสสตีลไง
2: ค่ะ
0: หลักเหล็กสเตนเลสเนี่ยแล้วก็เอาน้ำจากบ้านเนี่ยกรองแล้วก็ต้มแล้วก็ใส่เอากินไง
2: มันเหมือนคนอาจจะไม่ค่อยเห็นผลแบบในระยะเวลาอันสั้นอันใกล้เนาะบางทีเราก็แบบอาจจะละเลยเอาความสะดวกด้วยอาจารย
0: ์ใช่เขาเรียกว่าเราก็ผ่อนส่งตัวเราไปเรื่อยๆไง
2: เราก็เป็นค่ะออกข้างนอกเราก็ตลอดเหมือนกันอาจารย์
0: ใช่ไหมก็อันนี้ก็ต้องบอกท่านผู้ฟังนะครับว่าถ้าเป็นไปได้ก็ไปซื้อกระป๋องเหล็กไอ้เขาเรียกว่าเหล็กสเตนเลสมาสักอันนึงที่เก็บร้อนเก็บเย็นได้น
2: ะ
0: แต่ไม่เอาพลาสติกนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ต้มน้ำกินเองครับปลูกด้วย
2: ต้องสแตนเลสที่ได้มาตรฐานด้วยนะอาจารย์
0: ปลอดภัยด้วย
2: มีหลายเกรดต้องเลือกด้วยค่ะ
0: ใช่เพราะบางทีเนี่ยเกรดไม่ดีเนี่ยมันก็จะมีพวกโลหะหนักอะไรต่ออะไรพวกนี้ใช่ไหม
2: ใช่
0: ก็ต้องซื้อของที่มันดีสักนิดหนึ่งไงเอาละเมื่อสองสาวนี่เวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยนะต้องแวะร้านของฝากไหม
2: แวะเหมือนกันค่ะอาจารย
0: ์เช่นที่เราไปทางภาคอีสานเนี่ยเราก็มักจะมาแวะแถวโมกเหล็กใช่ไหม
2: ค่ะ
0: สิ่งที่เราจะซื้อเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกเขาเรียกอะไร
1: กะหรี
0: ่กะหรี่ปั๊บอะไรตอนแบบนี้ใช่ไหม
2: ค่ะ
0: หรือว่าถ้าไปเมืองชนเนี่ยนะก็ต้องแวะหนองมน
2: ข้าวหลาม
0: ไปทางด้านของนครปฐมแล้วก็ต้องแวะองค์พระอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
2: โอ้โหนี่เรามันเป็นสากลนะอาจารย
0: ์มันเป็นสากลแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมที่น่าสนใจมากเลยครับ
2: ค่ะ
0: ก็คือในตอนนี้เนี่ยพบว่าร้านจำหน่ายของฝากในแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยทั่วประเทศไทยเลยนะกำลังเกิดความซบเซาอย่างรุนแรงครับแต่เดิมเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวจอดรถซื้อสินค้ากันเยอะแต่ในตอนนี้เนี่ยวันหนึ่งอาจจะขายได้ 5,000 6,000 หมื่นนึงแต่ในตอนนี้บางร้านเนี่ยหลายพื้นที่อาจจะขายได้ไม่ถึงวันละพันเลยนะแล้วก็บรรยากาศเงียบมากๆเลยนะครับแล้วก็เกิดขึ้นทั่วประเทศไทยเลยนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามันมาจากที่ไหนนะครับอันที่1เลยนะครับตลาดหนองมนนะครับชลบุรีนะครับเงียบสนิทครับข้าวหลามอาหารทะเลแห้งขนมบึ้งบ้านเนี่ยนะครับมีคนซื้อน้อยมากเลยแล้วก็ร้านค้าหลายๆแห่งเนี่ยตบยุงเขาก็ไปถามผมก็ไปถามแม่ค้าบอกว่าเดิมเนี่ยวันหนึ่งอาจจะขายได้วันห้าพันบาทนะแต่ในตอนนี้เนี่ยวันละพันหนึ่งเนี่ยก็เหนื่อยแล้วเพราะว่าอันนี้เป็นเพราะว่ากำลังซื้อมันหดตัวลงไปเยอะมากแล้วก็นักท่องเที่ยวหายไปเยอะนะครับคราวนี้ก็อาจจะเป็นเพราะน้ำมันมันแพงนะคราวนี้ต่อไปเนี่ยเราไปที่เพชรบุรีกับหัวหินหน่อยดีไหม
2: ดีค่ะ
0: เพชรบุรีเนี่ยก็คือของหวานใช่ไหมหัวหินนี่ก็คือพวกบรรดาพวกอาหารทะเลของฝากใช่ไหมเขาบอกยอดขายตกลงเนี่ยมากกว่า 50% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วครับเขาบอกว่าร้านค้าเนี่ยขนาดใหญ่เนี่ยที่ขายพวกของฝากเนี่ยมีคนเข้าไปใช้บริการน้อยมากครับจนกระทั่งผู้ประกอบการต้องลดกำลังการปิดลงไปเยอะนะครับแต่หลายแห่งนี้ก็แก้ปัญหาโดยการที่เปลี่ยนร้านของตัวเองเป็นคาเฟ่ให้คนมานั่งถ่ายรูปม
2: ัน
0: ก็อาจจะดีขึ้นอีกนิดนึงนะตลาดวโรรสเชียงใหม่ครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะอาจารย์ขาคงไม่ไปถึงตลาดวโรรสแล้ววันนี้ดูเวลาแล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: ต้องลาท่านผู้ฟังกันแล้วนะคะ
2: เดี๋ยวเราไปตลาดวโรรสวันหลังนะคะจ้า
0: ก็โดยสรุปก็คือว่าตลาดของฝากเนี่ย
2: ค่ะ
0: รวมกันหมดแล้วตอนนี
2: ้
0: ก็ฝากรัฐบาลท่านอนุทินนะคร
2: ับ
0: จะแก้ไขกันยังไงเน
2: า
0: ะ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะกันวันศุกร์นะคะอาจารย์เดี๋ยวไปพร้อมกันเลยนะคะตอนนี
0: ้ค่
2: ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: สวัสดี
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
5: ขณะนี้เวลา12 นาฬิกา

0: งิน400,000 ล้านทำเพื่อประชาชนพร้อมให้ตรวจสอบความโปร่งใสทุกฝ่ายมีส่วนร่วมนายกเปิดงาน24ปีการช่วยเหลือเหยื่อผู้บริสุทธิ์ชี้จ่ายเงินเยียวยา 8,000 ล้านไม่ใช่ผลงานแต่เป็นความอัปยศผลตรวจปลากระป๋องไม่ตรงปกเป็นปลานิลไม่ใช่ปลาหมอคางดำขณะที่สุภมาศนำสคบลุยตรวจโรงงานบ่ายนี้ทรัมป์พับปฏิบัติการเปิดช่องแคบฮอร์มุสอ้างเหตุผลเนื่องจากเจรจากับอิหร่านคืบหน้าอย่างมากกำลังนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้12 นาฬิกาตรงนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้พุธที่6พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมีหลายประเด็นเลยนะครับสำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีวันนี้ไปเปิดงาน24ปีการช่วยเหลือเหยื่อผู้บริสุทธิ์ชี้จ่ายเงินเยียวยาไป 8,000 ล้านบาทไม่ใช่ผลงานครับแต่ถือเป็นความอัปยศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้เป็นประธานในพิธีเปิดงานระดับชาติภายใต้ชื่อ24ปีกับการช่วยเหลือเหยื่อผู้บริสุทธิ์ที่รวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมเพราะความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมนายกรัฐมนตรีได้เปิดงานตอนหนึ่งครับว่าประเทศใดจะดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงสมานฉันท์จะต้องตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความยุติธรรมและหลักนิติธรรมคุ้มครองช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมและผู้บริสุทธิ์ส่วนกรณีที่ผู้บริสุทธิ์ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีอาญาต้องเผชิญกับการถูกละเมิดได้รับบาดเจ็บเสื่อมเสียชื่อเสียงสูญเสียอิสรภาพและสูญเสียชีวิตเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องไม่มองข้ามแต่ต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองให้การช่วยเหลือในด้านของสิทธิ์ของผู้บริสุทธิ์ครับอุดช่องว่างความบกพร่องของกระบวนการยุติธรรมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตั้งแต่ปี2544ที่มีพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนแก่จำเลยในคดีอาญารัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมที่เป็นผู้บริสุทธิ์ไปแล้วกว่า 145,000 รายรวมเป็นเงินกว่า 8,000 ล้านบาทครับรวมถึงชาวต่างชาติด้วยที่ให้ความช่วยเหลือไปแล้วกว่า 1,000 รายเป็นเงินกว่า 47 ล้านบาทตรงนี้ไม่ถือว่าเป็นผลงานแต่ถือเป็นความน่าอัปยศอดสูที่ไม่สามารถนำคนที่กระทำผิดจริงๆเข้าไปรับโทษได้แต่ว่านำคนที่ไม่ได้กระทำผิดแล้วก็อาจจะเป็นการยัดข้อหายัดเยียดความผิดทำให้เขาต้องไปต่อสู้คดีซึ่งตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่เราต้องคิดกันว่าจะทำอย่างไรที่จะอำนวยความสะดวกอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกคนได้อย่างเต็มที่ครับ
2: นายกยังพูดถึงเรื่องของการออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทด้วยนะคะโดยบอกว่ากรณีที่พรรคประชาธิปัตย์ออกมาคัดค้านและก็เตรียมจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญกรณีการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านเห็นว่าอาจจะขัดวินัยการเงินการคลังเพราะว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนค่ะโดยนายกยิ้มนะคะแล้วก็บอกว่าต่างคนต่างทำหน้าที่ตนทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนผลประโยชน์ตกอยู่กับประชาชนไม่ว่าเขาไม่เคยทำไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยทำเมื่อถามว่ารัฐบาลยินดีให้มีการตรวจสอบการใช้งบประมาณหรือไม่นะคะนายกบอกว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงเรื่องนี้ไปแล้วค่ะยืนยันว่ามีการตรวจสอบทุกขั้นตอนรวมถึงการตรวจสอบผ่านระบบดิจิทัลและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมส่วนจะมีหน่วยงานใดต้องชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่นะคะนายกบอกว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังอยู่แล้วหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบคอยชี้แจงค่ะทางด้านของนายเอกนิตินะคะก็ให้สัมภาษณ์กรณีของพรรคประชาธิปัตย์เหมือนกันนะคะที่มีมติจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความการออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะคะโดยนายเอกนิติบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยดูทุกช่องทางแล้วค่ะทั้งการโยกงบ69ที่เบิกจ่ายล่าช้าหรือไม่มีประสิทธิภาพซึ่งได้ไม่เกิน 50,000 ล้านขณะที่งบ70จะเริ่มวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งเหลือระยะเวลาอีก5เดือนแต่ว่าวิกฤตตอนนี้ต้องเร่งช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการให้ทันท่วงทีซึ่งจากการดูภาพรวมแล้วงบไม่เพียงพอนะคะฉะนั้นยืนยันว่าการออกพ.ร.ก.ดังกล่าวมีความจำเป็นและเร่งด่วนค่ะส่วนกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์จะส่งเรื่อง งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความนั้นไม่กังวลนะคะเพราะว่าสมัยการออกพรก.ไทยเข้มแข็งกู้วงเงิน400,000 ล้านบาทก็ถูกฟ้องตนก็ไปช่วยอธิบายที่ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งส่วนตัวเข้าใจบทบาทของนายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะรัฐมนตรีคลังอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่ามาตรา172ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเมื่อพิจารณาจากความจำเป็นเร่งด่วนและดูทางเลือกอื่นไม่เห็นทางเลือกอื่นๆค่ะนายเอกนิติยังพูดถึงกรณีที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนชี้แจงการออกพรก.กู้เงินเป็นการตีเช็คเปล่าว่าพรก.ฉบับนี้ก็คือการให้อำนาจกระทรวงการคลังเป็นผู้กู้เงินส่วนรายละเอียดจะมาที่หลังและจากสถานการณ์ประเทศตอนนี้ก็กำลังเจอวิกฤตโลกและพลังงานที่จะมาหลายระลอกนะคะและหลายประเทศก็มองว่าวิกฤตจะมาหลายระลอกและกลายเป็นวิกฤตระยะยาวค่ะฉะนั้นเราต้องหาวิธีมาป้องกันปัญหาในระยะยาวต้องเตรียมกระสุนให้พร้อมด้วยการออกพรก.ฉบับนี้เพื่อเป็นกระสุนในการบรรเทาผลกระทบประชาชนและผู้ประกอบการซึ่งมีวัตถุประสงค์ชัดเจนมากนะคะพร้อมย้ำว่านี่เป็นวิกฤตปากท้องพร้อมกับการปรับโครงสร้างพลังงานเพราะว่าที่ผ่านมาประเทศไทยนำเข้าพลังงานและก๊าซธรรมชาติจำนวนมากฉะนั้นต้องเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานไปใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นค่ะนายเอกนิติยังย้ำว่าการออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านไม่ได้เป็นการใช้งบรวดเดียวนะคะมีคณะกรรมการการกรองโครงการไม่ใช่อยากจะทำอะไรก็ทำหรือว่าตีเช็คเปล่าค่ะ
1: ภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้จะไปฟิลิปปินส์ครับชูบทบาทไทยในเวทีอาเซียนเป็นตัวเชื่อมความร่วมมือท่ามกำลังสถานการณ์โลกที่ผันผวนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดีเลกเปิดเผยบอกว่านายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลครับเตรียมใช้เวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่7-9พฤษภาคมที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เชื่อมโยงผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของอาเซียนสู่ผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยครับการเข้าร่วมประชุมจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยจะมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนและผู้แทนระดับสูงเข้าร่วมอาทิสมเด็จพระราชาธิบดีฮาจีฮัสซันันโบเกียแห่งบรูไนดารุสสลามสมเด็จพระมหาบวรธิบดีฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชานายปราโบโวซูเบียยันโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียนายสอนชัยศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวดาโตสรีอันวะอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนายเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นารินวองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์นายไกราล่าซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตแล้วก็นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามครับรวมถึงดร.กาวกิมฮวนเลขาธิการอาเซียนผู้แทนจากเมียนมาและก็ธนาคารพัฒนาเอเชียหรือว่า ADB ในฐานะแขกของประธานเข้าร่วมด้วยนะครับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นท่ามกลางโลกที่ผันผวนจากความขัดแย้งในหลายภูมิภาคแรงกดดันด้านภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจความมั่นคงทำให้อาเซียนต้องเผชิญผลกระทบครั้งใหญ่การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้ถือเป็นเวทีที่กำหนดทิศทางอนาคตของภูมิภาคที่เชื่อมโยงความร่วมมือในระดับภูมิภาคไปสู่ชีวิตของประชาชนในแต่ละประเทศซึ่งที่ประชุมครับจะหารือถึงแนวทางรับมือผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางความมั่นคงทางพลังงานและอาหารและความปลอดภัยของประชาชนประเทศอาเซียนตลอดจนความร่วมมือในการรับมือกับความท้าทายการปรับตัวของอาเซียนให้ทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและก็การเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในเวทีโลกในส่วนของประเทศไทยครับรัฐบาลพร้อมยกระดับบทบาทของไทยให้เป็นตัวเชื่อมความร่วมมือที่เน้นการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางพลังงานการเข้าถึงอาหารอย่างยั่งยืนและความปลอดภัยของประชาชนในภูมิภาคนี้นายกรัฐมนตรียังจะใช้โอกาสนี้ครับหารือทั้งกรอบผู้หุภาคีและทวิภาคีใช้แนวทางการทูตที่มุ่งรักษาสมดุลความสัมพันธ์พร้อมต่อยอดให้เกิดผลลัพธ์เชิงรูปธรรมทั้งในมิติเศรษฐกิจความมั่นคงและการรับมือกับความท้าทายข้ามพรมแดนครับ
2: นายกยังพูดถึงความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาด้วยนะคะกรณีที่นายคุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้โพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook ของตัวเองประกาศดำเนินตามกลไกการไกล่เกลี่ยโดยบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลอันคลอสเพื่อหาข้อยุติเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาถือว่าเป็นทิศทางที่ดีหรือไม่นะคะนายอนุทินบอกว่าอย่างน้อย2ประเทศก็จะไปอยู่บนพื้นฐานกฎเกณฑ์เดียวกันสมัยก่อนเหมือนใช้ กันคนละกฎเกณฑ์ค่ะตอนนี้ประเทศไทยไม่ได้มี MOU 44แล้วหากหลังจากนี้จะพูดคุยอะไรกันต้องมากำหนดกฎเกณฑ์กันใหม่ซึ่งยังมีเวลาที่ต้องมาหารือกันนะคะอีกทั้งกระบวนการต่างประเทศก็รับผิดชอบเรื่องกระทรวงการต่างประเทศก็รับผิดชอบเรื่องนี้อยู่ค่ะด้านพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกและเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกวันนี้ลงพื้นที่ไปตรวจราชการนะคะรับฟังข้อเสนอจากกองทัพภาคที่2และศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2เกี่ยวกับการจัดสร้างแนวป้องกันเพื่อเสริมความมั่นคงหรือว่าสร้างรั้วตามแนวชายแดนด้านจังหวัดศรีสะเกษค่ะซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆเรียนต่อผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการทัพบกเพื่อพิจารณาและเสนอรัฐบาลตามนโยบายด้านความมั่นคงที่ได้มอบหมายไว้ต่อไปค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมาดูเรื่องของปลากระป๋องกันนะคะตกลงแล้วเป็นปลานิลหรือปลาหมอคางดำค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: มาตามกันนะคะกรณีดราม่าปลากระป๋องไม่ตรงปกค่ะผู้บริโภคสงสัยว่าเป็นปลาหมอคางดำหรือไม่นะคะล่าสุดผลตรวจออกมาแล้วค่ะเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นดราม่ากันนะคะเพราะว่ามีคลิปที่ผู้บริโภคซื้อปลากระป๋องยี่ห้อหนึ่งมานะคะฉลากเขียนว่าเป็นปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศ 60% แต่ปรากฏว่าพอเทออกมาค่ะหน้าตาและสีปลาดูไม่ละไม้คล้ายกับปลาแมคเคอเรลเลยนะคะหรือแม้กระทั่งปลาซาร์ดีนก็เลยไม่เหมือนนะคะก็จะเกิดคำถามว่าเป็นปลาหมอคางดำหรือเปล่านะคะล่าสุดอธิบดีกรมประมงนางทิติพรลาวประเสริฐเปิดเผยผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์กรณีอย.ไปตรวจโรงงานผลิตปลากระป๋องที่สมุทรสาครเมื่อวานค่ะหลังมีกระแสข่าวการใช้ปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลตามฉลากผลิตภัณฑ์ผลตรวจยืนยันชัดเจนนะคะว่าเป็นปลานิลค่ะไม่ใช่ปลาหมอคางดำตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ทันทีกรมประมงเตรียมส่งรายงานผลตรวจสอบอย่างเป็นทางการให้อย.เพื่อประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะทางนี้บริษัทผู้ผลิตยอมรับถึงข้อผิดพลาดดังกล่าวค่ะซึ่งมีความผิดตามพ.ร.บ.อาหารพ.ศ.2522ฐานผลิตอาหารปลอมสำหรับปลานิลและปลาหมอคางดำจัดว่าอยู่ในวงเดียวกันก็คือวงปลาหมอสีแต่ว่าต่างสกุลกันค่ะปลานิลกับปลาหมอคางดำนั้นต่างสกุลกันนะคะลักษณะของปลานิลเนี่ยที่เด่นๆก็คือแผ่นปิดเหงือกสีเหลืองปนแดงชมพูและครีบหางมีลวดลายเส้นสีดำตัดขวางชัดเจนค่ะส่วนปลาหมอคางดำนั้นมีจุดเด่นที่แต้มสีดำบริเวณคางและแผ่นปิดเหงือกขณะที่ครีบหางนั้นไม่มีลวดลายตลอดจนมีความแตกต่างทางพันธุกรรมด้วยนะคะเมื่อวานนี้อย.เขาได้สั่งให้บริษัทเรียกคืนสินค้าทั้งหมดออกจากท้องตลาดค่ะแล้วก็อายัดผลิตภัณฑ์ยี่ห้อที่เป็นข่าวและยี่ห้ออื่นที่พบทั้งหมดณสถานที่ผลิตรวมๆแล้วก็ 12,760 กระป๋องนะคะแล้วก็รวมสถานที่ที่จำหน่ายอีก250กระป๋องค่ะซึ่งอย.ก็ย้ำว่าการเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลตามที่ได้รับอนุญาตและแสดงฉลากให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าปลากระป๋องนั้นผลิตจากปลาแมคเคอเรลแม้ว่าปลานั้นจะเป็นปลาที่ทานได้ปลอดภัยนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคค่ะ ทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกบอกว่าบ่ายนี้ค่ะจะลงพื้นที่ในนามของรัฐบาลร่วมกับสคบอุตสาหกรรมจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะและเลขาธิการอย.พร้อมกับทุกหน่วยงานในสมุทรสาครค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าการเลือกซื้อสินค้าบริการใดๆรัฐบาลเข้าไปดูแลธุรกิจนั้นเพื่อให้เกิดความอุ่นใจและดูแลผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมค่ะ
1: ความคืบหน้าการหายตัวไปของเจ้าอาวาสวัดสนาม

0: เรียกรถรับจ้างผ่านแกร็บมารับที่วัดก่อนจะหายไปพร้อมกับเงินหลักแสนบาทที่พกติดตัวครับล่าสุดเมื่อคืนนี้ช่วง1 ทุ่มมีชายแต่งกายด้วยเสื้อสีเทากางเกงขาสั้นรองเท้าแตะเดินเข้ามาที่สถานีตำรวจนครบาลบางรักแสดงตัวว่าเป็นเจ้าอาวาสวัดสนามชัยประสงค์จะเข้าพบตำรวจพร้อมกับบอกว่าอยากให้จับกุมเนื่องจากทราบว่าตนเองถูกแจ้งความคนหายพร้อมกับเงินผู้แสดงตัวอ้างว่าสาเหตุที่เลือกมาสน.บางรักเนื่องจากเคยมีประวัติถูกจับคดีเล่นพนันในพื้นที่นี้เมื่อครั้งเป็นคฤหัสถ์และก็บอกว่าหลบหนีเข้าไปอยู่ในป่าแต่ว่าไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติจึงตัดสินใจออกมามอบตัวเบื้องต้นครับตำรวจสน.บางรักประสานไปยังสถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้มารับตัวกลับไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพันตำรวจเอกธรรมศักดิ์สารบุญผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางรักเปิดเผยว่าพระครูปลัดสมบัติเจ้าอาวาสวัดสนามชัยนะครับเข้าพบพนักงานสอบสวนในสภาพสวมใส่ชุดสีขาวมีอาการคล้ายสติไม่ดีครับพูดกับพนักงานสอบสวนว่าเงินยังอยู่ที่ตัวเองแล้วก็เข้าป่านั้นยุงกัดจึงเข้ามาพบกับตำรวจซึ่งตำรวจก็เห็นว่าไม่ได้มีคดีความอะไรที่จะต้องดำเนินการกับพระครูปลัดสมบัติจึงได้ประสานตำรวจพระนครศรีอยุธยามารับตัวกลับไปสำหรับพระครูปลัดสมบัติได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดสนามชัยมานานกว่า20ปีก่อนที่ในช่วงเดือนเมษายน69จะปรากฏว่าหายตัวไปเบาะแสสุดท้ายก็คือนั่งวินจักรยานยนต์รับจ้างในจังหวัดพิษณุโลกปัจจุบันมีพระวสันถาตุตโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทำหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสนะครับวันนี้ครับผู้สื่อข่าวไปที่บ้านของนางสาวสุกัญญาคล้ายจินดาอายุ58ปีอดีตภรรยาทิศสมบัติหรือว่าอดีตพระครูปลัดสมบัติที่ขอนแก่นแต่พบว่าบ้านปิดล็อกเงียบไม่มีคนอยู่เมื่อสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ก็ทราบว่าอดีตภรรยาไม่ได้อยู่บ้านมาหลายวันแล้วผู้สื่อข่าวจึงโทรศัพท์ไปหานางสุกัญญาสอบถามก็ทราบว่าทราบเรื่องการพบตัวอดีตสามีแล้วหรือไม่นางสุกัญญาก็บอกว่าเพิ่งจะทราบจากผู้สื่อข่าวพร้อมกล่าวขอบคุณที่ช่วยแจ้งข่าวแต่ไม่ต้องการตกเป็นข่าวครับเพราะการใช้ชีวิตทำมาหากินเลี้ยงดูครอบครัวจึงไม่สะดวกให้เข้าพบแต่ว่ายินยอมพูดคุยทางโทรศัพท์บอกว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นพิเศษเพราะเลิกลากันมานานแล้วแต่อยากให้มารับลูกชายกลับไปดูแลเพราะลูกชายไม่เคยอยู่ในการดูแลของตนเองอดีตสามีและแม่ย่าเป็นผู้เลี้ยงมาตั้งแต่อายุ 4-5 ขวบที่พระนครศรีอยุธยาเมื่อส่งตัวลูกชายกลับมาอยู่กับตนเองกลับมีปัญหาครับก็คือลูกไม่เชื่อฟังลูกอาละวาดแล้วก็ปฏิเสธการทานยาหนีออกจากบ้านหลายครั้งช่วงที่ผ่านมาจะเดินทางมาที่จังหวัดขอนแก่นพร้อมกับพระแล้วก็พักอยู่ที่บ้านทุ่งนาเพียงชั่วคราวก่อนจะเดินทางกลับกระทั่งเมื่อตนอยู่นานขึ้นก็เริ่มมีอาการทางจิตกำเริบแล้วก็หนีออกจากบ้านไปนะครับขณะที่ผู้กำกับการสภ.พระนครศรีอยุธยาพันตำรวจเอกปองพบประสบพิชัยพูดคุยกับนายสมบัติคล้ายจินดาอดีตเจ้าอาวาสวัดสนามชัยก็เปิดเผยว่าได้ตัดสินใจสละสมณเพศแล้วและจะไม่กลับไปเกี่ยวข้องกับทางวัดอีกยืนยันว่าหากมีการเสนอให้กลับไปดำรงตำแหน่งก็จะไม่ขอรับเนื่องจากได้ตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วนอกจากนี้ครับยังยอมรับถึงสาเหตุสำคัญของการตัดสินใจว่าเกิดจากความรู้สึกเบื่อหลายอย่างที่สะสมมาในช่วงที่เป็นเจ้าอาวาสวัดครับที่ผ่านมาก็เลยทำให้เลือกมาใช้ชีวิตปกติแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรครับช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: มาดูเรื่องของปุ๋ยกันนะคะกรมวิชาการเกษตรเดินหน้าส่งเสริมเกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยชีวภาพในสัดส่วน70-30ลดผลกระทบปัญหาการนำเข้าปุ๋ยจากรัสเซียที่ล่าช้าค่ะนายรภีพัฒน์จันทระศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรก็พูดถึงสถานการณ์การนำเข้าปุ๋ยเคมีจากรัสเซียนะคะซึ่งภาครัฐเคยเจรจาและเห็นชอบในหลักการร่วมกันแล้วแต่คาดว่าจะล่าช้าไม่ทันช่วงต้นฤดูการผลิตค่ะประกอบกับราคาปุ๋ยในตลาดโลกยังผัน

0: ผวนนะคะส่งผลให้ภาคเอกชนชะลอการนำเข้าได้บอกว่ากรมวิชาการเกษตรจะเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายลดการใช้ปุ๋ยเคมีโดยส่งเสริมให้ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพในสัดส่วน70-30เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความยั่งยืนภาคการเกษตรค่ะพร้อมกันนี้ก็มองว่าเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการในประเทศนะคะในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวพันธุ์ที่มีคุณภาพเพื่อช่วยเสริมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรทดแทนปุ๋ยเคมีที่มีแนวโน้มราคาแพงและเริ่มขาดแคลนค่ะโดยกรมวิชาการเกษตรจะติดตามกำกับดูแลการขึ้นทะเบียนและรับรองคุณภาพปุ๋ยอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกรนายรพีพัฒน์บอกว่าล่าสุดกรมวิชาการเกษตรได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายทั้งปุ๋ยเถื่อนปุ๋ยปลอมปุ๋ยไม่มีคุณภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตทางการเกษตรอย่างเข้มงวดคุ้มครองเกษตรกรและผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรมค่ะอาทิตย์ดีกรมวิชาการเกษตรยังเน้นด้วยนะคะว่าในช่วงที่ปุ๋ยมีแนวโน้มขาดแคลนและมีความต้องการสูงก็ขอความร่วมมือผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะและไม่ฉวยโอกาสเอาเปรียบหรือหลอกลวงเกษตรกรด้วยการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงความเชื่อมั่นต่อภาคการเกษตรไทยในระยะยาวด้วยค่ะ
1: มาดูความคืบหน้าเรื่องของพรบอากาศสะอาดนะครับนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสว.ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดของวุฒิสภาครับได้กล่าวภายหลังที่คณะรัฐมนตรีมีมติยืนยันส่งร่างพรบอากาศสะอาดกลับเข้าสู่สภาว่าหลังจากนี้จะต้องนัดประชุมวิปทั้ง3ฝ่ายเพื่อที่จะยืนยันร่างซึ่งเห็นด้วยกับมติครม.แสดงว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับกฎหมายฉบับนี้เพราะว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนที่จะได้หายใจด้วยอากาศสะอาดครับโดยยืนยันว่าจะพิจารณาให้เร็วที่สุดซึ่งกระบวนการก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนในการประชุมวิปวันนี้ก็จะมีการหารือกันว่าจะยืนยันให้คณะกรรมการชุดเดิมพิจารณาต่อหรือไม่พร้อมปฏิเสธกระแสข่าวลือว่าวุฒิสภาจะคว่ำร่างพรบอากาศสะอาดนอกจากนี้ครับยังหยิบยกประเด็นในการพิจารณาว่าในเนื้อหาของร่างจะต้องคำนึงถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องคือผู้ที่ได้รับประโยชน์และก็ผู้ที่เสียประโยชน์ซึ่งวุฒิสภาทุกคนเห็นตรงกันว่าเป็นร่างกฎหมายที่เกิดประโยชน์กับประชาชนเพราะฉะนั้นในส่วนของสว.ที่มีข่าวว่าจะคว่ำร่างนั้นเป็นไปไม่ได้ครับนายวุฒิชาติบอกว่าร่างของส.ส.เองก็มีบางประเด็นที่วุฒิสภาไม่เห็นด้วยก็เป็นไปได้ที่จะต้องตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาร่วมกันเชื่อว่าจะใช้เวลาไม่นานเพราะที่ผ่านมาก็พิจารณาไปหลายมาตราแล้วซึ่งวุฒิสภายืนยันที่จะพิจารณาโดยยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมหลังมีการตั้งข้อสังเกตว่าการพิจารณาของวุฒิสภาจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการพิจารณาชั้นกรรมาธิการซึ่งก็มีตัวแทนจากภาคประชาชนเข้ามาด้วยซึ่งหากได้สอบถามภาคประชาชนก็เห็นว่าวุฒิสภาให้ความสำคัญและก็ให้ความเห็นไปในทิศทางกับฝั่งของภาคประชาชนมากกว่าครับเมื่อถามว่าพรบอากาศสะอาดที่ผ่านมามีการตั้งข้อสังเกตว่าไม่ผ่านเพราะมีการเอื้อในทุนนะครับนายวุฒิชาติกล่าวว่าไม่จริงแล้วก็ชี้แจงว่าอย่าใช้คำว่าเอื้อในทุนยืนยันว่าพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลและข้อเท็จจริงครับอย่างว่าเรื่องนี้จะต้องพิจารณาทั้งสองฝ่ายคือประชาชนผู้ที่สมควรได้รับอากาศสะอาดหายใจเข้าไปและผู้ประกอบการก็ต้องพิจารณาด้วยความเป็นธรรมซึ่งต้องมีการปรับตัวคงจะไม่ปล่อยให้ปัญหาเกิดขึ้นไปเรื่อยๆแน่นอนครับ
0: ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเชิญรองเต่าชี้แจงด้วยวาจากรณีพิพาทกับโทนบางแคนะคะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่ากรณีพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกับโทนบางแคเซียนพระแยกการดำเนินการเป็น2ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นกรณีที่มาดามดอนแจ้งความพนักงานสอบสวนกองปราบอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานนะคะซึ่งมีข้อเท็จจริงจำนวนมากแล้วก็เกี่ยวข้องกับการเซ็นพระหลายคนค่ะส่วนที่2เป็นกรณีโทนบางแคแจ้งความรองเต่าที่สน.พหลโยธินนะคะแล้วก็ร้องเรียนไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในส่วนนี้อยู่ระหว่างผู้บังคับบัญชาสั่งการค่ะโดยจะให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายรวมถึงกรณีที่มาดามดอนแจ้งความกับโทนบางแคด้วยนะคะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่าได้สอบถามรองเต่าได้วาจาแล้วเจ้าตัวก็เล่ารายละเอียดให้ฟังค่ะซึ่งเนื้อหาที่เล่าก็เหมือนกับที่ชี้แจงต่อสื่อมวลชนรวมทั้งกรณีที่โทนบางแคมาที่สำนักงานรองเต่าด้วยซึ่งรองเต่าอธิบายว่าฝ่ายมาดามดอนเป็นคนติดต่อให้มาขณะที่โทนบางแคบอกว่ารองเต่าเชิญมาซึ่งข้อเท็จจริงส่วนนี้ยังไม่ตรงกันค่ะ
1: เกิดเหตุระทึกครับคุณตาวัย72ปีจอดรถเติมลมยางในปั๊มย่านพระราม2เหยียบพลาดไปเหยียบคันเร่งครับจนรถไปพุ่งชนหัวจ่ายน้ำมันเพลิงลุกไหม้รถเสียหายไปทั้งคันเหตุเกิดในสถานีบริการน้ำมันถนนพระราม2ครับเขตบางขุนเทียนเพลิงได้ไหม้รถจนเก่งลุกลามหัวจ่ายน้ำมันเจ้าหน้าที่ใช้โฟมดับประมาณ20นาทีเพลิงจึงสงบเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนรถยนต์เสียหายทั้งคันรวมถึงหัวจ่ายน้ำมันอีก1ตู้จากการสอบถามนายโสพลคุ้มทะเรศอายุ72ปีเจ้าของรถเล่าให้ฟังบอกว่าได้นำรถเข้ามาเติมน้ำมันจากนั้นได้เปิดไปเติมลมยางต่อครับยังจุดเติมลมที่ห่างออกไปประมาณ20เมตรแต่ขณะที่เติมลมยางเสร็จพบว่าจุกลมยางได้หล่นหายหาไม่เจอแล้วก็คิดว่าจุกลมอาจจะหล่นเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถจึงได้ขยับรถเพื่อหาจุกเติมลมยางนะครับแต่พอเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วเหยียบคันเร่งครับรถได้พุ่งเข้าชนกับตู้จ่ายน้ำมันจนเกิดเพลิงลุกไหม้ตนพยายามที่จะนำรถออกจากจุดเกิดเหตุหลายครั้งแต่ด้วยความตกใจเหยียบผิดไปเหยียบทำให้เดินหน้าถอยหลังอยู่หลายครั้งจนเพลิงลุกไหม้หมดทั้งคันลามไปยังตู้จ่ายน้ำมันด้วยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็เจ้าหน้าที่บริษัทน้ำมันอยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อประเมินความเสียหายสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประกาศระงับภารกิจทางเรือโปรเจกต์ฟรีดอมนะคะซึ่งเป็นปฏิบัติการช่วยเหลือและนำเรือพาณิชย์ที่ติดค้างในช่องแคบฮอร์มุสให้เดินทางได้อย่างปลอดภัยค่ะทรัมป์ประกาศผ่านสื่อสังคมออนไลน์ True Social ของตนเองเมื่อวานนะคะระงับภารกิจทางเรือโปรเจกต์ฟรีดอมระบุว่าการตัดสินใจนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีความคืบหน้าอย่างมากในการเจรจาเพื่อทำข้อตกลงที่สมบูรณ์และเป็นขั้นสุดท้ายกับตัวแทนของอิหร่านทรัมป์ชื่นชมการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านค่ะว่าแข็งแกร่งเหมือนแผ่นเหล็กแล้วก็ได้ผลเป็นอย่างดีนะคะและระบุว่าการตัดสินใจดังกล่าวเป็นไปตามคำขอของปากีสถานซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางในการประสานงานระหว่างสหรัฐกับอิหร่านค่ะทรัมป์ยืนยันว่าการปิดล้อมท่าเรือต่างๆของอิหร่านโดยกองทัพเรือสหรัฐจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ต่อไปเพื่อจะกดดันทางเศรษฐกิจพร้อมแสดงท่าทีเย้ยหยันขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านว่าลดลงจนเหลือเพียงแค่การยิงปืนเด็กเล่นแล้วก็บอกว่าอิหร่านควรจะโบกธงขาวขอยอมแพ้ได้แล้วแต่เป็นเพราะความเย้ยหยิ่งเกินไปจึงไม่ยอมทำเช่นนั้นค่ะการประกาศระงับภารกิจที่เพิ่งเริ่มต้นได้เพียงแค่วันเดียวนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะคะหลังจากมาร์โกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแถลงต่อสื่อมวลชนถึงความสำคัญและเป้าหมายของภารกิจนี้รูบิโอระบุได้ว่าปฏิบัติการทางทหารเชิงรุกของสหรัฐร่วมกับอิสราเอลต่ออิหร่านที่เรียกว่าปฏิบัติการมหากาพย์ความโกรธาจบลงอย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์ค่ะเนื่องจากสหรัฐบรรลุวัตถุประสงค์แล้วและสหรัฐต้องการเดินไปบนเส้นทางสันติภาพมากกว่าพร้อมกับอ้างว่าการโจมตีของสหรัฐขณะที่สื่อของสหรัฐเรียกอิหร่านมองว่าระงับปฏิบัติการนี้เป็นชัยชนะโดยอ้างว่าทรัมป์ยอมถอยหลังจากล้มเหลวในการพยายามเปิดเส้นทางเดินเรือที่สำคัญแห่งนี้ค่ะภารกิจโปรเจกต์ฟรีดอมนี้มีเป้าหมายเพื่อจะช่วยเหลือเรือพาณิชย์ประมาณ 2,000 ลำและก็ลูกเรือกว่า 20,000 คนที่ติดค้างอยู่เนื่องจากอิหร่านเข้าควบคุมช่องแคบฮอร์มุสซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญที่ขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติราว 20% ของโลกโดยก่อนการประกาศระงับมีเรือพาณิชย์เพียง 2 ลำที่สามารถเดินทางผ่านช่องแคบภายใต้การนำของสหรัฐได้สำเร็จค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
4: ว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
5: บุญระดมจิตดอนนะคะกับรายการลับลวงพรางค่ะรายการที่จะไขความกระจ่างในทุกข่าวให้คุณผู้ฟังนั้นได้รับรู้ด้วยข้อมูลลึกแล้วก็เจาะแบบชัดเจนและกระจ่างแบบสุดๆค่ะ
4: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8 โมงถึง 10 โมงทาง M-Cod News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมลโยธินและคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจค่ะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์ค่ะ
2: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันพุธที่6พฤษภาคม2569ครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาค่ะก็หลังจากที่พระราชกำหนดกู้เงินผ่านไปเรียบร้อยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายที่ตรวจสอบนี่หลากหลายประเด็นเหมือนกันนะแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งของสนามชิงกทมผู้ว่ากทมที่มีการเปิดตัวกันเรียกว่าก็คึกคักอยู่เหมือนกันนะคะในขณะนี้ก็เริ่มที่จะพอมองเห็นภาพคร่าวๆหรือว่าสำหรับคนที่จะสมัครชิงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันอยู่บ้างแล้วเหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้ทางคุณจักรพันธ์เป็นยังไงบ้างดูแล้วแม่จะบอกว่าสนใจสนใจไหม
2: ก็บอกไม่ก็บอกว่าคึกคักครับเพราะว่าโหไปการเปิดตัววันที่5เดือน5เวลา5โมงเย็นของพรรคประชาชนนะครับก็ได้มีการเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็เปิดตัวผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้ง50เขตเลยครับเรียกว่าพรรคประชาชนส่งเต็มอัตราศึกเลยภายใต้ชื่องานกรุงเทพง่ายๆบายผู้ว่าประชาชนนะครับก็เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าพรรคประชาชนก็จะส่งคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนซึ่งแน่นอนก็คุณชัยวัฒน์ก็คงจะต้องไปลาออกจากการเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับของพรรคประชาชนเพื่อที่เตรียมตัวลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับเม
1: ื่
2: อวานก็มีการเปิดตัวกันคึกคักครับมีแกนนำคนสำคัญของพรรคประชาชนไปร่วมงานเป็นจำนวนมากนะครับช่วงหนึ่งนะครับที่ผู้ที่จะเตรียมตัวลงชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของพรรคประชาชนคือคุณชัยวัฒน์นะครับก็ได้แสดงวิสัยทัศน์เลยครับนำเสนอนโยบายของพรรคในการหาเสียงครั้งนี้ว่าเป็นนโยบาย4ชุดด้วยกันเขาบอกว่าเพื่อชีวิตง่ายๆของคนกรุงเทพนะครับก็ประกอบด้วยนะครับก็เดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ให้เขานิดนึงครับเพื่อเป็นการเพิ่มความคึกคักให้กับพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนะครับ
1: ค่ะ
2: คือคุณชัยวัฒน์นะครับก็แถลงนโยบายบอกว่า4ข้อนะครับด้วยกันคือ1การเลี้ยงครอบครัวง่ายก็หมายถึงว่าคุณชัยวัฒน์บอกว่ากรุงเทพต้องเป็นเมืองที่ช่วยให้คนกล้าที่จะมีลูกต้องพัฒนาเด็กเล็กให้พ่อแม่เชื่อมั่นนะครับแล้วก็บอกว่านอกจากนี้สังคมไทยยุคปัจจุบันก็กำลังเป็นสังคมของผู้สูงวัยโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจากการสำรวจก็พบว่ามีคนสูงวัยเนี่ยประมาณ1,400,000 คนตามทะเบียนนะครับมีเริ่มติดบ้านแล้วเนี่ยจำนวน20,000 คนติดเตียงเนี่ยจำนวน1,500,000 คนนะครับจากสถิติที่คุณชัยวัฒน์บอกมานะครับจึงจำเป็นต้องมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมีนักดูแลผู้สูงอายุก็บอกว่าจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพของศูนย์บริการเหล่านี้นะครับเพื่อรองรับสิทธิ์การใช้บัตรทองและก็การแก้ปัญหาใบส่งตัวนะครับน
1: ี่
2: เป็นนโยบาย1ใน4นะครับของคุณชัยวัฒน์อีกประการนึงนะครับที่นำมาเสนอก็คือการค้าขายต้องง่ายคือสามารถใช้พื้นที่ของกรุงเทพมหานครหรือของรัฐได้ตลอดจนสามารถสร้างงานอาชีพโดยกรุงเทพมหานครนั้นมีโรงเรียนที่ฝึกอาชีพเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอย่างน้อย10แห่งก็จะต้องเปลี่ยนโรงเรียนเหล่านี้เป็นศูนย์รีสกิลนะครับพร้อมกับการจ้างงานให้กับผู้ที่ว่างงานและต้องการมีอาชีพและข้อสำคัญก็บอกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่จะต้องไม่มีการจ่ายสวยครับนี่ก็เป็นแนวทางหาเสียงของพรรคประชาชนนะครับ
1: ค่ะ
2: ส่วนข้อที่3ที่นำเสนอก็คือบอกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมันต้องเดินทางง่ายสำหรับผู้ที่ไม่มีรถก็ต้องสามารถเดินเท้าได้หรือให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครเนี่ยหันมาใช้ขนส่งสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถไฟรถเมล์หรือทางเรือได้สะดวกยิ่งขึ้นและมีการเชื่อมต่อกันนะครับเพื่อทำให้คนกรุงเทพมหานครนี่สามารถเดินทางได้โดยสะดวกและก็โดยง่ายแม้ว่าจะไม่มีรถประจำตัวก็ตามนะครับ
1: ค่ะ
2: และข้อที่4นะครับที่คุณชัยวัฒน์นำมาเสนอก็คือบอกว่าการใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานครนั้นต้องใช้ชีวิตง่ายนะครับอย่างเช่นก็บอกว่าการติดต่อราชการการขอใบอนุญาตต่างๆต้องตรงไปตรงมานะครับต้องไม่มีระบบจ่ายใต้โต๊ะอีกต่อไปกรุงเทพต้องโปร่งใสถูกต้องไม่สร้างภาระให้กับคนที่ต่อสู้ในทางที่ถูกต้องรวมทั้งต้องมีระบบจัดการขยะที่ได้มาตรฐานมีโรงกำจัดขยะที่ไม่ส่งกลิ่นเหม็นให้เป็นระบบปิดได้มาตรฐานของสาธารณสุขนี่ก็เป็นนโยบายหลักๆนะครับที่คุณชัยวัฒน์นำเสนอเมื่อวานนี้ในการที่จะอาสาลงชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของพรรคประชาชนครับ
1: ค่ะก็นอกเหนือจากพรรคประชาชนก็ยังมีพรรคประชาธิปัตย์ที่เปิดตัวในส่วนของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกใช่ไหมคะ
2: อันนี้ยังไม่ยอมเปิดตัวผ
1: ู้
2: ที
1: ่
2: จะชิงตำแหน่งผู้ว่าเปิดแต่ผู้ที่จะลงสมัครสกก็ยังไม่ครบนะครับแต่ก็มีการเปิดตัวมาเมื่อวานนี้เหมือนกันนะครับโดยคุณสกลทีใช่ไหม
1: คะ
2: คุณสกลทีภักดิยกุลนะครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นคนดูแลพื้นที
1: ่
2: กร
1: ุ
2: งเทพมหานครก็บอกว่าพรรคพร้อมจะส่งผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครบทั้ง50เขตนะครับก็บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็จะมีอดีตของสกของพรรคประชาธิปัตย์อย่างน้อย13คนที่จะลงสมัครชิงตำแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็จะมีสมาชิกจากพรรคอื่นนะครับที่เคยอยู่พรรคอื่นอาจจะเข้ามาเป็นสกของพรรคประชาธิปัตย์ที่จะลงชิงตำแหน่งอันนี้นะก็แน่นอนก็คือพรรคเพื่อไทยใช่ไหมครับผมส่วนหนึ่งมาจากพรรคเพื่อไทยที่เคยเป็นสกในพื้นที่แต่ว่าคราวนี้พรรคเพื่อไทยไม่เปิดตัวหรือว่าไม่ส่งลงสมัครก็เลยก็ย้ายมาอยู่พรรคประชาธิปัตย์ก็มีบางส่วนแล้วก็มาจากพรรคอื่นอีกบางส่วนนะครับโดยบอกว่าทางคณะกรรมการบริหารของพรรคประชาธิปัตย์นะครับได้คัดสรรตัวแทนพรรคลงสมัครซึ่งพรรคก็มั่นใจว่ามีหลายเขตที่พรรคจะสามารถได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานครครับเพราะว่าก็เรียกว่ามั่นใจในส่วนนี้นะครับแบบการเลือกตั้งครั้งนี้ส่วนผู้ที่จะลงชิงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์บอกมันอุบไตไว้ก่อนพร
1: ้
2: อมจะเปิดตัว
1: บ
2: อกว่าพร้อมแต่จะเปิดตัวนู่นกลางเดือนพฤษภาคมนี้ก็คงว่าหลังให้ผู้ว่าราชการหมดวาระไปก่อนเรื่องไงไม่ทราบนะครับก็บอกว่ามั่นใจว่า
1: ตอนนี้มันซ้อนกันอยู่ไงยังอยู่ในตำแหน่ง
2: ใช่คนที่พรรคจะส่งลงสมัครเนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์ทางการเมืองนะฮะและก็มีประสบการณ์ด้านการบริหารภาคเอกชนสามารถที่จะประสานงานกับคนอื่นๆได้อย่างดีรวมทั้งประสานงานกับฝ่ายรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยโดยคณะกรรมการสรรหาเนี่ยได้ใช้เวลาประมาณ 2-4 เดือนนะครับในการไปติดต่อทาบทามปรากฏว่าไปติดต่อทาบทามมาทั้งหมดประมาณ7คนด้วยกันตามที่คุณสกลทีว่านะครับแต่คนที่พรรคคัดเลือกเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีคุณสมบัติโดดเด่นสามารถตอบโจทย์ได้มากที่สุดนะครับบอกว่างั้นนะโดยพรรคนั้นให้อิสระในการทำงานของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามของพรรคนะครับก็บอกว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่ากรุงเทพมหานครนั้นมีสิ่งที่ขาดหายไปเช่นกล้องวงจรปิดที่ยังมีน้อยเกินไปนะครับซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญเรื่องนี้นะครับรวมถึงเรื่องของการขนส่งสาธารณะที่บอกว่าจะอำนวยให้ประชาชนสามารถเดินทางได้ง่ายและก็สะดวกมากยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับนี่ก็เป็นการเปิดตัวของพรรคประชาธิปัตย์เที่ยวนี้สำหรับการจะชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้ง50เขตครับ
1: ค่ะเอยิ่งช้านี่อาจจะคนก็ตื่นเต้นนะคนก็สนใจแต่ว่าก็แหมเกรงว่าเอ๊ะมันจะทันไหมเนี่ย
2: ใช่อย่างเขาเปิดตัวก่อนเลยเขาก็ได้เปรียบนะ
1: ครับว่
2: าเปิดตัวนะเขาก็อย่างเงี้ยอย่างเราก็ต้องเอาแนวทางการหาเสียงเขามา
1: คุยมาขยาย
2: ได้เลยเนี่ยว่า ภาคประชาชนเนี่ยเขาเปิดตัวเต็มที่ว่าเขาเดินหน้าเต็มที่เลยพรรคประชาธิปัตย์ยังกักๆนิดนึงเปิดแต่ตัวสมาชิก
1: หรือยังไม่พร้อมข้อมูลอะไรต่างๆ
2: ก็บอกว่ารอเขายังรออยู่ครับสำหรับเช่นเดียวกับคุณชาติชาตินี่ก็รอให้พ้นวาระก่อนท่านคงจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการอย่างแน่นอนนะครับ
1: ค่ะก็ช่วงนี้พรรคประชาธิปัตย์นี่ก็ต้องจะคึกคักนะคะแล้วก็มีสีสันในหลายด้านอยู่เหมือนกันเป็นฝ่ายค้านที่มีความเป็นฝ่ายค้านอย่างยิ่งแล้วก็เขาเรียกอะไรมีความโดดเด่นในหลายประเด็นมากๆ
2: ชับงานเชี่ยวชาญทำนอง
1: ยื
2: นเพราะเหมาะเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์พอเป็นฝ่ายค้านเนี่ยรัฐบาลก็เรียกว่าโอ้โหต้องจ้องให้ดีนะว่าพรรคประชาธิปัตย์จะเก็บมุมไหนมาอภิปรายไม่ไว้วางใจหรืออนามาอภิปรายในสภาบ้างนะครับอย่างเรื่องของ
1: คืออยากให้เธอเห็นใหม่เชียว
2: กู้เงินการออกพระราชกำหนดการกู้เงินวงเงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทเนี่ยก็พรรคประชาธิปัตย์ก็บอกโอ้โหถึงขั้นโดยจะมีการไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความเหมาะสมนะครับโดยคุณกรจาติกวณิชนะครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งคุณกรนี่ก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาก่อนนะครับก็บอกว่าที่ประชุมของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ได้มีการหารือกันในเรื่องนี้มีมติว่าการออกพระราชกำหนดครั้งนี้ของรัฐบาลไม่น่าจะชอบตามเงื่อนไขตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดนะครับก็เลยมีมติที่จะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความเหมาะสมความถูกต้องและก็การใช้อำนาจของรัฐบาลโดยจะมีในเรื่องของการออกพระราชกำหนดการกู้เงินก็เรียกว่าจะร่วมกันลงชื่อเพื่อไปยื่นต่อประธานสภาให้ยื่นต่อไปให้ศาลรัฐธรรมนูญแต่ก็ยังติดขัดอยู่ตรงที่ว่าพรรคประชาธิปัตย์มีอยู่เท่าไหร่ฮะ21 คนแต่ว่ามันไม่เพียงพอเพราะว่าการที่จะยื่นเรื่องต่อไปให้ศาลรัฐธรรมนูญต้องมีจำนวนเท่าไหร่ผมจำตัวเลขไม่ได้ก็ต้องไปขอความร่วมมือจากภาคประชาชนให้มาร่วมลงชื่อในการที่จะเสนอเรื่องนี้ให้กับศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาวินิจฉัยการกระทำของรัฐบาลนะครับในเรื่องนี้เพราะว่าเป็นการกระทำที่อาจจะไม่ถูกตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ครับ
1: ค่ะอะไรก็ตามทั้งท่านนายกเองแล้วก็คุณเอกนิติก็ออกมาคุยประเด็นนี้เหมือนกันนะคะอย่างกรณีของคุณเอกนิติเนี่ยค่ะซึ่งเรียกว่าเป็นคีย์แมนหลักเลยในประเด็นที่จะมีการกู้เพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้มอบหมายให้เขาเรียกอะไรนะไปศึกษาตั้งคณะกรรมการศึกษาอะไรต่างๆเพื่อที่จะออกมาให้ได้เห็นผลว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ความคุ้มค่าเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่จะพูดคือความคุ้มค่านะคะแล้วก็เรื่องของการทำงานต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีตซึ่งอันนี้น่าสนใจเนื่องจากว่าเดิมเองเนี่ยนะคะคือคุณเอกนิติเป็นข้าราชการในกระทรวงที่เกี่ยวกับเงินทองมาครบทุกกระทรวงอ่ะนะก็เรียกว่าเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้ในเรื่องนี้
2: การคลังที่มีความรู้เรื่องการเงินการคลังวินัยการเงินการคลังนี่ท่านก็ผ่านมาเยอะท่านนายกก็เลยมอบหมายให้คุณเอกนิตินะครับได้เป็นคนที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการออกพระราชกำหนดการกู้เงินก็อย่างว่าครับตำแหน่งของคุณเอกนิติท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยเรื่องเกี่ยวกับเงินทองเกี่ยวกับงบประมาณนี่ท่านก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับ
1: ค่ะก็ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์มีมติจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้าน
2: ว่า
1: ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยดูทุกช่องทางแล้วนะคะทั้งการโยกงบปี69ที่เบิกจ่ายล่าช้าหรือไม่มีประสิทธิภาพซึ่งได้ไม่เกิน 50,000 ล้านขณะที่งบ70จะเริ่ม1ตุลา2569แล้วนะคะก็เหลือประมาณ5เดือนแต่ว่าวิกฤตในขณะนี้ต้องเร่งช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการให้ทันท่วงทีซึ่งจากภาพรวมแล้วงบไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นก็ยืนยันว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวนั้นมีความจำเป็นแล้วก็เร่งด่วนด้วยนะคะเพราะว่าอย่างกรณีพรรคประชาชนก็บอกว่าอยากให้เป็นพรบจะได้ตรวจสอบผ่านสภาได้ไม่เห็นต้องรีบอะไรประมาณนี้ทีนี้กรณีที่จะให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความนั้นคุณเอกนิติบอกว่าไม่กังวลเนื่องจากสมัยการออกพระราชกำหนดไทยเข้มแข็งอันนั้นตอนนั้นวงเงินกู้นี่400,000 ล้านนะคะ ก็ถูกฟ้องเหมือนกันคุณเอกนิติตอนนั้นก็ไปช่วยอธิบายที่ศาลรัฐธรรมนูญสมัยนั้นก็จะเป็นสมัยของพรรคประชาธิปัตย์นะซึ่งส่วนตัวก็เข้าใจบทบาทของคุณกรจาติกะวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็อธิบายเพิ่มเติมมาตรา172ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยว่าเมื่อพิจารณาจากความจำเป็นเร่งด่วนแล้วก็ดูทางเลือกอื่นก็ไม่เห็นทางเลือกอื่นๆจริงๆนะแล้วก็กรณีที่คุณสิริกัญญาคุณใหม่ค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาชนชี้ว่าการออกพระราชกำหนดกู้เงินตีเป็นการตีเช็คเปล่านะคะว่าพระราชกำหนดฉบับนี้ก็คือให้อำนาจกระทรวงการคลังเป็นผู้กู้ส่วนรายละเอียดจะมาทีหลังแล้วก็จากสถานการณ์ประเทศในขณะนี้กำลังเจอวิกฤตโลกแล้วก็วิกฤตพลังงานที่มันจะโถมเข้ามาหลายระลอกแล้วก็หลายประเทศก็มองว่าวิกฤตนี่น่าจะเป็นวิกฤตระยะยาวเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นจะต้องหาวิธีป้องกันระยะสั้นกลางแล้วก็ยาวด้วยเหมือนกันก็คือต้องเตรียมกระสุนให้พร้อมการออกพระราชกำหนดฉบับนี้ก็เพื่อเป็นกระสุนในการบรรเทาผลกระทบกับประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะซึ่งมีวัตถุประสงค์ชัดเจนมากและย้ำว่าเป็นวิกฤตปากท้องนะคะพร้อมกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานเพราะว่าที่ผ่านมาประเทศไทยนำเข้าพลังงานแล้วก็ก๊าซธรรมชาติเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นควรจะเปลี่ยนหรือว่าปรับโครงสร้างพลังงานไปใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหลักซึ่งต้องกู้นะเป็นหนึ่งใน2ก้อนหลักๆที่ต้องกู้ถูกไหมที่มีการประกาศออกมาแล้วก็ในส่วนของการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านนะก็บอกว่าไม่ใช่เป็นการใช้งบแบบรวดเดียวนะเพราะว่าเท่าที่ติดตามเนี่ยหลายคนก็อาจจะกังวลว่าโอ้โหเหมือนกับฟุ่มเฟือยอิรุ่ยฉุยแฉกอะไรประมาณนี้หรือเปล่าจริงไม่ใช่นะคะไม่ได้เป็นการใช้งบรวดเดียวมีคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการไม่ใช่อยากจะทำอะไรก็ได้หรือว่าตีเช็คเปล่าในลักษณะที่หลายๆคนเข้าใจกันนะแล้วก็ประเด็นนี้ท่านนายกก็ให้ความเห็นด้วยเช่นเดียวกันอาเชิญคุณจักรพันธ์ก่อน
2: ว่าสมัยก็นึกว่าเสียคุณรณรงค์เข้ามาดีไซน์เขาก็เลยขอฝากอาจารย์คุณจุติยาพรต่อเลยครับ
3: มาแล้วคร
2: ับ
1: มาแล้วเนาะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณรณรงค์ครับ
3: สวัสดีครับคุณจักรพันธ์สวัสดีครับคุณศิวพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับอากาศร้อนในวันนี้คร
1: ับ โอ้ร้อนทั้งข่าวร้อนทั้งอากาศด้วยแหละ
3: ข่าวไหนร้อนอีก
1: ทีนี้อันนี้กำลังคุยเรื่องเงินทองมันร้อนแล้วก็กรณีที่คุณเอกนิติออกมาอธิบายรวมทั้งท่านนายกด้วยนะที่ออกมาอธิบายเกี่ยวกับการกู้เงินจากพระราชกำหนดเงินกู้ที่ผ่านมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันก่อนนะคะว่าทางพรรคประชาธิปัตย์ก็จะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความส่วนเรื่องของคุณเอกนิติก็ออกมาอธิบายความจำเป็นเร่งด่วนแล้วก็วิกฤตทั้งโลกแล้วก็พลังงานที่คาดว่าจะตามมาหลายระลอกแล้วก็เป็นวิกฤตระยะยาวและจำเป็นเร่งด่วนเพราะฉะนั้นก็เข้าวัตถุประสงค์ทีนี้ท่านนายกก็บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็เคยกู้มาก่อนนะก็พร้อมให้ตรวจสอบ
2: ในอดีตสมัยเป็นรัฐบาลใช่ไหมแล้วคุณกรก็เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาด้วยในยุคนั้นใช่ไหม
1: ค
2: ุณเอกนิติว่าไงต่อครับ
1: ก็คุณเอกนิติก็บอกว่าก็คือสมัยตอนที่ยังเป็นข้าราชการก็เคยไปช่วยตอนพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยถูกฟ้องประเด็นนี้เหมือนการกู้นี่แหละเพราะเราจะกำหนดกู้เงินเนี่ยเหมือนกันเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตในประเทศเช่นเดียวกันนะคะก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาย้อนกลับมาที่คุณรณรงค์อาจจะวิเคราะห์ทางด้านกฎหมายว่าทำไมเขาต้องส่งไปตีความที่ศาลรัฐธรรมนูญเขาตีความอะไรกันด่วนไม่ด่วนหรือยังไง
3: เราต้องไปดูก่อนว่าเดิมเนี่ยจะเป็นพ.ร.ก.รัฐบาลอ้างความจำเป็นตามรัฐธรรมนูญมาตรา172ว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากงบประมาณกลางปี2569ซึ่งเป็นงบปกติไม่เพียงพอทีนี้ฝ่ายค้านก็เลยโต้แย้งว่าเรื่องนี้อาจขัดรัฐธรรมนูญเพราะว่าคำว่าวิกฤตทางเศรษฐกิจในขณะนี้ยังไม่เข้าข่ายฉุกเฉินเร่งด่วนถึงขนาดที่ต้องออกเป็นพ.ร.ก.ออกมาทำให้การตรวจสอบแต่รัฐสภาในขั้นแรกเป็นไปได้ยากเขาเคยมีการโต้แย้งกันนี้ในการโต้แย้งกันแกนนำหลักในการโต้แย้งก็คือพรรคประชาธิปัตย
2: ์ครับ
3: พรรคประชาธิปัตย์นี่เป็นสารตั้งต้นเลยครับว่า ทางพรรคเนี่ยจะมีมติบอกว่าจะส่งเรื่องนี้เนี่ยให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายโดยทางรองหัวหน้าพรรคคุณกรณ์และก็คุณสาธิตส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคประชาธิปัตย์ได้ร่วมกันเคลื่อนไหวในเรื่องนี
1: ้ค่ะ
3: ทีนี้ปรากฏว่าในการเข้าการจะเข้าชื่อเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะต้องใช้ส.ส.รวมกันไม่น้อยกว่า1ใน5ของสภาผู้แทนราษฎรหรือประมาณ100เสียงประชาธิปัตย์กำลังประสานงานพรรคฝ่ายค้านอื่นให้เข้ามาร่วมชื่อกันเสนอศาลรัฐธรรมนูญอยู่ณขณะนี้โดยฝ่ายค้านเนี่ยนะครับเขาอ้างอิงว่ารัฐธรรมนูญมาตรา
1: 172ป่ะ
3: 172ไม่เข้าเงื่อนไขฉุกเฉินโดยทางฝ่ายค้านเนี่ยบอกว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันไม่เข้าข่ายวิกฤตฉุกเฉินที่จำเป็นเร่งด่วนจนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เขาบอกว่ามันแตกต่างจากวิกฤตต้มยำกุ้ง2549หรือวิกฤตโควิด19ที่เคยเกิดขึ้นอันนี้คือในแง่การอภิปรายของฝ่ายค้านนะครับแสดงว่าประเด็นที่เขาจะยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญก็คือการตีความว่าพ.ร.ก.เงินกู้ของครม.ที่มีการประกาศออกมาเมื่อวานหรือแยกกับรัฐธรรมนูญหรือไม่มีความชอบในกฎหมายไหมจะมีการตรวจสอบเรื่องนี้กันต่อไปแต่เราย้อนกลับไปดูกันหน่อยในอดีตที่ผ่านมาการกู้เงินของรัฐบาลไม่ใช่ครั้งแรกแต่รัฐบาลก็จะมีการกู้เงินเพื่อเอามาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ก็มีทุกสมัยเลยนะเท่าที่ดูเนี่ย
3: ทุกสมัยครับ
1: ไม่แน่ใจสมัยคุณเศรษฐาเนี่ยทันไหมเพราะสั้นๆแต่ว่าก็คือมีทุกสมัยมีทุกยุคเลยไล่มามีทุกยุคเลยกู้ทุกสมัยแล้วเขายังไงทำไมถึงผ่านกันมาได
3: ้ผมว่าเหตุผลน่าสำคัญนะครับเหตุผลก็คือเราอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำจริงๆหรือเปล่าบางทีพอฝ่ายค้านอธิบายมาแบบนี้ผมก็ฟังฝ่ายค้านพูดนะแต่ผมก็นั่งดูเศรษฐกิจโลกมันแย่จริงๆทั้งโลกน
1: ะ
3: น้ำมันก็ราคาขึ้นแล้วก็สินค้าตัวอื่นก็กำลังขึ้นถ้าเราบอกตอนนี้ไม่ฉุกเฉินไม่รู้จะฉุกเฉิน
1: แบบไหนมันจะฉุกเฉินใช่ไหม
3: อันนี้พูดไม่ได้บอกว่าเชียร์ให้รัฐบาลไปกู้สี่แสนล้านมาแจกคุณจักรพันธ์สี่พันนะ
2: อ๋อครับ
3: เนี่ยไม่ได้พูดเพราะว่าประเด็นนั้นแต่เพราะว่าเศรษฐกิจมันแย่จริง
1: ๆ
3: ส่วนนโยบายที่ว่ากู้มาสี่แสนล้านจะมาแจกประชาชนสี่พันบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจก็เป็นวิธีการคิดในการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
1: ค่ะ
3: แต่คำถามที่น่าสนใจคือถ้าสมมติไปศึกษาแล้วไปทำประตูนักศาลเกิดบอกไม่ชอบที่กฎหมายต้องคืนเงินเนี่ย
1: ในระหว่างที่มันเดินหน้าไปในขณะที่ศาลพิจารณาไปเนี่ยเงินใช้ไปก่อนได้แล้วเลยหรือเปล่าหรือยังไงหรือมันต้องหยุดก่อนหรือยังไง
3: ถ้าศาลไม่ได้มีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ใช้การบริหารราชการได้ตามปกติจนเงินที่จ่ายไปแล้วประชาชนใช้หมดแล้วก็หมดเลย
1: อันนี้คือคำตอบใช้ไปได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น
3: ส่วนปลูกส่วนคนที่เบิกมาผิดวิธีใช้จ่ายผิดวิธีก็ต้องรับโทษกันไปครับ
2: นั่นคือชอบเองครับ
3: ไปติดให้ไปชี้แจงกับปปช.เองถ้าหากว่าปปช.บอกว่าอันนี้ไม่เข้าข่ายหรือศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าไม่ชอบในกฎหมายลูกในการพิจารณาเรื่องนี้ก็จะถูกเตะกลับมาที่ปปช.
1: ย้อนกลับมา
2: ครับครับ
1: แล้วเงินที่ใช้ไปแล้วที่กู้ไปแล้วมีผลเรียบร้อยไหมมันหยุดเท่านั้นตอนนั้นหรือเปล่า
3: คือเราต้องอธิบายว่าความชอบในกฎหมายนะวันนี้ภาครัฐเนี่ยโดยเฉพาะรัฐบาลกลางเนี่ยก็มีการออกประกาศออกกฎหมายพ.ร.ก.การกู้เงินออกมาซึ่งมีความชอบในกฎหมาย
1: ในขณะนี้คือมีความชอบ
3: แต่เราต้องเข้าใจว่าสถานะตอนนี้มีความชอบในกฎหมายแต่ผู้ท้วงติงก็คือฝ่ายค้านเขาจะเอาเรื่องนี้ไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเขาบอกจะเอาไปยื่นแต่วันนี้ยังไม่ได้ยื่น
1: ค่ะ
3: วันเขายื่นแล้วศาลสั่งไม่ให้ใช้เงินเดี๋ยวเอามาอ่านในชั้นข่าวชั้นกฎหมายให้ฟัง
2: เชื่อว่ากระบวนการและขั้นตอนมันอีกหลายขั้นตอนใช่ไหมครับจากที่ฝ่ายค้านไปยื่นก็ต้องยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานสภาจะนำเรื่องนี้ไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญซึ่งก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการอย่างที่คุณรณรงค์ว่าต้องใช้คะแนนเสียงเท่าไหร่ฮะในการลงชื่อครั้งนี
1: ้100แล้วมันจะช้านานประมาณใดไม่ใช่ว่าใช้เงินหมดไปแล้วกว่าจะรู้เรื่องประมาณนั้นป่ะ
3: อยู่ที่กระบวนการในการยื่นถึงศาลรัฐธรรมนูญกระบวนการในการยื่นถึงศาลรัฐธรรมนูญมีความน่าสนใจครับประชาชนยื่นได้ไหมประชาชนยื่นได้แต่ปรากฏว่า หลังจากที่ไปดูเหมือนว่าวิธีปฏิบัติตามกฎหมายของศาลปกครองถ้าประชาชนอย่างผมจะไปยื่นเกี่ยวกับพ.ร.ก.เงินกู้ถามว่าผมยื่นโดยตรงได้ไหมคำตอบคือไม่ได้วิธีการยื่นของผมค
1: ือ
3: การ ผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ผมถึงมีระยะเวลาภายใน60วันในการที่จะไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญได้ตามขั้นตอนทางกฎหมายนั่นแปลว่ามีระยะเวลาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยสำหรับประชาชนทั่วไปก่อนที่จะมีคำสั่งมาถึงผมว่าผู้ตรวจการจะยื่นให้หรือไม่ให้ซึ่งที่ผ่านมาตอนที่ผมยื่นเรื่องของบัตรเลือกตั้ง
2: บัตรเลือกตั้งครับ
3: ซึ่งณวันนี้ก็ยังวุ่นๆอยู่แต่คำร้องของผมเนี่ยไปถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วใช้เวลาเดินทางจากที่ผมไปยื่นไม่ถึง2เดือน
1: โอ้ก็
3: 2เดือน
1: ถือว่าไวมั้ยฮะ
3: สำหรับผมเนี่ยผมอยากได้อาทิตย์เดียว
1: 2เดือนอาทิตย์นึงโอเค
3: ผมอยากได้อาทิตย์เดียวแต่ก็
1: แต่มัน
3: ตอนที่3
1: มันไม่ยากนี่ไม่ซับซ้อนอ่ะ
3: โอ้มันยาก
1: ยากเหรอเนาะเหนื่อยไม่ค่อยถึงใจไงศาสตร
3: ์โอ้มันเหนื่อยมันเครียดมันกดดันมันไม่ใช่อยู่ๆนึกว่าผมจะไปยื่นนะ
2: ครับเอ๊ะคุณรองครับเรตาก็มันมีระยะเวลาครับการจะยื่นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยในกรอบเวลาไม่ว่าคุณต้องยื่นภายในกี่เดือนหรือว่ายื่นได้ตลอดเวลา
3: เมื่อกี้ที่ผมบอกถึงแง่ของประชาชนจะยื่นเองนะจะเป็นเวนั้นทีนี
2: ้
3: ในกระบวนการของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะมีการรับเรื่องผ่านองค์กรอิสระด้วยส่วนหนึ่งอันนี้ตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องอาศัยองค์กรอิสระส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยตามกฎหมายทีนี้ส.ส.ก็ใช้วิธีการเข้าชื่อกัน100รายชื่อเพ
2: ื่อ
3: ส่งไปให้ทางศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตีความพ.ร.ก.การกู้เงินว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เขาใช้วิธีนี้ในการส่งไปเพื่อให้ไวขึ้นถือว่าออกแบบรัฐธรรมนูญออกแบบโครงสร้างในการแผนหน้าที่ติดมันอยากมาค่อนข้างดีสมมติว่าฝ่ายค้านแย้งฝ่ายรัฐบาลเขาสามารถใช้เวนี้ส่งสารให้วินิจฉัยได้ว่าชอบไม่ชอบก่อนความเสียหายจะไปกันใหญ
1: ่
3: นี่ข้อดีนะ
1: ข้อดีแล้วข้อไม่ดี
3: ข้อไม่ดีก็คือถึงจะมีกระบวนการยื่นไปก็จะต้องดูว่าสถานการณ์ที่ยื่นไปเนี่ยมันขัดหรือแย้งกับข้อเท็จจริงในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันไหมถ้าเศรษฐกิจแย่อยู่แล้วแล้วเราเป็นฝ่ายค้านเราจะค้านมันทุกเรื่องไม่ได้เราจะค้านมันทุกเรื่องไม่ได้แต่เราควรค้านว่าเงิน 400,000 เนี่ยใช้จ่ายไม่กระตุ้นเศรษฐกิจยังไง
1: เพื่อให้รัฐ
3: บาลใช่เพื่อให้รัฐบาลเนี่ยบีบให้มันกระตุ้นเศรษฐกิจให้ได้มากที่สุดเช่นออกมาจาก 400,000 ล้านให้มันเกิดการกระตุ้นอย่างเต็มที่นี่คือสิ่งที่พวกเราอยากได้แต่ตอนนี้ต้องพักเบรกก่อน
1: โอเคต้องถามชั่วโมง
2: ครับได้ครับ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสั่งสมธนะณัฐพงศ์ประชุมครม.เงานัดแรกเชิญตัวแทนกลุ่มประมงและขนส่งสะท้อนปัญหาวิกฤตพลังงานนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเงาหรือครม.เงาครั้งที่1โดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านประมงและด้านขนส่งมาสะท้อนปัญหาที่ได้รับจากวิกฤตด้านพลังงานที่เกิดขึ้นนายณัฐพงศ์กล่าวว่าอยากใช้เวทีนี้สะท้อนเสียงที่ยังตกหล่นหรือเสียงที่ส่งไปยังรัฐบาลแต่ยังไปไม่ถึงซึ่งพรรคประชาชนพร้อมจะเป็นตัวกลางในการนำเสนอในการนำข้อเสนอไปยังรัฐบาลโดยในส่วนของกลุ่มประมงปัญหาเฉพาะหน้าคือเรื่องน้ำมันและราคาสัตว์น้ำซึ่งในส่วนของน้ำมันทั้งน้ำมันเขียวหรือ B20 ยังเข้าไม่ถึงหรือเข้าถึงได้ยากมากโดยเฉพาะกลุ่มประมงพื้นบ้านที่ไม่สามารถรวมกลุ่มกันไปซื้อน้ำมัน B20 ได้เพราะติดขัดเรื่องข้อกฎหมายจึงจำเป็นจะต้องมีมาตรการช่วยเหลือกลุ่มประมงที่มีภาระหนี้สินมากขณะที่เรื่องราคาสัตว์น้ำยังมีปัญหาเพราะมีการนำเข้าสัตว์น้ำจากต่างประเทศส่วนเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานในอนาคตก็เชื่อว่าทุกคนพร้อมที่จะปรับตัวขณะที่ภาคการขนส่งที่มีความรู้สึกว่าถูกปฏิบัติ2มาตรฐานโดยส.ส.ของพรรคประชาชนได้ทำข้อสรุปและเสนอรายละเอียดแล้วเพื่อยื่นให้รัฐบาลนำไปปรับปรุงมาตรการเพราะมาตรการที่ออกมานั้นค่อนข้างที่จะใช้เวลากว่าจะเยียวยาได้ต้องใช้เวลาถึง42วันซึ่งล่าช้าและยุ่งยากพิพัฒน์ชูแลนด์บริดจ์และรถไฟข้ามพรมแดนสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศความมุ่งมั่นครั้งสำคัญบนเวทีระดับภูมิภาคในงานเอเชียแปซิฟิกเรล2026เพื่อตอกย้ำเป้าหมายของรัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบรางให้เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกของประเทศและภูมิภาคอาเซียนอาทิการต่อรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงโดยไฮไลท์สำคัญอย่างรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพนครราชสีมาคาดว่าจะสร้างเสร็จพร้อมให้บริการภายในปี2571ส่วนระยะที่2นครราชสีมาหนองคายกำลังเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการประกวดราคาเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางให้สมบูรณ์ยกระดับรถไฟฟ้าเขตเมืองสู่สังคมไร้เงินสดเต็มรูปแบบสำหรับคนกรุงเทพและปริมณฑลกระทรวงคมนาคมเดินหน้าแผนแม่บทรถไฟฟ้า14สายรวม554กิโลเมตรนอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยีบัตรแตะจ่ายระบบEMV contactless มาใช้เพื่อให้ประชาชนเดินทางข้ามสายรถไฟฟ้าและขนส่งสาธารณะอื่นๆได้ด้วยบัตรใบเดียวศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์และการเชื่อมโยงข้ามพรมแดนซึ่งเป็นเป้าหมายใหญ่ของไทยในการเป็นศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกระดับโลกเชื่อมท่าเรืออ่าวไทยชุมพรและอันดามันระนองด้วยระบบรางและทางหลวงเพื่อลดเวลาและต้นทุนการขนส่งสินค้าพร้อมกันนี้ยังมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟข้ามพรมแดนไทยมาเลเซียและไทยลาวจีนเพื่อดึงดูดการลงทุนและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยศาลรัฐธรรมนูญยังรอเอกสารและความเห็นพยานคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาอภิปรายในคำร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญโดยกล่าวอ้างว่าได้รับเรื่องร้องเรียน21คำร้องขอให้พิจารณายื่นคำร้องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569โดยกำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสแท่งและรหัส QR ซึ่งน่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลการลงคะแนนได้ทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิได้เป็นโดยลับเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าให้รอความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญถ้อยคำเป็นหนังสือของพยานความเห็นและพยานเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ควรจะพิจารณาคือโครงการแลนด์บริดจ์อยู่ภายใต้โครงการพรบ SEC หรือระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ซึ่งเป็นโครงการที่คล้ายกับโครงการ EEC ที่เกิดขึ้นที่ภาคตะวันออกเป็นการให้อำนาจพิเศษในการบายพาสข้ามผ่านกฎหมายเก่าที่มีอยู่แทบทั้งหมดซึ่งเสี่ยงจะซ้ำรอยกับปัญหาภาคตะวันออกหรือไม่และปัจจัยทางภูมิประเทศศาสตร์เมื่อดูรายงานฉบับล่าสุดความคุ้มค่าทางการเงินนั้นมีความเสี่ยงอัตราผลตอบแทนทางการเงินเพียง 4% เท่านั้นในขณะเดียวกันหากดูมูลค่าปัจจุบันสุทธิติดลบ 40,000 ล้านบาทด้วยซ้ำจึงจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยนี้อย่างรอบคอบถ้าจะทำด้วยปัจจัยภูมิประเทศควรจะใช้โอกาสนี้ในการวางจุดยุทธศาสตร์ใหม่ของไทยกระจายความเสี่ยงเป็นจุดร่วมลงทุนของประเทศต่างๆทั้งในเชิงเทคโนโลยีและเชิงประเทศที่จะมาร่วมลงทุนซึ่งทั้งสองเรื่องนี้ควรนำมาพิจารณาในโครงการแลนด์บริดจ์ด้านนางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวว่าไม่ได้ขวางการพัฒนาแต่ต้องรู้ทันรัฐบาลและต้องมองภาพใหญ่กว่าแลนด์บริดจ์ว่าสิ่งที่รัฐบาลต้องการจริงๆอาจจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นภายใต้พรบ SEC หรือระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรสังสมธนะรายงานค่ะ
5: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank you
6: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
6: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
8: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คุณรณรงค์คะ
9: กลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของท่านข่าวท่านกฎหมายกันครับ
8: จากกรณีเรื่องของการกู้เงินเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญตีความนะคะบังเอิญมีเพื่อนสมาชิกที่ถามมาคุณคริส King of Pharaoh ป่ะคุณเขียนคุณตั้งใจจะเขียนก็ Pharaoh ป่ะดิฉันอ่านชื่อคุณตอนท้ายไม่ออก มันตกตัว H ไปตัวหนึ่งถามว่ากำไร EM เนี่ยขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือไม่อย่างไรอันนี้เนี่ยเข้าใจว่าจะเท้าความไปจนไปถึงข่าวของคุณทักษิณที่กำลังจะได้พักโทษแล้วก็ต้องติดกำไร EM ใช่ไหมฮะก็เลยอันนี้ก็ย้อนกลับไปจริงๆเราเคยคุยกันตั้งแต่ตอนที่มีกำไร EM ใหม่ๆนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยตอบได้คุณรณรงค์มี
10: คือ
8: เป็นเชิญ
10: ทีนี้ในการติดกำไร EM เนี่ยนะครับถ้าเราเอาตามหลักกฎหมายเนี่ยก็ต้องถือว่าไม่ขัดหลักสิทธิมนุษยชนหากการติดกำไร EM นั้นกระทำการผ่านศาลหรือตามที่กฎหมายกำหนดจริงๆแล้วกำไร EM เนี่ยนะครับถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวได้ง่ายขึ้นมากกว่าที่จะต้องรอประกันตัวต่อสู้คดีในราคาที่ถูกลง
8: คือมันมีอิสระมันมีอิสระกว่าโดนจำคุกมากมายอ่ะเชิญ
10: ทีนี้ปัญหาเข้าใจเลยว่าทำไมคุณผู้ฟังคอมเมนต์มาก ำลังจะบอกว่าการติดกำไร EM ที่ข้อเท้าเหมือนกับเป็นการตีตาว่าคุณจะทำผักผิดใช่ไหม
8: ใช
9: ่
10: คือตอนนี้เมื่อ2วันที่แล้วผมเห็นไรเดอร์คนนึงเขามีกำไร EM ลูกค้าก็ถ่ายภาพไรเดอร์ที่มีกำไร EM แล้วก็ถามว่าจะปลอดภัยไหมเนี่ยจะปลอดภัยไหมเนี่ยคำถามสั้นๆเนี่ยมันกับทำให้เราคิดว่าเออกำไร EM เนี่ยมันจะเป็นการตีตาว่าคนเนี้ยมีการกระทำความผิดซึ่งประเด็นเนี้ยจะขัดหรือแย้งกับหลักสิทธิมนุษยชนไหมจะต้องไปยื่นกันที่คณะกรรมการสิทธิแต่เข้าใจว่ามีการเคยยื่นมาแล้ว
8: เคย
10: มีการยื่นมาแล้วแล้วก็มีการทำความเห็นมาแล้วก็ยังยืนยันว่ากำไร EM สามารถ
8: ทำได
10: ้ได้แต่กฎหมายมาจากที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ที่ถืออำนาจรัฐเป็นคนประกาศหากเราคิดว่ากระบวนการในการจัดทำหรือกระบวนการในการติด DM เนี่ยของกระทรวงยุติธรรมไม่เสมอภาคเราก็ต้องมีการยื่นเพื่อตรวจสอบถามหามาตรฐานของการบริการสาธารณะที่เข้าเทียมกันทุกคนจะไม่มีการเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้หรือถ้าจะมีการเลือกปฏิบัติไม่ควรให้เราเห็นครับ
8: หมายความว่าไงไม
9: ่ครับ
8: ต้องไม่โชว์ไม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
9: ต้องใส่ให้มิดชิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
10: ถ้าจะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีข้อครหาอย่าให้เรารู้เพราะถ้าเรารู้เราจะตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วทำไมคนอื่นเขาต้องติดทำไมบางท่านถึงไม่ติด
8: ค่ะ
10: และกำไร EM เนี่ยเราจะมีวิธีการอย่างอื่นในการสามารถที่จะควบคุมจำกัดสิทธิเสรีภาพอย่างอื่นหรือวิธีการปรับอะไรยังไงได้ไหมที่มันจะสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่มีประเด็นจะต้องต่อสู้ในทางคดีและไม่มีเงินคือกำไร EM เนี่ยถ้ามีเงินก็ไม่ต้องติดแต่คุณเดชพันธ์ว่าตรงๆ
8: จริงเหรอเกี่ยวกับรวยกับจน
9: ต้องถามคุณรณรงค์อย่างนี้ว่าเขามีหลักเกณฑ์อะไรความผิดประเภทไหนหรือโทษขนาดไหนถึงต้องติดหรือคนไหนไม่จำเป็นต้องติดอย่าไปพูดถึงด้วยว่า
8: พักโทษไงก็ได้โอกาสพักโทษมันยังมีโทษอยู่ไง
9: มันต้องมีโทษประเภทไหนนะที่ถูกลงโทษว่าคนนี้ต้องติดคนนี้ไม่จำเป็นต้องติดถึงแม้จะพักโทษเหมือนกันก็ตาม
8: ไม่ต้องติดดีกว่ามันจะเป็นข้อยกเว้นที่ส่วนใหญ่ที่พักโทษออกมาเนี่ยติดทั้งนั้นอ่ะโดยหลักมันติดแต่ว่ามันมีกรณียกเว้นที่ไม่ได้ติดเช่นอาเชิญคุณรณรงค
10: ์เป็นดุลพินิจครับเป็นดุลพินิจ
8: คือ
10: ในดุลพ
8: ินิจ
10: ว่ามามีดุลพินิจนี่คือเป็นดุลพินิจครับมันมีหลายอย่างแต่กลุ่มบุคคลที่ตามกฎหมายแล้วก็ตามระเบียบราชทัณฑ์ต้องมีการติดกำไร EM นะครับการสั่งติดกำไร EM เนี่ยจะต้องเป็นคำสั่งของกระทรวงยุติธรรมนะครับคือในกระทรวงยุติธรรมเนี่ยจะหมายถึงศาลกรมราชทัณฑ์ด้วยและกรมคุมประพฤติด้วย
8: ค่ะ
10: คนที่จะติดกำไร EM ได้เนี่ยนะครับหนึ่งต้องเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยแล้วก็มีการปล่อยตัวชั่วคราวออกมาศาลอาจสั่งให้ติด EM เป็นเงื่อนไขการประกันตัวเพื่อป้องกันการหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานคือจากเดิมเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเป็นหลักประกันเลยคนจนเนี่ยมาสู้คดีโดนก็หาวจะกันมาก
8: ็
10: จะไม่ได้จะอยู่ในคุกเนี่ยแล้วพอเขาชนะคดีศาลยกฟ้องเพราะยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยเขาก็ไม่มีสิทธิ์ฟ้องกระทรวงยุติธรรมกลับด้วยนะแต่เขาจะได้เงินที่ติดคุกมาวันละ500
8: อ่ะ500
9: ท
10: ีนี้ พอ500จัดเนี่ยค่าน้อยของเราไม่เท่ากันคุณแต่กับพันธุ์ดุสิตพร
8: ค่ะ
9: ครับ
8: สำหรับเศรษฐีมันผลหน้าแข้งไม่ร่วงใช่ไหม
10: ถูกผลหน้าแข้งไม่ร่วงทีนี้มันก็เลยเกิดปัญหาว่าการเอาคนเนี่ยไปติดคุกในระหว่างรอการพิจารณาคดีเนี่ยมันน่าจะไม่ยุติธรรมเขาก็เลยหาแต่ถ้าเกิดไม่เอาคนเข้าไปสู่กระบวนการไม่ต้องรับโทษอะไรเลยแล้วกฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์ไหม
8: ก็ไม
10: ่ลำดับระหว่างตรงกลางระหว่างทำได้กับทำไม่ได้เขาเลยออกแบบเป็นกำไร EM ที่สหรัฐก็ใช้นะสหรัฐก็ใช้แต่อาจจะไม่ได้ใช้รูปแบบนี้แต่มีการใช้เพื่อควบคุมความประพฤติลดความแออัด

0: ในมุมของสิทธิมนุษยชนก็จะมีทั้งฝ่ายโปรแล้วก็คอนคือสนับสนุนว่าเป็นการลดการละเมิดสิทธิเมื่อเทียบกับการจำคุกแล้วก็มุมมองที่มองว่าเป็นการจำกัดเสรีภาพแล้วก็กระทบกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั่นแหละนะคะคือเดิมเนี่ยกำไร EM ถูกพัฒนามาบนแนวคิดที่ว่าเรื่องของสิทธิมนุษยชนเพื่อให้ผู้ต้องโทษสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้โดยไม่ต้องถูกจำกัดเสรีภาพไว้ในเรือนจำซึ่งถือว่าเป็นการจำกัดสิทธิที่น้อยกว่าการคุมขังจริงส่วนด้านที่แย้งที่เขาเห็นว่าละเมิดก็คือการใช้ EM อาจถูกมองว่าเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างที่คุณรณรงค์เล่าไปเมื่อครู่แล้วก็จำกัดเสรีภาพในการดำเนินชีวิตประจำวันหากนำมาใช้โดยไม่มีเหตุจำเป็นหรือว่าบางทีเป็นการเอามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อสร้างความปั่นป่วนเขาว่างั้น
1: ครับ
0: สรุปก็อยู่ที่วัตถุประสงค์เพื่อการลดการ
1: คุมขังนั่นแหละต้องเรียนถามว่าการที่จะติดกำไรเอ็มเราต้องให้ผู้ที่ถูกติดเนี่ยอนุมัติอนุญาตนะหรือว่าคำสั่งของกรมควบคุมมลพิษหรือทางศาลก็บอกคุณออกมาคุณต้องติดเลยนะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาโต้แย้งว่าไม่ติดบางคนก็อาจติดแล้วก็ว่าอาจเป็นการทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เขาอายเวลาเดินทางไปไหนอะไรเงี้ยเกิดคนเห็นเข้าก็อะไรอย่างเงี้ยเขามีสิทธิ์ที่จะแย้งไหมว่าผมขอไม่ติดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช้วิธีอื่นได้ไหมหรือติดเฉพาะอยู่ในจุดในบ้านแล้วออกนอกบ้านแล้วไม่ต้องติดอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับ
0: โอ้คุณไอ้นี่มากนะคุณมีข้อแม้เยอะมากนะไม่งั้นต้องอยู่ในเรือนจำ
2: เราต้องเข้าใจก่อนว่าวิธีการคิดที่บอกว่ากำไร EM เนี่ยละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนเราต้องย้อนกลับไปว่าวิธีการคิดของนักสิทธิมนุษยชนมาจากฝั่งตะวันออกหรือฝั่งตะวันตกด้วย
0: ค่ะ
2: ถ้ามาจากโซนยุโรปเนี่ยยุโรปเนี่ยเขาไม่ต้องการการจัดการสิทธิเสรีภาพอะไรเลย
0: ค่ะ
2: ถ้าเราไปเอาวิธีคิดคำว่าหลักสิทธิมนุษยชนคือให้เสรีของมนุษย์อย่างเต็มที
0: ่นั่นก็ไม่ต้องคุมขัง
2: หลักการอันนี้หลักการเขาหลักการเขาแล้วเขาก็จะอธิบายต่อว่าทำไมถึงไม่ควรติดกับไอเอ็ม
0: ค่ะ
2: แต่อันนี้คือวิธีคิดของเขานะ
0: ซึ่
2: งวิธีคิดของเขาเนี่ยเขาสามารถบริหารจัดการประเทศให้อาชญากรรมเนี่ยมันน้อยลงได้ในบางประเทศนะแต่ของเราเนี่ยก็คือมันล้นคุก
0: ค่ะ
2: ของเราเนี่ยพอเราไปมองฝรั่งนะว่าตรงๆมองฝรั่งว่าเอ๊ะทำไมเขามีหลักสิทธิมนุษยชนดีกว่าไทยพอเราไปมองแบบนี้ปุ๊บเราก็อยากได้หลักสิทธิเดียวกันเราก็เลยเอามาใช
0: ้
2: ที่พอเราเอามาใช้เราก็จะพบว่าต่างชาติเนี่ยเขาจะมีหน่วยงานคุ้มครองสิทธิการละเมิดสิทธิเขาค่อนข้างดีเขาเนี่ยค่อนข้างดีเลยเพราะว่าประเทศเขาเนี่ยถ้าจะฟ้องภาครัฐเนี่ยถ้าฟ้องชนะเนี่ยรัฐต้องจ่ายเงินค่าทนายค่าอะไรด้วยแต่ของเมืองไทยเนี่ยไม่มีของเมืองไทยจะเป็นการเรียกร้องเสรีภาพแล้วก็จะมีคณะกรรมการขึ้นมาวินิจฉัยคณะกรรมการสรุปมาว่าให้1 2 3 4เอาเข้าที่ประชุมครม.ฝ่ายการเมืองไม่เห็นแย้งก็ประกาศใช้ได้และพอประกาศใช้ก็จะมีผลผูกพันตามกฎหมายสามารถจำกัดสิทธิที่รัฐธรรมนูญไม่ให้แต่รัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าเขียนเอาไว้บอกว่าห้ามทำนั่นคือกฎหมายกำไร EM ก็เหมือนกันกำไร EM ก็เหมือนกันมันเป็นกระบวนการของกระบวนการยุติธรรมคือเหตุผลที่เรายอมรับการติดกำไร EM เพราะว่าเรามองว่านี่คือส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมหากคนที่เห็นแย้งว่าการติดกำไร EM เนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิ์เราก็ต้องไปเสนอยังกระทรวงยุติธรรมให้มีการหามาตรการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวิธีอื่นที่ดีกว่า คือถ้าไม่เอา EM จะเอาอะไร
0: จะเอาอะไร
2: ถ้าไม่เอากำไร EM จะเอาอะไร
0: ก็อยู่ในห้องขังมันมีข้อเขียนของคุณวัดติ่งสมิธซึ่งเป็นนักวิชาการอิสระแล้วก็ท่านเป็นอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาก็ให้ความเห็นประเด็นนี้มีคนถามกำไร EM ความศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือว่าเส้นแบ่งแห่งความเสมอภาคระบุว่าการให้สัมภาษณ์ของทนายความของคุณทักษิณนะคะซึ่งเป็นกรณีที่คุณทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีต่อกรณีที่จะได้รับการพักโทษแต่ต้องติดกำไร EM หรือว่าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะคะติดตามตัวระบุว่าเป็นการกระทบศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพราะไม่มีพฤติการหลบหนีแม้จะเป็นถ้อยคำที่ดูเหมือนจะมีน้ำหนักในเชิงสิทธิมนุษยชนแต่ในขณะเดียวกันกลับเปิดพื้นที่ให้เกิดคำถามสำคัญถึงหลักนิติรัฐและความเท่าเทียมในกระบวนการยุติธรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ประเด็นที่1ก็คือศักดิ์ศรีที่มาพร้อมกับหน้าที่และความรับผิดชอบศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หมายถึงคุณค่าที่มีอยู่ประจำตัวมนุษย์ทุกคนเพียงเพราะเขาเกิดมาเป็นมนุษย์โดยไม่ต้องคำนึงถึงสถานะทางสังคมยศถาบรรดาศักดิ์เชื้อชาติศาสนาเพศแม้กระทั่งความประพฤติก็คือต่อให้เป็นนักโทษก็ยังมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อยู่ในมิติทางกฎหมายศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของ

0: ผู้ต้องโทษยังคงได้รับการคุ้มครองแต่ต้องไม่ลืมว่าการพักโทษคือการผ่อนปรนการคุมขังภายใต้เงื่อนไขไม่ใช่การพ้นโทษโดยสมบูรณ์ดังนั้นการใช้ EM จึงต้องถูกวิเคราะห์ผ่านหลักความจำเป็นและได้สัดส่วนและเป็นมาตรการที่เบากว่านะคะก็คือ EM ช่วยให้ผู้ต้องโทษนั้นกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้แทนการถูกจำกัดอิสรภาพในเรือนจำอันนี้วัตถุประสงค์ก็เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำและการกำกับดูแลตามเงื่อนไขของรัฐนั่นเองดังนั้นถ้าเกิดว่าการอ้างว่า EM กระทบศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จึงไม่อาจหยุดอยู่แค่หลักการนามธรรมแต่ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ามาตรการนี้ไม่จำเป็นอย่างไรก็ตามกรณีเฉพาะเนี่ยนะก็มันต้องเป็นกรณีเฉพาะแต่ละกรณีซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันไม่งั้นมันก็จะเหมือนกับวาทกรรมไม่ใช่เป็นเหตุผลทางกฎหมายนะครับส่วนคำที่บอกว่าไม่มีพฤติการหลบหนีหรือเลือกหรือการเลือกจำข้อเท็จจริงนี่ก็จำเป็นต้องพิจารณาจากฐานข้อมูลรอบด้านเช่นพฤติการในอดีตหากเคยมีการขออนุญาตออกนอกประเทศแล้วไม่กลับมาตามกำหนดเป็นเวลานานข้อเท็จจริงนี้ก็อาจจะเป็นตัวแปรสำคัญในการประเมินความเสี่ยงทางกฎหมายอีกประเด็นนึงก็คือความน่าเชื่อถือการมองข้ามพฤติกรรมในอดีตนะแล้วสรุปว่าปัจจุบันไม่มีความเสี่ยงอาจถูกมองว่าเป็นการเลือกใช้ข้อเท็จจริงเฉพาะส่วนคือ selective framing นะคะก็คือเพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่ฝ่ายตนเองในหลักของความเสมอภาคหรือบรรทัดฐานเดียวกันสำหรับทุกคนนั้นคำถามที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าบุคคลใดสมควรได้รับการยกเว้นแต่คือเกณฑ์นี้ถูกบังคับใช้อย่างเป็นธรรมต่อทุกคนหรือไม่ภายใต้หลักความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย equality before the law นะครับหากเรายอมรับว่า EM ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์รัฐก็ต้องเลิกใช้กับผู้ต้องโทษทุกคนแต่หาก EM เป็นเครื่องมือที่ชอบด้วยกฎหมายมาตรการนี้ย่อมต้องใช้บังคับกับบุคคลทุกคนภายใต้เงื่อนไขเดียวกันโดยไม่คำนึงถึงสถานะทางสังคมหรือบารมีทางวิชาการนั่นเองสรุปนะบทความของคุณวัดก็คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คือหัวใจของประชาธิปไตยแต่มันจะมีน้ำหนักทางกฎหมายต่อเมื่อถูกใช้อย่างเป็นระบบผ่านมิติของความจำเป็นและความเสมอภาคหากเรายอมให้มีการสร้างข้อยกเว้นโดยอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพียงเพื่อบุคคลบางกลุ่มนั่นอาจเป็นการทำลายศักดิ์ศรีของระบบยุติธรรมทั้งระบบลงอย่างสิ้นเชิงดังนั้นการติด EM จึงไม่ใช่โซ่ตรวนที่พันธนาการร่างกายแต่เป็นสายใยแห่งความเชื่อมั่นที่ผูกโยงกับบุคคลเข้ากับระบบยุติธรรมอย่างเสมอภาคกันนะคะ
1: ชอบวิธีคิดของอดีตผู้พิพากษาอย่างนี้พอมีความหวังเยอะเลยนะวิธีคิดท่านเนี่ยคือในที่คุณเฉียวพรอ่านมาเนี่ยผมจับได้ว่าวิธีคิดของท่านเนี่ยยึดหลักสิทธิเสรีภาพประชาชนเป็นสำคัญแสดงว่าท่านก็ยังมีวิธีคิดเรื่องกำไร EM ที่แตกต่างแต่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไงแต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแต่ถ้าถามว่าท่านจะเรียกร้องว่าเหตุใดที่ไม่ควรติดต้องเอาเหตุผลท่านเนี่ยมาใช้
0: ครับผมหลายคนก็ถามหลังจากที่แรกเข้าใจว่าคุณทักษิณไม่ต้องติดกำไร EM แล้วพอต้องติดคนก็มีคำถามว่าเอ๊ะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือสิทธิพิเศษหรือเป็นการเหมือนกับคำแรกที่ใช้ที่ดิฉันบอกประจานของคุณรณรงค์ใช้คำว่าอะไรนะไม่เท่าเทียมกัน
1: ไม่เสมอภาค
0: ไม่เสมอภาค
1: ทีนี้พอคนถามว่าไม่ติดหรอก็บ่นพอติดก็บ่น
0: มันจะมีกรณีของคนขับส่งอาหารใช่ไหมที่มีคนไปถ่ายภาพเขาแล้วถามอันนั้นเนี่ยละเมิดไหมเดี๋ยวฉันว่าอันนี
1: ้ความน่าสนใจของเรื่องนี้ก็คือพอไปถ่ายขามาอย่างเดียวเนี่ยถามว่าละเมิดไหม
0: เก็บไว้เฉยๆก็คงไม่ละเมิด
1: ก็ไม่ละเมิดหรอกแต่ถ้าเอาภาพ
0: ขา
1: เอาหน้าเขามาลงด้วยเนี่ยเนี่ยละเมิดเขาฟ้องได้แต่ถ้าเอามาแต่ขาเนี่ยไม่ละเมิดหรอกแต่มันเป็นประเด็นที่ทำให้รู้ว่าผู้บริโภคคิดอะไรอยู่ไงคิดอะไรอยู่กับคนที่ติดกำไร EM ไง
0: แล้วมันยุติธรรมไหมมันแฟร์ไหม
1: คือในครั้งหนึ่งเนี่ยตอนก่อนจะมี EM เนี่ยแค่มีคดีความติดตัวไปสมัครงานก็ยาก
0: ก็ยากแล้ว
1: อันเนี้ยมีจักรพันธ์คุณศิรพรมีเด็กหนุ่มมาสมัครงานติดกำไร EM กับไม่มีกำไร EM เนี่ยถามว่านายจ้างจะเลือกใครพิจารณาก่อน
0: แต่กรณีเนี้ยเท่ากับว่าบริษัทเนี่ยยอมรับให้เขาเนี่ยเข้าสู่กระบวนการทำงานไ เป็นเหมือนสุจริตชนอะคือทำงาน
1: อ
0: ะ
1: ไม่ทุกบริษัทนะคือต้องใช้คำนี้ว่าไม่ทุกบริษัทนะที่จะให้โอกาสอย่างนั้น
0: ค่ะ
1: คืออย่างบางบริษัทเขาก็ตัดปัญหาเลยอ้าวติดกันไป EM อยู่มันไปก่อเหตุอะไรมาไหมโอไม่เอาละไม่จ้างละต้องไปหางานใหม่แล้วหายาก
0: หา
1: ไม่ได
0: ้
1: มาขับไรเดอร
0: ์ค่ะ
1: โดนถ่ายรูป
0: อุตส่าห์มาขับไรเดอร์แล้ว
1: น่าจะให้ผมถามว่าน่าจะให้เขาทำมาหากินอะไรเขาติด EM เนี่ยเราเนี่ยเป็นภาครัฐเนี่ยหรือภาคประชาชนผู้ประกอบการเนี่ยเขาทำผิดแต่เขาต้องควรได้โอกาสกลับตัวกลับใจไหมแล้วถ้าคดีที่เขาติด EM ปรากฏว่าเขาไม่ผิดล่ะแต่เขาสมัครงานไม่ได้แล้วอ่ะ
0: ค่ะ
1: มันมีผลนะไม่ใช่ไม่มีผลเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันต่อไปว่าจะใช้วิธีไหนแต่คุณจักรพันธ์คุณเฉียวพรคุณผู้ฟังศาลตั้งต้นที่กระทรวงที่ทำเอา EM มาเพื่อช่วยคนไม่มีตังเนี่ยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวได้รับการประกันตัว
0: ค่ะ
1: อันนี้คือศาลตั้งต้นถ้าคุณมีเงินมากพอที่จะสร้างเงื่อนไขไม่ต้องติด EM คุณก็ลองยื่นขอศาลดูแต่มันก็กลายเป็นว่ามีเงินได้ไม่มีเงินต้องมาติดอีก
0: เหมือนที่เขาบอกคุกมีไว้ขังคนจนอะไรแบบนั้น
1: แต่ตอนนี้ไม่ได้ขังคุกมีไว้ติดกำไร EM
0: เป็นยังไงกันมันยังไงทำไมถึงไม่ต้องติดถ้ามีตังเนี่ยมันไปอะไรเอาเงินไปแปะประกันหรอหรือไง
1: ผมมีหลักประกันไงว่าผมเนี่ยเป็นคนที่มีหลักประกันในชีวิตผมไม่หนีศาลผมไม่ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานแน่นอนแต่ทีนี้ทุกคนจะมีเงินเหมือนบุคคลท่านนั้นไหมมันเป็นไปไม่ได้ไง
0: อ
1: ้
0: าวอันนี้ก็มีตังแต่ก็ยังต้องติดกำไรนะ
1: ก็เงื่อนไขในคดีเขาอาจจะมีความแตกต่างกัน
0: อ๋อ
1: คือคดีต้องไปดูด้วยว่าเขาโดนคดีอะไรและคดีนั้นมีความสลับซับซ้อนยังไงและศาลสั่งว่าอย่างไรที่ให้ถักโทษคือดูแค่นี้เลยเพราะว่าถ้าเกิดกฎหมายว่ายังไงเขาทำตามเขาก็เป็นสิทธิ์ของเขา
0: ค่ะ
1: เพราะถ้าเขาจะไม่รับโทษเนี่ยเขาคงไม่บินกลับมารับโทษหรอกครับ
0: อืม
2: ครับ
0: ค่ะ
1: คงต้องไปดูกันต่อผมก็ยังไปดูที่สหรัฐนะคือเวลามีการตั้งคำถามว่าละเมิดไม่ละเมิดผมอยากรู้คุณผู้ฟังผมก็อยากรู
0: ้ฝรั่งคิดยังไงใช่ไหม
1: ฝรั่งคิดยังไงทุกวันนี้คุณเสียพรคุณจักรพันธ์ฝรั่งไม่ยังใช้ EM อยู่เลย
0: โอ้ยเขาว่าใช้เยอะเขาว่าใช้เยอะแต่ของเขาน่ากลัวนะดิฉันว่านะ
1: แต่ของเขาอาจจะไม่ได้แบบของเราที่ถูสบู่แล้วหลุดไง
0: คุณของเราไม่รวม
2: ขาต่อเลย
0: ขาเท้าเราไม่
2: รวมต่อเลยมันมีกฎหมายไหมถือว่าเราใส่คนที่ติดกำไร EM แล้วทำลายกำไร EM เสียหายหรือว่าฝ่ายตรวจควบคุมเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบแล้วตรงนี้ไอ้คนนี้มันไปไหนไปอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันมีความผิดเพิ่มขึ้นหรือว่ามีมาตรการยังไงบ้างครับ
1: เวลาเขาถามว่าทำลายหรือไม่ทำลายคนที่เป็นผู้ต้องขังก็บอกถูสบู่แล้วมันหลุด
0: ใช่ๆมันมีเคสนี้นานแล้วนะ
1: ทีนี
0: ้คนมันลองคนไปลองอันนี้ข้อเท้าเล็ก
1: ผมไม่ได้เอามาอํากันเล่นนะมีคนเนี่ย
0: มันมีจริง
1: ผมจำได้ว่าเอ๊ะพี่สีของผมนี่หรือเปล่าหรือใครเนี่ยพากันไปถูสบู่อยู่ที่หน้ากระทรวงยุติธรรมแล้วปรากฏว่ามันหลุดจริง
0: บอกว่าไซส์มันไม่เท่ากันอ่ะคือขานั่นเองบางคนขาเล็กถ้าเป็นอย่างดิฉันขาใหญ่ๆเนี่ยไม่มีปัญหาไม่ผ่านถ้าติดนะแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้แต่บางเอิญไม่ได้ติด
2: แต่อย่างนี้จะมีโทษนะฮะทำหลุดทำร่วง
0: เหมือนกับเป็นทำลายกำไรไหม
2: ใช
1: ่ทีนี้ในเจตนาทำลายกำไร EM เนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็นสามระดับที่ถ้ากำไร EM คุณหลุดล้านหนึ่งคุณต้องเข้าเรือนจำทันทีคุณจักรพันธ
2: ์
0: สิงหาปี62
1: ผมยังไม่ทันดูว่าคุณโดนข้อหาอะไรนะคุณจักรพันธ์แต่ถ้าลงถูสบู่แล้วหลุดเนี่ยคุณกลับเข้าเรือนจำเลย
0: สองถือว่าทำลายไหม
1: สองจะโดนดำเนินคดีอาญาเพิ่มฐานทำให้เสียทรัพย์เพราะว่ากำไร EM เป็นทรัพย์สินของหลวง
0: เป็นของหลวง
1: โทษ3 ปีปรับ60,000ไว้กำไรหลวง
0: อันนี้น่าสนใจ
1: ทีนี้
0: ตอนนั้นคุณสมศักดิ์เป็นรมต.รมต.ยุติธรรม
1: ใช่ใช่ใช่คุณสมศักดิ์สักการเรื่องนี้มานานมากกว่าจะได้กับไอเอ็ม
0: บอกแค่ใช้สบู่ถูก็หลุด
1: แล้วก็ตอนมีคนถามว่าแล้วถ้าเกิดว่ากับไอเอ็มพังโดยเจตนาต้องจ่ายค่าเสียหายกับไอเอ็มไหมผมไปดูราคามาให
0: ้โอ
1: ้ประมาณรุ่นหนึ่งไม่เกิน30,000อ่ะไม่เกิน30,000ที่หน่วยงานรับจัดซื้อ
0: ค่ะ
1: แต่มีคนก็คอมเมนต์นะ ถ้าใครที่จะตัดกำไร EM เพื่อหลบหนีนอกจากจะหนีไม่รอดเพราะสัญญาณเตือนภัยจะดังทันทีแล้วต้องจับคุกทันทีด้วยนะครับ
0: กลับแล้วไม่มีออกมารอบ2
1: เพราะการที่ผมเล่าว่าถูสบู่หลุดนี่คือพอหลุดแล้วเข้าเรือนจำนะครับไม่ใช่เรื่องฮานะครับ
0: เพราะว่าพอมันหลุดปั๊บเนี่ยมันช่วงนั้นรู้สึกมันไม่ได้ส่งสัญญาณตอนนั้นมันไม่ได้ส่งสัญญาณนะจนมีคนไปจับได้อ่ะคืออันนี้ข่าวกำไร EM ของกรมคุมประพฤติหลุดจากการใช้สบู่ถูเกิดขึ้นจริงช่วงเดือนสิงหาคมปี62โดยมีการสาธิตอันนี้ตอนที่พอเป็นข่าวแล้วแล้วเขาเอาไปถูนะโดยมีการสาธิตพบว่าสามารถใช้สบู่เหลวถอดกำไรออกได้ง่ายและสายรัดขาดได้เองเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้เกิดความเครียดต่อกระทรวงยุติธรรมและสั่งตั้งกรรมการสอบเพราะว่ากระทบต่อมาตรฐานความปลอดภัยคืออันนี้เป็นการทดสอบหลังจากที่เป็นข่าวนะซึ่งตอนนั้นคุณสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการก็สั่งตรวจสอบไอตัว EM เนี่ยของบริษัทผู้รับเหมาแล้วก็อุปกรณ์อย่าง
2: คุณภาพกำไร
0: รีบทบทวน TOR ทันทีนะแล้วก็เครียดเลยนะตอนนั้นเครียด
1: ผมจำได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามีนักเคลื่อนไหวนี่แหละใหญ่ว่าน่าจะพี่ตีหรือเปล่าในข่าว
0: กำลังหาอยู่ว่าพี่ไหน
1: เขาม
0: ีหลายท่าน
1: คือตอนแรกเนี่ยคุณผู้ฟังตอนแรกเนี่ยกระทรวงไม่ยอมรับนะว่ามันหลุดได้จากสบู่จนเขามาโชว์หน้ายุติธรรมเลยต้องมีการตรวจ TOR ใหม่อีกรอบ
0: ค่ะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวเราต้องพักตู้หนึ่งก่อนนะครับ
0: ค่ะ
1: สงสัยเรื่องกำไรเดี๋ยวคอมเมนต์ไว้ครับเดี๋ยวมาตอบช่วงหน้าครับ
0: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณSmooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คุณรณรงค์คะก็หลังจาก
2: มาคุยกันต่อครับ
0: กลับมา EM ตอนนี้ก็ย้อนไปถึงถูสบู่หลุดปัจจุบันน่าจะไม่หลุดแล้วนะน่าจะโอเคละสเปคอะไรต่าง
2: ๆกลับไปสมุด TOR แล้ว
1: ปัจจุบันหลุดหรือไม่เรายังไม่เห็นข่าวเราใช้คำยังไม่เห็นข่าว
0: ถ้าหลุดก็กลับไปเรือนจำตอนนั้นรู้สึกเกิดขึ้นที่ศรีสะเกษแล้วเขาก็มาเอามาสาธิตเลยเป็นเจ้าหน้าที่ของของกรมคุมประพฤติเลยที่มาสาธิตกับนักข่าวถูมก็หลุดจริงอืมอืมอืมอืม งงกันย้อนกลับมาถึงตรงนี้ได้ไงเออมันมีหลายคดีนะช่วงนี้จริงๆวันก่อนอยากจะคุยเรื่องพระเกศด้วยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าโอเคเรื่องราวก็เรียบร้อยจบลงด้วยดีใช่ไหมจริงๆคุณสองคนเนี่ยสายวัดเนี่ยน่าคุยมากเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านเขารู้กันหมดแล
2: ้วผ่ามาเรียบร้อยแล้วเจอพบทองคำอยู่ปกติดีมันอยู่ข้างในนั่นเองก็ไม่มีปัญหาอะไรแหละครับแต่ว่าไปทำให้ช่างที่เขาเป็นคนทำเนี่ยเขาบอกกินไม่ได้นอนหลับหลายปีนะเขาอาจจะต้องฟ้องร้องคนที่มากล่าวหาเขาลักษณะที่ว่าเอ๊ะขโมยไปหรือเปล่าหรือเพราะว่าเป็นคนทำอยู่คนเดียวอะไรทำนองนี้นะครับก็ต้องไปดูกันนะเอาว่าชีวิตตอนนี้ดีขึ้นแล้วเมื่อเจอทองคำก็ดีใจแล้วนะครับหลวงพ่อจะทำยังไงต่อไปสำหรับทองคำก้อนนี้ไปขายเพื่อเอาไปซื้อที่ดินหรือเปล่า
0: ซื้อที่
2: ที่ท่านมีข่าวว่าก็อาจจะต้องซื้อที่ดินเพิ่มเติมเป็นที่ของวัดอะไรทำนองนี้ครับก็ต้องดูกันว่าญาติโยมเขาจะยินดีให้ท่านเอาทองคำที่เขาร่วมกันบริจาคเพื่อให้ไปอยู่ในพระเกศมาลาเนี่ยไปขายแล้วเอาไปซื้อที่ดินเพื่อขยายวัดหรือเปล่านะครับ
1: คือวัดเนี่ยนะคุณอยากตะพันเสียวพอดพูดแล้วอย่าขำนะ
2: แถวบ้านคุณเราลงดิ
1: อยู่แถวบ้านผม
0: วัดบุญชื่นชูอะไรนั่นใช่ไหม
2: ใช่ปทุมธานีเนี่ย
0: อุ้ยคุณรณรงค์คุณเลือกทำเลบ้านได้ดีมากนะคุณกับคุณจักรพันธ์เน
1: ี่ยมันจะเกิดเรื่องวัดอะไรกันเนี่ยมันเกิดทางห่างผมได้ไหม
0: เรื่องต่างๆมันวนรอบตัวเหลือเกินเคยไปผูกดวงบ้างไหม
1: ผมเนี่ยด้วยความอยากรู้ว่าวัดเนี่ยเขามีเรื่องอะไรกันใช่ไหมปรากฏว่าเขาไปเจอว่าพระเกศเนี่ยไอ้ช่างตรวจทองเนี่ยก็ตรวจจริงแหละ
0: ช่างโต้ง
1: ช่างโต้งเนี่ยเป็นช่างหลอมช่างทำทองทีนี้มันมีร้านตรวจทองที่เขาชื่อว่าร้านนโม
0: ร้านประโมนโมนโมนโมคือใช่เรื่องมันเกิดจากนโมนี่แหละ
1: เจ้าของทองเนี่ยเขาถือเกศเนี่ยไปให้ตรวจเขาตรวจเขาก็สแกนอุ้ยทอง 2%
0: มันผสมอยู่ในเนื้อ
1: ก็ถูกของเขาก็ทองมันอยู่ข้างใน
0: ค่ะ
1: ไปแต่ข้างนอกมันก็ 2% เสร็จปุ๊บเหมือนเจ้าอาวาสไม่มั่นใจว่าทองหายหรือเปล่า
0: ตอนนั้นก็มาแจ้งทางวัดใช่ไหมฮะเพราะเกรงว่าทองมันจะหายอาจจะมีใครตุกติกหรือขโมยไปอะไรแบบนี้
1: ทีนี้
0: ช่วยรักษาผลประโยชน์
1: เ
0: นี่ย
1: มันเป็นเรื่องใหญ่คุณศิวกรคุณจักรพันธ์คุณผู้ฟัง
0: ทำไม
1: คำว่าทองที่ประชาชนบริจาคให้วัดและกลายเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลของเจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกเบียดบังเอาไปหรือไม่นี่คือประเด็นตอนแรก
0: ค่ะ
1: นี่คือเหตุผลที่เจ้าอาวาสต้องไปแจ้งความเพื่อกันตัวเองจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นบนทองหายไปไหนตัวเองเกี่ยวไม่เกี่ยว
0: ค่ะว่าตอนนั้นช่างโต้งเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยกลัวจะมีมือดีมาฉกมาฉกไประหว่างทางหลายคนอาจจะไม่ทราบคือเรานึกถึงเฉพาะไอ้ตรงโมลีใช่ไหมพระเกศก็คือตรงส่วนที่ครอบทั้งหมดเลย
2: จนยอดข้างบนของพระเกศ
0: ยอดพระเศียรหรือส่วนบนสุดของพระพุทธรูปบางทีเราจะเห็นเป็นเปลวไฟหรือดอกบัวตูมใช่ไหม
2: แต่เปลวไฟบวกตูมนั่นแหละคือที่เขามีปัญหากันเน
0: ี่ยข้างในมันกลวงแล้วก็
2: ไอ้ตอนใหญ่จะกลวง
0: เขาบอกตอนทำจริงๆเขาเอาไปเก็บของมีค่านั่นแหละตอนนี้ขโมยรู้หมดแล้วเน
1: า
0: ะแต่ก่อนเป็นฐานพระใช่ไหม
1: ผมเคยถามช่างจะบอกถ้าเอาทองออกมาข้างนอกเนี่ยมันก็ล่อตาล่อใจใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช
2: ่ครับ
1: มันก็ดูแล้วตอนนี้ทองก็ราคาแพงเขาก็เลยเอาไว้ข้างในแต่ว่าทองเนี่ยอยู่ครบทองเนี่ยอยู่ครบนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าณวันก่อนผ่าเนี่ยคนไม่ได้เชื่ออย่างนี้ไง
0: ไม่ตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่พอดีด้วยความที่มันมีสองส่วนของทองส่วนหนึ่งก็คือของหลวงตามหาบัวใช่ไหมมูลนิธิของหลวงตาแล้วก็ของชาวบ้านที่เขาประมาณ10 บาทส่วนของมูลนิธินี่ประมาณ40รวมก็เป็น50 บาทหรือไงเนี่ยแล้วก็มันไม่ลงตัวหรือไงเขาก็เลยใช้วิธีใส่ไปตรงกลางข้างในแล้วก็ด้านนอกเนี่ยที่บอกว่ามี 2% ผสมอะไรเนี่ยมันก็จะมีเหมือน2ส่วนแล้วพอเขาเอาออกทุบออกมาทองมันก็ยังเป็นก้อนอยู่แล้วก็คลุมด้วยตรงส่วนที่ลันทองเนี่ยเขาตรวจช่างบอกถ้าออกมาแล้วไม่เจอช่างต้องเป็นลมเพราะว่ากลัวติดคุกอ่ะเขาก็สงสัยช่างทำทองใช่ไหมทำไม
1: ปัญหา
0: วัดกับ
1: วัดกับช่างมีปัญหาของผมนะร้านคุณเนี่ยเป็นร้านที่ตรวจวัตถุโบราณ คุณไม่มีเครื่องเอ็กซเรย์หรือว่าทองมันอยู่ข้างในก่อนเขาจะผ่า
0: โอ้ยมันผ่านอะไรอ่ะปูนด้วยนะโลหะด้วยนะ
1: เรามีเครื่องสแกน
0: สแกนแบบ2ชั้น3ชั้นได้เลยเหรอคะ
1: เรามีเครื่องสแกนการสแกนหาแร่ธาตุพวกนี้เรามีเครื่องสแกนถ้าเราใจเย็น
0: ๆ
1: ถ้าเราไม่ไปบิ้วเจ้าอาวาสมากว่าผ่าเลยอะ ให้ไปบิ้วอะ
2: เจ้าของคนที่เขาบริจาคมากที่สุด45บาทใช่ไหมคร
0: ับ
2: ที่เขาบริจาคเขาเลยบอกว่าสงสัยเพราะว่าเอาไปตรวจเช็คเนี่ยคือเขาก็ดูไลฟ์สดของคุณนโมเนี่ยเป็นการตรวจเช็คทองคำด้วยเขามีเครื่องเอ็กซเรย์ก็เลยขอหลวงพ่อเนี่ยเอาแพ็กเกจมาลาเนี่ยไปตรวจสอบหน่อยซิบอกไปตรวจสอบประกอบไม่เจอตอนแรกยังไม่ไปทุบคือเอาไปเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ก็ไม่เจอทองคำเพราะว่ามันเป็นเหมือนทองเหลืองคลุมอยู
0: ่
2: อะไรทำนองก็เลยบอกเอ๊ะอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็เลยบอกเจ้าว่าอย่างนี้นี่ถ้าจะพิสูจน์กันว่าทองคำยังมีอยู่ไหมมีเนื้อทองคำอยู่นั่นหรือเปล่าเพราะว่าเขาบริจาคไปตั้งเยอะเนี่ยก็ไปขอเจ้าว่ายังเป็นต้องผ่าได้ไหมอะไรเงี้ยเจ้าว่าก็ตอนแรกก็รู้สึกลังเลเหมือนไปกล่าวหาท่านนะว่าฉันไปว่าอะไรเงี้ยท่านก็ตอนแรกท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีจะอนุญาตเพราะว่ามันเป็นทรัพย์สินอย่างที่คุณรณรงค์ว่าเป็นทรัพย์สินของหลวงแล้วในการดูแลของชาวบ้านก็ต้องให้สำนักพุทธศาสนาอนุญาตว่าจะผ่าได้ไหมเพราะเป็นของหลวงทรัพย์สินของหลวง
0: เนื่องจากปีกลายข่าวดงขมิ้นนั้นมันหนาหูเหลือเกินเรื่องทรัพย์สินเงินทอง
2: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: อันนี
1: ้คนเนี่ยเขาก็มาพูดเรื่องวัดเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องพูดเรื่องวัดชัยสนาม
0: วัดชัยสนาม
1: วัดนั้นวัดนี้อีก
2: เจอแล้วสึกเรียบร้อยแล้วหายไปตั้งนานโหไม่รู้หายไปไหนปรากฏว่าก็มาศึกเรียบร้อยแล้วไปแสดงตนเรียบร้อยแล้วว่าอยากจะใช้ชีวิตเป็นคารวาสแล้วเพราะว่าอยู่ในนั้นก็ศึกมีเรื่องกุ้มใจอะไรของท่านกันก็ยังไม่ชี้แจงรายละเอียดนะ
0: พระเหลืองร้อน
2: สนามที่อยุธยาเนี
0: ่
2: ยศึกมาเรียบร้อยแล้วบอกจะกลับไปอยู่ก็คงกลับไปอยู่บ้านแล้วอยุธยาแต่คงมีปัญหาว่าท่านจะอยู่แล้วท่านจะทำมาหากินอะไร
0: ค่ะย้อนกลับมา
2: แต่ชีวิตไป
0: ช่างทองช่างน้ำโมก็ขอโทษไปเรียบร้อยช่างต้งที่เป็นลมไปรอบหนึ่งก็ฟื้นเรียบร้อยแล้วก็ทางวัดก็ถอน
1: ควรฟ้องเรียกค่าเสียหาย
0: นะคะฟ้องกับใคร
1: ควรฟ้องควรฟ้องเรียกค่าเสียหายเรื่องเหตุละเมิดฟ้องทั้งร้านที่เอาไปแสดงวัดนี่เดี๋ยวว่ากันอีกที
0: เพราะวัดเป็นคนแจ้งความจริงๆเนี่ยทางร้านเนี่ยเขาหวังดีเพราะว่าตอนแรกที่ไปตรวจสอบที่ร้านทองเนี่ยมันเจอแค่ 2% จริงๆที่เหลือคือสังกะสีแล้วก็ทองแดงเขาก็ไม่ได้โกหกไงเขาก็บอกว่ามันมีอย่างนี้มันมีเช็คแล้วเป็นอย่างนี้จริงๆ
2: เครื่องเอ็กซเรย์ได้แบบนี้เครื่องเอ็กซเรย์มันเจอแค่นี
0: ้
2: มันไม่ได้เข้าไปมันไม่ได้เจาะเข้าไปข้างใน
0: อ
2: ยู่แค่ผิวข้างนอกเครื่องเอ็กซเรย์ของคุณนโมอ่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ทองเนี่ยมันยังอยู่ไหมต้องผ่าพิสูจน์
2: ก็ต้องผ่าดูว่ามันอยู่ข้างในเพราะว่าช่างเขาก็ยืนยันว่ามันอยู่ก็จะอยู่ข้างในมันไม่ได้อยู่ข้างนอกเพราะข้างนอกแหละมันเป็นทรงของทองเหลืองแน่นอนเขาก็ยอมรับว่าม ันไม่ใช่ทองทั้งหมดหรอกเพราะว่าโอ
0: ้ข้างนอก
2: ม
0: ัน
2: ต้องจะทำเนี่ยมันต้องเป็นร้อยกิโลแหละจะทำได้แพ็กเกจมาลาขนาดนี
0: ้ร้อยกิโลเลย
2: ครับใช่
0: บาท
2: ใหญ่มากนะร้อยกิโลยังใส่จะหลอมได้หมดหรือเปล่าไม่รู
0: ้
2: เพราะมันใหญ่มากแพ็กเกจมาลาเนี่ยที่เขาเป็นข่าวกันเนี่ย
0: วัดบุญชื่นชูก็สรุปแล้วทุกฝ่ายบริสุทธิ
2: ์
0: ทุกฝ่ายก็โล่งอกแต่บางคนเขาบอกว่าแล้วทำไมช่างโต้งที่ตกเป็นมันเหมือนตอนนั้นตกเป็นจำเลยอยู่เนี่ยนะ
2: จำเลยใช่ป่ะเพราะเขาเป็นช่างที่คุณบอก
1: คุณเดชพันธ์ถ้าไม่ผ่าถ้าไม่เจอทองนะโดนชาวบ้านสาปแช่งทั้งโลกเลยนะ
2: ใช่ทั้งเจ้าอาวาสก็อาจจะถูกเพ่งเล็งว่าเอ๊
0: หรือว่าทางวัดหรือเปล่าก็มีสอง
2: เอาไปทำอะไรหรือเปล่า
0: จำเลยอยู่สอง
2: หรือเปล่าเพราะว่า
0: สองคนนี่แหละ
2: เพราะว่าเจ้าอาวาสเป็นคนเก็บรักษาเพราะว่าถึงเวลามีงานถึงจะเอาพระเกศมาลามาใส่ที่องค์พระพอหมดงานฉันก็ถอดออกไปว่ามันหมุนออกได้อะไรทำนองนี้
0: แล้วก็ถอดได้ด้วยเหรอ
2: เราถอดได้ตามข่าว
0: เ
2: ด
0: ียวกันแล้วถ้าถอดได้แล้วไม่เห็นทองเหรอ
1: ถอดได้ก็ไม่ได้ดิคุณเจ้าพัน
2: แต่มันอยู่ข้างในไงมันถอดเฉพาะพระเกศเพื่อองค์เป็นอันใหญ่ข้างบนพระเกศมาลาเนี่ยหรือจะว่าเก็บไว้เพราะเห็นเป็นทองคำก็เก็บรักษากลัวโจรมาขโมยในวัดในกุฏิอะไรอย่างเงี้ยก็เอาไปเก็บรักษาเฉพาะพระเกศมาลา
0: ตอนนี้โจรรู้หมดแล้วนอกจากฐานเนี่ยก็ต้องดูไอ้ตรงเนี้ย
2: สมัย
0: ก่อนคนโบราณ
1: โดนประตัดเลยคราวนี
0: ้หมุนได้
2: หมุนได้ถอดได้ใช่อันนี้พอดี
0: ลู
2: กชาย
0: พูดไป
2: เนี่ยรู้ละเอียดหน่อย
0: อันนี้เราพูดนี่ให้ทางเข้าทางโจรมากนะ แต่อีกหน่อย
1: เราจะพูดเนี่ยแปลว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปากคลองรังสิตเนี่ยจะต้องมีกล่องแดงมาติดที่พูดเนี่ยคือกำลัง
2: แต่ก็ไม่ได้มีแต่จริงๆแล้วไม่ได้มีทุกวัดนะที่จะเอาไม่ได้มีทุกวัดนะที่จะเอาทองคำมาหลอมเป็นตัวพระเกศมาเพราะว่าแหมทองมันก็
0: แพง
2: บาทนึงก็นิดเดียว50บาทก็นิดเดียวนี่พระเกศมาลาออกใหญ่อันนี้บังเอิญญาติโยมที่เขาศรัทธาเนี่ยเขาก็ศรัทธาที่จะทำในส่วนนี้เพราะว่าหลวงพ่อท่านเจ้าว่าเนี่ยท่านจะหล่อพระแล้วก็ชวนญาติโยมคนนี้ซึ่งมีฐานะหน่อยว่ามาทำพระกันไหมมาหล่อพระเขาก็บอกถ้าหล่อแต่พระก็ไม่เท่าไหร่แต่เขามีตังส่วนนึงเขาเลยบอกอยากจะทำเฉพาะพระเกศสวมไปบนองค์พระอีกทีนึงเขาก็เลย
0: ได้มีคำถาม
2: ต้องครับครับ
0: จริงๆเรื่องนี้ข่าวนี้เนี่ยคือทุกคนเป็นคนดีหมดไม่มีปัญหาไม่มีมิจฉาชีพ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: เพียงแต่ว่าจะเทคนิคปัญหาเทคนิคทีนี้ดิฉันสงสัยว่าเราเอาพระที่ชาวบ้านบริจาคมาเนี่ยไปซื้อที่ดินได้หรอมันแปลง
1: ถ้าเจตนารมณ์เนี่ยนะคือการอนุญาตให้เอาไปทำบุญแล้วเขาเข้าใจว่าการซื้อที่ดินคือการทำบุญก็ทำได้อะทำได
0: ้ได้เหมือนกัน
1: แต่ต้องบอกไงคือทำได้แต่มีเงื่อนไขว่าต้องบอก
0: แล้วตอนซื้อที่ดินที่เนี่ยเป็นของอะไรเป็นของวัดหรือเป็นของโมฮาว
1: ที่ควรโอนเป็นของวยาวยากรหรือโอนให้กับทางวัดสามารถโอนได้เพราะว่ามีการจัดตั้งวัดถูกต้องตามกฎหมายแล้วหากยังเป็นสำนักสงฆ์สถานที่ปฏิบัติธรรมก็อาจจะถือครองไว้แทนแต่สลักหลังว่าเมื่อไหร่ที่วัดจัดตั้งเสร็จจะกลายเป็นที่ธรณีสงฆ์เพราะงั้นมันมีเงื่อนไขถ้าเราถามว่าเอาเงินไปซื้อบางครั้งเนี่ยทางวัดทำยังไม่เสร็จผมจะเจอประจำบางครั้งโยมแหละเขาอยากจะทำบุญนั่นแหละแต่เขาก็ไม่รู้ว่ามันยุ่งยากในการสร้างวัดวัดหลายวัดก็เลยสร้างมาเนี่ยอาจจะยังเป็นที่พักสงฆ์หรือเป็นสำนักสงฆ
2: ์
1: ก็มีอย่างวัดวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนี่ยที่อุบลราชธาน
0: ีทำไมดิฉันรู้
1: สเตตัสก็ยังเป็นสำนักสงฆ์อยู่นะ
0: มันดำเนินการอะไรก็ง่ายเนาะพูดถึงนะแต่บางคนก็บอกว่าไม่อยากให้มันง่ายอ่ะอยากให้มันยากหน่อย
1: ทีนี้พอเราเอาชื่อเจ้าอาวาสไปถือครองที่ดินใช่ไหมครับปัญหาตามมาเหมือนกันครับคุณจักรพันธ์ครับจ้ะเวลาเขาฟ้องเจ้าอาวาสเนี่ยครับ
0: โอ้แต่ท่านก็เป็นข้าราชการของรัฐนี
2: ่เจ้าอาวาส
0: โดยตำแหน่ง
2: เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1: ผมเคยนั่งคุยกับเจ้าอาวาสหลายท่านอยู่นะท่านก็สะท้อนเสียงมาว่ารัฐบาลเนี่ยภาครัฐเนี่ยจะมาให้พระเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานอะไรนักหนาแค่ดูแลวัดก็เหนื่อยจะตายอยู
0: ่หุยนี่ขนาดนี้ดูข่าวปีกลายดิแต่ละคดีอ่ะ
1: คือเขาบอกว่าทุกวัดเนี่ยมันไม่ได้มีศรัทธาญาติโยมบริจาคมหาศาลแบบวัดไร่ขิงวัดขาดแคลนเยอะแยะไปหมดเลยแล้วพอออกข่าวมาเนี่ยอาตมาเนี่ยหาคนทำบุญยากเลยเนี่ยทีนี้พออาตมาบ่นบ่อยๆเนี่ยลูกศิษย์อย่างผมก็ต้องมาพูดให้ฟังว่ายังเข้าไปทำบุญได้ปกตินะครับว
0: ั
1: ดยังขาดแคลนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่าง
0: มี
1: สองด้านเสมอครับแต่ถ้าเกิดว่าจะตรวจสอบกันจริงๆแล้วก็เงินที่บริจาคมาถ้ามีวยาวยากรมีกรรมการวัดที่ตรงไปตรงมามีเจ้าอาวาสที่ตรงไปตรงมาทั้งหมดสามารถตรวจสอบที่ไปที่มาย้อนกลับได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทุกอย่างสุจริตท่านไม่ต้องเป็นห่วงอะไรครับ
0: ค่ะ
2: ใช่
1: แต่ที่ผมกลัวอย่างเดียวนะคุณจักรพันธ์ศรีวพร
0: อะไรคะ
2: ยังไงครับ
1: บางครั้งเนี่ยเราสุจริตแต่การใช้จ่ายของลูกศิษย์เนี่ยมาหลอกเจ้าอาวาสจะไปรู้ไหมแต่ถึงเวลาโดนดำเนินคดีเจ้าอาวาสโดนนี่คือข้อเสียของการเป็นเจ้าอาวาสในเมืองไทยครับ
0: โอ้
1: คือเวลาพระผิดเนี่ยเราไม่ว่าแต่ถ้าพระไม่ผิด
0: พระไม่ผิด
1: ถ้าพระไม่ผิดหรือผิดเพราะว่าลูกศิษย์ให้มาทำอย่างเงี้ยเลยมันนั่งอยู่ข้างหน้าทีวีเพื่อรับหน้าแล้วลูกศิษย์ส่วนดีก็หายไป
0: อ๋อแล้วส่วนใหญ่เนี่ยพระจะโดนหรือว่าโยมจะโดนล่ะ
1: คือ
2: ถ้าพระเนี่ย
1: แค่ใช้จ่ายผิดขั้นตอนเนี่ยจะไม่มีการเบียดบังทรัพย์เป็นของตนหรือของเครือญาติโดยทุจริตแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมันมีการโอนผ่องถ่ายกันไปกันมาเมื่อเจ้าอาวาสโดนดำเนินคดีในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ของวัดไปโดยทุจริตลูกศิษย์ก็จะโดนเป็นทอดๆไปด้วยมีการโอนกันไปโอนกันมา
0: ค่ะมี
1: แต่ที่พูดไปอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าให้ท่านเจ้าคุณตกใจหรือไม่ตกอะไรนะครับเขาไม่ได้เป็นตรวจอย่างนั้นหรอกตรวจเฉพาะวัดดังๆวัดใหญ่ๆเงินบริจาคเยอะๆวัดที่ไม่มีเงินบริจาค
2: ยังมีข้อสงสัยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยยังคดีล่าสุดที่ศาลอาญายกฟ้องและคดีเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์นะครับอดีตเจ้าคณะจังหวัดซึ่งเป็นเจ้าวาดนครสวรรค์ก็ยกฟ้องแล้วในคดีที่ว่าถูกกล่าวหาว่ายักยอกทรัพย์ของวัดไปนะครับขาดปฏิบัติหน้าที่ปรากฏเมื่อวานนี้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบก็มีคำสั่งยกฟ้องท่านอดีตเจ้าวาดรูปนี้แล้วที่ตอนนี้ท่านเป็นทิพย์ไปแล้วนะที่เป็นข่าวดังฮือฮากันมากพระธรรมวชิระธีรคุณหรือทิศสลิดจันประท่านนะครับก็เรียบร้อยแล้วยกฟ้องไปแล้ว
0: มีสองข่าวทันไหมปลาหมอทางดำที่ไปลงกระป๋องจริงๆเป็นปานินนะเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เด็กแขนหักอ่ะในโรงเรียนอินเตอร
2: ์เอาเด็กแขนหักก่อนเด็กแขนหักก็ปลากระป๋องไม่มีปัญหาแล้วเขาตรวจสอบเรียบร้อยเขาก็ยินดีที่จะต้องเสียค่าปรับแล้วก็ชดใช้ให้กับคนที่ซื้อปลากระป๋องชุดนั้นไปแล้วเอาเรื่องเด็กที่คุณลองไปร้องเรียนเรื่องเด็กแขนหักดีกว่าเตะขากันในโรงเรียนอะไรทำนองนี้ฮะ
0: เตะขา
1: คือ
0: แล้วทำไมแขนหัก
1: โอเคคือเด็กคนนี้นะครับเขาเรียนอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติอยู่ที่ชลบุรีค่าเทอมก็ประมาณ180,000แล้วครับไม่นับเงินแรกเข้านะครับ
0: อ
1: ีกทีพอในระหว่างการเรียนเนี่ยเด็กป.ห้าเนี่ยก็เข้าใจว่าเล่นกับเพื่อนในห้องเรียนนั่นแหละแต่ว่าเป็นช่วงที่เหมือนช่วงเลิกเรียนอ่ะรอผู้ปกครองมารับกลับก็จะไปเล่นฟุตบอลเล่นกีฬาอะไรกันในโรงเรียนอ่ะนะแล้วก็อาจจะหยอกกันแรงก็เลยไปสกัดขาเพื่อนเพื่อนก็เลยลงแขนซ้ายก็เลยลงศอกก็เลยลงซื้อศอกลงพื้นก็เลยหัก
0: เหมือนเท้าเอาแขนเท้า
1: เอาแขนเอาศอกลงศอกลง
0: ปุ๊บศอกลง
1: ศอกหักมันก็เลยต้องดามเหล็กในแขนก็เลยมีเหล็กอยู่ค่ารักษาเนี่ยประมาณ200,000 บาทเรื่องก็ควรจะต้องจบที่ว่าโรงเรียนมีประกันอุบัติเหตุไหมโรงเรียนมีแต่ว่ามีแค่หมื่นเดียวแล้วพอถามว่าแล้วผู้ปกครองของผู้กรณีที่มาแจ้งลูกเขาหลังต้องรับผิดชอบอะไรไหมเรื่องความที่เป็นชาวต่างประเทศเป็นชาวยูเครนคุยก็ต้องคุยภาษาอังกฤษคือถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเรียกมาคุยแล้วเข้าใจแล้วก็เป็นชาวต่างชาติเนี่ยมันคุยภาษาอังกฤษยากแล้วปรากฏว่าทางโรงเรียนเนี่ยเขาไม่ได้เรียกผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายมาเจรจาอะไรกันเลยเรื่องค่าเสียหาย
0: ไม่ได้สนใจ
1: ว่าไม่ได้สนใจค่าเสียหายเนี่ยก็ได้มาหมื่นนึงจากโรงเรียนค่าประกันอุบัติเหตุแค่นั้นแล้วก็ต้องจ่ายเองทั้งหมดสุดท้ายวันนี้ที่ต้องมาศึกษาที่การเพราะผมทนไม่ไหวทำไมทุกครั้งที่ผู้ปกครองมาเรียกกับโรงเรียนเราต้องพาลูกเราย้ายออกจากโรงเรียนนั้นตลอดเลย
0: คนนี้ขนาดอินเตอร์ยังต้องย้ายหนีหรอหรือไง
1: คือใช้คำว่าย้ายหนีก็ได้ครับเพราะว่าทุกครั้ง
0: มันบีบเด็ก
1: มีเรื่องทุกครั้งอย่าใช้คำว่าบีบเด็กบีบผู้ปกครองจนกลายเป็นว่าผู้ปกครองก็ไม่สามารถที่จะไปสื่อสารหรืออะไรยังไงได้ผมก็เลยหยิบเคสนี้ออกมาให้ทุกคนเข้าใจกัน
0: ค่ะ
1: ว่าไม่ใช่ครั้งแรกและทุกคนต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ครั้งแรกแต่เราจะแก้ปัญหายังไงในปี2569
0: ค่ะ
2: คร
0: ับ แล้วโดยขอโทษนะสามัญสำนึกนี่ไอ้พ่อแม่คู่กรณีเนี่ยมันไม่สนใจเลยเหรอ
1: เป็นฝรั่งไง
0: เออถึงมันเป็นฝรั่งแล้วมันไม่สนใจเลยเหรอมันไม่ได้เกี่ยวกับเป็นฝรั่งไม่ฝรั่งนะลูกตัวเองไปทำชาวบ้านเขาแขนหักอ่ะ
1: แหมผมก็ไม่อยากจะบอกบางทีผู้ปกครองในโรงเรียนแพงๆมากเนี่ยอัตราตัวตนก็สูงนะคร
0: ับยิ่งเรื่องมากยิ่งรวยยิ่งเรื่องมากเหรอ
1: ถ้าเป็นโรงเรียนวัดเราจะคุยกันรู้เรื่องครับถ้าเป็นโรงเรียนนานาชาติเราคุยยากเลยครับคุยคนละภาษาด้วย
0: ต้องรอเฟิร์มมาฟัดไหม
2: ทีนี้อย่างการร้องเรียนที่คุณรงพาไปร้องเรียนเนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยเขาให้คำตอบว่าเขาจ่ายเฉพาะตามที่ประกันไว้เป็นประกันหมู่เท่านั้นเองเหรอฮะเขาไม่ชดเชยหรือว่าไม่เป็นอะไรเลยเหรอครับ
1: ใช่ครับนั่นแหละครับเพราะว่าเหมือนกับให้ผู้ปกครองรับผิดชอบเองทั้งหมดเลยซึ่งมันไม่ยุติธรรมจะตรงถ่ายทะเบียนเขาจะตัดสดนะครับ
0: โอเค
2: ครับ
0: นะคะเดี๋ยวก็คุยกันต่อคือประเด็นนี้เนี่ยมันมีเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าถึงแม้โรงเรียนจะบอกว่าเป็นการเล่นของเด็กๆเนี่ยค่ะนะแต่ว่ามันมี
2: ความเสียหาย
0: มันบาดเจ็บอ่ะมันเป็นประเด็นเรื่องของความปลอดภัยของสถานศึกษาที่จะต้องรับผิดชอบซึ่งค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาที่ต้องจ่ายในระดับที่เป็นหลักแสนแบบเนี้ยแต่ละปีนี่ล่อไปเกือบล้านนะมั้งนะก็ไม่สอดคล้องกับความคุ้มครองที่ได้รับโดยเฉพาะ ท่าที่ฟังจากคุณรณรงค์ก็คือการประกันอุบัติเหตุของโรงเรียนที่จ่ายเพียง10,000นะซึ่งมันไม่เพียงพอต่อค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริงเพราะว่าแขนหักใช่ไหมต้องดามแขนใส่เหล็กแล้วมันต้องถอดเหล็กอีกรอบนึงเนาะๆต้องมีหลักแสนอ่ะแสน 200,000 น่ะยิ่งถ้าเกิดว่ากระทรวงศึกษาธิการที่ควบคุมหรือว่าโรงเรียนเองเนี่ยไม่ได้แสดงความรับผิดชอบและคู่กรณีเองไม่ได้แสดงความรับผิดชอบแบบนี้เนี่ยนะคะภาครัฐจะเข้ามารับภาระแทนหรือเปล่าเพราะว่าผู้ปกครองของเด็กที่บาดเจ็บก็ออกมาทวงถามเรื่องของความรับผิดชอบเพราะว่าเหตุมันเกิดในโรงเรียนอ่ะนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าพอมีเรื่องมีราวก็ปรากฏว่ามันเป็นแรงกดดันทำให้คือไปกดดันครอบครัวเด็กต่ออีกรอบหนึ่งเด็กไปเรียนก็ไม่มีความสุข
2: ไม่ถูกโรงเรียนนี้ไม่ได้ไม่มีความสุขต้องย้ายโรงเรียนมันก็ไม่น่าจะจากนั้นใช่ไหมฮะ
0: ใช่มันก็ไม่เป็นธรรมอ่ะนะเพราะนั้นมันก็ต้องมีแนวทางความรับผิดชอบที่ชัดเจนนะคะแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ความปลอดภัยทีนี้ในส่วนของเลขาธิการการศึกษาเอกชนเนี่ยเขาบอกว่ากระทรวงศึกษาก็ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของผู้เรียนครูแล้วก็บุคลากรเป็นนโยบายหลักนะคะแล้วก็กำชับให้ทุกหน่วยดำเนินการอย่างเคร่งครัดและมีแนวทางจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพดูแลคุ้มครองสิทธิในระบบการศึกษาซึ่งทางสชได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ปกครองแล้วอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงควบคู่กับข้อกฎหมายเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้เป็นธรรมแล้วก็ถูกต้องกับทุกฝ่ายนะคะน่าจะภายใน2 อาทิตย์นะคะนี่เป็นข้อมูลในจังหวัดชลบุรีก็คือจะต้องประสานกับศึกษาที่การจังหวัดชลบุรีซึ่งมีอำนาจกำกับดูแลแล้วก็ออกใบอนุญาตสถานศึกษาในพื้นที่ด้วยไม่ว่าคุณจะอินเตอร์หรือไม่อินเตอร์ก็ตามนะมันต้องอยู่ในหลักเกณฑ์เดียวกันนั่นแหละแล้วก
2: ็
0: ขนาดโรงเรียนวัดบ้านเฮาค่าใช้จ่ายน้อยๆ
2: เลยต้องจ่ายมากโรงเรียนเขาอ้างอย่างนี้ได้ไหมครับคุณสิวปอนะครับเขาก็จ่ายเต็มที่แล้วเท่าที่ประกันเพราะมันเป็นการประกันหมู่ประกันอุบัติเหตุภายในโรงเรียนเขาก็จ่ายแล้วประกันมันจ่ายตามอัตราที่ตกลงกันไว้เนี่ย
0: ก็มันไม่
2: เขาก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไร
0: ก็มันไม่
2: เพียงพอก็ต้องไปร้องกับแม่ก็ผู้ปกครองของเด็กที่ทำร้ายเด็กด้วยกันใช่ไหม
0: ก็คือมันไม่สัมพันธ์กับค่าเทอมไงคุณจ่ายค่าเทอมเนี่ยเป็นแสนอะปีนึงก็เป็นล้านอะแล้วคุณให้ความดูแลแค่หลักไม่กี่ตังค์เนี่ยเป็นหมื่นเนี่ยมันก็น้อยเกินไปแล้วก็ในส่วนของตัวผู้ปกครองด้วยนะอ่ะพอเป็นสังเขปดิฉันสิวพรยานาวิทยาคุณค่ะ
2: ผมจักรพันธ์กมุตโยธินครับและคุณรณรงค์แก้วเพชรเรา3คนลาไปก่อนนะครับพบกับทางข่าวทางกฎหมายกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ขณะนี้เวลา 14:00 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะเอกนิติพร้อมเดินหน้าศึกษาแลนบริดจ์นำผลศึกษาเดิมมาอัปเดตใหม่นายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานการศึกษาโครงการแลนบริดจ์ภายหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการศึกษาโครงการดังกล่าวว่าการดำเนินการในเรื่องนี้เพื่อสร้างความชัดเจนให้กับสังคมในมิติทางเศรษฐกิจภาพรวมเนื่องจากสถานการณ์โลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาที่ครอบคลุมมิติที่กว้างขึ้นการศึกษาโครงการแลนบริดจ์ครั้งนี้มีโจทย์สำคัญคือการประเมินผลทุกมิติทั้งความเป็นไปได้และผลกระทบในมิติต่างๆภายใต้กรอบเวลาดำเนินการ90วันสำหรับการดำเนินงานจะไม่ใช่การเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่แต่คณะกรรมการจะนำผลการศึกษาเหล่านั้นมาปรับปรุงให้ทันสมัยอัปเดตมากขึ้นโดยนำบริบทโลกปัจจุบันมาเป็นสมมติฐานเพิ่มเติมโดยเฉพาะปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์รวมทั้งสถานการณ์สงครามและปัญหาการเดินทางผ่านช่องแคบต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกซึ่งผลการศึกษาในอดีตอาจยังไม่ได้นำปัจจัยเหล่านี้มาพิจารณาอย่างครบถ้วนรอบคอบและครอบคลุมทุกมิติทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและความพึงพอใจของชุมชนในพื้นที่เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อประเทศอาหารจานเดียวพุ่งพิษสงครามส่งผลเงินเฟ้อเมษายนสูงสุดในรอบ38เดือนผู้สื่อข่าวรายงานว่าสินค้าอาหารจานเดียวในหลายพื้นที่แห่ทยอยขึ้นราคา5บาทต่อจานเช่นที่ตลาดรัชดาซอย4ก๋วยเตี๋ยวไก่ย่างไก่ทอดมะม่วงยำต่างทยอยขึ้นราคาโดยระบุว่าวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์เช่นถุงพลาสติกแก้วน้ำถ้วยชามขึ้นราคาตั้งแต่เกิดสงครามตะวันออกกลางสหรัฐอิสราเอลบุกอิหร่าน28กุมภาพันธ์2569และนำมาสู่การปิดช่องแคบฮอร์มุซจึงจำเป็นต้องปรับราคาจำหน่ายนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหรือ CPI เดือนเมษายน2569อยู่ที่ 103.03 หรืออัตราเงินเฟ้อทั่วไป 2.89% และสูงขึ้น 2.75% จากเดือนมีนาคมปีนี้ซึ่งเป็นอัตราเงินเฟ้อสูงสุดในรอบ38เดือนทั้งนี้เนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญตามสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและการปิดช่องแคบฮอร์มุซที่ยังยืดเยื้อซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องทำให้ค่าโดยสารสาธารณะปรับตัวสูงขึ้นรวมทั้งราคาอาหารพร้อมทานปรับตัวสูงขึ้นจากการส่งผ่านต้นทุนของผู้ประกอบการไปยังราคาจำหน่ายนอกจากนี้ราคาผักสดปรับตัวสูงขึ้นจากสภาพอากาศร้อนจัดโดยสินค้า464รายการในการคำนวณเงินเฟ้อเดือนสายนพบว่า251รายการราคาเพิ่มขึ้นส่วน42รายการราคาคงเดิมและ171รายการราคาลดลงเกิดเหตุผู้เข้ารับการบำบัดจังหวัดนครศรีธรรมราชกว่า200คนหลบหนีออกจากศูนย์นุจรีแรกรุ่นรายงานค่ะ
1: เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายได้ระดมกำลังติดตามผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดที่ก่อเหตุหลบหนีออกจากศูนย์บำบัดที่หมู่3ตำบลแก้วแสนอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน200กว่าคนนำกลับมาได้เกือบทั้งหมดแล้วโดยมี30กว่าคนได้เดินทางกลับบ้านไปอย่างปลอดภัยเจ้าหน้าที่ระบุว่าสาเหตุมาจากกรณีที่กลุ่มผู้เข้ารับการบำบัดกลุ่มหนึ่งที่ได้รับการบำบัดมานานนับปีแต่ไม่มีญาติมารับกลับบ้านจึงได้ก่อเหตุหลบหนีออกมาเพื่อที่จะกลับบ้านโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ประสานญาติให้มารับผู้บำบัดกลับให้หมดภายในวันนี้โดยจะมีการปิดศูนย์เป็นการชั่วคราวนุจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริน่า
3: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ประมวลกฎหมายอาญามาตรา391ซึ่งพฤติการที่คู่กรณีวิ่งไล่กวดหวังจะประทุษร้ายจนสายเชียร์ต้องวิ่งหนีรอบโต๊ะถือเป็นความผิดอาญาแผ่นดินที่ยอมความไม่ได้ล่าสุดพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการส่งตัวสายเชียร์ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนครชัยศรีเพื่อรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ประกอบสำนวนการสอบสวนแม้จะไม่มีบาดแผลชะกันแต่พฤติกรรมการคุกคามทางกายภาพต้องถูกบันทึกเป็นพยานหลักฐานเรียกพยานหลักฐานจากที่ดินเตรียมประสานขอข้อมูลและภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อยืนยันพฤติกรรมขณะเกิดเหตุเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสภ.นครชัยศรีลงพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐานที่เกิดเหตุสำนักงานที่ดินสาขานครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเหตุยิงกันในโรงเรียนที่บราซิลเสียชีวิต2รายบาดเจ็บ1รายรัฐบาลรัฐอากรีของบราซิลแถลงว่าเกิดเหตุยิงกันขึ้นที่โรงเรียนซาโฮเซในเมืองริโอบรังโกทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศทำให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเสียชีวิต2รายบาดเจ็บ1รายและนักเรียนได้รับบาดเจ็บ1รายพยานระบุว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดซึ่งสร้างความตื่นตระหนกหวาดกลัวให้กับนักเรียนเป็นอย่างมากโดยนักเรียนบางส่วนได้รีบติดต่อแจ้งข่าวแก่ผู้ปกครองผ่านทางโทรศัพท์และข้อความเพื่อขอความช่วยเหลือขณะที่เจ้าหน้าที่ระบุว่าสามารถควบคุมตัวคนร้ายซึ่งเป็นเยาวชนอายุ13ปีได้แล้วโดยผู้ต้องสงสัยให้การรับสารภาพนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ยึดอาวุธที่ใช้ก่อเหตุและควบคุมตัวผู้ปกครองของเยาวชนรายดังกล่าวไว้ด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรสังสมธนะรายงานค่ะ
7: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
8: ข่าวดีสำหรับคนอยากมีบ้านการเคหะแห่งชาติเติมเต็มความสุขเพื่อคนอยากมีบ้านให้คนไทยจองบ้านออนไลน์ได้ง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์ house.nha.co.th กับโครงการของการเคหะทั่วประเทศที่อยู่อาศัยทำเลดีราคาโดนใจหลากสไตล์ให้เลือกสรรทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์เฮาส์อาคารชุดราคาตั้งแต่หลักแสนบาทขึ้นไปผ่อนสบายๆพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ call center 1615ค่ะ
9: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank you
10: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดสนับสนุนโดยการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
1: 14:10 นะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้เจอกันนะครับกับน้องอุ้มขจรกิจและผมบอลธีรวัฒน์นะครับสวัสดีทุกท่านเลยครับสวัสดีน้องอุ้มนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ฟ้าฝนครึ้มมาเชียว
2: ครึ้มเลยอ่ะเดี๋ยวพอลงไปนี่เราจะรายการเสร็จนี้น่าจะมีน้ำรอการระบายหรือเปล่านะ
1: น้ำรอการระบายมีหึมหึมหึมหึมแต่โอ้โหสงสารพี่น้องที่โดนพายุดูร้อนไปช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนาะ
2: โดยเฉพาะสวนทุเรียนเนาะพี่บอล
1: น่าสงสารมากเลยอ่ะ
2: คือจริงๆแล้วความลำบากเดือดร้อนมันก็ไม่ได้มีใครกว่าใครหรอกค่ะเพราะว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกด้วยนะคะแต่ว่าพูดถึงทุเรียนเนี่ยกว่าที่มันจะมาเป็นลูกอ่ะพี่บอลแล้วเขาบอกว่ามันจะครบรอบในการตัดเป็นลูกที่จะจำหน่ายได้คือเดือนหน้า
1: ครับ
2: มันต้องใช้เวลา 7-8 ปีเลยนะคะ
1: ต้องประคบประหงมกันมา
2: เสียเงินไปไม่รู้เท่าไหร่ในการดูแลรักษาในเรื่องของการซื้อปุ๋ยในเรื่องของการบำรุงต่างๆอะค่ะ
1: แล้วปัจจัยคือมีบทสัมภาษณ์จากทางเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อนตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะขอเน้นไปที่ชาวสวนทุเรียนก่อนละกันเพราะว่าจริงๆอย่างที่น้องอุ้มบอกว่าได้รับผลกระทบบางบ้านที่ไม่ได้เกี่ยวกับเกษตรกรเนี่ยหลังคาปลิวหายไปบ้านพังถล่มคือเรารู้ว่าเดือดร้อนทุกๆคนแต่ว่าด้วยเรื่องของทุเรียนคือเราพูดกันมาตั้งแต่สัปดาห์สองสัปดาห์เรื่องของทุเรียนราคาทุเรียนที่ราคามันตกต่ำจนมามีดราม่าก่อนหน้านั้นใช่ไหมขายทุเรียนในการไลฟ์สดกระทรวงพาณิชย์ก็ว่ากันไปราคาปุ๋ยที่แพงขึ้นมากๆนะครับอันนี้ผลกระทบจากเกษตรกรที่เดือดร้อนอยู่แล้วเรื่องของราคาพลังงานที่มีการเปลี่ยนแปลงก็เดือดร้อนอยู่แล้วมาเจอสภาพอากาศพายุฤดูร้อนพัดถล่มเข้าไปน้องอุ้มบอกแล้วว่าหัวต้องประคบประหงมกันมาขนาดเท่าไหร่กว่าที่จะมาเป็นทุเรียนที่พร้อมจะตัดแล้วเตรียมขายแล้วก็เป็นช่วงที่ประมาณพฤษภาคมเนี่ยกลางเดือนเป็นต้นไปเนี่ยก็จะตลาดทุเรียนก็จะแบบบูมมากถูกไหมฮะ
2: ค่ะ
1: แต่ว่ากลายเป็นว่าทุเรียนที่จะพร้อมส่งขายก็แบบเสียหายแล้วก็ต้องขายแบบถูกๆเพื่อที่จะเอาทุนคืนในบางส่วนในขณะเดียวกันทุเรียนอ่อนที่มันยังไม่พร้อมอ่ะมันก็เสียหายไปด้วยนั่นเท่ากับว่ามันก็ไม่สามารถที่จะเติบโตให้แก่พร้อมตัดในอนาคตได้อีกโอ้โห
2: แล้วก็ที่สำคัญนะตอนนี้หลายคนก็กำลังรอฤดูกาลในการทำสวนทำไร่ทำนากันต่อใช่ไหมคะ
1: ใช่
2: ก็มีข่าวร้ายเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือก่อนหน้านี้บอกว่าเดี๋ยวจะมีการนำเข้าปุ๋ยยูเรียจากรัสเซียเอาไปเอามาล่าสุดเนี่ยการนำเข้ามันต้องชะลอก็สรุปคือยังไม่มีปุ๋ยให้ใช้ตอนนี้ค่ะเพราะว่าเงื่อนไขที่ติดคือมอบส่งมอบล่าช้าทีนี้ความล่าช้านี้ค่ะมันก็เลยทำให้มาไม่ทันเดือนสิงหาคมที่มันจะต้องใช้ที่เป็นฤดูการเพาะปลูกก็ต้องเป็นโจทย์ใหญ่ของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะว่าจะสามารถเอามาตรการอะไรมาใช้ได้ทดแทนเพียงพอกับสิ่งที่มันขาดหายไปกับปุ๋ยยูเรียก็จริงๆแล้วมันมีสามารถการสำคัญนะเมื่อวานนี้ที่มันมีข่าวมาขออนุญาตเพจเกษตรสัญจรนะคะ
1: บ
2: อกว่าอันแรกก่อนคือเดี๋ยวจะของบ 5,000 ล้านไปแจกปุ๋ยชีวภาพแก้ปัญหาต้นทุนทันทีเลยคือกระทรวงเนี่ยเดี๋ยวจะขออนุมัติวงเงินกว่า 5,000 ล้านเพื่อจัดซื้อปุ๋ยชีวภาพแล้วก็ชีวพันธุ์แจกจ่ายให้เกษตรกรทั่วประเทศแล้วก็ไปเน้นที่พื้นที่ชาวนาชาวสวนที่ต้องการจะใช้ปุ๋ยแล้วก็ลดใช้เคมีอะค่ะพี่บอลแล้วก็อันที่2ก็คือขยายเวลาของด่านคือตอนนี้ต้องมีการรับมือกับผลผลิตทุเรียนที่มันจะพุ่งทะยาน 30% ที่คุณสุภจีบอกว่ามันจะเพิ่มขึ้นนะคะก็ต้องเร่งประสานขยายเวลาในการเปิดด่านส่งออกไปให้จีนให้เร็วขึ้นก็ต้องอันนี้ต้องดูจริงๆเลยคือทุเรียนอ่อนพี่บอล
1: ใช่
2: เกิดถ้ามันไปแล้วคุณภาพไม่ดีก็ยิ่งเสียหายซ้ำสอง
1: ใช่
2: ใช่ต้องไม่ให้มีการลักลอบส่งออกด้วยนะคะมันจะได้ไม่เสียหายในระยะยาวอะค่ะแล้วสุดท้ายก็คือมาอีกแล้วโมเดลมิสเตอร์เกษตรเพื่อที่จะคุมราคาแล้วก็สร้างเสถียรภาพระยะยาวตั้งผู้บริหารระดับสูงรับผิดชอบพืชเกษตรแบบรายตัวเลยเขาเรียกว่าซิงเกิลคอมมานด
1: ์
2: เช่นมิสเตอร์ข้าวมิสเตอร์ยางพารามิสเตอร์ทุเรียน
1: เป็นต้น
2: ใช่ถ้าแบบทุเรียนมีปัญหา ไปหามิสเตอร์ทุเรียน
1: คุณมิสเตอร์ทุเรียนคุณ
2: มะพร้าวไขราคาตกต่ำเหลือเกินไปหามิสเตอร์มะพร้าว
1: อืม
2: ใช่เขาบอกว่าน่าจะเห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน1เดือนเอาใจช่วยค่ะเพราะว่าถ้ามันเห็นผลเป็นรูปธรรมได้จริงๆทำกันได้จริงๆเนี่ยผลประโยชน์ก็คือเกษตรอย่างเราเนี่ยแหละ
1: 1เดือนถือว่าท้าทายมากนะฮะ
2: ใช่
1: สำหรับโจทย์เรื่องของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอยู่ณขณะนี้ที่มันไม่ใช่แค่ราคาของผลผลิตตกต่ำเหมือนกับปัจจัยที่เราเคยเจอมาในแต่ละปีแต่ปีนี้มันมีมรสุมหลากหลายอย่างที่มันท้าทายมันเอาละคือถ้ามัน1เดือนแล้วมันเห็นผลเป็นรูปธรรมจริงอย่างที่น้องอุ้มว่าเลยพี่บอลก็รู้สึกว่าแบบโหยินดีมากๆเลยอ่ะ
2: ค่ะ
1: นะฮะโอ้แล้วคือตอนนี้ประเด็นมันคือการช่วยเหลือหลากหลายกลุ่มที่รัฐบาลพยายามที่จะทำอยู่แล้วมันก็ซ้อนกับวิกฤตที่พรก.กู้เงิน 400 แสนล้านรับมือวิกฤตโลกที่เกิดขึ้น
2: ก็วันนี้น่าจะเป็นท็อปิกใหญ่นะคะพี่บอล
1: ใช่เดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันด้วยนะในเรื่องน
2: ี้ใช่ๆเดี๋ยววันนี้เราคุยกันกับอาจารย์เศรษฐศาสตร์เลย
1: ใช่
2: ว่าท่านมองเห็นการกู้ครั้งนี้เนี่ยมันสามารถที่จะรับมือวิกฤตได้ไหมคือต้องบอกแบบนี้ว่ามันมีกระแสมาค่อนข้างเยอะเพราะว่าตัวเลขที่ออกมาคือ4แสนล้านเนี่ยค่ะมันจะแบ่งออกเป็น2แสนล้านแรกคือเยียวยาแล้วอีก2แสนล้านเนี่ยคือต้องการที่จะไปสู่green transition

0: คือการทำแบบเนี้ยมันคือควรจะเอาเงินก้อนหลังอะก้อนแรกอะพอเข้าใจได
1: ้
0: ที่มันจะต้องเยียวยาทันทีสำหรับคนที่เดือดร้อนแต่ก้อนหลังเนี่ยทำไมไม่เสนอมาเป็นพ.ร.บ.ล่ะมันจะได้ให้สภาช่วยตรวจสอบได้แล้วทีเนี้ยยอดเงินทั้งหมดที่ระบุมาเนี่ยมันคือการพยายามตีเช็คเปล่าเพื่อจะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของสภาหรือเปล่าแล้วในขณะเดียวกันนะคะก้อนแรกอะถ้าลองไปเจาะดูดีๆเนี่ยก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่ามันคือการเยียวยาแบบพุ่งเป้าจริงๆใช่ไห
1: ม
0: ไม่ใช่หวานแหใช่ไหมอย่างคุณสิริกัญญาตันสกุลอะพี่บอลก็บอกว่าถ้าจะยึดจากคนละครึ่งก่อนหน้านี้ค่ะคนละครึ่งก่อนหน้านี้มันจะมีข้อจำกัดในการใช้อยู่ค่าเทอมไม่ได้น้ำมันไม่ได้
1: ใช่
0: ซึ่งอันนี้คือค่าแกยกตัวอย่างเฉยๆนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งเหล่านี้มันคือเรื่องจำเป็นที่ณวันนี้มันเดือดร้อนนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะมันต้องมาดูล่ะว่าตกลงแล้วเนี่ยงบประมาณที่จะเอามาใช้เนี่ยมันเอาไปใช้ในถูกที่หรือเปล่าแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้งบที่มีอะค่ะพรรคประชาธิปัตย์เนาะเขาก็มองว่าทำไมถึงไม่ไปลดภาษีน้ำมันให้เหลือ7บาทที่พรรคประชาธิปัตย์เคยเสนอไปอะค่ะแล้วก็ไปโอนงบที่มันเป็นงบค้างท่ออยู่อะเพราะว่าพรบงบประมาณที่ยังไม่ได้ใช้เบิกจ่ายเนี่ยมันทำได้แค่ 50,000 ล้านบาทซึ่ง 50,000 ล้านบาทเนี่ยคุณกรจติกะวานิชเนี่ยก็บอกว่าก็ติดใจเหมือนกันว่าทำไมมัน 50,000 ทำไมมันไม่เป็นแสนล้านทำไมตัวเลขถึงเป็น 50,000 แล้วก็เลยเข้าที่พี่บอลพูดว่าจะไปถึงศาลนะคะก็บอกว่าแบบเนี้ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายมันทำให้มันเป็นภัยกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญคือเขาบอกว่างบประมาณปี69เนี่ยมันยังมีช่องว่างเหลืออยู่มันสามารถที่จะกู้เพิ่มเติมได้ด้วยการออกพระราชบัญญัติงบกลางปี
1: ครับ
0: ก็อย่างน้อยก็ได้อีกกว่าหมื่นล้านบาท
1: ครับ
0: แล้วถ้าเกิดใช้ก้อนนี้บริหารดีๆไปเรื่อยๆมันก็จะไปถึงวันที่งบประมาณฉบับปี70มีผลบังคับใช้คือ1ตุลาคมมันสามารถที่จะเอาแหล่งเงินอื่นๆเนี่ยมาบริหารโดยที่ไม่ต้องกู้ก็ได้นี่นาทำไมถึงต้องรีบกู้
1: ใช่หรือถ้าเป็นโซนที่พูดที่คุณไอติมพูดพอมันแบ่งเป็น2ก้อนแล้วมันทำให้เราเห็นภาพเหมือนกันอันนี้ก็ต้องขออนุญาตที่จะฉายให้คุณผู้ชมได้เห็นในหลากหลายมุมมองนะฮะในมุมมองของรัฐบาลเองเรื่องของความจำเป็นก็ต้องว่ากันไปด้วยนะครับแต่ในมุมที่มีเสียงที่มาเป็นคำถามกลับมาเนี่ยเพราะว่านอกจากว่าแล้วทำไมก้อนหลังถึงไม่ออกเป็นพรบเพราะมันยังถือว่าถ้าเกิดผู้ประสาชาวบ้านก็คือพอมีเวลา
0: คือฝ่ายค้านมองว่าไม่รีบ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: แล้วก็อีกอย่างนึงก็มีฝ่ายค้านอีกท่านนึงก็คือในพรรคเดียวกับคุณปริศก็คือคุณสิริกัญญาที่พูดต่อด้วยว่าเอาแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าวิกฤตมันยืดเยื้อเกิน4เดือนหลังจากนี้ไปราคาพลังงานยังอยู่ในราคาที่สูงมากๆอยู่ซึ่งตอนนี้หลากหลายฝ่ายเนี่ยออกมาพูดแล้วว่าวันข้างหน้าไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยโลกเราจะเข้าสู่วิกฤตขาดแคลนพลังงานน้ำมันเนี่ยอย่างเต็มรูปแบบจริงๆแล้วซึ่งตรงนี้มันก็น่าสนใจแล้วคุณสิริกัญญาก็บอกว่าเอาแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามันเยอะๆแบบนี้ต่อไปแล้วถ้าเกิดมันไม่พอหรือว่าเขาเรียกอะไรถ้ารอบนี้มันเป็นการกู้รอบสุดท้ายเพราะทุกอย่างกำลังอยู่ในสภาวะที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยแล้วต่อไปเนี่ยจะต้องกู้รอบใหม่อีกหรือเปล่าอ่ะ
0: ค่ะคือในมุมของคุณเอกนิติเนี่ยเท่าที่อุ้มได้ฟังคุณเอกนิติให้สัมภาษณ์กับพี่ดนัยเจาะลึกทั่วไทยนะคะพี่บอลคือคุณเอกนิติบอกว่าตอนนี้มันคือวิกฤตของโลกแล้วมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยแล้วประเทศไทยคือประเทศอันดับต้นๆที่จะต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติสูง
1: ค
0: ราวนี้การทำงานของรัฐบาลตอนนี้มันคือการบริหารแต่เนิ่น
1: ๆ
0: คือในเรื่องของตัวเลขต่างๆที่คุณกรบอกมาเนี่ยวิเคราะห์หมดแล้วเหมือนพิจารณาหมดแล้วอะค่ะแล้วก็เคาะออกมาแล้วว่ามันไม่เพียงพ
1: อ
0: แล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้ราคาน้ำมันอะมันวิกฤตซึ่งถ้าเกิดหลังจากนี้เราปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติที่มันจะเข้าจะออกจะเลิกไม่เลิกจะยกยังไงรบไม่รบเนี่ยมันก็จะไปสู่วิกฤตของต้นทุนใช่ไหมพอน้ำมันแพงต้นทุนก็แพงแล้วพอวิกฤตต้นทุนแพงของก็แพงขึ้นทีนี้พอของแพงขึ้นเนี่ยของมันยังมีอยู่นะแต่ว่ากำลังซื้อมันหด
1: รายจ่ายสูงขึ้น
0: เศรษฐกิจก็ตกต่ำคือเขาไม่รายจ่ายหมายถึงว่าค่าใช้จ่ายอะสูงแต่ว่าการกำลังที่จะจ่ายมันน้อยลงคนเขาไม่ยอมไปซื้อค่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะปล่อยให้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้คือประชาชนอ่ะจะกระทบหนักมากๆเลยคือกำลังซื้อหดตัวถ้ากำ

0: ำลังซื้อหดตัวแปลว่าธุรกิจก็อาจจะปิดตัวแล้วพอธุรกิจปิดตัวคนก็ตกงาน มันก็กระทบไปที่คนอยู่ดีทีนี้พอตกงานปุ๊บยากแล้วมันก็จะเป็นวิกฤตที่มันแก้ปัญหายากแล้ว
1: คือเหมือนกับว่าไม่ได้รีบดำเนินการตัดไฟซะแต่ต้นลมอะไรประมาณแบบนั้น
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยมีมุมมองทั้งฝ่ายที่ตั้งคำถามและก็ฝ่ายค้านกับฝั่งรัฐบาลที่มีเหตุผลแบบนี้ในการที่จำเป็นจะต้องออกเป็นพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านขึ้นมาเพื่อจะรับมือกับวิกฤตการณ์นี้เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะคุยกับทางนักเศรษฐศาสตร์อาจารย์เศรษฐศาสตร์เลยเพราะว่ามันมีมุมที่น่าสนใจว่าคำถามแบบนี้มันน่าที่จะต้องพิจารณาขนาดไหนแล้วถ้ากู้มาแล้วเนี่ยมันจะรับมือได้จริงหรือเปล่าแล้วผลกระทบที่คุณเอกนิติได้บอกว่าศึกษาแล้วอนาคตมันจะเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่มันเป็นภาระกับประชาชนต่อไปในวันข้างหน้าที่ต้องแบกเงินกู้นี้อยู
0: ่ค่ะ
1: โอ้
0: นึกไม่ออกเลยว่าเราจะ
1: กันยังไงอ่ะ
0: อุ้มไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นมันเป็นผลทดสอบไม่ใช่ผลทดสอบมันเป็นผลวิจัยพี่บอลคือบรรทัดสุดท้ายที่เข้าใจหลังจากที่ได้ฟังข่าวนี้แล้วคือฟังไปด้วยแล้วก็ทำกิจกรรมอย่างอื่นไปด้วยนะคะมันจะมีกลุ่มนึงอะค่ะที่จนวันสุดท้ายของชีวิตอะก็ยังใช้หนี้ไม่หมดอะ
1: ใช่มันจะเป็นอย่างนั้น
0: แล้วมันจะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆค่ะตอนเนี้ย
1: แล้วใช่แล้วเราก็ไม่ได้บอกว่าคือมันจะจบแค่นี้ในรัฐบาลนี้ด้วยนะ
0: ค่ะไม่ได้บอกว่ารัฐบาลผิดนะเอางี้ก่อนนะ
1: ใช่
0: คือวันนี้เรามาหาคำตอบที่หลายคนอาจจะมีคำตอบอยู่ในใจแล้วล่ะแต่ว่าเราลองมาบวกลบคูณหารกับสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์ที่ถือว่าเป็นอาจารย์ด้วยให้ข้อมูลความรู้เราหน่อยว่าในการกู้เงินที่หลายๆคนแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายเขาพูดกันเนี่ยตกลงแล้วตรงกลางที่อาจารย์มองในมุมเศรษฐศาสตร์เนี่ยอาจารย์มองยังไง
1: ใช่ๆเพราะว่าเราควรจะใช้วิชาการมาจับมากกว่าความรู้สึกอะเนาะ
0: ใช่ๆ
1: หรือการฟังข่าวที่บางครั้งเราอาจจะไม่ได้มีข้อมูลในเชิงวิชาการและการศึกษาผลกระทบและผลดีผลเสียแบบรอบด้านมากพอเพราะว่าเอาจริงๆถ้าเราเปรียบเทียบในมิติข่าวนี้นะฮะหลายๆคนก็เปรียบเทียบน้องอุ้มในโลกโซเชียลหรือประชาชนทั่วไปที่อาจจะไม่ได้รู้ทั้งคือตอนนี้มันมีในเรื่องของกฎหมายด้วยแล้วก็มันมีความจำเป็นต่างๆนานาที่ต้องมารับมือกับวิกฤตปุ๊บประชาชนหลายคนเขาก็ลองเปรียบเทียบว่านึกถึงตัวเองอะเวลาที่จะทำธุรกิจหรือจะต้องอยู่รอดในชีวิตบางอย่างต่อไปเนี่ยคำว่าการกู้เงินไม่ว่าจะกู้มาเพื่อเป็นทุนในการประกอบธุรกิจมันจำเป็นไหมเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาทำธุรกิจโดยค่อยๆเริ่มทีละเล็กทีละน้อยแบบไม่กู้เลยมันก็มีแนวคิดแบบนี
0: ้แต่ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆอ่ะคือมันไม่ใช่ทุกคนที่เขาจะเก่งและมีทักษะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยรัฐบาลที่เขาจะมาให้วิธีการ
1: ใช่
0: ให้เครื่องมือในการทำ
1: ในการสนับสนุน
0: ใช่ๆทีนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันในรายละเอียดด้วยนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งนึงที่พรรคประชาชนพูดมาโดยตลอดก็คือการช่วยเหลือนั้นน่ะมันจะมีกลุ่มนึงที่ตกหล่นอยู่เสมอ
1: ครับ
0: มันก็ตรงกันกับหลายๆคนที่อยู่ที่เป็นชาวเน็ตก็จะมาบอกว่าใช่บัตรคนจนน่ะฉันเห็นบางคนไม่เห็นจะจนจริงๆเลยแล้วเมื่อเปิดประเด็นนี้มาก็จะมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเต็มไปหมดนะคะมุมของคนที่ได้รับการช่วยเหลือบางคนน่ะได้แต่มันก็ยังน้อยทีเนี้ยก็เลยต้องมาดูค่ะว่าตกลงแล้วกลุ่มที่ควรจะพุ่งเป้าจริงๆเนี่ยมันคือใครแล้วช่วยในรูปแบบไหนคุณสุริกัญญาเนี่ยบอกว่ากลุ่มขนส่งที่ได้รับผลกระทบสูงยังได้รับการเยียวยาน้อยเกินไปกลุ่มประมงโดยเฉพาะประมงพื้นบ้านยังไม่ได้รับการเยียวยาจนถึงบัดนี้แต่สิ่งที่รัฐบาลกำลังจะทำคือแจกเงินเยียวยา200,000 ล้านบาทมันมีแผนที่จะใช้ครั้งเดียวหมดเลยภายใน4 เดือนแล้วส่วนใหญ่ก็จะเทไปที่โครงการคนละครึ่งซึ่งลักษณะของการเยียวยาแบบหวานแหอันเนี้ยมันจะนำไปสู่คนที่เดือดร้อนจริงๆอ่ะมันจะไม่ได้รับการช่วยเหลือ
1: มันจะตกไม่ถึงมือ
0: มันจะไปไม่ถึง
1: ใช
0: ่แล้วก็มันจะคนที่ได้รับเนี่ยก็ไม่ได้เดือดร้อนจริงๆทีนี้ถ้าเกิดสงครามแล้วก็วิกฤตพลังงานยืดเยื้อเนี่ยหลังสงครามเนี้ยพลังงานยังอยู่ในระดับสูงแล้วเราจะทำกันยังไงเราจะอยู่กันยังไง
1: ก
0: ู้ใหม่หรือเปล่าอ้าวถ้าสถานการณ์คลังปัจจุบันบอกว่ามันเป็นการกู้รอบสุดท้ายไม่ได้อยู่ในจุดที่อนุญาตให้รัฐบาลกู้ก้อนใหม่อีกเลยด้วยซ้ำก็มองได้ว่าการใช้เงินกู้เนี้ยมันเป็นการใช้เงินกู้ที่ส่วนใหญ่ที่เห็นภาพชัดเจนคือใช้กับโครงการคนละครึ่งไม่ได้ตั้งใจจะเยียวยาประชาชนแต่กำลังใช้เงินกู้เพื่อกู้คะแนนนิย
1: ม
0: ของรัฐบาลที่กำลังตกต่ำหรือเปล่า โอ้อันนี้ก็ไปแตกไปอีกมิติเหมือนกัน
1: ใช่
0: แต่คุณเอกนิติก็บอกว่าเขาจะตรวจสอบได้นะ 4T ของท่านอ่ะ 4-5 ทีนั่น
1: น่ะได้ก็จริงๆแล้วจริงๆแล้วถึงบอกไงฮะว่ามันมีสิ่งที่เป็นไปตามผลการศึกษาก่อนที่อยู่ดีๆเนี่ยจะออกเป็นพรก.กู้เงิน 400 ล้านซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยนะครับเป็นเรื่องใหญ่มากแต่มันก็มีมุมของคำถามที่แน่นอนว่าเป็นฝั่งของฝ่ายค้านแหละที่จะต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบซึ่งของทางประชาธิปัตย์เองนะครับจะยื่นสารรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เดี๋ยวเห็นบอกว่าทางฝั่งพรรคประชาชนเองก็จะต้องหารือกับพรรคประชาธิปัตย์เพราะว่าทางประชาธิปัตย์ก็จะต้องขอเสียงในการที่จะยื่นให้ครบต่อสารรัฐธรรมนูญเดี๋ยวก็คงพูดคุยกันเพราะว่าเห็นฝั่งพรรคประชาชนเองบอกว่ายังไม่ได้เห็นตัวคำร้องนี
0: ้
1: นะครับก็จะต้องมาดูในรายละเอียดแหละว่าเขาเห็นตรงกันที่มันมีประเด็นย่อยๆในการยื่นให้กับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยส่วนไหนอย่างไรบ้างนะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังคะเวลาที่อุ้มมาจากรายการของ FM 100.5 เนี่ยเราจะมีนำเสนอเรื่องดีๆตลอดนะพี่บอล
1: ใช่
0: แล้วมีคนถามว่าหม้อของข้าวอะไรนะที่ไม่ถึงพันน่ะฟังไม่ทัน
1: ขอสักรอบ
0: ก็ถือว่าเป็นรสนิยมที่ดีนะคะในการที่จะเลือกซื้อสินค้าชนิดนี้นะคะเพราะว่าใส่ใจสุขภาพมากๆแล้วก็มีความสะดวกด้วยแล้วคุ้มค่ามากๆเลยนี่คือคาชิวารุ่น RC1804 ค่ะเป็นหม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวเพราะว่ามีซึ้งสเตลเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อเนี่ยเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดแล้วก็ล้างง่ายทนทานด้วยนะคะฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยค่ะหุงด่วนก็ได้ทำซุปก็ได้โจ๊กก็ได้นึ่งอาหารก็ได้ทำเค้กก็สามารถทำได้ตั้งเวลาล่วงหน้าก็ได้ค่ะแล้วก็มั่นใจได้เลยกับมาตรฐานมอกรับประกันนานถึง1ปีเต็มเลยนะคะราคาปกติเนี่ย 2,990 บาทแต่โปรโมชั่นพิเศษสำหรับช็อปมาเนียให้ไปเลย990บาทเท่านั้นเองค่ะนี่แหละค่ะ990บาทไปถึงพันค่ะสั่งซื้อตอนนี้นะคะมีของแถมเพิ่มทันที2รายการค่ะคือที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสเตลเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมก็300บาทแล้วอะค่ะคุ้มมากโทรได้เลยนะคะ02-114-3390021143390ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: โหปกติเวลาที่ของราคา 2,990 บาทใช่ไหมเมื่อสักครู่ราคาเต็มเวลาที่มันมีโปรโมชั่นเรามักจะเห็นปัดตัว
0: 2,500 อ่ะเต็มที
1: ่หรือไม่ก็ถ้าอยากเต็มที่เลยเอา990บาทออกแล้วขาย 2,000
0: ใช
1: ่แต่นี่เอา 2,000 ออกขาย990
0: ใช่พี่เมียที่บอกไงว่าหุงข้าวไม่ถึง 1,000 อ่ะคุ้มมากแล้วใหญ่เรียกว่าหุงข้าวนะคะฟังก์ชันเขาเยอะนะคะ
1: ฟังก์ชันเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโดยปกติแปลว่ามันไม่มีใช่ไหมที่จะราคาต่ำกว่านี
0: ้ไม่มีไม่ทราบไม่มีแน่ๆแต่ถ้ามาที่ Mcot เนี่ยมีช็อปมาเนี่ยมีให้แน่ๆค่ะเพราะว่าช็อปมาเนี่ยบอกว่าที่อื่นเป็นยังไงไม่ทราบแต่ฉันอยากจะให้ความคุ้มค่ากับคุณผู้ชมผู้ฟังคุณลูกค้า
1: ครับจริงๆวันนี้เริ่มมีความเคลื่อนไหวของเรื่องคนละครึ่ง plus ออกมา
0: ไทยช่วยไทยแล้ว
1: ไทยช่วยไทย plus เป็นติดปากเนาะ
0: ชื่อใหม
1: ่ใช้เป็นไทยช่วยไทย plus นะครับก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาแป๊บเดียวตอนนี้ขอพักกันสักครู่ก่อนนะ
0: ได้ค่ะ
2: สนับสนุนโดยการเคหะแห่งชาติ call center 1615 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ด่วนคุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
4: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
3: ฮะ
4: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี
3: ้กทมพร้อมเติมความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติ๊กล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
7: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกจุ16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้ยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจเฟซบุ๊ก FM 99
8: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: มาแชร์เล่าข่าวเด็ดช่วงที่2นะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยกับทางอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องการกู้สี่แสนล้านพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยนะฮะเรามาอัปเดตเรื่องของไทยช่วยไทยจะเป็นคนละครึ่งคลาสสิกแล้วนะครับก็มีความเคลื่อนไหวออกมาจากแหล่งข่าวในกระทรวงการคลังนะครับว่าเดี๋ยวจะนำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีในวันอังคารหน้าก็คือ19พฤษภาคมนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเปิดให้หลังจากครม.อนุมัติเรียบร้อยเนี่ยก็จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันจันทร์ถัดไปก็คือ25พฤษภาคมเลยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นการเริ่มใช้สิทธิ์ดีเดย์น่าจะ1มิถุนายนเลยเนาะไปจนถึง30กันยา
0: ค่ะเท่าที่ตอนนี้ที่ออกมาเนี่ยก็เป็นวันที่1มิถุนาที่จะได้เริ่มใช้
1: ใช่
0: แต่คราวนี้ต้องดูดีๆนะคะฟังช่องทางข่าวที่เป็น official ให้ดีว่าเขาเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร
1: ่ช่องทางไหนด้วย
0: ใช่ใช่เพราะว่าตอนนี้มีมิจฉาชีพออกมาก็จริงๆแล้วตั้งแต่พอ1พฤษภามีการประกาศใช่ไหมคะ2พฤษภาปุ๊บปล่อยข่าวเลยหมายถึงว่าตอนวันที่1เดี๋ยวก็ปล่อยเลยว่าเดี๋ยววันที่2พฤษภาเนี่ยลงทะเบียนได้เลยนะมันยัง
1: ไม่ได้เอาเข้าครม.เลยเพราะฉะนั้นเนาะเราก็ต้องพยายามที่จะถ้าใครสนใจเนี่ยติดตามข่าวสารให้อย่างฟังคลื่นของเรานะครับเราก็พยายามที่จะคัดกรองจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้อยู่แล้วนะฮะซึ่งหลักการในเบื้องต้นที่เราไม่ได้ใช้เป็นคนละครึ่งแล้วเนี่ยเพราะว่ามันเป็น 60-40 แล้วถูกไหมน้องอุ้ม
0: ค่ะ
1: นะครับก็คือรัฐจะสมทบให้ 60% ประชาชนก็จ่ายเองเพียง 40% เพราะว่าตอนที่เป็นแบบคนละครึ่งมันจะ 50-50 วงเงินรวมเนี่ย 4,000 บาทนะครับก็จะเป็นการโอนแบ่ง4เดือนนะครับเดือนละ 1,000 บาทก็เรื่องของการใช้ก็จะรัดใจไม่เกิน100บาทต่อวันอันนี้ในเบื้องต้นนะแต่ว่าเดี๋ยวดูรายละเอียดอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูจากคณะรัฐมนตรีในวันอังคารหน้าด้วยแต่หลายๆคนถามเมื่อวานจริงๆหลายคนรอเหมือนกันนะน้องอุ้ม
0: ว่
1: าทำไมเอ๊ะคนละครึ่งไทยช่วยไทย ไม่เข้าครม.เมื่อวานมีคนถามเหมือนกันเพราะตอนแรกเหมือนกับจะจ่อแต่ด้วยความที่เมื่อวานเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าการความจำเป็นใช่วาระความจำเป็นทั้งแหล่งเงินทุนด้วยนี่ไงถึงได้คุยกันไปเมื่อช่วงเบรกที่แล้วอ่ะเกี่ยวกับเรื่องพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยนะครับต้องเคลียร์ให้ชัดเจนก่อนแหล่งเงินทุนต่างๆพ.ร.ก.กู้เงินนะครับเดี๋ยววันอังคารหน้าก็ค่อยว่ากันแล้วยังมีเมื่อวานก็ยังมีประเด็นแลนด์บริดจ์อีกนะ
0: ใช่
1: โอ้โห
0: โอ้โหแต่สุดท้ายอ่ะคนที่รับจบคุณเอกนิตินะ
1: ใช่ครับ ทั้งสองเรื่องเลยอ่ะ
0: ใช่ก็รู้สึกอ่ะคุณเอกนิติคุณเอกนิติแล้ว
1: แ
0: หละแต่มุมของแลนบริดจ์เนี่ยก็ถ้าพูดในมุมของคุณเอกนิติเนี่ยก็จะมีการถกเถียงกันในมุมของเรื่องของความคุ้มค่า
1: ครับ
0: ว่าดูในแง่ของตัวเลขแล้วเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณพิพัฒน์รัชกิจประกาศต้องเบรกการลงพื้นที่
1: การลงพื้นที
0: ่ค่ะ
1: เพราะว่าพวกถ้าเกิดลงไปเนี่ยแล้วยังไงต่อถูกไหมคือผลการศึกษาของคณะกรรมการเนี่ยยังไม่ออกเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวลงไปเอ้าคิดอย่างนู้นพูดอย่างนี้ก็กลายเป็นไม่ตรงกับผลการศึกษาอีกก
0: ็นี่จริงๆนะตั้งแต่ที่มาอ่านข่าวเยอะๆศึกษาเยอะๆจนกระทั่งได้มีโอกาสมานั่งอยู่เป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในคลื่น FM 100.5 เนี่ยมันทำให้รู้เลยพี่บอลว่าเรื่องทุกเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่หนักรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลอ่ะ มันเป็นเรื่องที่ใกล้มากเลยนะพี่บอล
1: ใช่ครับ
0: ทุกอย่างมันใกล้หมดเลยค่ะเนี่ยอย่างเช่นแลนด์บริดจ์อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: บ้านอุ้มอยู่ชุมพร
1: นี่แหละโอ้โหพื้นที่เลยอ่ะ
0: ค่ะถามว่าคนในพื้นที่อ่ะเขารู้หรือเปล่าว่ารายละเอียดคืออะไรอ
1: ่
0: ะ
1: แลนด์บริดจ์คืออะไร
0: เชื่ออุ้มไหมว่ามากกว่า 50% อ่ะเขาไม่ทราบรายละเอียดนะ
1: เขาเคยแค่ได้ยินถูกไหม
0: ใช่แล้วพอสมมติว่าอ่ะสมมติว่าวันนี้ตื่นเช้าไปกินกาแฟแล้วโต๊ะในวงกาแฟโต๊ะใกล้ๆกันหรืออะไรก็บอกว่าโอ้ยอย่าไปสนับสนุนปะการังพังหมด
1: ประมงพื้นบ้านไม่มีพื้นที่
0: เสียหายหมดแล้วนี่พวกเราดิเดี๋ยวเผลอๆไม่มีบ้านอยู่นะเขาเว้นคืนอ่ะมันได้รับข้อมูลมาชุดเดียวว่าไม่ดีแต่ว่าอีกกลุ่มนึงไปอีกที่นึงบอกว่าอุ้ยดีนะ
1: อาจจะเป็นอีกร้านกาแฟนึงก็ได
0: ้ใช่อุ้ยนี่นะถ้าเกิดสมมติว่ามานะมันจะเป็นการสร้างอาชีพ
1: โอ้สร้างงานสร้างรายได้นะคนในพื้นที
0: ่เดี๋ยวหลังจากนี้นะเมืองนอกนิดเวลาเขาจะไปส่งของอะไรอย่างเงี้ย
1: เขาจะข้ามตรงนี้นะ
0: มาบ้านเรา
1: ใช่มีทั้งท่อส่งพลังงานมีทั้งถนนมีทั้งระบบรางอย่างที่คุณพิพัฒน์ได้บอกแล้วก็ศึกษาผลกระทบทุกสิ่งทุกอย่างความคุ้มค่าของการลงทุนนู่นนั่นนู่นนี่แต่คุณผู้ชมฮะนี่แหละคือข้อมูลที่น้องอุ้มบอกว่ามันคือเรื่องใกล้ตัวมากๆแล้วมันจำเป็นที่เราควรจะได้รับรู้เพื่อที่เราจะรู้ว่
0: า
1: โอ้มันโอเคจริงหรือเปล่าโดยเฉพาะคนในพื้นที่จริงๆมันไม่ใช่แค่คนในพื้นที่ด้วยมันคือทั้งประเทศนะครับเพราะมันอยู่ภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ไอตัวแลนด์บริดจ์เนี่ยเอาจริงๆเรื่องนี้หลายๆคนยังคงไปสับสนกับการขุดคอคอดกะอยู่เลยอ่ะนึกออกไหมฮ
0: ะ
1: ซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันผ่านมานานแล้วแล้วมันเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วเรื่องของความเปลี่ยนแปลงไปทางสถานการณ์โลกมันก็เปลี่ยนแปลงการขุดคลองในอาถรรพ์พูดง่ายๆมันถูกพูดถึงเรื่องของความมั่นคงด้วยการที่จะมีคลองผ่าแล้วมันจะทำให้เกิดเป็นแผ่นดินแยกไอ้ตรงเนี้ยมันก็ว่ากันไปแต่พอมันเป็นเรื่องของระบบถนนระบบรางมีเรื่องของท่อส่งพลังงานผ่านเนี่ยแล้วก็ณปัจจุบันภูมิรัฐศาสตร์โลกก็มีการเปลี่ยนแปลงช่องแคบฮอร์มุซก็เคยมีแนวคิดที่ประเทศอาเซียนของเราอย่างอินโดนีเซียเอาไปพูดถึงการร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคโซนที่เป็นช่องแคบมะละกาว่าเฮ้ยมันมีแนวคิดว่าจะมีค่าผ่านทางเหมือนกับทางอิหร่านที่จะเก็บในสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซหรือเปล่า อะไรแบบนี้คือตอนนี้มันมีข้อมูลที่ทั้งโลกเนี่ยมันเอามาบูรณาการกับนโยบายที่ทางไทยของเราเนี่ยจะใช้หลากหลายเรื่องมาก
0: คือแต่ทั้งหมดเนี่ยมันต้องฟังจากผู้ที่รู้จริงๆนะ
1: ใช
0: ่ไม่ใช่คนที่มีข้อมูลที่ผิดแล้วก็เอามาเผยแพร่กันแม้กระทั่งเราเนาะพี่บอล
1: ใช่ครับเราไม่ใช่นักวิชาการ
0: เราเนี่ยบวกลบคูณหารแล้วเราเป็นตัวแทนชาวบ้านเลยไม่รู้รายละเอียดอะไรเลย
1: เราไม่สามารถที่จะบอกแทนได้ทันทีแน่ๆอยู่แล้วว่ามันคุ้มหรือมันไม่คุ้ม
0: เชื่อไหมว่าอีกเรื่องนึงที่ใกล้ตัวนะคุณชมผู้ฟังลองคิดไปพร้อมๆกันนะคะอุ้มได้ยินผู้สื่อข่าวของช่องนึงก็เหมือนเขาคุยแล้วมันก็จะมีรายการออนไลน์ด้วยใช่ไหมแล้วเขาก็คุยกันว่าการเลือกผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของคนที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็มีทะเบียนบ้านอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีการถกเถียงกันว่าแต่ฉันน่ะทำให้เศรษฐกิจกรุงเทพหมุนเวียนมากเลยนะแต่ฉันเลือกฉันไม่ได้เลือกผู้ว่ากรุงเทพฉันเลือกนายกอบจแล้วเขาก็เงียบไปแป๊บนึงแล้วบอกนายกอบจฉันคือใครนะ ใครอ่ะ แล้วเสร็จอีกคนนึงก็บอกฉันหนักกว่าฉันจำไม่ได้ว่าส.ส.ของฉันคือใคร
1: โอ้โห
0: ซึ่งเหล่านี้มันก็คือทั้งหมดมันเรื่องใกล้ตัวหมดเลยแล้วก็มันทำให้เราได้รู้ว่าอ๋อวันนี้ที่เราจะคุยกันว่าการที่ผู้ว่าคนนี้ลงส.ก.คนนี้มาเป็นทีมคนนี้มาเป็นเดียวตกลงแล้วเนี่ยเบื้องลึกเบื้องหลังตื้นลึกเหนือบานอ่ะมันคืออะไรเพราะว่าจริงๆอ่ะเวลาที่เราคุยกันนะคุณชมผู้ฟังในคอมเมนต์นะอุ้มจะเห็นเลยว่ารู้ดีนักหนาอะไรอย่างเงี้ยนักวิชาการอ่ะแหมถามอะไรก็รู้ไปหมดอ้าวทำไมเราไม่ฟังข้อมูล
1: ก็ที่เราพยายามที่จะสัมภาษณ์นักวิชาการก็เพราะว่าท่านเป
0: ็
1: นผู้เป็นวิชาการไงคือถ้าเกิดเราใช้ความรู้สึกในการที่จะตัดสินเรื่องอ่ะมันก็คือความรู้สึกซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะถูกหรือผิดแต่ถ้ามันมีข้อมูลทางวิชาการมีสถิติอะไรรองรับเนี่ยมันก็พอจะเป็นข้อมูลให้ไอสิ่งที่เรารู้สึกอ่ะเราต้องไปทบทวนว่าเรารู้สึกเฮ้ยมันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่า
0: ะ
1: นะครับเพราะว่าอย่างกระแสความนิยมของทางคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยคะแนนนิยมก็สูงอยู
0: ่
1: แต่ในขณะเดียวกันหลายๆคนก็บอกว่าเราอยู่ในกทม เราก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ากรุงเทพมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงจริงๆเหมือนที่ตอนผู้ว่าแต่ละท่านเวลาที่จะเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วออกมาหาเสียงอย่างนี้เป็นต้นความนิยมของผู้ว่าชัดชาติในวันนี้ท่านไม่ได้เป็นคนใหม่แล้วก็คนรู้จักกันแล้วแต่ในขณะเดียวกันอ่ะพรรคประชาชนตอนนี้ก็วัดกันเรียกว่าโอ้โห
0: เขาแพ็คทีมมาเลย
1: ใช่ทั้งสก.ทั้งตัวท่านที่จะเป็นผู้สมัครแคนดิเดตนะครับซึ่งก็คนละแบบเลยอ่ะสไตล์ของการทำงานของคุณชัดชาติกับทางดร.โจที่มีฟิลของความเป็นนวัตกรรุ่นใหม่แบบเนี้ยเฮ้ยคนกรุงเทพณยุคพ.ศ.แบบเนี้ยต้องการอะไรแล้วการเมืองใหญ่ก็มีภาพมาสวมทับไปพื้นที่กทม.เพราะว่าพรรคประชาชนกินทุกเขตในส.ส.แบบแบ่งเขต
0: แต่กทม.เนี่ยมันจะได้เหมือนกันหรือเปล่า
1: หรือว่ามันจะไปได้ของพรรคประชาชนที่เป็นสก.สมาชิกสภากรุงเทพมหานครแต่ตัวผู้ว่าอาจจะไม่ใช่
0: คุณชัชชาติเหมือนเดิมแต่คุณชัชชาติบอกว่าท่านมาคนเดียว
1: อ
0: ิสระ อ้าวไม่มีทีมเลยท่านก็อยู่ในสมัยของการเป็นผู้ว่ามาก็ทราบดีว่าถ้ามีทีมมันจะดีแค่ไหน
1: จะต้องยังไง
0: ไม่มีจริงๆใช่ไหมที่เหลือที่สีเดียวกันเนี่ยเขียวคนละเฉดอ่ะมันคือเขียวได้เดียวกันหรือเปล่าในขณะเดียวกันเพื่อไทยก็ก่อนหน้านี้ก็บอกว่าโอ้ยเพื่อไทยเขาหมอบแล้วเขาไม่ส่งแล้วแต่คุณอิ่มธีรรัตน
1: ์
0: ก็บอกว่าไม่นะคือจริงๆแล้วยินดีมากเลยคือใครที่แบบเป็นจะลงสก.แล้วก็จะใช้เพื่อไทยอ่ะใช้โลโก้เพื่อไทยหรืออะไรเงี้ยก็ได้เลยอีกคนอีกมุมนึงก็มองว่าแหมก็สุดท้ายก็คือถ้าเกิดเขาได้ขึ้นมาก็คือพักก็ได้ด้วยโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องสูญเสียทรัพยากรอะไรก็คือตาเราไปด้วยกันอย่างเงี้ยหรออะไรอย่างงี้หรือเปล่าหรืออีกมุมนึงเขาก็มองว่าก่อนหน้านี้ภาพลักษณ์หรือว่าคะแนนนิยมของเพื่อไทยในกรุงเทพยังไม่ดีก็เลยไม่กล้าออกตัวแรงเนี่ยมันมีหลากหลายความคิดเห็นนะพี่บอล
1: จริง
0: มันต้องมีชุดข้อมูลที่เราต้องมากรองกันนะคะ
1: มันเลยกลายเป็นว่าแล้วทำไมเราจะต้องถามนักวิชาการอย่างวันนี้เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าการวัดหมัดนะฮะระหว่างคะแนนเสียงของแต่ละท่านแต่ละพรรคเนี่ยมันก็ต้องมีสถิติในการรองรับเราก็อยากจะดูสถิติเรื่องหรือเราจะสัมภาษณ์อาจารย์สุวิชา
0: ะ
1: นะครับ
0: สิ่งที่น่าสนใจของอาจารย์สุวิชาเนี่ยคืออุ้มไปดูข้อมูลที่ท่านเคยทำโพลมาก่อนหน้านี้พี่บอลความนิยมที่คนกรุงเทพชื่นชอบในตัวคุณชาชาติเนี่ยคือจริงๆอ่ะผ่านเกือบหมดเลยแต่ว่ามันจะมีติดอยู่ที่เรื่องของเศรษฐกิจกับเรื่องของเกี่ยวกับคอร์รัปชัน
1: ครับ
0: ซึ่งมันก็จะมีการวิเคราะห์ในตอนนั้นนะคะว่าเออมันเป็นสิ่งที่มันไกลกว่าอำนาจของผู้ว่าหรือเปล่าแต่ความน่าสนใจที่เราจะคุยกันคือวันที่พรรคประชาชนเปิดตัวดร.โจจนกระทั่งถึงวันนี้จุดเด่นที่เขาชูมันมี2เรื่องนี้อยู่พี่บอลเขาต้องการจะเปลี่ยนโครงสร้างและเขาต้องการที่จะเปลี่ยนให้มันไปถึงระดับที่ไม่ต้องมีสวยไม่ต้องมีการทุจริตกันหมายความว่าเรื่องของคอร์รัปชันมันก็มีความเกี่ยวข้อง
1: มันก็มีความเกี่ยวข้อง
0: และขณะเดียวกันเรื่องของเศรษฐกิจเจาะเลยเพราะว่าดร.โจเนี่ยตัวเต็งด้านเศรษฐกิจมาเลยนะเคยทำงานแบงก์ชาติมา
1: ใช่
0: เคยอยู่ที่บริษัทแล้วก็เรียนจบปริญญาโทปริญญาเอกที่ญี่ปุ่นมาก็ถือว่าเป็นหัวกะทิของพรรคในแง่ของวิธีคิดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจหรือว่าเศรษฐกิจต่างๆเพื่อที่จะให้ประเทศดีขึ้นทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเอามาแข่งกันแบบเนี้ยมันน่าสนใจในมิติที่พรรคประชาชนอ่ะเขาเอาจุดอ่อนมาเพื่อที่จะชูและเขามาเป็นที
1: ม
0: ให้เห็นไปเลยแล้วก็มีทีมผู้บริหารด้วยแล้วแยกสาขาไปเลยอ่ะ
1: มันก็จะกลายเป็นสนามที่พรรคประชาชนจะพิสูจน์หนึ่งเขาเรียกอีกหนึ่งสนามว่าถ้ามาแบบคนกทม.ไว้ใจได้แพ็คทีมมาแบบนี้ทั้งตัวผู้ว่าและสก.มาเนี่ยนะฮะ
0: ก็เหมือนได้บริหารสักที
1: ได้บริหารพื้นที่เลยอ
0: ่ะ
1: ทั้งพื้นที่แล้วแถมส.ส.ในพื้นที่อีกอ่ะ
0: เพราะว่ามันมีเขตก็นับว่าเป็นเขตปกครองพิเศษอ่ะกรุงเทพมหานครอ่ะใช่ไหม
1: เป็นเขตสีส้มไปเลย
0: คือถือว่าอย่างอาจารย์จ้าบอกว่าก็เนี่ยถ้าเกิดไม่ได้อันเนี้ยในระดับประเทศก็อย่าไปฝันสูงคือประมาณนั้นมุมนั้น
1: วัดพลังเลย
0: แต
1: ่
0: อย่าลืมว่าประชาธิปัตย์ที่เคยครอบครองพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายสมัยครั้งนี้พอเป็นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมา พลิกฟื้นคืนชีพตั้งแต่ตอนเลือกตั้งใหญ่ของระดับประเทศนะคะ
1: ครับตั้งแต่กุมภาพันธ์เนี่ย
0: ใช่แล้วมาจนถึงในระดับกรุงเทพมหานครก็น่าสนใจ
1: น่าสนใจมากซึ่งตรงนี้เนี่ยมันถึงจะต้องใช้สถิติเดิมที่นิดาโพทำมาตลอดตั้งแต่ยุคผู้ว่าก่อนหน้านี้แล้วสมัยที่ประชาธิปัตย์ยังเฟื่องฟูในกทมในระบบของสสที่เป็นระดับประเทศถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่กลับมาณตอนนี้พลังของเสียงเงียบอะที่คนกทมอาจจะยังไม่ได้เลือกหรือยังไม่ได้เห็นผลงานของดร.โจทางฝั่งสีส้มเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะออกไปในแนวไหนเพราะประชาธิปัตย์เองยังไม่ได้เปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากทมแล้วพอไปมองภาพการเมืองใหญ่ซึ่งตอนนี้เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวเราจะคุยกันในเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าทางคุณอภิสิทธิ์และก็พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยกลายเป็นว่าณตอนนี้แสงสว่างจ้าขึ้นมาในมุมของความเป็นฝ่ายค้านที่แบบเต็มสูบมากๆถ้าเทียบกับพรรคประชาชนอันนี้ก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ตาเนื้อเห็นเนา
0: ะ
1: เพราะว่าคุณอย่างอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลเองเนี่ย
0: ยังออกมาเตือนมาย
1: ังฟาดแรงขนาดนี
0: ้เตือนคนในสีเดียวกัน
1: ใช่ใช
0: ่เบาๆหน่อยนะอย่าเอาแต่แสงอย่างเดียวนะ อย่าลืมนะว่ารากเหง้าจริง
1: ๆมันมาจากไหน
0: ค่ะที่เราตั้งใจจะทำคืออะไร
1: มันไม่ใช่มาหาแสงโดยการแฉรายวันเพื่อให้มีตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็สุดท้ายปรับเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจใดๆที่เป็นจุดกำเนิดของพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้เลยอะไรแบบนี
0: ้สะท้อนหลายอย่างเหมือนก
1: ัน โอ้มันกลับไปที่จุดเริ่มต้นน่ะแล้วพอมันฟังจากคนที่เป็นหลายๆท่านใช้คำว่าศาสดาของฝั่งส้มโอ้พูดฟาดพรรคส้มภายใต้การนำของคุณเท้งแบบนี้มันเลยน่าคิดแล้วพอวัดหมัดต่อหมัดระหว่างคุณเท้งณัฐพงศ์กับทางคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอ้าวตอนนี้หลายสื่อกำลังมีบทวิเคราะห์ออกมาอีกกลายเป็นว่าในเรื่องของฝีปากคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้ใช้วาทกรรมทางการเมืองแต่ใช้คำพูดและข้อมูลที่คมชัดเจนมีแง่มุมทางกฎหมายซึ่งประชาธิปัตย์เด่นในเรื่องนี้อยู่แล้ว2ภาษีทางการเมืองความเก่าประสบการณ์นะฮะแล้วก็ความน่าเชื่อถือกลายเป็นว่าผู้นำฝ่ายค้านเหมือนจะคะแนนสู้ไม่ได้หรือเปล่า
0: คือความนิยมก่อนหน้านี้เป็นพรรคประชาชนอย่างที่ได้ทราบกันมาว่าส้มครองทั้งหมดอยู่แล้วใช่ไหม
1: ใช
0: ่แล้วก็พอมาเป็นพรรคใหญ่ก็แบบมองว่าอ๋อเขามีความเก่งในเรื่องของการตรวจสอบตัวเลขสถิติเอ่ยใดต่างๆนานาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมข้อมูลลึกมีวาทกรรมมีอะไรต่างๆแต่พอมาเจอประชาธิปัตย์ซึ่งจริงๆก็ต้องยอมรับนะคะว่าพรรคประชาธิปัตย์แต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาได้เป็นฝ่ายค้านอ่ะ
1: นี่แหละฮะ
0: โอ้ทุกครั้งที่เวลามีอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันมาก
1: มันคนละ
0: ลีลาแล้วก็ข้อมูลแล้วก็ประสบการณ์นะคะ
1: คือมันคนละอารมณ์เนาะคือถ้าเกิดเราจะพูดถึงกับการอภิปรายเอาเป็นว่าการทำงานในสภาที่เราเห็นเนี่ยกับฝั่งประชาธิปัตย์กับประชาชนน่ะคือประชาชนผมมันจำความรู้สึกแบบหวือหวามากในการแฉในการเฮ้ยในการมีพรีเซนเตชันรูปแบบใหม่ต่างๆแต่พอมันเป็นประชาธิปัตย์มันเหมือนกับเป็นชุดข้อมูลอีกรูปแบบหนึ่งที่เฮ้ยมีน้ำหนักมีความน่าเชื่อถือมีแง่มุมทางกฎหมายไม่ได้มีวัฒกรรมอะไรที่สวยหรูแต่จับต้องไม่ได้อะไรแบบเนี้ย
0: แต่ว่าเรื่องนึงแต่เรื่องนึงที่พรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ที่เขาจับมือเห็นตรงกันก็คือเรื่องของการกู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยแหละว่าตอนนี้มันน่าจะมีจุดเออร์เรอร์อะไรบางอย่างอยู่วันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
1: อาจารย์สวัสดีครับ
9: ครับสวัสดีครับ
0: อาจารย์กราบรบกวนค่ะด้วยเวลาอันจำกัดนี้อาจารย์มองภาพรวมยังไงคะเพราะว่ามีหลายคนบอกว่า200,000แรกเนี่ยอาจจะจำเป็นแต่200,000หลังเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปถึงขั้นพ.ร.ก.ไม่ได้เร่งรีบอะไรขนาดนั้นอาจารย์มองยังไงคะ
9: คือจริงๆเราต้องใช้2กคือเกลี่ยก่อนแล้วค่อยกู้ดูว่างบที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยปรับใหม่มันทำอะไรได้บ้างเราค่อยกู้ถ้าจะกู้400,000 ล้านจริงๆก็เหมือนกับคิดว่าเป็นบัตรกดเงินสดละกัน
0: ค่ะ
9: ค่อยใช้ทีละส่วนทีละส่วนใช้สัก 50,000 ก่อนเวิร์คมั้ยแล้วค่อยใช้อีก 50,000 ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าสำคัญที่สุดคือรัฐบาลควรใช้เงินกู้ให้น้อยที่สุดแล้วก็ใช้ในสิ่งที่ทำให้คนเชื่อมั่นก่อนว่าถ้าก้อนแรกมาแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมอาจจะค่อยก้อนต่อไป มีแผนการใช้เงินชัดเจนระยะยาวเพราะว่า2ปีข้างหน้าที่จะใช้มันไม่จำเป็นต้องใช้ตุ้มเดียวได้
0: ค่ะ
9: อาจจะ200,000 ล้านใช้จริงอีก200,000 ล้านเผื่อฉุกเฉินแบบไม่ต้องกู้มาก็กู้มาตั้งไว้เฉยๆก่อนแล้วเตรียมขอเป็นวงเงินไว้ก่อนก็ได้ครับ
0: ทีนี้ตัวเลขเนี่ยค่ะอาจารย์เท่าที่อาจารย์ได้เห็นว่ามันคือ400,000 ล้านเนี่ยอาจารย์คิดว่าตัวเลขเนี่ยมันเหมาะหรือว่ามันต้องมีการปรับยังไงในมุมหัวอาจารย์ในมุมเศรษฐศาสตร์อะค่ะ
9: คือถ้าในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยกู้เยอะไม่เท่ากับความสามารถในการจ่ายคืนให้เร็วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะกู้ 200,000 ล้านแต่ใช้คืนไม่ได้เลยกับจำเป็นต้องกู้ 400,000 ล้านเพื่อสร้าง impact ทางเศรษฐกิจให้มันมากพอ 400,000 ล้านก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็ไม่ได้กระทบความน่าเชื่อถือที่หน่วยงานต่างๆจัดระดับเราถ้าเกิดเรามีแผนใช้เงินชัดเจนแล้วก็ทำตามแผนนั้นรวมถึงเป็นการใช้เงินอย่างโปร่งใสแล้วก็ไปถูกจุดจริง
0: ๆ
9: ถ้าเป็นแบบนี้มันไม่ถึงนี่สาธารณะต่อ GDP จะสูงเป็นเกินกว่า 75% ก็ไม่เป็นไรครับ
0: ค่ะเพราะว่ามันก็ตรงกับที่ IMF ได้สอบถามแล้วคุณเอกนิติก็บอกแล้วว่าเขาคอนเซิร์นอยู่แค่เรื่องว่าไม่ใช่ว่ากู้เท่าไหร
1: ่
0: แต่สำคัญว่ากู้แล้วมาทำอะไรซึ่งตรงนี้เท่าที่รัฐบาลได้ออกนโยบายมาหรือว่าได้เปิดเผยข้อมูลมาเนี่ยอาจารย์เห็นด้วยเห็นต่างในมุมไหนบ้างคะ
9: คือผมเห็นด้วยว่าควรจะกู้แต่ที่ผมเห็นต่างก็น่าจะเป็นกระบวนการว่ากู้มาแล้วเนี่ยมันต้องมีแผนการใช้เงินชัดเจนคือตอนนี้เราคนไทยเห็นภาพว่านี่400ล้านจะมาแล
0: ้
9: วแต่ว่า400ล้านเนี่ยยังไม่เห็นเลยว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นตอนไหนบ้างการใช้เงินแบบนี้มันเหมือนแผนกู้กิจการธุรกิจเลยมันต้องมีรถแมพชัดเจนว่า3เดือนเห็นอะไร6เดือนเปลี่ยนอะไร9เดือนเห็นอะไร12เดือนเห็นอะไรถ้าไม่เวิร์คเราจะหยุดใช้จะหยุดปล่อยหนี้ตอนไหนจะหยุดกู้เงินเพิ่มตอนไหนแล้วจะทำยังไงต่อตอนนี้เราเห็นเฉพาะฝั่งยอดเงินแต่แผนการใช้เงินโดยละเอียดเป็นเรียกว่ารายไตรมาสในช่วง8ไตรมาสข้างหน้าก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับค
1: ุ
9: ณจะได้สบายใจและอุ่นใจด้วย
1: อย่างนั้นอย่างนั้นผมทวนนิดเดียวเพื่อให้คุณผู้ฟังหลายๆท่านได้ตามทันว่าไอ้ตัวเลขเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สำคัญเท่ากับว่าถ้าเกิดกู้มาแล้วการบริหารจัดการดีแล้วมันขับเคลื่อนแล้วมันมีพลังในการทำให้เศรษฐกิจมันหมุนเวียนได้จริงๆเนี่ยกู้มากไม่ได้มีผลเสียใดๆถูกไหมฮะอาจารย์กำลังจะบอกแบบนั้นถูกไหมฮะ
9: ใช่ครับคือกู้มากแล้วได้มากอันนี้น่ากู้จะรีบให้กู้เลยถ้าแผนดีขนาดนั้นนะ
0: ทีนี้ตอนนี้มันจะมีกลุ่มที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าจะมุ่งเป้าไปนะมีประชาชนรายได้น้อยถึงปานกลางมีกลุ่มเกษตรมีผู้ประกอบการ SME ภาคธุรกิจหรืออะไรต่างๆนานาแต่ว่าคุณสิริกัญญาเนี่ยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยดูทรงแล้วมันเหมือนกับว่ามันจะไปไม่ถึงคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆอะค่ะอาจารย์คิดว่าแพลนที่รัฐบาลควรที่จะวางเอาไว้เพื่อที่จะได้กระจายให้มันทั่วถึงจริงๆแล้วไปถึงกลุ่มจริงๆเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงอะคะ
9: คือเมื่อก่อนในกลไกการจ่ายเงินผ่านช่องทางดิจิตอลมันยังไม่ดีเพราะฉะนั้นมันก็รั่วตามทางได้ตอนนี้มันสามารถยิงตรงไปสู่เกษตรกรเป้าหมายได้ผู้ประกอบการเป้าหมายได้ประชาชนเป้าหมายได้ผมไม่ได้ห่วงตรงนั้นนะครับแต่ผมห่วงแค่ว่าอันนี้มันเป็นฝั่งของยาแก้ปวดคือไปช่วยระยะสั้นให้เขาประคองตัวไปได้แต่ยาแก้ปวดเนี่ยมันไม่เคยทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องการงบที่ไปทำกายภาพบำบัดปรับโครงสร้างแล้วก็หาแชมเปี้ยนใหม่ของประเทศไทยของเศรษฐกิจไทยที่มันจะพาเราไปข้างหน้าได้ครับอันนี้สำคัญกว่า
1: อ๋อมันต้อง
9: แล้วมันทำได้เยอะเลยครับ
1: คือมันต้องไปลงในพื้นฐานที่จะทำให้มันเกิดเป็นระยะยาวถูกไหมอาจารย
9: ์ถูกต้องครับยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าเราจะพัฒนาเรื่องของการเป็น Detroit Version 2ที่จะมีรถดีมาลงทุนแต่ว่าการสร้างกำลังคนเรื่องวัสดุศาสตร์ที่มันต้องมาคู่กันด้วยหรือแม้แต่การวางเทคโนโลยีแบตเตอรี่ในอนาคตเราไม่มีการวิจัยพวกนี้อยู่ในไทยเลยอันนี้เป็นตัวอย่างว่าเงินมันลงไปแบบไหนสำคัญกว่าเท่าไหร
0: ่ทีนี้มันก็น่าจะไปตรงกับข้อกังวลของคุณไอติมพริษ
1: ครับ
0: วัชรศิลป์เนี่ยนะคะที่บอกว่ากังวลว่าเรื่องนี้เนี่ยมันคือออกพรกขนาดนี้มียอดเงินขนาดนี้มันคือการตีเช็คเปล่าหรือเปล่ามันจงใจที่จะเลี่ยงการตรวจสอบของสภาหรือเปล่านี่อาจารย์มองยังไงคะ
9: คือผมคิดว่ารัฐบาลนี้โดนจับตามองเยอะแล้วการตีเช็คเปล่าของทำได้ยากครับมันไม่เหมือนในอดีตเพียงแต่ว่ากว่าจะให้เห็นผลเนี่ยผมว่าการจัดลำดับความสำคัญของการใช้เงินจะสำคัญกว่าตอนนี้เราไม่เห็นภาพนั้นเลยนะครับผมไม่คำว่าเรื่องตีเช็คเปล่าน่าจะเกิดได้ยากเพราะว่าฟีดแบ็กทางสังคมมันเร็วกว่าเมื่อก่อนและรัฐบาลนี้ตอบสนองฟีดแบ็กค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่าในอีกประเด็นคือแม้ว่าจะไม่ตีเช็คเปล่าแต่ถ้าตีเช็คผิดไปใช้ผิดที่ค่าก็พอๆกันนั่นแหละครับ
0: อาจารย์แต่ว่าตอนนี้เท่าที่เราได้ทราบข้อมูลเนี่ย200,000แรกเนี่ยมันน่าจะมาในรูปแบบของไทยช่วยไทยพลัสซึ่งก็คือคนละครึ่งเก่าแต่ว่าเหมือนจะแบ่งเป็น60-40ตรงนี้อาจารย์มองยังไงคะกับการที่จะใช้มาตรการนี้ค่ะในช่วงวิกฤตแบบนี้ค่ะ
9: คือมันไม่แกล้มันแค่ต้องเรียกว่าอะไรมันไม่ช่วยทำให้เศรษฐกิจไปข้างหน้าได้อย่างชัดเจนมันเป็นมาตรการบรรเทาการเจ็บปวดแต่พอเงินหมดปุ๊บเศรษฐกิจจะฟุบต่อเพราะฉะนั้นถ้าจะลงตรงนี้ถึงหลักแสนล้านผมคิดว่าถ้าจำเป็นต้องทำจริงๆมันควรจะมีเงื่อนไขตามมาด้วยยกตัวอย่างเช่นได้รับเงินปุ๊บจะต้องไป up skill re skill คู่กันไปด้วยแทนที่จะจ่ายตรงไปหาคนไปจ่ายผู้ประกอบการ
1: แล้วก็หมดไป
9: ลดใช้คำนี้จะหมดไปแต่ว่าให้ผู้ประกอบการเพื่อให้เขารักษาการจ้างงานไว้แล้วคนก็จะมีเงินเดือนอยู่ แต่ว่าในขณะเดียวกันต้องมาคัดให้คนเหล่านี้มีพัฒนายกระดับทักษะคือมันมีเขาเรียกศาสตร์การจ่ายเงินที่ทำให้เงินมันไม่หายไปเป็นน้ำซึมบ่อทรายได
1: ้
9: ถ้าจะเป็นจะต้องจ่ายลงกระเป๋าประชาชนจ่ายแค่ส่วนเดียวจะจ่ายทั้งหมดแต่ถ้าถึง200,000 ล้านเรื่องงานนี้ผมคิดว่ามันน่ากังวลไปหน่อยแล้วนะครับมันเยอะเกินไปแล้วมันจะทำให้เกิดเงินเฟ้อขึ้นด้วยครับเพราะว่าเวลาเม็ดเงินมันเข้าสู่กระเป๋าคนเร็วๆจำนวนมากเนี่ยของจะแพงขึ้นไปอีก
1: อาจารย์ครับเวลามีน้อยนิดเดียวคืออยากจะถามเพราะหลายๆคนกำลังกังวลเหมือนกันว่าแล้วภาระของประชาชนในอนาคตอ่ะพอทุกอย่างมันถูกกู้มาเป็นอย่างเงี้ย400,000 ล้านเอาละเรายังไม่เห็นรายละเอียดอะไรที่จะเข้าไปใช้กระตุ้นเศรษฐกิจแบบมีพลังในอนาคตแบบยั่งยืนแต่ภาระที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยหลายๆคนไม่เข้าใจอาจารย์อธิบายนิดเดียวฮะ
9: คือเมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐบาลเอาเงินจากอนาคตมาใช้เขาจะต้องหาทางเก็บคืนนั่นคือภาษีจะเพิ่มขึ้นหรือลดการลงทุนในอนาคตในบางเรื่องหรืออาจจะต้องไปจัดสรรกลวิธีอื่นๆที่จะลดมาตรการลดค่าใช้จ่ายในด้านอื่นในอนาคตซึ่งไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยแหล่งเงินเดียวที่รัฐบาลมีไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมคือมาจากประชาชนดังนั้นอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในวันนี้แล้วมันเป็นภาระผูกพันและรัฐบาลในอนาคตมันคือสิ่งที่ผูกพันคนไทยทุกคนครับ
1: โอ้โห
0: อาจารย์อยากจะทิ้งท้ายบอกอะไรกับคนที่เขาไม่ได้มีข้อมูลเลยเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจอะไรใดๆทราบแค่ว่ารัฐบาลจะกู้400,000 ล้านแล้วยังไงต่อดีนะ
9: คือจังหวะนี้หลังจากนี้ครับสิ่งที่ต้องทำคือตามข่าวอย่างใกล้ชิดแล้วก็วางแผนไปข้างหน้าโดยเฉพาะการยิ่งตามข่าวยิ่งส่งสัญญาณผ่านช่องทางที่เรามีให้เยอะมันยิ่งเป็นการกำกับดูแลรัฐบาลทางอ้อมแล้วเราช่วยกันส่งเสียงไปเรื่อยๆครับเสียงมันดังมากพอรัฐบาลจะใช้จ่ายแล้วมันระวังแล้วก็บางทีสีสารนี่มันจะแปลงให้กลายเป็นเงินที่ไปจัมป์สตาร์ทประเทศไทยได้จริงๆก็ได้ครับ
0: โอ้ยยังเลยยังมีความหวังอยู่นะอาจารย์แต่ให้พวกเราช่วยกันเป็นตาสับปะรดกัน
1: ครับขอบคุณมากมากเลยครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะอาจารย
9: ์ครับ
1: สวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรตินันท์ดวนแก้วอาจารย์จากเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์อาจารย์พูดในมุมมองที่น่าสนใจมาก
0: ใช่แล้วมันกระชับแต่ได้ความ
1: แล้วมันกลับไปที่เราบอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมว่
0: า
1: การติดตามข่าวสารนี่แหละที่ไม่ใช่ความรู้สึกเนี่ยสำคัญที่สุดเลยเพราะเราจะมีส่วนช่วยในการตรวจสอบรัฐบาลด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะ
0: อ่ะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่เดียวนะคะและเดี๋ยวเรามาแชร์เล่าข่าวเด็ดกันต่อค่ะ
1: ครับ
8: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะสภาเห็นชอบนพดลเพรีฤกษ์เป็นเลขากฤษฎีกาแทนปกรณ์นินประพันธ์การประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้จะดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอชื่อนายนพดลเพรีฤกษ์ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21เมษายน2569และกำหนดให้ใช้การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือให้ความเห็นชอบเป็นการลับโดยใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งของสำนักงานกกต.ภายหลังการลงคะแนนเสร็จสิ้นนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาคนที่2เป็นประธานในที่ประชุมต่อจากนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ประกาศมติเห็นชอบให้แต่งตั้งเลขาธิการกฤษฎีกาคนใหม่ด้วยคะแนนเสียง436คะแนนไม่เห็นชอบ8คะแนนและงดออกเสียง5เสียงจากคะแนนเสียงทั้งหมด449คนเศรษฐกิจอีสานไตรมาส1กำลังซื้ออ่อนและเกษตรเปราะบางเสี่ยงทั้งปีหดตัวธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นแถลงภาพรวมเศรษฐกิจภาคอีสานกลับมาหดตัวจากไตรมาสก่อนหน้าสะท้อนสัญญาณเศรษฐกิจในปี2569ที่ยังน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะช่วงไตรมาสแรกที่หลายภาคส่วนเริ่มชะลอตัวนายทรงธรรมปิ่นโตผู้อำนวยการอาวุโสสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือกล่าวว่าปัจจัยหลักมาจากการบริโภคภาคเอกชนที่หดตัวในเกือบทุกหมวดสินค้าหลังสิ้นสุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนที่แผ่วลงอย่างต่อเนื่องจากกำลังซื้อที่ยังอ่อนแรงขณะที่ภาคการเกษตรยังมีความเปราะบางรายได้เกษตรกรลดลงจากราคาสินค้าเกษตรสำคัญสำหรับแนวโน้มไตรมาส2ต่อไปเศรษฐกิจอีสานยังมีความเปราะบางจากปัจจัยพื้นฐานที่ยังไม่ฟื้นทั้งราคาสินค้าเกษตรและความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลงคาดว่าการบริโภคภาคเอกชนจะหดตัวต่อเนื่องรวมถึงภาคบริการและการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มชะลอลงจากพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ระมัดระวังการใช้จ่ายและวางแผนการเดินทางมากขึ้นโดยผลกระทบที่เกิดขึ้นในไตรมาสแรกอาจส่งผลในภาพรวมเศรษฐกิจภาคอีสานตลอดปี2569มีแนวโน้มไม่ขยายตัวและมีความเสี่ยงหดตัวมากขึ้นท่ามกลางความเชื่อมั่นที่ยังต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวหลังปัจจัยลบคลี่คลายลงทุกภาคส่วนต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดชาวนาชี้แจกปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพไม่ตรงจุดแนะช่วยค่าปุ๋ยเคมีแทนนายปราโมทย์จรณศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเปิดเผยถึงกรณีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของงบกลางกว่า 5,000 ล้านบาทเพื่อจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพแจกจ่ายเกษตรกรทั่วประเทศหลังชะลอการนำเข้าปุ๋ยยูเรียจากรัสเซียเนื่องจากส่งมอบไม่ทันฤดูการผลิตว่าสมาคมไม่ได้คัดค้านแนวทางของรัฐบาลแต่เห็นว่าควรปรับรูปแบบการช่วยเหลือให้ตรงกับการใช้งานจริงของเกษตรกรมากกว่าการทำนาในปัจจุบันยังจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยสูตรตามช่วงอายุของต้นข้าวโดยปุ๋ยยูเรียใช้ในช่วงแรกเพื่อเร่งต้นและเร่งใบหลังจากนั้นเกษตรกรจะใช้ปุ๋ยสูตรเป็นหลักส่วนปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพแม้มีประโยชน์ต่อการปรับปรุงดินแต่ให้ผลช้าและไม่สามารถทดแทนปุ๋ยเคมีได้ทั้งหมดในระบบการผลิตปัจจุบันชาวนาไม่ได้ปฏิเสธปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพแต่ถ้านำมาแจกแทนปุ๋ยเคมีหลายคนกังวลว่าอาจไม่ตอบโจทย์การผลิตเพราะผลผลิตไม่ได้ทั้งคุณภาพและปริมาณตามเป้าหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียว ลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: เปิดวงนะครับหนักแน่นจริงๆนะครับนี่คือนักรบนิรนามนะครับแมงปอชนทิชานะครับแล้วก็มีงานจากพี่โฟนนะครับได้ไม่ดีไม่มีดีกว่า2เพลงรัวๆมหานครออนไลน์ฮิตเอามาครับลูกพี่ครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะตอนนี้มีเวลาเล่นกันอีก47นาทีนะครับแล้วก็1สายมารอเล่นเกมแล้วจ้า
1: เขย่าคลุกโรยก้อยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่สวัสดีครับโอ้พี่สุภัทราครับผม
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับพี่สุภัทรานี่ฟังอยู่แถวไหน
2: อยู่มินบุรีค่ะ
0: อ๋อมีชื่อเล่นไหมครับพี่
2: พี่จอยค่ะ
0: พี่จอยอุ๊ยเมื่อกี้เหมือนลมแรงมากนะพี่จอยเนาะ
2: ค่ะ
0: พี่จอยฟังอยู่แถวไหนครับ
2: อยู่มินบุรีค่ะ
0: คือมีตรงซอยตรงเขตแบบตรงใกล้ๆวัดหน้าปากซอยมีจุดใกล้ๆอะไรอย่างงี้มั้ยฮะ
2: เป็นวัดบันเทนเหนือจ้ะ
0: โอ้ครับแถวนั้นฝนจะตกไหมครับพี
2: ่ทำท่าค่ะ
0: โอ้ลมแรงเนาะนะเอ้าได้พี่จอยงั้นมาเล่นเกมกันวันนี้นะครับเดี๋ยวขอรหัสเข้าเกมครับพี่จอย
2: ไทยเชฟ
0: เขย่า
2: คุกเลย
0: เข้ม
2: เป็นคนถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
0: ครับเกาะดีๆนะเสียงลมแรงมากเลยนะพี่นะ
2: อ
0: ่
2: า
0: พี่จอยอธิบายกติกาสั้นๆนะครับผมเดี๋ยวผมมีกล่องเขย่ามานะฮะแล้วเดี๋ยวผมเขย่าลูกบอลมาแล้วก็ให้พี่จอยเนี่ยเรียงเป็นประโยคที่ถูกต้องนะฮะว่าผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะอันนี้เข้าใจเนาะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อ้าวมาเลยครับพี่จอยครับงั้นผมเขย่าเลยครับมาครับผมเขย่าเบาๆสวยๆอ่ะเรียบร้อยครับผมลูกที่1คือสีเหลืองลูกที่2คือสีแดงแล้วก็ลูกที่3คือสีเขียวนะครับพี่จอยวันนี้เป็นเหลืองแดงเขียวนะครับลูกที่1เลือกสีอะไรดีครับพี่จอย
2: ลูกที่1เอาเขียวค่ะ
0: สีเขียวนะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แทมทะละแลมแทมๆแทมๆแทมสีเขียวได้แก่เขย่าคลุกโรยไม่ใช่ครับพี่จอยไม่เป็นไรครับพี่จอยผมขออนุญาตเฉลยครับผมนะผมมาแกะสีแดงนะครับพี่จอยนะฮะโอ้ยสีแดงคือเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะอยู่ที่สีเหลืองครับพี่จอยครับนี่ฮะตอนนี้ใครที่ดูกล้องอยู่ก็นะฮะผมเขย่าไทยเชฟอยู่ที่สีเหลืองนะครับแต่ไม่เป็นไรครับโอกาสหน้าพี่จอยกดมาเล่นเกมใหม่ได้นะ
2: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณมากครับพี่จอย
2: คร
0: ับสวัสดีครับนะครับก็ไม่เป็นไรฮะเล่นแพ้เดี๋ยวคราวหน้ามามีโปรให้ด้วยนะครับก็สำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับร้านไหนที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักนะฮะขายดีแบบไม่มีเบรกนะฮะก็เปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดาให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำนะครับแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
1: เขย่าคลุกโรยก้อยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่ขอบคุณไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า
1: สนุนโดยบำรุงร่างกาย

0: history นะครับชุดนี้นะฮะก็กลับมารักตัวเองนะครับทางออกคือทางเข้านะฮะวงพัทลุงนะฮะมีจุดอิ่มตัวนะครับกล้วยสแตมนะฟิชเชอริ่งกับน้องพอใจนะครับ2เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณด้วยนะฮะขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับนะอ้าวมาครับผมเติมความอร่อยนะฮะกับยำยำครับนะแจกฟินครับนะเพียงแค่ซื้อยำยำครับนะครับยำยำบิ๊กครับยำยำสูตรเด็ดครับนะครบทุก60บาทนะก็มีสิทธิ์ลุ้นนะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเชอรี่นะครับหรือว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับมี Honda UC 3นะครับถึง2คันมีรางวัลอื่นๆอีกเพียบเลยครับลูกพี่นะโอ้โหรับรองโดนใจวัยรุ่นนะฮะแล้วก็ทุกๆวัยอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นAirPods Max นะฮะนะฮะมี Sony PlayStation นะครับมี Nintendo Switch นะครับอุ้ยวัยรุ่นชอบมากนะครับแล้วก็มีลำโพงมาเชลนะฮะสุดเท่ก็มาเรียกว่าให้ชาวคณะเลยนะครับรวมมูลค่าของรางวัลกว่านะครับ 1,178,650 บาทนะใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวจะมาร่วมกิจกรรมนะครับลูกพี่ก็เข้าไปดูรายละเอียดนะฮะได้ที่ Facebook นะครับ I love yum yum นะฮะหรือว่าเพียงแค่แอดไลน์นะครับ I love yum yum จ้า

0: แม่วันนี้อากาศก็อื่นๆนะครับตั้งวงก็ดีนะครับนะจะตำไทยตำซั่วตำถาดได้หมดนะครับเสือเปี๊ยกบอกว่าอยากตำถั่วกับปลาแห้งทอดเด้นะครับเนี่ยก็มาเนี่ยชี้นำอีกแล้วเนี่ยนะครับ เดี๋ยวชาวกระทะก็หิวอีกนะครับโอ้ยนะครับช้างเผื่อคุณภาพนะฮะ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับตำสบายดีนะจากน้องศิลป์ The Fortuning สปป.ลาวนะจ๊ะ
1: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
0: ก่อนหน้านี้นะครับมีงานจากน้องโจอี้นะครับณหน้าทองนะครับแล้วก็มีกาสานาคาจากพี่เทนะครับทักทายลูกพี่ทางหลังไมค์บ้างนะครับมีพี่ทวีสมุทรปราการนะครับพี่อารามประจวบนะพี่นกสุพรรณแล้วก็มีคุณหล่อเหลาจากหนองคายนะครับส่วน Facebook Live นะฮะที่มารัวกันอยู่มีน้าเมพี่สิริพรนะครับนะมีพี่หนูริงเสียเปียกนะครับพี่เพ็ญนภานะครับพี่สุภาพก็มาแล้วนะครับชาวคณะก็เข้ามาทักทายกันนะครับเจ๊เดซี่ก็ยังรัวอยู่นะจ๊ะ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: ขอบคุณด้วยนะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะฮะขอบคุณแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตนะครับเบี้ยถูกเริ่มต้นวันละ8บาทไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าว CP Extra แมคโครโลตัสธุรกิจค้าปลีกยั่งยืนผู้นำจัดการขยะครบวงจรกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและเซเว่นอาหารสุนัขเอโปรไอคิวของแท้ถุงเขียวสุดคุ้มของจริงถุงส้มเม็ด3มิกซ์อร่อยคุ้มค่าตัวจริงเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันนะฮะแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวนะครับคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันLucky Flame นะครับแชมพูแล้วก็ทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองตัดผมฟรีนะครับโรงเรียนเสริมสวยคุณโจนะครับนะแล้วก็มีตรวจสุขภาพฟรีนะครับโรงพยาบาลพัทรธนบุรีนะฮะรถสุขาเคลื่อนที่นะครับโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสารนะฮะคลอง3นะครับขอบคุณน้องแชมป์นะครับพี่นิดบาวีนะครับพี่มรกตบางนานะครับร้านนครข้าวมันไก่นะครับแล้วก็แกงซ่าคนน่ารักนะพี่พีระก๋วยเตี๋ยวไก่มะระวิภารามแล้วก็แกงเฝ้าดีเจนะครับขอบคุณนะครับ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยหมีคณัตชัย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today.
6: ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ซุปเปอร์เน็ต
1: หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตกันต่อนะครับเพียงฝากไว้นะว่าให้ทำความดีนะครับไม่เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บนะครับวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะครับงานจากน้องอุ้งอิงนะครับพบหมอหน้าฮัน
2: ร่างกายอ่อน
1: รักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลสิริพงษ์ยันออกพ.ร.ก.กู้เงินไม่ได้ตีเช็คเปล่านายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีพรรคประชาธิปัตย์และพรรคประชาชนมองว่าการออกพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทเป็นการตีเช็คเปล่าว่าคงไม่ใช่การตีเช็คเปล่าแต่อาจจะเป็นการที่ไม่คุ้นเคยเพราะที่ผ่านมารัฐบาลบางยุคกู้เงินมาแล้วทำโครงการต่างๆแต่การกู้เงินครั้งนี้จะลงไปถึงประชาชนทั้งหมดโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดอย่างชัดเจนว่าในส่วนของ200ล้านบาทจะเอามาช่วยประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายช่วงน้ำมันที่ผ่านมาโดยผ่านโครงการลักษณะเงินอุดหนุนที่ประชาชนส่วนอีก200ล้านเป็นการช่วยประชาชนลดภาระในการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานสะอาดเช่นรูปแบบดอกเบี้ยคนละครึ่งหรือการช่วยเหลือเรื่องติดโซลาร์รูฟท็อปดังนั้นรูปแบบจึงต่างกันไปเมื่อถามย้ำว่าเงิน 200 ล้านบาทนำไปใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถึงมือประชาชนโดยตรงซึ่งนายสิริพงษ์ตอบว่าใช่แต่รายละเอียดต้องรอกระทรวงการคลังเคาะส่วนความจำเป็นเรื่องการฉุกเฉินที่จะออกเป็นพระราชกำหนดสถานการณ์วันนี้คำถามคือประชาชนได้รับผลกระทบแล้วหรือยังหรือสมควรที่จะต้องทำหรือยังและเมื่อประชาชนได้รับผลกระทบแล้วโดยไม่รู้ว่าสถานการณ์จะจบเมื่อใดก็มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการส่วนที่พรรคประชาธิปัตย์เตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญนายสิริพงษ์มองว่าเป็นสิทธิที่ทำได้แต่สิ่งที่นายกรัฐมนตรีนำเสนอซึ่งทางฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลพิจารณาเข้าเงื่อนไขทุกข้อที่จะออกพ.ร.ก.ได้กิกออปุ๋ยธงเขียวพลัดนำร่องกำแพงเพชรเดินหน้าจำหน่าย30จังหวัดทั่วไทยในฉันทพันธ์ปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานจำหน่ายปุ๋ยในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสณสหกรณ์นิคมคลองสวนหมากจำกัดอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรโดยระบุว่ากรมการค้าภายในเล็งเห็นถึงผลกระทบจากราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุนพลังงานจึงได้ร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนจัดงานกระจายปัจจัยการผลิตคุณภาพดีราคาประหยัดส่งตรงถึงมือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมันสำปะหลังอ้อยและข้าวโพดโดยงานจะมีขึ้นวันที่6ถึง7พฤษภาคมสำหรับมาตรการช่วยเหลือครั้งนี้ภาครัฐได้เพิ่มวงเงินชดเชยสิทธิประโยชน์รวมสูงสุด 2,100 บาทมีเป้าหมายจัดงานนำร่องใน10จังหวัดและเตรียมจัดสรรงบประมาณในสำนักงานพาณิชย์จังหวัดดำเนินการ30จังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้ทันต่อช่วงฤดูกาลเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญโดยสถานีต่อไปเตรียมจัดงานที่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรีนักวิชาการชี้แลนบริดคือโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ในสติธรธนานิธิโชติอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความเห็นต่อโครงการแลนบริดว่าเป็นโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลต้องบริหารจัดการอย่างรอบคอบโดยผลการสำรวจของนิดาโพล่าสุดสะท้อนว่าประชาชนในภาคใต้ถึง 67.22% เห็นด้วยกับโครงการถือเป็นทุนทางสังคมที่หาได้ยากสำหรับโครงการขนาดใหญ่ประเด็นสำคัญจึงไม่ใช่ว่าควรทำหรือไม่แต่คือจะทำอย่างไรไม่ให้เสียของโดยมองว่าการได้รับสิ่งสนับสนุนจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงถือเป็นจุดตั้งต้นที่ดีทางนโยบายข้อมูลเดียวกันชี้ให้เห็นว่ากว่า 54% ของประชาชนยังเข้าใจโครงการเพียงเล็กน้อยขณะที่ผู้เข้าใจอย่างลึกซึ้งมีเพียงส่วนน้อยคือทั้งโอกาสและความเสี่ยงในเวลาเดียวกันอาจารย์สัตติธรเตือนว่าหากรัฐบาลอ่านสัญญาณเหล่านี้ผิดโครงการแลนด์บริดจ์อาจเผชิญปัญหาเช่นเดียวกันกับโครงการขนาดใหญ่ในอดีตที่จบลงด้วยความขัดแย้งแต่หากตีความได้ถูกต้องความกังวลดังกล่าวจะกลายเป็นเข็มที่สำคัญในการออกแบบนโยบายทั้งนี้ในภาพรวมโครงการแลนด์บริดจ์ไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานแต่เป็นหมุดหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจกำหนดนโยบายของไทยในระบบเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โลกในอนาคตเสียงสนับสนุน 67.22% คือโอกาสแต่การรักษาเสียงนั้นคือบททดสอบที่แท้จริงของรัฐบาล
2: ่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
10: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

3งานเพลงครับถูกแนะนำกันเข้ามาทาง SMS ต้นชั่วโมงนะครับ16นาที20นาทีกันแล้วกับวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้หัวใจที่ใช้แล้วไหมพี่รมพรครับเชฟพงษ์เจนีฝากมอบให้ทุกเสียงทุกสายรวมไปถึงลุงหนวดมินบุรีนะครับน้องกุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่ถัดไปครับเพลงที่2โปรดพิจารณางั้นจากอดัมรงวงทองเพลงนี้พี่บุ๋มนครพนมฝากไว้เช่นกันและปิดท้ายด้วยกุหลาบนอกวาเลนไทน์งั้นจากเพชรคัทธาวุฒิครับFM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครนะครับปล่อยได้ใจก็เบาอยู่กับโอ๊ตคณิต 4:00 นจนถึง 1:00 นตรงบนคลื่นความถี่ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลนะครับรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ในขณะนี้ด้วยนะครับส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทางลูกทุ่งมหานคร Plus นะช่องทางการขอเพลงครับผมเผื่อใครที่อยากจะฟังเพลงช่วงอากาศอึมครึมแบบนี้นะครับแต่ฝั่งนนทบุรีบ้านผมนี่ฝนถามหามาตั้งแต่ช่วงประมาณเที่ยงบ่ายๆแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ก็เริ่มซาซากันไปแล้วช่องทางการขอเพลงครับ022481366 022481366 SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400ครับ Facebook ค้นหาคำว่า LTM FM 95นอกเหนือจากเชฟพงพี่บูมแล้วเนี่ยนะฮะสวัสดีไปถึงพี่พรด้วยนะไอพรอ่อนนุชของผมขอเพลงหอยใจบั้งไฟแสนและสวัสดีไปถึงพี่อรุณแสงสอนฝากเพลงกลางดาวน้องไรอันนะครับส่วนน้องหนูเดขอเพลงเบื่อโซฟาไปเถียงนาน้อยของไอ้ไหมไทยและสวัสดีไปถึงสาวเบอร์ตองเอื้อสาปากแดงบอกว่าขอเพลงหน้าจอมหน้าจอมิสยูหน่อยค่ะอ๋อนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวดูให้ส่วนทางอีกหนึ่งคนนะฮะก็ทักทายเข้ามาจากมีนบุรีบอกว่าสวัสดีค่ะพี่โอ๊ตและทุกๆท่านนะคะวันนี้แวะมาขอเพลงประจำตัวค่ะธรรมดาแต่ว่าพิเศษเสียงร้องของคุณณัฐสุรศักดิ์ค่ะเช่นเดิมวันนี้มีกรอนเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยเขาส่งมาบอกว่านะครับยอดกันดาเจ้าเข้ามาช่วยสร้างฝันแม้วันนั้นที่ปีกฝันพลันเปียกฝนแก้แววตาสบตาข้าพาอดทนฝ่าลมหม่นและผจญคนนินทาขอเทวาโปรดลงมาช่วยรักษาขวัญชีวารอหน่อยนะอย่าหน่ายหนีจะบูชานพมาศปราดนรีเพราะคนดีคือนารีที่พี่คอยและเขาบอกว่าจะแล้วจะสารสายเปลไว้เฮกล่อมสายใจจากน้องลูกหลี

ที่แปลว่าลูกตาลนี่บอกว่ากวีทิงเจอร์ตอนนี้ฟังเพลงมันๆสักหน่อยนะครับตามคำขอพี่พรฝากไว้ส่วนหนึ่งสายหน้าไมค์ครับผมท่านใดที่อยากจะร่วมพูดคุยสายหน้าไมค์โทรมาได้เลยนะ02-248-1366

สวัสดีไปถึงคุณฟังจากอำเภอเถินจังหวัดลำปางด้วยครับแวะมาขอเพลงรูปหล่อรอไปเหอะของพี่จินนะครับบอกว่าฟังทุกวันเลยครับทุกอาทิตย์เลยชอบมากๆและสวัสดีทางไลฟ์สดด้วยนะหลายท่านก็แวะมาเพิ่มเติมเม้นขอเพลงกันพี่หนูพินสาวนครนี่ฝากเพลงฮักอายพายเด้งดึงเข้ามาเอื้อยสาวยะโสคนโก้เอื้อยนภาเพ็ญของผมก็แวะมาทักทายกันแล้วสวัสดีไปถึงสาวพัทยาคุณพี่มาลีด้วยนะครับคุณพี่สุวิมลพี่กล้วยชูไพรพี่สว่างบุญรอดพี่นรเดชด้วยนะครับทางไลฟ์สด LTM FM 90แต่ตอนนี้หนึ่งสายยังเพิ่มเติมได้อยู่คุณผู้ฟังหมายเลขโทรศัพท์ครับ022481366โทรมาต่อสายได้เลยนะครับ

สวัสดีทางหลังไมค์สักหน่อยนะครับพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณบุรียายแสงบางนาแวะมาแล้วป้ายาสมุทรปราการครับพี่ยารวมไปถึงพี่ต่ายอ่อนนุชครับพี่เหน่งบึงกุมคุณตาจากประจวบคีรีขันธ์พี่เล็กสิงห์บุรีลุงต๋อยจันทบุรีแม่ดินสะพานสูงครับคุณพี่ทวีจากสมุทรปราการส่วนทางฝั่งพระรามสองนี่พี่สุวิมลบอกว่าตลาดเพชรอารีไม่ตกเลยค่ะตอนนี้น้องโอ๊ตแต่เมื่อเช้าพระกษาน้ำท่วม นะส่วนสาวพัทยารายงานบอกว่าฝนตกลงมาแล้วจ้าพี่เนี่ยหลบฝนอยู่สวัสดีไปถึงพี่เริงใจเพิ่มเติมด้วยนะครับคุณพี่อรุณบอกว่าจะโทรดีไหมนะนี่ถ้าสะดวกก็โทรมาทิ้งไว้ได้เช่นกันครับพี่หนุ่มเมืองเพชรครับพี่การินสวัสดีด้วยแล้วก็มีคุณพี่อ้วนคนเค็มครับผมสวัสดีครับนี่แวะมาโอ้ศิลปินของเราขอบคุณมากเลยนะฮะเจ้าของเพลงนางฟ้านางมารนี่หลายวันก่อนแวะมาพูดคุยกันขอบคุณจริงๆพี่อ้วนส่งข่าวมาบอกว่าฝนกระหน่ำเลยครับบ้านบึงชลบุรีผมแต่อย่าลืมด้วยนะฝากเพลงผมด้วยนี่ไปปั่นวิวไปฟังเพลงกันได้หรือจะขอมาได้นะครับทุกช่วงในสถานการณ์นางฟ้านางมารของพี่อ้วนคนเค็มคุณนิยมครับสวัสดีครับทางไลฟ์สดคุณนรเดชบอกว่าหลวงพ่อรวยได้บอได้เดี๋ยวดูให้นะจ๊ะแต่ช่วงนี้ลัดคิวให้คนนี้ก่อนอำเภอเถินรูปหล่อรอไปเถอะจินตลาภูลาภครับส่วนหนึ่งสายหน้าไม้เดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้เรามาพูดคุยกันครับ

0: เสี่ยเปียกบอกว่าแม่ไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวผมก็หาใหม่ได้แต่ไม่รู้ว่าสายหน้าไม้ที่จะมาพูดคุยต่อไปเนี่ยยังมีแรงยกแก้วน้ำหรือเปล่าหรือเขายังเตะปี๊บดังเดี๋ยวมาคุยกัน
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
0: ่ลุงต๋อยยืนยันหน่อยครับว่ายังเตะปี๊บดัง
3: อ่ะปีแล้วยังแข็งแรงครับ
0: ยังแข็งแรงนะลุงต๋อยนะ
3: ครับผม
0: นี่จากจันทบุรีฟ้าฝนเป็นยังไงบ้างอัปเดตนิดนึงฝั่งนั้น
3: มันไม่ตกอะครับมันไม่ตกที่ชลบุรีครับ
0: ใช่ๆๆไม่รู้ทำไมเนาะตกแค่แถวนั้นแทบทุกวันเลยนะ
3: ฮะมันเป็นอย่างเงี้ยแต่เวลาทางจันทบุรีทางระยองนี่ตกมันแรง
0: โอ้นี
3: ่แรงมาก
0: ครับผมนะแล้ววันนี้ลุงต๋อยติดสายหน้าไมค์อยากฟังเพลงอะไร
3: ของอุ๋งอิงครับ
0: ครับเพลงใหม่เนาะพบหมอหน้าห้านนะลุงต๋อยมันๆ นะ
3: พบหมอลำหน้าเวทีใช่ไหม
0: นี่ใช่แล้ว มันจะได้ คลึกครื้น
3: โอ้น้าจะบอกให้นะตอนหนุ่มๆก็ผมหลอกแล้ว
0: หลอก
3: เยอะ
0: นี่ผมอยาก
3: ยิ่งในเครื่องแบบเนี่ยสุดยอด
0: โอ้โหลุงต๋อยรับราชการมาใช่ไหมครับเนี่ย
3: ครับเป็นนายทหารเรือครับ
0: อ๋อนายทหารเรือนี่ต้องเท่อย่างแน่นอนใช่ไหมแล้วแสดงว่าสมัยหนุ่มๆทั้งหล่อทั้งเท่ขนาดนี้เมียต้องหลายคน
3: โอ้ไม่ต้องพูดถึงยาวมันหางว่า
0: ปฏิเสธหน่อยก็ได้ลุงต๋อย
3: ได้อันนี้เราต้องดับวันจังหลอด
0: ใช่ไหมมันนี่มันก็เป็นเรื่องราวของวัยรุ่นใช่ไหมสมัยนั้นมันเป็นความทรงจำที่ดีเหมือนก
3: ัน มากตอนแต่งแบบ
0: อ๋อนี่นะอ่ะว่ากันไปก็สนุกขำขันนะลุงต๋อยนะยังไงดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณนะครับลุงต๋อย
3: ขอบคุณด้วยนะคร
0: ับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: แหมหนึ่งสายหน้าใหม่นะครับกับช่วงเวลาของสายชิลฮิวใจขอขอบคุณครับยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดไปเสร็จในไลน์ I love ยำยำ
1: สายชิลฮิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำร่างกาย

0: เสียงร้องจากพี่กระแตนะครับก็กิจกรรมครั้งนั้นเมื่อปี2550เลยทีเดียวคุณผู้ฟังกิจกรรมรวมมิตรสิทธิ์จุรารัตน์นะครับก็หนูไม่ยอมเป็นเสียงร้องจากพี่กระแตในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณด้วยนะครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: ทอคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
7: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
6: เออนั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: วอลหลวงพ่อรวยครับมนแคนแก่นคูน16:55นะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายกับเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจกันก็ท่านใดที่อยากจะร่วมกันขอเพลงออกอากาศหน้าไมค์ช่วงหน้านะครับโทรมาตอนนี้ได้เลยนะครับทางหลังไมค์รับสายกันอยู่แล้วจะได้แบบว่าเรียงเพลงเป็นพาเรทจัดเสิร์ฟให้ในต้นชั่วโมงหน้านะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ022481366 022481366ครับ
1: เพื่อชีวิต
0: มาถึงท้ายชั่วโมงนี้กับเสือตัวที่11ดีกว่าแล้วนะบัดอปูพงศ์สิทธิ์คำพีนะ

0: นี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลนางสาวสุภมาศอิสระภักดีลงพื้นที่โรงงานปลากระป๋องจังหวัดสมุทรสาครหลังพบปลากระป๋องไม่ตรงปกณัฐนันท์ สิริสันติวรกุลรายงานค่ะ
5: วันนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่โรงงานผลิตปลากระป๋องในตำบลกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเพื่อตรวจสอบและติดตามจากกรณีที่มีกระแสสังคมออนไลน์มีข้อกังวลเกี่ยวกับส่วนผสมปลากระป๋องที่มีการเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลตามที่ได้รับอนุญาตและแสดงบนฉลากสินค้าโดยในพื้นที่ก็มีนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนายแพทย์ประกิตสารเทพนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจติดตามกรณีดังกล่าวด้วยนางสาวสุภมาศกล่าวว่าแม้ในกรณีดังกล่าวทางผู้ประกอบการจะมีการเยียวยาแก่ผู้เสียหายเบื้องต้นแล้วแต่เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำและคืนความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีการตรวจสอบและติดตามข้อเท็จจริงเพื่อความปลอดภัยทั้งร่างกายและทรัพย์สินของผู้บริโภคโดยจากการตรวจสอบโรงงานต้นเหตุเบื้องต้นมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ฐานผลิตอาหารปลอมโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 100,000 บาทและฐานแสดงฉลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาททั้งนี้หากผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการซื้อสินค้าหรือบริการสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ.1166หรือทางอย.หรือทางหน่วยงานที่รับเรื่องร้องทุกข์ในทุกจังหวัดขณะที่ในส่วนของปลาที่นำมาใช้แทนปลาแมคเคอเรลนั้นล่าสุดทางกรมประมงก็ยืนยันผลตรวจปลากระป๋องคือปลานิลไม่ใช่ปลาหมอคางดำตามที่มีในกระแสข่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้นณัฐนันท์ สิริสันติวรกุลสำนักข่าวอสมทรายงานจากจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
4: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูลงพื้นที่ชายแดนตากย้ำความพร้อมสถานการณ์ในทุกมิติพันเอกชนะการแสงสอนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลติดตามสถานการณ์บริเวณจุดตรวจบ้านวาเล่ใต้ตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากอย่างใกล้ชิดหลังจากการลงพื้นที่ครั้งนี้มีการเน้นย้ำการให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมในทุกมิติโดยผู้บังคับหน่วยได้มอบแนวทางในการวางแผนบริการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนทุกมิติเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหน่วยเฉพาะกิจราชมนูยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจในการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนจังหวัดตากอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการกำลังร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่หอการค้าไทยคาดเปิดเทอมนี้เงินสะพัดพุ่ง 66,000 ล้านสูงสุดเป็นประวัติการนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายและผลกระทบต่อผู้ปกครองช่วงเปิดเทอมพบว่าแม้ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันจะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตรหลานและราคาน้ำมันส่งผลให้สินค้าและบริการแพงขึ้นแต่ผู้ปกครองก็ยินดีจ่ายสำหรับการเล่าเรียนของบุตรหลานโดยประเมินมูลค่าการ การใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมจะมีการขยายตัวสูงสุดในช่วง10ปีและมีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการกว่า 66,000 ล้านบาทโดยโตจากปี2568ถึง 6% ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรวมช่วงเปิดเทอม 29,930 บาทโดยโรงเรียนรัฐบาลห้องปกติ 1,975 บาทโรงเรียนรัฐบาลห้องพิเศษ 33,874 บาทโรงเรียนเอกชนภาคภาษาไทย 31,040 บาทและโรงเรียนภาคเอกชน2ภาษา 52,660 บาทผู้ปกครองส่วนใหญ่จะเลือกลดค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่าอาหารและดึงเงินออมมาใช้จ่ายด้านการศึกษาลดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรของบุตรหลานนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ปกครองให้ความสำคัญกับโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงขึ้นโดยเฉพาะโรงเรียนอินเตอร์โดยเป็นโรงเรียน2ภาษาโรงเรียนเอกชนและห้องเรียนพิเศษเป็นการสะท้อนว่าครัวเรือนไทยยังไม่ตัดลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาแม้เศรษฐกิจขยายตัวต่ำลงและเป็นสัญญาณชี้ว่าการศึกษากลายเป็นต้นทุนสำคัญที่ครอบครัวไทยยอมแบกรับเพื่ออนาคตของลูก
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
7: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
8: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
9: เสียวอะไรล่ะครับ
8: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
9: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
8: โหดีจังเลยค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
12: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
15: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมาสู่ชั่วโมงที่2กับโอ๊ตคณิตครับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาค1สายรอที่จะมาเลี้ยงเพลงกันแล้วนะครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับคุณพิมพ์
2: สวัสดีค่ะคุณโอ๊ต
1: สบายดีนะคะพี่พิมพ์
2: สบายดีจ้าแล้วพี่โอ๊ตสบายดีไหม
1: ผมก็สบายดีครับผมแล้วประจบ
2: ใช่ถ้าไม่สบายก็คงจะไม่ได้มาจัดหรอก
1: นี่เล่นมุกเล่นมุกนะแล้วประจบคีรีขันธ์อากาศเป็นไงบ้างครับร้อนไหมมีฝนไหม
2: ไม่มีมีเมื่อวานก่อนนิดนึงแต่ว่าก็มีลมเย็นๆอยู
1: ่อ๋อลมเย็นๆนะแต่ก็ไม่อบอ้าวเท่าไหร่ใช่ไหมอ๋ออบอ้าวอยู่บ้างนะครับผมโอ้แล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรหน้าไมค์พี่พิมพ
2: ์จะเปิดเพลงนั้น
1: ได้ครับเดี๋ยวไม่เปิดให้
2: ก็ใช่ก็ให้เปิดเพลงนี้ไง อยากเปิดเพลงนั้นแต่เปิดเพลงนี้ถามไมค์สักนิดหนึ่งได้ไหม
1: ครับพี
2: ่เพลงของเวียงนรมนน้องบอกได้ต้องการอีกอย่างมีไหม
1: มีครับผม
2: อ๋อก็วันนั้นขอมิมหลายครั้งก็ไม่เปิดให้น่าจะไม่ใช่จังหวะเปิดเขานั่นแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวจะได้ขอใหม่วันหลัง
1: ได้เลยครับผมใช่ถูกต้องพี่พิมพ์เข้าใจถูกแล้วคือบางทีดีเจอาจจะเป็นช่วงเวลาอยู่ในแต่ละช่วงดีเจก็จะมีช่วง
2: ใช่นี่เพลงนี้บอกจะเปิดเพลงนั้นนี่บอกดีเจทุกคนเลยนะให้ทุกคนเลยไม่ว่าจะกะเช้าได้ให้หมดเลย
1: ครับผมได้เลย
2: ตั้งแต่นู่นเลยให้ตั้งแต่พอยันนู่นเลยยันพี่สีพี่ดงนู่นเลย
1: มาแบบว่าครบ24ชั่วโมงเลยในแต่ละวัน
2: นะเอาชุดใหญ่ไปกับพี่ไปเลยกินข้าวหรือยังกินข้าวกับอะไร
1: กินข้าวหรือยังต่ายอรไทยครับพี
2: ่ไม่หนูถามพี่ อย่าโดนเลยเล่นมุกเยอะดีเดี๋ยวตึงโป๊ะแล้ว
1: ยังไม่กินเลยครับพี่พิม
2: กินด้วยกันไหม
1: ทำกับข้าวอะไรพี่พิม
2: หมูซ้ำฉันผัดเผ็ดต่อ
1: ไอ้ยา
2: เรากินแล้วก็ต้มยำ
1: ต้มยำต้มยำอะไรครับ
2: ก็ต้มยำปลามันมีมันหน้าปลาน้ำเข้มยักษ์มันมีแต่ปลานิ่น
1: อ๋อมีแต่ปลาหม้อคางดำนะต้มยำปลาหม้อคางดำ
2: ถ้าเจอเราจะจับทำปลาให้ชาติเลยดิ
1: อุ้ยไม่ใช่แหมนี่นั่งฟังข่าวต้นชั่วโมงอยู่นี่ช่วงนี้กำลังแบบว่าเป็นกระแสที่ต้องติดตามใช่ไหม
2: ใช่
1: นะแล้วปกติพี่พิมพ์เคยกินปลาหม้อคางดำหรือยำพี่
2: เคยกินแล้ว
1: เอาไปทำอะไรตากแดดเดียวหรืออะไร
2: ไ
1: ปทำยังไง
2: เอาไปตัดหัวแล้วก็มาแช่น้ำเกลือ
1: แล้วทำยังไง
2: แล้วก็ทำแดดเดียวอ่ะ
1: โอ้ใช่ไหมแล้วมันมีกลิ่นไหมฮะปกติอยากทราบ
2: มันกลิ่นมันเหมือนกับมันกลิ่นขี้ชันอ่ะถ้าทำไม่สะอาดอ่ะ
1: ดังนั้นก็คือตอนทำปลานี่ก็ต้องทำให้สะอาดเนาะตัดอะไรออกให้หมด
2: ควักปลาไอ้ตรงท้องมันอ่ะ
1: ครับควักไส้
2: มันจะมีกลิ่นขี้ชันนั่นจะเหม็นๆน่ะ
1: อ๋อจะมีกลิ่นนิดหน่อย
2: แต่ก็ไม่ค่อยเกลียดสนิทปากเท่าไหร่แต่ก็กินได้ทำได้
1: อ่ะนี่เราคุยเพลินเลยนะเนี่ยมาเดี๋ยวมอบเพลงเรียบร้อยแล้วเน
2: าะมอบเรียบร้อยแล้วมอบให้ใครทุกคนนั่นแหละคือครอบครัวนี้ให้ทุกคนเลยแต่พิเศษมาก็คนที่รับสายกับคนที่เปิดให้นี่แหละถึงจะไม่ให้เปิดแต่ก็ต้องเปิด
1: โอ้มาพี่พิมพ์เดี๋ยวขอบคุณผู้สนับสนุนกันเลยนะครับ
2: จ้าจ้านำเลยค่ะเพราะมันยาวเหยียดเลยค่ะ
1: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
2: อร่อยถูกใจ
1: ใครใครก็ชอบ
2: ใครใครก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันทายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: เรียบร้อยพี่พิมพ์ขอบคุณด้วยนะครับวันนี้เมาส์เพลินนิดนึงเดี๋ยวเวลาไม่พอ
2: ไม่เป็นไรจ้าฝากให้พี่สมหวังแต่ไม่ค่อยสมหวังเลยนะ
1: ได้เลยครับผมสวั
2: สด
1: ี
2: ครับ
1: โอ้หนึ่งสายหน้าใหม่กับช่วงเวลาของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคเมาส์เพลินนิดนึง โอ้พี่สาวเนื้อบอกว่านี่แนะนำนิดนึงค่ะน้องโอ๊ตน้ำบูดูขนมจีนผักสตอเนี่ยร้อยเลยบูดูกับหลกตอไอ้ยา
3: สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

จ้าไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครหนอทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อก็จะคอยรอเจ้าคืน

0: สิบเรื่องต่อเนื่องครับวันนี้เรียบเรียงมารวมคำขอมาด้วยนะวอนดีเจครับพี่ก๊อตจักรพันธ์เพลงนี้เสียเปียก็ฝากไว้บอกว่าแฟนผมหายไปหลายวันแล้วตามเนื้อเพลงนี้เลยนี่นะครับจัดเสิร์ฟให้เสียเปียกเป็นพิเศษนิดหนึ่งต่อไปอย่าเปิดเพลงนั้นตั๊กแตนชลดาเพลงนี้ไม่เพราะครับงานจากพี่นกพรพนาและปิดท้ายด้วยกุหลาบงานจากพี่ก๊อฟฟรักกิ้งฮีโร่ฟีเจอริงไว้หลายท่านนะครับพี่กันต่อแล้วก็สรานกับช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคชั่วโมงนี้
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาค
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวิตครับขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านสองนะฮะก่อนที่จะไปฟังเพลงใหม่กันสวัสดีสักนิดนึงนะครับทางไลฟ์สดก็คุยกันเพลินๆจอยๆนะฮะอย่าคิดอะไรเยอะเนาะแล้วก็มีคุณกระแตแวะมาแล้วบอกว่าต้องถามเสียและแฟนคนที่เท่าไหร่ที่หายไปเนี่ยถูกครับพี่แต่ผมเขาบอกว่าแฟนผมหายทุกวันนี่นะบางวันก็รักกันดีบางวันก็ห่างหายพี่สาวครามสวัสดีด้วยคุณยายพอเพียงสวัสดีนะครับพี่อรุณแสงสอนคุณณรเดชนี่แล้วก็พี่นี่ยะลาด้วยนะครับผมมีพี่พรจากอุตรดิตถ์อ่ะคุณวันนิดาแวะมาฝากเพลงใหม่น้องไรอันสอนท้ายพี่ใหม่โอ้นางเอกสวยนะเข้าไปดู MV ได้เลยน้องแบมครับผมสวัสดีด้วยไอ้กว้างสกลนครบอกว่าสวดยามแรงเด้อจากสุราษฎร์ธานีพี่สาวเหนือก็ยังคงอยู่นะอ่ะสวัสดีทุกเสียงทุกสายเพิ่มเติมเพลงมาได้อยู่นะครับดูแลไปจนถึง1ทุ่มตรงนะกับโอ๊ตคณิตจอคิวิตครับมาฟังเพลงใหม่จากเนตราเชนฟีเจอริ่งกับพี่กล้วยสแตมเพลงนี้ก็แหมเป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดมาได้ดีเป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับจากทั้ง2ท่านเลยที่โอ้โหตั้งแต่ช่วงแรกๆใช่ไหมชวนน้องลองใต้คู่นี้สุดยอดจริงๆแต่รอบนี้กลับมาพร้อมมโนราคุณผู้ฟังชื่อเพลงว่าโนราพลัดทินเพลงนี้จากสังกัดค่าย JPS Record นะครับก็คำร้องทำนองโดยบังชักก้าวร้าวเรียบเรียงเสียงประสานโดยคุณอภิชัยชูเกื้อไปฟังกันเลยครับ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: เพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับสองเพลงต่อเนื่องครับในมหานครชาร์ตของเรา

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
3: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
2: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
3: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

สมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: 10:48 นะครับสวัสดีอาดวงดีศรีวิชัยสุดหล่อด้วยนะครับของสาวๆและก็แฟนคลับนี่แวะมาขอบคุณเมื่อวันแรงงานแห่งชาติคอนเสิร์ตของเราบอกว่าทักทายทุกท่านนะครับมอบดอกแล้วก็ขอบคุณที่มอบดอกไม้รวมไปถึงพวงมาลัยให้ผมนี่นะฮะอาดวงดีบอกว่าเดี๋ยวจะมอบพวงมาลัยก้อนนั้นสัก 2-3 หมื่นให้น้องโอ๊ตคณิตนี่เราเล่นนะครับนะท้ายกันมาอัปเดตข่าวสารกันสักหน่อยครับตอนนี้10:49ข้อมูลข่าวสารครับจากทางการเคหะแห่งชาติซึ่งเป็นข่าวดีครับคุณผู้ฟังการเคหะแห่งชาติเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางครับให้เข้าถึงที่อยู่อาศัยได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนะครับได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมการเคหะแห่งชาติครับได้ขยายโปรโมชั่นลดค่าเช่าที่อยู่อาศัยใน25โครงการทั่วประเทศโดยลดค่าเช่า300บาทจนถึง500บาทต่อหน่วยต่อเดือนครับตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2569นะผู้ที่เข้าทำสัญญาเช่าในช่วงเดือนพฤษภาคมครับจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ก็จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายน2569รวมโครงการเปิดใหม่ครับในจังหวัดหนองบัวลำพูและฉะเชิงเทรานะครับคุณผู้ฟังต่อไปครับโครงการที่ได้รับส่วนลด400บาทต่อเดือนเนี่ยได้แก่อาคารเช่ามาตรฐานรองเพชรเกษม91เพชรเกษมระยะที่2และอยุธยา2ระยะที่1บ่อพงสำหรับผู้ที่ทำสัญญาเช่าภายในเดือนมกราคมไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2569นะครับและถัดไปครับโครงการที่ได้รับส่วนลดสูงสุด500บาทต่อเดือนได้แก่โครงการพรพระร่วงประสิทธิ์ระยะที่1นครราชสีมาระยะที่4และระยะที่5รวมไปจนถึงบ้านพักข้าราชการในจังหวัดอ่างทองกาญจนบุรีระยองและสุราษฎร์ธานีโดยผู้ที่ทำสัญญาเช่าในเดือนพฤษภาคมไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ก็จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าเช่าไปจนถึงเดือนกันยายน2569นะครับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023517854และ023516041ในวันและเวลาราชการหรือสอบถามผ่าน call center ครับหมายเลขโทรศัพท์1615
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: ในช่วงเพิ่มแรงหวานครับขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะทิ้งท้ายกับเพลงสตริงที่คุณผู้ฟังถามเข้ามานะฮะตั้งแต่ต้นชั่วโมง4โมงกว่าๆก็แวะมาคอมเมนต์ฝากกันและคุณปูปูของผมนะก็แวะมาฝากเพลงพี่กบคนชื่อปูแต่ขอเพลงของพี่กบนะกบทรงสิทธิ์ครับขีดเส้นใต้ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันหลังเคารพธงชาติ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 6:00 น.ถึง 20:00 น. 2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะ
3: วันนี้ลุ้นฝนปรากฏว่าม
4: าไม่ตก
3: แล้วก็ไม่ตก
4: ไม่ตกค
3: ่
4: ะ
3: นะครับ
4: ตกประมาณเม็ดครึ่งค่ะ
3: แล้วก็อากาศก็เลยพอไม่ตกแล้วมันยังร้อนอยู่นะตกแล้วมันจะเย็นอยู่สักวันสองวันก็ต้องกลับมาเปิดแอร์กันใหม
4: ่ค่ะ
3: ก็เริ่มต้นบอกว่ารอฟังข่าวดีนะครับคุณอันรายงานข่าวเผยสหรัฐอิหร่านใกล้จะได้ MOU ยุติสงคราม
4: อ
3: ันนี้อ้างแหล่งสำนักข่าวผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าไง AXIOS ASIOS หรือเปล่า
4: เขาว่า
3: ขออภัยด้วยนะเอเชีย
4: โอเคโอเคมันไม่ใช่ชื่อย่อนะคะ
3: ไม่แน่ใจว่าชื่อย่อไม่ย่อไม่น่าจะเป็นชื่อย่อนะเพราะมันเอตัวใหญ่แล้วที่เหลือตามด้วยตัวเล็กหมดนะสำนักข่าวนี้นะครับเขารายงานว่าบันทึกข้อตกลงร่วมกันดังกล่าวจะมีเนื้อหาทั้งหมด14ข้อจะระบุถึงการประกาศยุติสงครามในตะวันออกกลางและเริ่มต้นการเจรจาเป็นเวลา30วันเกี่ยวกับข้อตกลงเรื่องการเปิดช่องแคบฮอร์มุซการให้อิหร่านหยุดพักการเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมขณะที่สหรัฐอเมริกาจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและปล่อยเงินมูลค่าหลายพันล้านเหรียญในกองทุนของอิหร่านที่ถูกยึดเอาไว
4: ้ค่ะ
3: สำนักข่าวนี้รายงานว่าทีมเจรจาของสหรัฐนำโดยสตีฟวิทคอฟและจาริดคุชเนอร์คนนี้เป็นลูกเขยทรัมป์นะซึ่งเป็นผู้แทนพิเศษของสหรัฐกำลังเจรจากับเจ้าหน้าที่ของอิหร่านหลายคนทั้งแบบทางตรงและทางอ้อมความคืบหน้าดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศระงับปฏิบัติการโปรเจกต์ฟรีดอมก็แสดงว่าล่าสุดนี่เองนะเพื่อนำเรือต่างๆออกมาจากช่องแคบฮอร์มุซโดยอ้างว่ามีความคืบหน้าที่ดีในการเจรจากับอิหร่านขณะเดียวกันแหล่งข่าวปากีสถานก็ระบุว่าทั้งสองฝ่ายเข้าใกล้ที่จะตกลงใน MOU ดังกล่าวมากๆแล้วเพียงแต่เงื่อนไขต่างๆของบันทึกข้อตกลงจะขึ้นอยู่กับ การตกลงร่วมกันขั้นสุดท้ายโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยว่ากำลังอยู่ระหว่างประเมินข้อเสนอสันติภาพ14ข้อของสหรัฐอันนี้เราฟังอย่างนี้ก็หมายถึงว่า
4: ก็ดีค่ะ
3: กลไกการเจรจาเนี่ยมันยังจะไม่ไปถึงขั้น ที่บรรลุเป้าหมายของทั้งสองฝ่ายอย่างสมบูรณ์แต่ว่าจะเอาเฉพาะที่พอจะคุยกันได้เนี่ยทำเป็นข้อตกลงเบื้องต้นก่อน14ข้อเนี่ยนะแล้วก็จะมีเรื่องการประกาศยุติสงครามในตลอดการเพื่อกำหนดให้มีการเจรจากันต่อไปอีก30วันจะใช้เวลาอีก30วัน
4: ค่ะ
3: แต่ว่าแทนที่จะรอไปโดยที่แบบต่างฝ่ายต่างไม่มีข้อผูกมัดอะไรเลยนี่ก็ทำให้มันมีข้อผูกมัดซะมันจะได้ไม่มีใครมาทำให้สถานการณ์ปั่นป่วนเพิ่มเติมอย่างที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมา
4: ดูเหมือนสิ่งที่อิหร่านจะได้อย่างที่ถูกใจมากก็คือได้คืนทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ในต่างประเทศนะคะพี่เพชร
3: ครับถูกยกเลิกการคว่ำบาตรแล้วก็ได้คืนพวกบรรดาส่วนใหญ่แล้วก็เป็นพวกเงินการลงทุนต่างๆที่ถูกอายัดไว้ครับ
4: แล้วเสียอะไรคะสิ่งที่สหรัฐได้เนี่ยสิ่งที่เขาต้องการเราพูดตอนแรกเหมือนกับว่าเขาต้องการยูเรเนียมต้องการแหล่งน้ำมันต้องการแหล่งพลังงานสหรัฐได้ไหมคะ
3: ก็ในนี้เขาบอกว่าก็เพียงแต่ว่าเฉพาะหน้านี่ก็คือเปิดช่องแคบพอมุสซ
4: ึ่
3: งอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นเงื่อนไขใหม่นะก่อนสงคราม
4: เน
3: ี่ย
4: ทุกอย่างมันเสมอตัวนะคะ
3: ก็จะมีหยุดการอะไรนะพัฒนาไอ้เรื่องของ
4: ย
3: ูเรเนียมของเขาเนี่ยนะฮะก็
4: เขาบอกไหมคะว่ากี่ปีอะคะตอนแรกขอแค่5ปี
3: หยุดพักการเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมไม่บอกเวลาไม่บอกว่าหยุดเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ยังไงนะ
4: ก่อนหน้านี้ที่ข้อตกลงไม่สามารถที่จะบรรลุได้ก็เพราะว่าเถียงกันเรื่องระยะเวลาในการหยุดค่ะอิหร่านเนี่ยเขาขอแค่5ปีแต่สหรัฐขอเป็น10ปี
3: เป็น
4: 20ปีด้วยซ้ำไปทีนี้ก็เลยพอมาดูแบบเนี้ยไอ้สิ่งที่มันทำให้ตกลงไม่ได้เป็นเรื่องยากมากแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยมาว่าเขาตกลงกันได้หรอระหว่าง5ปีกับ20ปีเนี่ยมันแตกต่างกันมากนะ
3: ก็ถึงได้มันมีลักษณะว่าจะประกาศยุติสงครามกันก่อนแล้วก็จะให้มีการเจรจาต่อในอีก30วันแต่ว่าในขณะนี้มันไม่มีข้อตกลงอะไรที่เป็นข้อตกลงทั้งสองฝ่ายที่ตกลงกันว่าจะมีการหยุดยิงที่ประกาศเลื่อนการหยุดยิงเนี่ยทำประกาศฝ่ายเดียวนะในขณะนี้แล้วจู่ๆก็แล้วก็บอกว่าขอให้อิหร่านเปิดช่องแคบพอมุสเลยอิหร่านก็เปิดอยู่ได้ไม่กี่ชั่วโมงมั้งแล้วก็กลับมาปิดอีกแล้วก็วุ่นกันนี่วุ่นอยู่ตรงดังกันสหรัฐก็ประกาศโปรเจกต์ฟรีดอมอะไรของเขาเนี่ยก็ยิงกันอุตลุดไปอีกคือเที่ยวนี้เนี่ยก็ถ้าฟังอย่างนี้ก็คือว่าจะมีข้อตกลง14ข้อเนื้อหาสำคัญก็คือยุติสงครามในตะวันออกกลางและให้มีการเริ่มต้นการเจรจาเป็นเวลา30วันเกี่ยวกับข้อตกลงทั้งหลายเนี่ยที่เป็นข้อเรียกร้องของ2ฝ่ายซึ่งยังไม่สามารถจะบรรลุเป็นที่ยอมรับกันได้ทั้งสองฝ่าย
4: ค่ะ
3: นะ
4: คงจะให้เราได้ใช้เวลากับเขาไปอีกนานนะคะโดยที่ไม่มีความคืบหน้าอะไร
3: คือให้มันมีพัฒนาการในทางบวกบ้างเขาโอเค
4: มันก็ขึ้นลงๆนะพี่ไพศาล
3: แน่นอนมัน
4: ขึ้นลงๆแล้วฟังดู
3: มันก็ยังมีเบี้ยวกันได้อยู่ครับ
4: ใช่ค่ะฟังดูยังยากอยู่เลยแต่ในประเทศไทยนี่มีความคืบหน้ามากนะคะมีความคืบหน้ามากๆเลยอย่างน้อยก็พีเรียดในเรื่องที่จะต้องลงทะเบียนก็ออกมาแล้วใช่ไหมคะสำหรับเงินที่จะแจกเนี่ยนะเขาก็จะเดินหน้าเขาแล้วแต่ว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ชัดเจนมากว่าจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเรื่องของการกู้เงิน400ล้านส่วนพรรคประชาชนก็พูดสารพัดเหตุผลเหมือนตีเช็คเปล่าไม่มีความจำเป็นต้องกู้อย่างเงี้ยแต่ขอกลับไปดูรายละเอียดก่อนยังไม่ได้คิดว่าจะร่วมกันกับพรรคประชาธิปัตย์ในการยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความนะคะว่าการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านในครั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่อะคะพี่นายศาลก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมแล้วก็วันนี้เขาก็ทวงถามคุณโสภณสารัมว่าคุณโสภณได้แต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านหรือยังคุณเท้งอ่ะคุณเท้งบอกคุณโสภณบอกผมทำอะไรผิดก็พรรคคุณมันมีปัญหาพรรคพวกคุณมันเพิ่งเคลียร์
5: เพราะว่าพวกคุณเพิ่งเคลียร์ว่าไม่โดนก็ไม่พูดถึงชัดเจนนะว่าไม่โดนตัดสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยยังได้ทำงานต่อผมก็เริ่มส่งไปเลยมาหาว่าผมตุกติกไม่ส่งชื่อผู้นำฝ่ายค้านและการที่ไม่ส่งชื่อผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยมันทำให้สัดส่วนในการที่ไปเลือกพวกองค์กรอิสระเนี่ยมันขาดผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยฮะพี่ไพศาลคุณโสภณก็คงเซ็งเหมือนกันมั้ง
3: ใช่อย่างที่เลือกตุลาการศาลนูนมาจากกรรมการสรรหา6-2นี่ก
5: ็ไม่มี
3: ไม่มีผู้นำฝ่ายค้าน
5: ใช่ค่ะ
3: จริงๆมันต้อง9คน
5: ซึ่งเหตุผลที่ไม่มีก็เพราะว่าเขาไม่กล้าตั้งเนื่องจากไม่รู้ว่าจะโดนตัดสิทธิ์หรือว่าจะโดนเพิกถอนการเป็นส.ส.หรือเปล่าด้วยใช่ไหมคะ
3: ก็คิดว่าทางประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรคงใช้ดุลพินิจอย่างนั้นนะเพราะว่านี่มีกฎหมายกำหนดหรอกว่า
5: ต้องชะลอต้องรอ
3: ฟังแต่ว่าโดยดุลพินิจของเขาก็กลัวว่าตั้งไปแล้วเว้นวรรคอีกต้องมาตั้งอีกแล้วมันเรื่องที่แบบ
5: ระคาย
3: ต้องกราบมันคนทูลแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่มีควร
5: ใช่ค่ะ
3: ไม่ผิดหรอกคุณโสภณสารังตัดสินใจถูกแล้วล่ะ
5: แต่ว่าเกมประกาศชัด
3: เกมการเมืองมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับ
5: เพิ่งประกาศชัดว่าหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยเป็นใครเมื่อช่วงวันที่24เมษาย
3: น
5: ผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจสัปดาห์เดียวเพื่อให้ฝ่ายเลขาทำตามกระบวนการได้วันจันทร์ที่ผ่านมาวันนี้วันพุธใช่ไหมคะผมลงชื่อเสนอแต่งตั้งไปแล้วช้าตรงไหนยืนยันว่ากระบวนการตั้งผู้นำฝ่ายการไม่ได้ล่าช้าส่งหนังสือไปแล้วตามขั้นตอนค่ะโอเคอ่ะปัดเรื่องนี้ไปทีนี้ก็เป็นเรื่องของพรรคคุณที่จะไปประชุมกันว่าจะไปร่วมลงชื่อให้พรรคประชาธิปัตย์เขายื่นให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาหรือเปล่าว่าการออกพระราชบัญญัติของรัฐบาลเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายหรือไม
3: ่ก็ยังไม่
5: นู่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีนู่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีสารภาพแต่ก็พูดอย่างเดียวไม่ทำอะไร
3: ยังไม่สรุปของพรรคประชาชนยังไม่สรุปวันนี้คุณสาธิตวงศ์หนองเตยสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าได้ประสานและหารือเบื้องต้นกับตัวแทนพรรคประชาชนไปแล้วต่อการที่จะเข้าร่วมกันเข้าชื่อเพื่อยื่นสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่5พฤษภาคมอนุมัติพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ทางนี้ตัวแทนของพรรคประชาชนแจ้งว่าจะขอนำไปหารือภายในพรรคและจะให้คำตอบภายใน 1-2 วันนี
5: ้ใช่ค่ะมันเป็นธรรมดานะคะเวลาที่จะใช้เงินจำนวนมากไปทำอะไรเนี่ยฝ่ายค้านก็จะตรวจสอบว่ามันถูกต้องตามเงื่อนไขว่าจำได้ว่าสมัยคุณยิ่งลักษณ์ก็โดนคุณเอกนิติสมัยรับราชการอยู่กระทรวงการคลังวันนี้คุณเอกนิติสวนแรงเลยนะคะตอนประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลแล้วก็ออกพระราชกำหนดกู้เงิน
3: ไอ้ตอนนั้นอะไร
5: เท่าไหร่นะคะไอ้ตอนนั้นก็คือ
3: เป็นแสนล้าน
5: ใช่ค่ะไทยเข้มแข็ง
3: อะไรไทยเข้มแข็ง
5: พอพระราชกำหนดเหมือนกันไทยเข้มแข็งกู้วงเงิน400,000,000 บาทปรากฏก็ถูกฟ้องเหมือนกันคุณเอ็งพิติว่าตอนนั้นอ่ะผมมาไปช่วยอธิบายที่ศาลรัฐธรรมนูญย้อนนะผมนี่แหละไปช่วยพรรคประชาธิปัตย์อธิบายในศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็เข้าใจ
3: ช่วงนั้นมันแฮมเบอร์เกอร์ไครซิส
5: ใช่แต่ตอนนั้นเนี่ยคำว่าวิกฤตถูกไหมคะวันนี้ที่พรรคประชาธิปัตย์เขาจิ้มไปก็คือว่าเขาบอกมันไม่ใช่ภาวะวิกฤตการกู้เงินของไทยแต่ละครั้งเนี่ยมันคือวิกฤตครั้งนี้มันยังไม่วิกฤตก็โอเคไปเถียงกันเรื่องวิกฤตไม่วิกฤตก็แล้วกันนะฮะ
3: ครับ
5: ส่วนตัวเข้าใจบทบาทคุณกรรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณกรเองก็เข้าใจคุณเอกนิติมันมีอยู่เรื่องนึงที่คุณกรพูดว่าผมว่าไม่ใช่ฝีมือคุณเอกนิติถ้าคุณเอกนิติทำต้องดีกันนี่จำได้ไหมครับที่อาจารย
3: ์เรื่องอะไร
5: เรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งเอง นึกไม่ออกนะฮะก็ส่วนสุสิริกัญญาเนี่ยก็บอกว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้กู้รายละเอียดมาทีหลังไอ้ที่ว่ามันตีเช็คเปล่าแหละแล้วก็แต่ทั้งหมดเนี่ยก็พูดหมดนะคะนั่นดูก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีวัตถุประสงค์นี่ไอ้ที่บอกว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้เป็นกระสุนในการบรรเทาซึ่งมีวัตถุประสงค์ชัดเจนมากเนี่ยนะคะว่าจะแก้ปัญหาวิกฤตปากท้องก็คุณเอกนิติอ่ะสวนคุณสิริกัญญาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่การตีเช็คเปล่าไม่ใช่ไอ้ที่ว่ารายละเอียดจะมาทีหลังแต่ว่า หลายประเทศมองว่าวิกฤตจะมาหลายระลอกและกลายเป็นวิกฤตระยะยาวดังนั้นจึงต้องหาวิธีมาป้องกันปัญหาในระยะยาวตอนนี้ก็รอวัดกันก็แล้วกันว่าพรรคประชาชนจะว่ายังไงหลังจากที่นิดาโพออกมาใช่ไหมฮะพี่ไพศาลสวนดุสิตโพที่ออกมาปรากฏว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่ใช่ผู้นำฝ่ายค้านแต่คะแนนสูงว่าคุณ
3: แทนเรตติ้งในสายตาผู้ที่
5: 28กับ15
3: สูงกว่าพรรคประชาชน
5: 28กับ15
3: พรรคประชาชนหัวหน้าพรรคก็มาเป็นรองลูกพรรค
5: และชนกได้คุณไอ้และชนกได้23
3: คุณไอ้และชนกมาที่2
5: และชนกได้23% คุณอภิสิทธิ์ได้28
3: ครับ
5: หัวหน้าได้15เพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยคิดดูให้ดี
3: ก็ดูที่จะเป็นอะไรล่ะเป็นชิ้นเป็นอันมากก็คือประชาธิปัตย์นะที่เขาจะส่งสารรัฐธรรมนูญส่วนการวิพากษ์วิจารณ์การ
5: ที่ไหนสารก็ส่งเองไม่ได้เสียงไม่พอเสียงมันไม่พอค่ะเขาแค่ยี่สิบ
3: เสียงก็25ไม่พอ
5: ใช่ค่ะไม่มันต้องใช้หนึ่งในต้องใช้ร้อยเลยค่ะค่ะ
3: ก็ต้องมีพรรคประชาชนมาร่วมถึงจะพอ
5: ค่ะ
3: โอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดยทรัพย์มหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
6: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
7: กับทรัพย์มหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดทรัพย์คุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
6: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
7: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาทรัพย์ที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
8: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
9: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
8: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
10: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้ว

0: ต่อนะครับคุณอันครับ
1: ค่ะนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของกู้เงินนะคะพี่เมษา
0: ครับครับอนุสนธิจากที่สสพักประชาชนปลายพิปรายและพาดพิงไปถึง
1: กำนัน
0: ผ
1: ู้
0: ใหญ่บ้านนะก็ปรากฏว่าชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ยกขบวนกันมาที่สภาวันนี้ตอนนี้ผู้อภิปรายสสพันทิน
1: น่วมอะไรนั่น
0: น่วมเจิมใช่ไหมสสกทมเนี่ย
1: น่วมเลย
0: เขาก็แถลงขอโทษขอโพยอะไรมาสองรอบสามรอบนะ
1: ค่ะ
0: วันนี้ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแล้วก็วิปรัฐบาลก็คือเห็นยืนถ่ายภาพกันก็ภูมิใจไทยล้วนนะนะแสดงจุดยืนและตอบรับคำขอโทษจากสสพันทินแล้วนะหลังอภิปรายพาดพิงเหมารวมเอี่ยวยาเสพติดขอบคุณที่กล้ารับผิดชอบคำพูดทางด้านมท.2มท.2ก็ออกมารับหนังสือ2คนเลยนะคุณพลพีสุวรรณชวีกับคุณวรสิทธิ์เรียนประสิทธิ์นะโคราชกับสตูลใช่ไหม2ท่านเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็เป็นตัวก็มารับหนังสือจากคุณยงยศแก้วเขียวประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็นำตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศเข้ายื่นหนังสือ แล้วก็มีรัฐมนตรีและสสจากพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็มาร่วมรับฟังการแสดงจุดยืนของชมรมหลังถูกสสพันดินร่วมเจิมเนี่ยอภิปรายพาดพิงว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ค้ายาเสพติดคุณยงยศก็ขอบคุณคุณกรวีสสอ่างทองในฐานะประธานวิปรัฐบาลซึ่งเป็นผู้มีบุญคุณต่อองค์กรกำนันผู้ใหญ่บ้านในเรื่องยาเสพติดทำให้ได้มาสภาก่อนหน้านี้พร้อมบอกว่าขณะนี้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอได้สั่งปิดห้องเพื่อตรวจปัสสาวะหาสารยาเสพติดซึ่งหลายอำเภอกำลังดำเนินการเพราะเราถูกพาดพิงว่าเป็นผู้เสพยาเสพติดครั้งนี้เป็นครั้งที่5ของตนที่ถูกนายอำเภอปิดห้องตรวจสอบยาเสพติดซึ่งในตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านถือว่าเป็นครอบครัวสีขาวและบอกว่าการมาวันนี้ในฐานะตัวแทนของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้ออกแถลงการฉบับที่2ตอบรับคำขอโทษและแสดงจุดยืนต่อกรณีการอภิปรายของสส.พันทินที่ได้อภิปรายไปวันที่30เมษายนซึ่งมีเนื้อหาพาดพิงและลักษณะด้อยค่าทำลายเกียรติภูมิของพี่น้องนักปกครองทั่วประเทศและต่อมาเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาสส.พันนินก็ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วยการกล่าวขอโทษสมาชิกกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศและวันที่3พฤษภาคมพรรคประชาชนในฐานะพรรคต้นสังกัดก็ได้ออกแถลงการขอโทษอย่างเป็นทางการซึ่งทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านมีบทสรุปต่อกรณีดังกล่าวด้วยการรับคำขอโทษด้วยความยินดีและขอบคุณที่สสตระหนักถึงความผิดและกล้าที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อคำพูดของตัวเองซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานที่ดีในระบอบประชาธิปไตยที่กล้าพูดและแถลงยอมรับทั้งตัวสสและพรรคต้นสังกัดซึ่งชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นบทเรียนสำคัญแก่ผู้ทรงเกียรติในสภาทุกท่านแต่เห็นว่าสสพรรคฝ่ายค้านด้วยกันอย่างอะไรนะกล้าทำนี่เขาจะขอให้สภาพิจารณาในประเด็นเรื่องประเด็นเรื่องจริยธรรมเลยนะ
1: พิจารณาอย่างในรูปแบบไหนได
0: ้ก็ให้สภาส่งให้ประธานสภาส่งไปให้ปปช.สอบเรื่องจริยธรรมก็เหมือนที่สว.นันทนาอภิปรายอะไรนะแม่ค้าขายหมูอะไรนะ
1: อ๋อบุรีบุรี
0: สว.เข้าชื่อกันแล้วส่งไปให้ปปช.เลยพิจารณาเลยว่าถือว่าขาดจริยธรรมหรือเปล่าดีว่ารู้สึกปปช.เขาตีตกไปยังไง
1: นะไม่เขาบอกว่าก็แค่ตักเตือนไม่ถึงขนาดที่จะต้องไปตัดส่งสิทธิ์อะไรอะค่ะ
0: ไม่ต้องส่งไปที่ศาลใช่ไหม
1: ใช่ค่ะนี่ก็เหมือนกันก็ดีนะส่งไปที่ก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าพันทินเนี่ยเขาจะขอโทษแค่นั้นหรือเขาจะสู้
0: อันนี้ประเภทไฟแรงๆก็ต้องระมัดระวังกันนะทางการที่ปลายต่างประเภทสสไฟแรง
1: ไหนๆพูดเรื่องกระทรวงมหาดไทยพูดเรื่องสสแล้วพูดเรื่อง

0: ข้าราชการบ้างดีกว่าคุณธีรพัฒน์คัชชมาศเป็นที่ดีกรมเลยนะครับปอพอค่ะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวันนี้สำนักข่าว Next News รายงานว่าทางปปช.ได้เปิดเผยบัญชีแสดงทรัพย์สินหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงรายของคุณธีรพัฒน์คัชชมาศท่านเป็นอธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยถ้าตั้งเป็นอธิบดีทุกๆ3ปีอะค่ะก็จะต้องเอาบัญชีตอนเริ่มต้นเท่าไหร่3ปีที่แล้วตอนนี้3ปีรวยขึ้นจนลงอะไรยังไงไอ้หนี้มันหายไปหรือเปล่ามีอะไรอยู่ๆเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าก็น่าสนใจนะคะคุณธีรพัฒน์แล้วก็ภรรยาเนี่ยนางสาวอังสนาอยู่กินฉันภรรยาตามที่ปปช.กำหนดไม่น่าจะไม่ได้จดทะเบียนแต่อยู่กินฉันภรรยาก็แจ้งคู่อะค่ะมีทรัพย์สินสูงถึง429ล้านนะคะเกือบ430ล้านเพราะว่า 429.99 อะแล้วก็มีหนี้แค่14,000เองแล้วก็รายของคุณธีรพัฒน์อะมีถึง416ล้านส่วนภรรยาที่เพิ่งแต่งงานด้วยอะค่ะมีที่อยู่ด้วยกันมี13ล้านแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เอามาแจงบัญชีทรัพย์สินเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ได้มาจากการแต่งงานด้วยค่ะเป็นสินสอดเพราะฉะนั้นจะเป็นของคุณธีรพัฒน์คัชชมาศทั้งหมดนั่นแหละมีเงินสดอยู่ล้านสองมีเงินฝาก17บัญชี93ล้าน5แสนค่ะมีเงินลงทุน56ล้าน7แสน9หมื่นก็แทบจะเรียกว่ามีเงินสดเป็นร้อยล้านแหละใช่ไหมคะร้อยกว่าล้านได้ซ้ำไปเพราะว่าเงินสด93ล้านแล้วก็เงินลงทุนน่ะมัน56ล้านมีที่ดินเป็นเศรษฐีที่ดินค่ะที่ดินของแกนี่นะคะมีตั้งแต่นนทบุรีพิษณุโลกกรุงเทพชลบุรีประจวบมุกดาหารก็เท่ากับว่าภาคตะวันออกภาคตะวันตกประจวบอีสานเหนือพิษณุโลกแกมีหมดเลย141แปลงมูลค่าที่ดินเนี่ย210ล้านนะคะมูลค่าที่ดิน210ล้านเงินฝาก93ล้านเงินลงทุน56ล้านมีบ้านทั้ง15หลังนะคะ 14.4 ล้านบาทสิทธิสัมปทาน31ล้านมีแหวนมีปืนมีงาช้าง3ล้าน9ส่วนคุณอังสนาที่อยู่กินฉันสามีภรรยาเนี่ยมี13ล้านไม่มากค่ะเงินฝาก12บัญชี4ล้าน5อย่างเงี้ยแล้วก็คุณธีรพัฒน์เขาก็มีรายได้ต่อปี12ล้านแล้วก็มากๆ ก็คือเขาก็ได้เงินดอกเบี้ยจากสหกรณ์ตั้งล้านหนึ่งค่าเช่าที่ดิน2ล้าน8เนี่ยคุณอังคณาก็เช่นเดียวกันแล้วก็บัญชีที่แจ้งมา13ล้านเนี่ยเป็นของบ้านงานแต่ง3ล้านนะคะขายอาหารทะเล 2,400,000 ต่อปีอะค่ะร้านกาแฟ 2,400,000 รายได้ต่อปีประมาณ7ล้าน8ค่ะค่ะ
1: ครับ
0: พี่ไพศาลรู้จักไหมคะคุณธีรพัฒน์คุ้นนามสกุลเหมือนกันนะฮะ
1: เป็นลูกชายคุณสาโรจน์ดีรองปลัดมหาดไทยคุณพ่อก็เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวง
0: เป็นลูกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ค่ะ
1: สาโรจน์คัชชมาศก็แสดงว่ามรดก
0: คุ้น
1: มรดกตกทอดมา
0: อ๋อค่ะ
1: แล้วก็หมูเฮงดีฮะหมูเฮงดีเป็นนักเรียนสวนกุหลาบ
0: อ๋อค่ะ
1: ครับ
0: จะหล่อทุกคนใช่ไหมคะนักเรียนสวนกุหลาบ
1: หล่อดีมากฮะสวนกุหลาบคอนเนคชั่นนี่หล่อทุกคนนะครับก็จบโรงเรียนสวนกุหลาบรุ่น108
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไปจบรัฐศาสตร์รามคำแหงจากนั้นไปต่อปริญญาโทด้านบริหารรัฐกิจที่นิวเฮเวนหมายเวลานิวเฮเวนสหรัฐอเมริกาน
0: ิวเฮเวนอยู่ที่ได้นะเมืองนิวเฮเวนเยลอยู่ที่นิวเฮเวนนะฮะ
1: แล้วก็สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจบปริญญาเอกจากสวนดุสิตนะ
0: ค่ะ
1: เส้นทางรับราชการก็เริ่มต้นในกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านงานสำคัญหลายด้านที่ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสาธารณสุขผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคคลท้องถิ่นและท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์อ่างทองก่อนขยับขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการ ต่อมาเข้าสู่ตำแหน่งรองผู้ว่าการจังหวัดสมุทรสาครได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการจังหวัดอุทัยธานีมาโหเฮงดีจริง
0: ๆซึ่งเป็นช่วงต้องไม่รู้จักกับคุณแน่ๆเลยอะค่ะชาดาอะไรเนี่ย
1: เอาคงไม่รู้จักเลยครับเข้าใจว่าคงไม่รู้จักนะคงจะรู้จักไทยเศรษฐ์ทั้งหมดนะไม่คนคุณชาดาคนเดียวคงไม่ใช่
0: อาจจะคุณมานันเดีย
1: ซึ่งเป็นช่วงที่สร้างผลงานและเครือข่ายสำคัญในพื้นที่จนได้รับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ14ตุลาคม68ให้ดำรงตำแหน่งที่ดีปอพ
0: ออ่านจากที่ไหนอ่ะ
1: แสดงว่ามาจากอุทัยนะ
0: อ่านจากที่ไหนไม่แฟร์แล้วข้อมูลถูกต้องป่ะคะ
1: รู้สึกจะคัดมาจากปปช.เป็นคนบันทึกไว้นะ
0: เออมาเหรอฮะ
1: มาจากอุทัย
0: มาจากอุทัยเลย
1: มาจากอุทัยแล้วมานั่งปอพอเลยเขาบอกว่าอยู่ในพื้นที่เนี่ยโดดเด่นมากที่จังหวัดอุทัยธานีเป็นผู้ว่าอุทัยน
0: ะ
1: จนได้รับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ14ตุลา68
0: ค่ะใครเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยคะตอนนั้นนะคะเดี๋ยวต้องไปถามคุณเทง
1: สิงหากันยาตุลาย
0: กมือให้ใคร
1: อ๋อคุณอนุทินมาแล
0: ้วเดี๋ยวต้องไปถามคุณเทงว่ายกม
1: ือ
0: ให
1: ้ใครตอนนั้นคุณอนุทินมากลับมาอีกรอบ
0: ใช่ค่ะ
1: นั่นแหละเอายกมาจากไทยเสเอ้ยยกมาจากอุทัยเลย ขึ้นมาเป็นปอพอเลยแล้วโปรดเกล้าอย่างเป็นทางการเมื่อ12พฤศจิกายน
0: ค่ะ
1: ปี68มีรายงานจากปปช.ผมไม่ได้บอกว่าปปช.นี่ย่อมาจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะเอาว่าปปช.
0: ประชาชนก็ได้อ่ะรายงานจาก
1: ประชาชนช่วยชาติประชาชนช่วยของชาติเนี่ยนะช่วยเปิดเผยข้อมูลให้ชาตินะเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าการจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยคุณธีรพัฒน์ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.โดยระบุว่ามีทรัพย์สินรวม 386.85 ล้านบาทประกอบด้วยเยอะที่สุดเลยคือที่ดิน142แปลงในหลายจังหวัด
0: เงิน
1: ฝากและเงินลงทุนมูลค่าสูง
0: ร
1: วมถึงทรัพย์สินที่มีค่าเช่นอะไรนะฮะงาช้าง3คู่แหวนเพชรนาฬิกาหรูซึ่งทำให้สังคมจับตามองด้านฐานะที่มาทรัพย์สินเป็นอย่างมากการปฏิบัติภารกิจแรกในตำแหน่งอธิบดีปภ.ถือเป็นบททดสอบสำคัญเมื่อภาคใต้9จังหวัดเผชิญอุทกภัยมาก็เจอเลยครับดอกแรกหนักเลยฮะโดยเฉพาะที่พื้นที่สงขลาและหาดใหญ่ได้รับผลกระทบหนักคุณธีรพัฒน์ต้องระดมกำลังจากศูนย์ปภ.เขตทั่วประเทศทั้งเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่เสริมกำลังลงพื้นที่พร้อมทำหน้าที่สั่งการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานสถานการณ์ต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง
0: เดี๋ยวเราพักก่อนไหมคะที่อาจารย์ดูภาพประวัติท่านจะยาวอะค่ะ
1: ครับครับพักสักครู่ครับ
0: พักสักครู่ก่อนนะคะค่ะ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสามนาทีครับ
0: ค่ะก
1: ็ปปช.ก็หมดแค่นี้แล้วครับไม่มีอะไรมั้ง
0: เติมเองก็ได้นะคะมีเพิ่มไหมคะข้อมูลส่วนตัวค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มี
0: โอเคโอเคไม่มีเพิ่มเติม
1: ก็เนี่ยละผมก็คิดว่าโง่เฮงดีก็หนึ่งเนี่ยจบสวนกุหลาบจบรัฐศาสตร์รามนี่ผมไม่มีข้อมูลแต่ว่าจบสงกรานต์เนี่ยผมถือว่าโง่เองดีมากคนที่เป็นข้าราชการแล้วก็ได้ขึ้นสู่ตำแหน่งสูงๆแบบนี้นะ ด้านที่สองก็อยู่จังหวัดดีไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่แบบโอ้โห
0: อุทัย
1: มีใช่เป็นจังหวัดที
0: ่ไม่อุทัยก็ไปบุรีรัมย์ก็ได
1: ้ก็เนี่ยบุรีรัมย์ก็เป็นรัฐมนตรีอีกคนเป็นรัฐมนตรีเป็นประธานที่สภานี่ก็อดีตผู้ว่าบุรีรัมย์นี
0: ่ค่ะขอมาที่ Facebook หน่อยสวัสดีคุณเอื้อมพรคุณสุภชัยคุณไมค์ก็อดคุณไมค์ก็อดพูดถึงอะไรอ่ะบอกว่านครสีอะไรอ่ะยาเสพติดเยอะนะคะแล้วก
1: ็นี่ไงเขาบอกนายอำเภอประธานชมรมผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาบอกนายอำเภอเรียกประชุมด่วนแล้วก็จับตรวจหมดเลยจับตรวจปัสสาวะด่วนหมดเลย
0: ค่ะ
1: ปิดห้องจับตรวจเลยครับ
0: มาถึงจุดนี้ก็น่าคิดแล้วล่ะคุณไมค์ก็บอกอีกข้างหนึ่งบอกข้างบ้านนะครับรถซื้อยาวันละ3เวลาก่อนอาหารอ่ะแล้วไม่ซื้อทีเดียวมาเผื่อออกไปทีเดียวก็พอน้ำมันแพงคุณวิชัยบอกฟ้ามีตาคุณสันบอกว่าอัสสัมชัญก็หล่อไม่แพ้นะคุณอานจ้าขาวแดงเหรอหรือแดงขาว
1: ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่อันนั้นเขาไปเน้น
0: คุณหนูนะ
1: เขาไม่ค่อยเน้นเขาเน้นวปอง
0: ลายนั้นน่ะเหรอคะ
1: เขาเน้นวปองเพื่อนวปองนี่โอเคผมเห็นมีหลายรายชื่ออยู่ไปนั่งเป็นบอร์ดเบิร์ดนี่เยอะคือเป็นรุ่นที่แบบมีความสามารถสูงแล้วล่ะถึงได้คัดมาเรียนวปอไงครับ
0: ค่ะแล้วก็มาเรื่องอื่นกันดีกว่านะคะมันจะมีเรื่องที่น่าสนใจอีกเยอะพี่ไพศาลคะพี่ไพศาลดิเล่นเวลาที่เราแสดงบัญชีทรัพย์สินนะเราต้องมีพระไปแสดงถ้าเราเป็นคนที่แบบไม่สะสมพระแล้วก็ไม่แสดงในบัญชีทรัพย์สินว่ามีพระเนี่ยเขาจะทำให้เราดูแบบว่าไม่มีเทสหรือไม่มีศรัทธาอะไรไหมคะสมมติว่าเรามีวาสนาต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินนะคะเพราะที่ฉันเห็นแต่ละท่านมาแสดงบัญชีทรัพย์สินน่ะมันต้องมีพระด้วยนะคะ
1: กลัวนักร้องมากกว่าไอ้เรื่องว่าเดี๋ยวเขาหาว่าไม่มีรสนิยมกลัวนักร้อง
0: ไม่มีศรัทธาอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่นักร้องไปร้องเลยบอกโอ้โหเนี่ยสมเด็จองค์เนี้ยในตลาดเขาตีกัน20 ล้านไม่แจ้งได้ยังไงอะไรเงี้ยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ไปกราบนิมนต์มาเท่าไหร่เนี่ยราคาเท่าไหร่เพราะว่าคนมีสตุ้งสตังเนี่ยเรื่องพระเครื่องอะไรต่างๆ
0: เช่าพระไว้
1: เขาบางทีมันมีราคาสูงจริง
0: เป็นการลงทุนใช่ไหมคะเพราะว่าถึงเวลาก็ไม่ได้เชิญมาใส่คอไว้อ่ะ
1: บ้านเราก็เป็นอย่างนั้นนะบ้านเราเนี่ยเป็นวัตถุมงคลอะไรพวกนี้เยอะก็คุณชาดาไทยเศรษฐ์เนี่ยยังมีเลยทั้งหลายแล้วก็หลายก็แจ้งในบัญชีทรัพย์สินหนี้สินนะ
0: ทีนี้
1: เครื่องอะไรเงี้ยแล้วก็คนก็บอกว่าเอ้าคุณชาดาคุณเป็นมุสลิมไม่ใช่เหรอ
0: ค
1: ุณชาดาก็บอกอันที่มันเป็นเรื่องของโบราณวัตถุแล้วคุณต้องนึกถึงว่าผมเป็นมุสลิมอยู่อุทัยนะแทบจะนับคนกันได้เลยแล้วย่าผมเนี่ยก็ไม่ใช่มุสลิมอย่างไหนนะคนไทยนี่แหละปู่ผมมาแล้วก็ต้องมาแต่งกับสาวไทยนี่แหละเพราะนั้นก็ไม่ใช่ว่ามาเป็นมุสลิมคุณชาดาเคยอธิบายนะ
0: พี่สารแล้วอย่างโทนบางแคอย่างเงี้ยเคยได้ยินชื่อมาก่อนไหมคะ
1: ไอ้พวกมีประเภทที่มีชื่อแล้วมีไอจีแบบเนี้ยผม
0: จะกลัวใช่ไหมคะ
1: ผมกลัวจะกลัวไม่ค่อยไปยุ่งกับเขาอะฮะ
0: แล้วทำไม
1: ไม่ค่อยไปยุ่งเขาเพราะว่าเนวัดดาวเนี่ยนะแล้ววันนี้มันมีข่าวเนี้ย
0: โทนบางแค
1: นอกจากโทนบางแคแล้วมันมีข่าวเนี้ยคุณอันเดี๋ยวผมเห็นข่าวแวบๆนะ
0: เดี๋ยวเอาเรื่องนี้ก่อนพี่ก็เลยสงสัยว่าทำไมมาดามเก่งอะแกทำธุรกิจเป็นเจ้าของมีหุ้นส่วนในโรงงานผลิตเหล็กแบบเหนียวมากชนิดที่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเวลาที่เขาสร้างก่อสร้างที่ทำให้สามารถทนต่อแรงแผ่นดินไหวได้อะแกมีหุ้นอยู่ในโรงเหล็กแบบนี้เลยนะคะ
1: ครับ
0: เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทำโรงแรมรีสอร์ทหรูริมแม่น้ำใกล้ๆกับพระราชวังบางปะอินเนี่ยไปดูสิแกให้สัมภาษณ์เปิดประวัติมาแล้วดีแล้วทำไมมาดามเก่งเขาไม่กลัวแบบว่าเวลามีคนมีฉายาไปหาค่ะพี่พิสารพี่พิสารยังกลัวเลย
1: คือ
0: แล้วเขาไปให้กู้เงินเป็นร้อยร้อยล้านน่ะ
1: ใช่
0: เออ ไอ้เราเนี่ยกลัวนะทำไมแกไม่กลัวไม่รู้
1: คืออุอุกรุงเกษมเนี่ยเขาก็เป็นเซียนพระใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้เขาก็มาช่วยร่วมชี้แจงอยู่เนี่ยกับมาดามเก่งอะไรเนี่ยแล้วก็ทนายความอุกรุงเกษมเนี่ยเขาบอกว่ามาดามเก่งเนี่ย
0: ใจถึง
1: เขาเป็นผู้มีทรัพย์แล้วก็ใจนักเลงแต่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยววงการพระมากไม่มีความรู้ความเข้าใจเลยแล้วพวกเราเนี่ยเซียนพระเนี่ยก็มาเขาใช้ศัพท์คำว่าอะไรมั้ง
0: ไปลุมกินแก
1: ไปลุมกินแกแต่ว่าแกก็เป็นคนแบบใจนักเลงอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าถูกหลอกถูกพวกเซียนพระหลอกตกลุมไปหมดอ่ะ
0: นั่นน่ะสิทำไมเขาไม่กลัวทำไมเขาไม่กลัวแบบเวลาเรากลัวอะฮะเวลาคนมีฉายาเดินมาหาเราจะกลัวถูกไหมฮะทำไมมาดามแกไม่กลัวฮะ
1: ก็อุกรุงเกษมก็บอกว่ามันคนมันพวกเหล่านี้มันรู้จักประจบประแจงแล้วมันก็คงจะมายกยอปอปั้นประจบประแจงมาก็รู้ว่ามาดามเก่งเนี่ยชอบล่ำสุราแบบโกเล้งใช่ไหมก็จะเอาวายติดวายติดเฮนเนสซี่ประเภทหวานหงายขวานบินอะไรมาเนี่ย
0: เอาแล้ว
1: แล้วมาแล้วมาชวนกินมาชวนชนกันเงี้ยชนกันพอมาดามเก่งแกนี่อู้เขาเล่าน
0: ะ
1: พอแกเคลิ้มแกอะไรสักนิดนึงกินลงกินเหล้าไปนิดหน่อยเงี้ยแกก็ใจใหญ่ละก็ขอมาปล่อยกันครับ
0: ระหว่างรู้จักกับพวกเซียนที่มีฉายากับรู้จักกับบิ๊กเต่าเนี่ยมาดามแกรู้จักใครก่อนกันฮะ
1: คือบิ๊กเต่าเนี่ยเขาเป็นคนที่ไหน
0: มันสุพรรณเนอขนาดนั้น
1: สุพรรณใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ที่สุพรรณเนี่ยมีเซียนพระคนหนึ่งที่ดังมากเขาเรียกป๋องสุพรรณ
0: ค่ะ
1: เซียนป๋องสุพรรณเซียนป๋องสุพรรณเนี่ยเขาเป็นคนสุพรรณแล้วเขาสนิทกับรองเต่า
0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วพอมาดามเก่งเนี่ยเขามีปัญหากับทางโทนบางแคเนี่ยพวกอุกรุงเกษมพวกเซียนป๋องสุพรรณเนี่ยเขาสงสารเขาก็รู้ว่าคนในวงการเราเนี่ยไปแบบ
0: ไปทำแบบนี้
1: หลอกลวงเขาอะไรไม่ดีอย่างเงี้ย
0: นะ
1: ไปเขาก็เลยใช้คอนเนคชั่นที่เขามีกับรองเต่าเนี่ยไปขอความช่วยเหลือจากรองเต่านะเพราะผมเนี่ยรู้ว่าป๋องกับทางเพราะป๋องกับผมนี่รู้จักกันนะผมรู้ว่าเขาเนี่ยเขารู้จักกันเขาสนิทกัน
0: เขา
1: สุพรรณคอนเนคชั่น
0: ไม่ได้จบสวนกุหลาบแต่เป็นคนสุพรรณฮะ
1: สุพรรณคอนเนคชั่นนี้เขาจะประเภทอยู่ในวงที่ไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องอำนาจฮะเขายุ่งกันเรื่องแบบมาด้วยกันไปด้วยกัน
0: ฮะไปไหนก
1: ็มาด้วยกันไปด้วยกันเลือดสุพรรณเบ้อเนี่ย
0: คนหนึ่งไปซ้ายคนหนึ่งไปขวา
1: เนี่ยก็เลยดึงรองเต่ามาพอดึงรองเต่ามาคราวนี้ก็อลเวงกันเนี่ยแล้วมาดามเก่งก็เลยต้องออกมา
0: ต้องมาร้องไห้โชว์
1: ร้องไห้ขอโทษขอโพยรองเต่าแกก็คงแบบแกก็คงแบบกลัวเหมือนกันนะว่าโอ้โหดึงตำรวจที่เขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเรื่องเหล่านี้เขาคือไปพูดว่าเขายิงคนหรืออะไรเนี้ยเขายังไม่โกรธเท่ากับบอกว่าไปว่าเขารับทรัพย์นะถูกไหมไปว่าเขามีผลประโยชน์เนี่ยโอ้โหเขาถือว่าเสียหาย
0: หมด
1: อย่างรองเป่านะ
0: โอเคก็ดิฉันก็ดูเรื่องนี้ฟังสตอรี่ทั้งหมดแล้วมีแต่คำถามเอางี้ดีกว่ามีแต่คำถาม
1: ผมเนี่ยเห็นชื่อคนประเภทที่มีชื่อนำหน้าแล้วมี IG ตามหลังเนี่ยผมกลัว
0: นั่นน่ะสิแต่มาดามนี่แกแบบไม่รู้ว่าวิธีคิดกันยังไงแกไม่กลัวคน
1: ไม่กลัวไม่กลัว
0: ก็ดิฉันกลัว
1: จ
0: ริงนะคะ
1: แต่ว่าแกก็มีคนที่มายืนอยู่ข้างมาดามเก่งก็หลายคนนะอุ๊กรุงเกษมเนี่ยก็มีป๋องสุพรรณพวกนี้ก็มี IG หมดทุกคนนะไม่ใช่ IG เขาเรียก IG ใช่ไหม
0: แต่ว่า
1: ระบุไอ
0: ้ฉายาเขาเรียกฉายา
1: ระบุไอ้อะไรนะถิ่นฐาน
0: ฉายาที่มาและอย่างเรา
1: ที่มาถิ่นฐานที่อยู่อาศัยอะไรเงี้ย
0: อย่างพี่ไพศาลอย่างดิฉันเนี่ยอยู่แถวเนี้ยถ้าไประบุถิ่นฐานใครจะครบ
1: เราอยู
0: ่เราอยู่ลำควายตายกันคนหนึ่งอยู่ลำกะโหลกคนหนึ่ง
1: สารลำกะโหลกโอ้โห
0: อันลำควายตาย
1: เอาเปลี่ยนเป็นเอาไม่ชื่อไม่เป็นไม่ดีเลยขอเป็นกีบหมูดีกว่าเป็นสารไพศาลกีบหมูอะไรเงี้ยนะ
0: ไม่ไหวอ่ะ
1: อันนี้ฮะมีข่าวอยู่ใกล้ๆกับเปิดเส้นทางมาดามเก่งโทนบางแคนะ ตำรวจโชว์ผลงานรวบบอมบอมศรีราชาพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่เงินหมุนเวียน200ล้านขยายผลพบยาบ้ากว่า 200,000 เม็ดเห็นไหมบอมศรีราชาต้องมีชื่อมีไอจีอย่างเงี้ยน่ากลัว
0: น่ากลัวก็ให้กำลังใจมาดามเก่งไปก็แล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าก็เชื่อตามที่มาดามเล่าก็แล้วกันแต่เพียงแต่ว่าเราเป็นคนอยู่ห่างไกลที่จะไปรู้จักคนแนวๆนั้นอ่ะแล้วก็ถ้ายิ่งมีฉายามาดิฉันกับพี่ไปสารหนีก่อนเลยค่ะโอ้ถ้าไม่แน่จริงไม่มีฉายาหรอกถูกป่ะคะ
1: แสดงว่าไอ้เรื่องน้ำมันที่มันขึ้นกันมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันเริ่มเบาลงแล้วนะกู้400ล้านอะไรต่างๆเนี่ยเพราะมันต้องเริ่มเปิดพื้นที่ให้ข่าวพวกนี้บนหน้าสื่อแล้วผมสังเกตนะสื่อเริ่มหันมาเล่นข่าวโทนบางแคมาดามเก่งอะไรเงี้ยนะผมแสดงว่าพื้นที่ข่าวประเภทเครียดๆมันเริ่มคงจะเริ่มอยู่ตัวแล้วล่ะ
0: แต่มันเป็นคดีอาชญากรรมอะไรที่มันน่ากลัวมากเลยนะคะผู้หญิงที่ขับรถชนผู้ชายแล้วลงมาอะไรอ่ะถอยมาเหยียบซ้ำแล้วไปเอาเท้า
1: เห็นว่าอยู่กินกันนี่ใช่ไหม
0: อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแต่ข่าวน่ากลัวอีกคนนึงก็เอาน้ำกรดไปสาดผู้ชายโอ้โหดิฉันเองก็ดูข่าวทั่วไปไม่ได้นะพี่ไพศาลมันดูโหดร้ายมากสังคมพอมาดูมากระดามเก่งดิฉันก็ไม่คอยตามอีกก็สงสัยนู่นนี่นั่นตามเรื่องไปอ้าวอย่างนั้นเปลี่ยนมาเรื่องอื่นบ้างเอ๊ะเราต้องพักอีกสักรอบหนึ่งก่อนใช่ไหมคะ
1: พักสักครู่ครับเพื่อที่จะตัดสัญญาณจากทางต่างจังหวัดนะครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับครับ
0: ค่ะ

0: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกๆ16ถึง18พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้ยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกา47นาทีครับคุณอันครับ
4: ค่ะเปลี่ยนโทนเปลี่ยนโทน
3: เออพระหายพระหายหาเจอแล้วนี่ก็มีนะผมก็ทีแรกก็งง
4: ตามตรงเรียนถามตามตัวอดีตท่านอ่านให้ก็ได้ก็คือก่อนหน้านี้เป็นเดือนมาแล้วเนี่ยว่าแต่ว่าเจ้าอาวาสวัดสนามชัยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่งแท็กซี่ออกจากบ้านออกจากวัดจะไปรับลูกที่ราชบุรี
3: เป็นรถแกร็บรถอะไรเงี้ย
4: แล้วเสร็จแล้วก็ไปรับลูกที่ราชบุรีซึ่งลูกเนี่ยก็มีอาการทางจิตแล้วก็นั่งรถกับลูกเอาไปส่งให้กับภรรยาที่ขอนแก่นพอเอาลูกไปส่งให้ภรรยาที่ขอนแก่นปุ๊บตัวเองก็หายไปเลยไม่กลับวัดไอ้ตอนที่เป็นข่าวตอนนั้นตั้งแต่6พฤษภาคมเนี่ยไอ้นี่ค่ะตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะก็มีคนบอกว่าท่านเนี่ยมีเงินติดตัวไปเป็นแสนเนื่องจากว่าจะต้องกลับมาทำจัดงานอะไรไม่รู้ที่วัด
3: มีบวชสามเณรอะไรต่างๆ
4: มีบวชสามเณรที่วัดพกเงินเป็นแสนเลยปรากฏตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ไม่ได้ข่าวจนเมื่อคืนอยู่ๆเดินขึ้นสอนอบางรักและให้พามาที่วัดสนามชัยที่อยุธยาให้มาปรากฏตัวว่ายังอยู่ยังไม่ตายโดยสรุปก็คือเขาก็เอามาที่อยุธยาแล้วก็มาดูซิว่ามีอะไรของวัดที่หายไปไหมเพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐใช่ไหมคะเป็นเจ้าอาวาสก็ต้องมารับผิดชอบเผื่อมันมีอะไรหายเพราะว่าเป็นเรื่องผูกพันทางกฎหมายก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วชาวบ้านก็เหมือนกับว่าอยากจะให้กลับมาเป็นพระเหมือนเดิมอะแต่เขาบอกว่านายคนเนี้ยชื่อสมบัตินี่นะคะบอกว่าไม่แล้วพออยากจะมีทางของตัวเองอยากจะให้ชีวิตปกติแล้วก็รู้สึกเบื่อหน่ายกับปัญหาในวัดไม่แล้วไม่กลับมาพี่ไพศาลเรียนพี่ไพศาลช่วยวิพากษ์วิจารณ์ข่าวนี้หน่อยค่ะเบื่อหลายอย่างที่สะสมมาในช่วงที่เจ้าอาวาสตอนนี้ไม่บาปแล้วเขาสึกแล้วไม่บาปอ่ะเป็นที่ไหนคะ
3: ผมตกใจตรงที่ว่าปกติแล้วคนเป็นฆราวาสแล้วมันไม่ไหวมันตกทุกข์ได้ยากหรือมัน
4: ต้องไปบวช
3: ก็ต้องไปบวชซะไปหาทางสงบใช่ไหมตัดกิเลสหาทางสงบซะซึ่งครั้งหนึ่งท่านก็ทำไปแล้วนะมีครอบครัวมีลูกมีเต้ามีอะไรต่างๆเห็นว่าเคยเป็นอดีตทหารด้วยไหม
4: ใช่ค่ะ
3: รับราชการทหารก็ตัดทางโลกมาแล้วก็มาบวชมาก็น่าจะบวชได้นานบวชนานทีเดียวจนได้เป็นเจ้าอาวาสนะแล้วจู่ๆบอกว่าไม่ไหวขออยู่เป็นพระร้อนเหลือเกินขอออกมาเป็นฆราวาสดีกว่าไอ้ผมตกใจคือว่าบวชเป็นพระแล้วยังร้อนเลยเนี่ยนะโอ้มันเรื่องอะไรมันมีเรื่องอะไรที่มันร้อนรนขนาดที่ว่าอยู่ไม่ไหวแล้วพาเหลืองร้อนแล้วต้องไปแล้ว
4: แล้วตำรวจไปห่วงเขาว่ากลัวว่าเขาจะทำมาหากินไม่เป็นพี่ไพศาลห่วงไหมคะ
3: ผมว่าตำรวจคงไม่ได้ห่วงส่วนตัวเราห่วงว่าจะไปทำอะไรยังไงบ้าง แต่เห็นเจ้าตัวยอมรับว่ามีคดีติดตัวอยู่จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคือมีประวัติมีคดีติดตัวอยู่เป็นคดีไม่แน่ใจว่าเป็นคดีอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็ คือถ้าในการบวชเนี่ยถ้ามันมีคดีมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วถูกปรากฏเป็นหลักฐานมาเนี่ยถือว่าบวชไม่ได้นะ
4: เมื่อก่อนค่ะบวชได้แต่ตอนนี้ไม่ได
3: ้
4: ตอนนี้กว่าจะบวชเนี่ยต้องเช็คประวัติอาชญากรรมค่ะแต่เมื่อก่อนก็หนีคดีไปบวชกันทั้งนั้นนะคะ
3: สมัยนั้นมันไม่ออนไลน
4: ์มันไม่อะเพิ่งจะเอาจริงเอาจังกันยุคพิกตูนี่เองบวชยากขึ้นก่อนหน้านี้หนีไปบวชทั้งนั้นแล้วค่ะ
3: ก็ไม่รู้เดี๋ยวขนาดทางตำรวจกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปรับตัวที่สน.บางรักนะแล้วก็พากลับมาที่อยุธยาแล้วก็บอกว่าจะแถลงข่าววันนี้แต่ว่าเราก็ดูแล้วยังไม่มีความคืบหน้าในข่าวสารก็ไม่ทราบว่าจะต้องแถลงหรือเปล่าเอาแต่ว่าก็สบายใจได้อย่างนึงคือฟังข่าวที่แรกเนี่ยผมก็เกรงว่าท่านจะมีเพศภัยอะไรหรือเปล่านะ
4: อ๋อนึกว่ามีสีการ
3: ผมคิดไปคือเงียบไปแล้วติดต่อไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วก็มันมีพิรุธตอนที่ว่าตกลงไปรถกี่คันบ้างก็บอกไปด้วยรถสีฟ้าบ้างก็บอกรถสีขาวอะไรเงี้ย
4: ไปซื้อตั๋วอยู่พิษณุโลกบ้างอะไรบ้างสารพัด
3: ก็พบอยู่จังหวัดตากบ้างอยู่พิษณุโลกบ้างอะไรเงี้ยดูแล้วมันแปลกๆไปรับลูกราชบุรีไปส่งขอนแก่นมาพบอีกทีนึงมีผู้พบเห็นอยู่ที่จังหวัดตากแล้วต่อมามีผู้พบเห็นอยู่พิษณุโลกโอ้โห
4: และนี่อดีตภรรยาเรียกให้ไปช่วยเอาลูกมาเลี้ยงด้วย
3: คนที่ว่า
4: พอเลี้ยงไม่ไหว
3: ม
4: ี
3: ปัญหาทางจิตนี่ไหม
4: ใช่ค่ะปัญหาซับซ้อนหลายอย่างอ่ะดูต่อไปก็แล้วกันแต่ว่าดิ้นก็ยังงงๆอยู่นะคะว่าเป็นเพียงแค่เรื่องคดีจริงหรือเปล่าวันนี้เอามาเรื่องของงานบ้านงานเมืองบ้างนะคะธงเขียวพลัสเกิดขึ้นแล้วราคาประหยัดค่ะเป็นการลดต้นทุนเกษตรกรอย่างสูงสุดก็คือว่าเป็นการจัดงานของกระทรวงพาณิชย์นะคะโดยรองอธิบดีกรมการค้าภายในไปเยี่ยมชมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตเวลาที่เกษตรกรบอกช่วยลดปัจจัยการผลิตหน่อยเอาปุ๋ยถูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ไงเขาจัดแล้วธงเขียวราคาประหยัดพลัสตอนนี้เริ่มไปจัดที่คลองลานได้ยินที่ว่าเขาก็คงจะไปจัดหลายๆที่อะค่ะมีการเอาปุ๋ยเคมีไปออกร้านจำหน่ายพี่ประสานคะเขาจะมีเงินสดมาซื้อไหมคะอ๋อเขาก็จะร่วมอย่างนี้ด้วยก็คือให้สิทธิพิเศษเกษตรกรที่มีบัตรดินดีได้รับการรับรองเป็นสมาชิกอะไรอย่างเงี้ยเข้าร่วมโครงการทุกเงื่อนไขรับจะได้รับเงินสนับสนุนรวมประมาณ 2,100 บาทไปซื้อปุ๋ยในราคาพิเศษสรุปแล้วก็คงจะซื้อแล้วก็เข้าธกส.เหมือนเดิมหรือเปล่าเกษตรกรส่วนใหญ่อ่ะเขาไปเอาจากพวกร้านปุ๋ยประจำหมู่บ้านไม่ใช่หรอคะพี่เอกสารประจำอำเภอ
3: เขาจะมีเจ้าประจำ
4: เออแต่กู้เนี่ยกู้ธกส.แต่ไปเอามาก่อนจากร้านปุ๋ยน่าสนใจนะคะว่าโครงการแบบนี้เกษตรกรเอาเงินสดหรือว่ากู้มาซื้อได้ทันทีหรอแต่ที่ยันสนใจก็คือว่าเขาก็มีปุ๋ยยี่ห้อต่างๆไปออกร้านขายนะคะบางร้านที่ยันซูมดูเนี่ยก็เป็นยี่ห้อที่เคยเห็นโฆษณาอยู่ในทีวีอะไรมานานและหลายสิบปีตาหัววัวอย่างเงี้ยนะคะแต่ยี่ห้อเนี้ยค่ะดิฉันซูมให้ดูก็แล้วกันพี่สารเคยเห็นไหมคะชื่อว่าบริษัทศักดิ์สยามอะค่ะแล้วปุ๋ยเขาชื่อศักดิ์สยามด้วยค่ะ
3: เคยได้ยินชื่ออยู่โฆษณาอยู
4: ่จริงเหรอ
3: ครับ
4: นานหรือยังอะคะ
3: ไม่ได้เกี่ยวคุณศักดิ์สยามคนดังเขาชื่ออย่างนั้นจริง
4: นานหรือยังอะคะเขามาก่อนคุณศักดิ์สยามหรือคุณศักดิ์สยามมาก่อนนะคะ
3: นี่ผมจำไม่ได้แต่ว่าเขามีโฆษณาอยู่
4: วันนี้เลยสนใจมากเลย
3: ป
4: ุ
3: ๋ยแบรนด์นี้มีอยู่มี
4: ปุ๋ยยี่ห้อศักดิ์สยามและสีเขียวด้วยนะโลโก้เขาเรียกเขียวทุกอย่างเลยค่ะ
3: ครับไม่รู้ทำไมเขาใช้ชื่อนี้ไม่รู้แต่ว่ามีผมเห็นเขามีการโฆษณามีการอะไรกันอยู่ครับ
4: แล้วก
3: ็หัวบัวคันไถนี่ก็มีโฆษณาอยู
4: ่อันนี้รู้จักอยู่แล้วแล้วก็ปรากฏว่าอะไรไหมคะทั้งศักดิ์สยามทั้งยาสีฟันตาเทพไทยอ่ะนักการเมืองพวกนี้โดนตัดสิทธิ์มาเลยนะคะพี่เฮงสารถูกไหมคะ
3: ใช่ใช่ใช
4: ่ชื่อศักดิ์สยามก็เหลือเพียงปุ๋ยชื่อเทพไทยก็เหลือเพียงยาสีฟันนะคะพี่เฮงสาร
3: ครับ
4: ถ้าแบบไม่พูดออกเฟซบุ๊กอะไรของตัวเองอ่ะก็ไม่เป็นนักการเมืองแล้วล่ะค่ะเพราะถูกตัดสิทธิ์หมดเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีบทบาทนะไม่งั้นคุณจะถูกแค่ยาสีฟันกับปุ๋ยเอาชื่อไปใช้นะคะ
3: ครับ
4: ค่ะ
3: เอาฟังข่าวดีบ้างฮะคุณนัน
4: ค่ะ
3: มูดี้สชูประเทศไทยติดท็อป5สำหรับประเทศตลาดเกิดใหม่ที
4: ่ฝ่าวิกฤตเก่งมาก
3: ร
4: ับ
3: มือแรงกระแทกเศรษฐกิจโลกดีที่สุดจากการปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจแต่เนิ่นๆและทุนสำรองที่แข็งแกร่งแต่เตือนให้ระวังหนี้ภาครัฐยังมีอุตสาหดอดเตือนด้วยนะบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Ratings ออกบทวิเคราะห์เชิงออกบทความเชิงวิเคราะห์ล่าสุดว่าประเทศตลาดเกิดใหม่ขนาดใหญ่หลายแห่งซึ่งรวมถึงประเทศไทยสามารถรับมือแรงกระแทกจากเศรษฐกิจโลกในช่วง5ปีที่ผ่านมาได้ดีขึ้นโดยไม่เจอการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงของต้นทุนความเสี่ยงหรือว่า Risk Premium หรือสูญเสียความสามารถการระดมทุนในตลาดเหมือนวิกฤตที่ผ่านๆมาก็คือเขานับตั้งแต่โควิดมานะ5ปีเนี่ยคือนับตั้งแต่โควิดมาประเทศไทยถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างของ5ประเทศตลาดเกิดใหม่ขนาดใหญ่ได้แก่มาเลเซียอินเดียไทยอินโดนีเซียและเม็กซิโกที่สามารถรับมือแรงกระแทกจากเศรษฐกิจโลกตลอด5ปีที่ผ่านมาได้ดีขึ้นแม้ต้องเผชิญทั้งวิกฤตโควิด-19วงจรขึ้นดอกเบี้ยทั่วโลกความตึงเครียดในภาคธนาคารและความขัดแย้งด้านการค้าปัจจัยสำคัญที่สุดที่ช่วยให้รับมือวิกฤตได้ดีขึ้นมาจากการปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจตั้งแต่เนิ่นๆและการสะสมกันชนทางการเงินและทุนสำรองระหว่างประเทศรวมถึงสภาพคล่องโลกที่ยังเอื้ออำนวยในช่วงที่ผ่านมาทำให้แรงกดดันด้านตลาดสะท้อนผ่านการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนหรือบอนด์ยิลด์เป็นส่วนใหญ่มากกว่าจะสะท้อนผ่านการปรับเพิ่มความเสี่ยงเครดิตของประเทศอย่างมีนัยยะสำคัญมูดี้สอธิบายว่าประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หลายแห่งยังเผชิญความผันผวนด้านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและค่าเงินตามวัฏจักรดอกเบี้ยโลกแต่ส่วนต่างความเสี่ยงเครดิตหรือว่าลิสต์พรีเมียมไม่ได้พุ่งขึ้นรุนแรงเหมือนวิกฤตในอดีตสะท้อนว่าตลาดยังเชื่อมั่นต่อกรอบนโยบายเศรษฐกิจและความสามารถในการบริหารเสถียรภาพของประเทศเหล่านี้นะรายงานแบ่งประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ออกเป็น3กลุ่มหลักนะครับได้แก่กลุ่มที่มีความยืดหยุ่นสูงกลุ่มที่ยังยืดหยุ่นแต่มีเงื่อนไขและกลุ่มเปราะบางโดย5ประเทศอย่างอินเดียไทยมาเลเซียอินโดนีเซียและเม็กซิโกถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยมีการปฏิรูปนโยบายล่วงหน้าโดยเฉพาะด้านกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อความยืดหยุ่นด้านอัตราแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการหนี้และการพัฒนาตลาดเงินสกุลท้องถิ่นซึ่งช่วยให้สามารถดูดซับแรงกระแทกผ่านกลไกตลาดได้โดยไม่ลุกลามเป็นวิกฤตด้านเครดิตหรือการระดมทุนนะครับส่วนประเทศตุรกีอาร์เจนตินาไนจีเรียอยู่ในกลุ่มเปราะบางที่สุดเผชิญกับแรงกดดันด้านตลาดสูงจากข้อจำกัดด้านนโยบายเงินเฟ้อและความเสี่ยงด้านต่างประเทศ3ประเทศนะตุรกีอาร์เจนตินาไนจีเรีย
4: ค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะ
3: เปราะบางที่สุดครับฮะพักสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือน แถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.M-Pod News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Pod News โทร 02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับนะครับมาคุยต่อนะครับ
4: ค่ะก็ขอบคุณมากค่ะท่านผู้ฟังก็เขียนก็มาบอกว่ามีนานแล้วหุ่ยยี่ห้อเนี้ยไม่ใช่เรื่องการเมือง
3: จักรยาน
4: ขอบคุณมากค่ะที่ก็สังเกตท่านนั้นเองว่าไม่เคยเห็นเนี่ยมีท่าก็ขอบคุณค่ะเป็นข้อมูลแต่ว่าตั้งข้อสังเกตนั่นเองว่าชื่อนี้
3: ถูกตัดสิทธิ์ถ้าเป็นชื่อนักการเมืองถูกตัดสิทธิ์ไปหมดเลยนะทั้งยาสีฟัน
4: แล้วก็ปุ๋ยบ้างโดนตัดสิทธิ์ทั้งคู่เลยค่ะโอเคมาข้อมูลอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจวันนี้นะคะพี่ไพศาลมีการเปิดเผยขึ้นมาจำได้ไหมคะเมื่อตอนโควิดน่ะองค์การคลังสินค้าบอกว่ามีคนต้องการถุงมือยางหนึ่งสั่งซื้อถุงมือยางมูลค่าแสนล้านบาทแล้วองค์การคลังสินค้าก็เลยไปจัดจ้างให้บริษัทหนึ่งเอาถุงมือยางมาให้องค์การคลังสินค้าโดยจ่ายเงินล่วงหน้าไป 2,000 ล้านบาทนะคะ
3: ครับ
4: ไอ้ตอนนั้นเนี่ยนะคะตอนที่ดำเนินการจัดซื้อเนี่ยในมันเป็นคดีความขึ้นมาในสำนวนเนี่ยอัยการก็ส่งฟ้องแล้วก็ถามว่ามันเป็นคดีเพราะอะไรเขาก็บอกว่าได้ทำงานกันเนี่ยตั้งแต่เบอร์หนึ่งขององค์การคลังสินค้าเลยมีลักษณะแบ่งงานกันทำกับพวกเอกชนในการที่อ้างนะคะบริษัทเอาบริษัทที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการค้าขายถุงมือยางเข้ามาเป็นผู้ซื้อถุงมือยางจากองค์การคลังสินค้าทั้งที่ไม่ได้มีการวางหลักเกณฑ์หรือระเบียบในการจัดหาและจำหน่ายบริษัทนี้ไม่มีวัตถุประสงค์ในการค้าขายถุงมือยางเลยแต่ไปเอาบริษัทนี้เข้ามาขายถุงมือยางให้องค์การคลังสินค้าแล้วก็ยังไม่ได้วางหลักเกณฑ์หรือระเบียบในการจัดหาหรือจำหน่ายแล้วก็ได้มีการเร่งรีบเสนอโครงการจัดซื้อถุงมือยางแสนล้านโดยที่ไม่ได้อยู่ในแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การคลังสินค้าไม่ติดประกาศที่เปิดเผยไม่มีราคาอ้างอิงโดยใช้ข้ออ้างว่ามีลูกค้ารองรับซื้อต่อล่วงหน้าแล้วเท่านั้นเองเพื่อมุ่งหมายและมีวัตถุประสงค์ที่จะเอื้ออำนวยให้กับบริษัทเนี้ยที่ไม่ได้มีอาชีพขายถุงมือยางเลยอ่ะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับองค์การคลังสินค้า
3: ครับ
4: โดยไม่ต้องแข่งขันกับผู้เสนอราคารายอื่นด้วยนะเป็นการหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมรวมทั้งเพื่อเป็นข้ออ้างในการถอนเงินขององค์การคลังสินค้าที่ได้ฝากประจำไว้ไปจ่ายล่วงหน้านอกจากจ่ายล่วงหน้าเขา 2,000 ล้านแล้วยังเสียดอกเบี้ยที่ควรจะได้จากการฝากประจำอีก 3.7 ล้านด้วยครับพี่นายสาร 2,307 ล้านนะที่เสียหาย 2,000 ล้านให้เขาเสียดอกเบี้ยที่ควรจะได้ 3.7 ล้านค่ะปรากฏว่าคดีนี้สู้กันมาจนถึงวันนี้มีคำพิพากษายกฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดเลยค่ะนอกจากยกฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดแล้วอัยการสูงสุดสั่งไม่อุทธรณ์ด้วยศาลคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาคหนึ่งยกฟ้องเหตุผลก็คือเป็นการดำเนินการค้าขายตามวัตถุประสงค์ไม่เข้าข่ายพรบ.หัว หลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะกล่าวหาว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ทุจริต
3: เราทำให้รัฐเสียหายไหม
4: เห็นว่
3: าเงินที่ไปจ่ายเจอ
4: ซื้อถุงมือยางในครั้งนี้เป็นการดำเนินการค้าตามวัตถุประสงค์ขององค์การคลังสินค้าที่ให้อำนาจคณะกรรมการดำเนินการการที่จำเลยทำสัญญากับบริษัทเอกชนไปโดยไม่ได้กำหนดไว้ในแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็ไม่เผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การคลังสินค้าและก็ไม่ติดประกาศในที่เปิดเผยรวมทั้งไม่มีราคาอ้างอิงนั้นไม่เป็นความผิดตามพรบว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาของรัฐพ.ศ.42ส่วนการที่ปปช.เห็นว่าข้อเท็จจริงมีมูลเบื้องต้นเชื่อว่าในการทำสัญญาซื้อขายถุงมือระหว่างอกส.กับเอกชนรายนี้เป็นการเอื้อประโยชน์ทำให้เกิดความเสียหายมูลค่าสูงไม่มีเหตุผลที่จะเปลี่ยนแปลงความเห็นเดิมของอัยการสูงสุดที่พิจารณาไว้แล้วก็คือไม่อุทธรณ์ค่ะส่วนกลุ่มจำเลยอื่นที่เป็นผู้เข้ามาทำสัญญาหรือได้รับประโยชน์อื่นใดจากการทำสัญญาดังกล่าวพยานหลักฐานในชั้นพิจารณาไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่ากระทำความผิดที่ศาลชั้นต้นพิจารณายกฟ้องนั้นชอบแล้วค่ะศาลชั้นต้นยกฟ้องอัยการไม่อุทธรณ์2,000 ล้านให้เอกชนใน Next News เขียนว่าอย่างนี้ค่ะแหล่งข่าวจากองค์การคลังสินค้ากล่าวกับ Next News ว่าการที่อัยการสูงสุดไม่อุทธรณ์คดีนี้อาจส่งผลทำให้องค์การคลังสินค้าสูญเสียเงินจำนวน 2,000 ล้านบาทที่จ่ายให้เอกชนไปแล้วและยังไม่ได้คืนกลับมาแล้วยังจะมีผลต่อรูปคดีการฟ้องร้องทางละเมิดที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ด้วยค่ะถุงมือก็ไม่ได้เงินก็
3: เสีย
4: ถอนเงินมา 2,000 ล้านไปจ่ายให้เขาไอ้ดอกเบี้ยเงิน 2,000 ล้านอีก 3 ล้าน 7 ก็ไม่ได้ไม่ติดคุกไม่มีใครผิดเลย
3: ในทางคดีมันยังไงผมแปลกแปลกดูรูปการมันแล้วเนี่ยมันรัดเสียหายแน่นอนใช่ไหมเอาเงินไปให้เขาถึงว่าจะทำสัญญาแบบถูกต้องไอ้ของไม่มีอ่ะพูดง่ายๆเอาเงินไปให้เขาแล้วของไม่มีอ่ะ
4: และบริษัทก็ไม่ได้มีอาชีพในการขายถุงมือยางเลย
3: อ้าวก็เนี่ยเขาก็สืบค้นกันมาแล้วก็ดูแล้วก็ไม่ได้เป็นหลักเป็นฐานอะไรเลยด้วยซ้ำไปดูแล้วมันก็ผมไม่แม้มันรอดมาได้อย่างไรอาจจะไปฟ้องผิดข้อหาหรือว่าฟ้องผิดไปอะไรยังไงก็ไม่รู้
4: ก็เขาแต่ตามคำอธิบายเขาบอกว่าเขามีหน้าที่ทำตามปกติการที่ไม่ประกาศการที่ไม่เทียบราคาไม่อะไรเลยไม่ใช่ความผิดก็ทำตามหน้าที่เขาก็เหมือนกับบริษัทอะไรที่ได้สัญญาจากกรมประมง53สัญญาเนี่ยแล้วที่มาทำแอปปลานู่นปลานี่เขาบอกเขาไม่มีผิดสักอันเลยเขาผ่านสตง.ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วก็เขาชำนาญนะเขาถึงได้ตั้ง53สัญญาก็ชำนาญนะฮะ
3: ก็เดี๋ยวรอถ้าสมมติว่าเงินหายไปทางองค์การคลังสินค้าก็ต้องค่อยไปร้องไปเป็นผู้เสียหายก็ต้องไปแจ้งความอีกทีหรือไงก็ไม่ทราบ
4: แต่พี่ประสานใช่ไหมคะว่าไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันจะเป็นหนึ่งในข้อมูลที่เขาไปวัดเรื่องดัชนีการรับรู้การทุจริต
3: ก็เป็นไปได้
4: เพราะว่าไอ้การคำนวณดัชนีรับรู้การทุจริตที่เราเนี่ยได้33เต็มร้อยแล้วก็เกือบต่ำสุดในอาเซียนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาเอาไปวิเคราะห์ก็คือการวัดเกี่ยวกับความเรื่องของความหลากหลายของประชาธิปไตยทวงการทวงดุลของฝ่ายบริหารนิติบัญญัติตุลาการการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายบริหารนิติบัญญัติและตุลาการด้วยค่ะ
3: ครับ
4: มันอยู่ในนั้นค่ะทั้งหมดอ่ะ
3: ครับก่อนจะไปเบรกกันผมรายงานสถานการณ์ล่าสุดของราคาน้ำมันในตลาดโลกให้ทราบกันสักนิดนะคุณอันนะท่านผู้ฟังครับก็จากข่าวที่มีสื่อออนไลน์ของสหรัฐรายงานว่าสหรัฐกับอิหร่านใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงในรูปแบบของ MOU บันทึกความเข้าใจความยาว1หน้าจำนวน14ข้อเพื่อยุติสงครามและวางกรอบสำหรับการเจรจา เรื่องอาวุธนิวเคลียร์ที่มีที่จะมีรายละเอียดมากขึ้นต่อไปเนี่ยซึ่งคาดว่าอิหร่านจะตอบกลับสหรัฐภายใน48ชั่วโมงข้างหน้าขณะที่แหล่งข่าวระบุว่านี่เป็นช่วงเวลาที่สหรัฐและอิหร่านเข้าใกล้การบรรลุข้อตกลงมากที่สุดนับตั้งแต่สหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อ28กุมภาพันธ์ก็ส่งผลทันทีให้ราคาน้ำมันในตลาดนิวยอร์กนะครับน้ำมันดิบ West Texas Intermediate เนี่ยร่วงลงทันที12.28 เซนต์หรือ 12.01% มาอยู่ที่89.99ครับจากประมาณ102 เหรียญ นะส่วนน้ำมันดิบ Brent ก็ลงมา12 เหรียญหรือ 10.92% ก็มาอยู่ที่ 97.87 เหรียญต่อบาร์เรลขณะนี้ก็เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาทำให้ราคาก็ไอ้ที่ลดลง12 เหรียญก็เหลือประมาณ10 เหรียญ9 เหรียญประมาณนี้นะครับแต่ว่าทั้ง Brent แล้วก็ WTI ก็ยังเคลื่อนไหวต่ำกว่า100 เหรียญอยู่อันนี้เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับราคาน้ำมันขณะที่ทองคำครับกระโดดพรวดขึ้นไปทันทีเลย130 เหรียญครับ
4: มันเป็น400เท่าไหร่นะคะ
3: 4,700กว่าเหรียญ
4: โถ
3: จาก 4,500 กว่า
4: ไม่ถึง 5,000 สักทีเลยค
3: ่ะเขาบอกว่าทองขยับขึ้นทันที 3% จากข่าวที่ว่าจะเกิดสันติภาพขึ้นในตะวันออกกลางแล้วก็ดอลลาร์ก็อ่อนค่ายวบน้ำมันก็ร่วงลงอันนี้คือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นทันที
4: ดีค่ะรู้แล้วแต่ดีพี่สารคะพี่สารรู้จักคุณดร.โจชัยวัฒน์นี่ไหมฮะดร.ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะคะ
3: ก็รู้ตอนเข้ามาเป็นส.ส.อะไรเงี้ยเป็นคนจากแบงค์ชาติเป็นอะไรต่าง
4: ๆไม่รู้จักส่วนตัวใช่ไหมฮะ
3: รู้จักส่วนตัวไม่รู้จักเลย
4: ถ้ารู้จักเนี่ยพี่พิสารจะให้เขาลาออกจากส.ส.มาสมัครผู้ว่าไหมคะ
3: ผมไม่ใช่นักการเมืองความคิดผมอาจจะไม่เหมือนกับพวกเขาอยู่ไม่กล้าตอบเหมือนกันนะ
4: ถ้าเราแบบรู้จักเป็นการส่วนตัวเป็นผู้ใหญ
3: ่จะให้ข้อแนะนำอะไรใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
3: คงดูแล้วว่าคนที่จะมานี่เป็นคุณเพชรกรุณพลเขาก็คุณเพชรนี่ก็ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงในขณะนี้พรรคประชาชนต้องการคนที่เป็นกระบอกเสียงคนที่คุยกับสื่อคนที่มีเสน่ห์ที่สื่อจะยังเกาะติดรายงานคงรายงานข่าวอะไรอยู่เพราะคนเหล่านี้ค่อยๆหายไปคุณเท่งเองก็ไม่เป็นคนที่ดึงดูดเหมือนกับคุณพิธาก็เป็นหัวหน้าเรตตรงเรตติ้งก็ไม่สู้ดีเพราะได้คุณเพชรมาเนี่ยดร.โจเนี่ยแทบจะเรียกว่าไม่เคยเป็นข่าวเลยนะไม่ค่อยจะเป็นข่าวเลยนะแต่ถ้าคุณเพชรกรุณพลซึ่งก็เป็นดารามาก่อน
4: เขาเป็นดาราเขาดังเพราะเป็นดาราแล้วเขาก็มีอะไรแจ๋วแจ๋วของเขาอยู่ใน Facebook เขามีคนรักมากแล้วก็มีคนที่ตามอารวาสเขาอยู่มานานแล้ว
3: ครับคราวนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าจะต้องมาสมัครเป็นผู้ว่าเนี่ยต้องลาออกไหม
4: ลาแล้วลาออกแล้วแล้วก็ขยับคนเพชรออกมาฮะ
3: เขาลาออกแล้วแต่ว่า
4: ลาออกแล้วแล้วเขาบอกเขาคิดหนักอยู่ต้องลาออกค่ะแล้วเขาบอกเขาคิดหนักมากตอนเขาลาออกก็นี่ค่ะที่คิดว่าเขากำลังสูญเสียการเป็นส.ส.ก็เลยคิดว่าถ้าผู้ใหญ่ให้คำแนะนำเนี่ย
3: แต่อนาคตทางการเมืองนะก็จากส.ส.บัญชีรายชื่อคนหนึ่งแล้วมาเป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.เนี่ยนะมันก็ชื่อชั้นก็ไม่ธรรมดานะผมบอกตรงนะ
4: แล้วผม
3: ก็เชื่อว่าคะแนนเขาเนี่ยถ้าจะแพ้ก็ไม่น่าขี้เลยหรอกดูจากพื้นฐานที่ทางพรรคประชาชนเขากวาดทุกที่นั่งมาในเขตกรุงเทพอย่างเงี้ยนะผมเชื่อคะแนนพื้นฐานเขาน่าจะแข็งแกร่งทีเดียวแล้ววิเคราะห์กันนะขนาดนี้ว่าสู้ไม่น่าจะสู้ผู้ว่าชัดชาติได้แต่ว่าผมว่าคะแนนไม่ขี้เหร่แน่นอน
4: เดนวันนี้ฉันเริ่มอ่านบทวิเคราะห์ซึ่งก็ค่อนข้างจะคล้อยตามไปด้วยนะคะพี่ไพศาลวิเคราะห์ว่าพรรคประชาชนเนี่ยปัญหาของพรรคประชาชนคืออะไรกันแน่ความนิยม ผู้นำฝ่ายค้านตัวคุณเท้งเนี่ยแพ้คุณอภิสิทธิ์ขนาดนี้แล้วก็บทบาทในการเป็นฝ่ายค้านมันก็ดูไม่ได้โดดเด่นเวลาที่อภิปรายแต่ละครั้งแต่ละครั้งอ่ะแกแทบจะเอาข้อมูลจาก Next News อ่ะจากคุณประสงค์ที่ทำไว้เหลืองเสียตื้อตั้งแต่เรื่องอุ้ยตั้งแต่สมัยคุณรังสิมันโรมเรื่องที่โดนก็ฟ้องอ่ะเขาเขียนในอิสลามาทั้งนั้นเลยนะคะพี่ไพศาลเขาก็เอาไปอภิปรายเท่านั้นเองอ่ะมันก็เลยคิดว่าเขาพร้อมที่จะเป็นผู้นำขนาดไหนอะค่ะความสามารถในการที่เป็นผู้นำจริงๆก็เริ่มมีคนตั้งคำถามตรงเนี้ยเป็นส.ส.เข้ามาทำงานในสภานะได้แต่ถ้าระดับที่จะมาเป็นผู้นำจริงๆก็เริ่มถูกตั้งคำถามถึงความสามารถเหมือนกันค่ะแล้ววันนี้เนี่ยคุณชัยวัฒน์แกบอกยื่นใบลาออกจากการเป็นส.ส.แล้วเตรียมลุยชิงผู้ว่ากทม.กรุงเทพมหานครควรจะต้องเป็นเมืองที่เป็นหลังพิงเมื่อล้มและเป็นลมใต้ปีกเมื่อคุณพร้อมจะไปข้างหน้าเป็นเมืองที่คอยโอบอุ้มเวลาที่คุณลำบากและเป็นเมืองให้โอกาสในวันที่คุณอยากก้าวกระโดด
3: เป็นงานวรรณกรรมเลยนะ ดู
4: มันอย่างเงี้ยพี่เวสารดร.ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรแคนดิเดตผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนเมื่อวันเปิดตัว5พฤษภาคมกรุงเทพมหานครควรจะต้องเป็นเมืองที่เป็นหลังพิงเมื่อลมจินตนาการตาม
3: คือก็ผมก็คิดว่าสู้ผู้ว่าแห่งชาติก็ต้องมาแนวอย่างเงี้ยคือต้องเป็นจินตนาการเป็นความฝันเพราะผู้ว่าแห่งชาติผู้ว่าชาติชาติก็ไม่มีอะไรเนี่ยทำงานทำงานทำงานไม่ต้องมี
4: เป็นลมใต้ปีกเมื่อคุณพร้อมไปข้างหน้า
3: เ
4: ป็นเมืองที่คอยอบอุ้มเวลาที่คุณลำบากใครบอกอุ้มเราเวลาที่เรา
3: อันนี้ที่ไล่มานี
4: ่มีเงิน
3: ไอ้ที่ไล่มาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นชื่อบทเพลงทั้งนั้นเลยนะเนี
4: ่
3: ย
4: เป็นเมืองที่ให้โอกาสในวันที่คุณอยากจะก้าวกระโดด
3: เป็นชื่อส่วนใหญ่แล้วน่าจะไปดูแล้วมันเป็นท่อนสับวักทองของพวกบทเพลงบทกวี
4: กลัวคนจะหาว่าแกเป็นลิเกจริงเลยตอนคุณพิธากระโดดไปทีนึงแล้วอันนี้กลัวนะคะกลัวว่าแกจะโดนหาว่าเป็นลิเกตอนคุณพิธาก็โดนล้อเลียนไปทีนึงแล้ว
3: อาจจะถูกจริตคนรุ่นใหม่อาจจะถูกจริตคนรุ่นใหม่ถ้าคนรุ่นอย่างคุณอันอย่างผมนี่อาจจะเลือกเอาไปละแต่เขาอาจจะเขาถ้าเขาสื่อสารลักษณะนี้ผมเชื่อว่าเขาคงคิดว่าน่าจะเข้ากับจริตของฐานเสียงเขาอยู
4: ่ล้มลุกไม่ลมใต้ปีกไม่รู้อ่ะแต่นี่

0: อะไรอ่ะสกปรกสกปรกไม่ได้อยู่ในเมืองไทยเลยที่ในสาร
1: ส
0: ก
1: วนพระ
0: ป
1: ร
0: ร
1: าม
0: ก
1: เก้
0: จ
1: าใช่ไหม
0: ริงๆมันเป็นทางยกระดับมาจากแถวแถวหน้าโรงพยาบาลปิยเวชใช่ไหมคะแล้วก็ยกระดับมาลงหน้าอาบอบนวดเวิร์กนั้นทั้งเวิร์กอ่ะ
1: อ๋อมันไม่ใช่ทางด่วนใช่ไหมเพราะทางด
0: มั
1: ่
0: น
1: วน
0: เป็
1: ต
0: น
1: ้อ
0: ท
1: ง
0: าง
1: มีย ร
0: ก
1: ถทำความสะอ
0: ใช
1: า
0: ่
1: ด
0: ค่ะมันเป็นทางยกระดับ
1: ทาง
0: ม
1: ย
0: าก
1: ระดับนี้ของกทม.
0: สกปรกมากสกปรกที่สุด
1: ไม่เข้าใจว่ากทม.ไม่มีรถเก็บขยะไอ้ประเภทที่มาคอยกวาดขยะขอบ
0: เอา
1: ๆท
0: เงิ
1: าน ง
0: ไปซื้อเครื่องออกกำลังกายหมดเหรอคะ
1: ไม่ทราบกันจัดเต้นออร์บิทหรือทำดนตรีในสวนหรือเปล่าไม่รู้
0: ทางยกระดับบนสะพานทุกสะพานสกปรกที่สุดค่ะเพราะว่าคนกวาดก็ขึ้นไปกวาดไม่ได้ผ่านทุกวันหงุดหงิดทุกวันเลยค่ะพี่ไพศาลค่ะ
1: แจ้งทราฟฟิกฟังดูแล้วก็ยังไม่คืบหน้าใช่ไหม
0: มีขี้เกียจยุ่งแล้วเบื่อแล้ว
1: พักก
0: ็
1: กันก่อน
0: ตอนเขาไปทำก็จะส่งรูปให้เราดูนิดนึงตอนทำก็เก็บไม่หมดเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะ
1: ครับขออนุญาตพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: อนุญาตค่ะอนุญาตค่ะ
1: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: เอาละครับมา
0: คุยต่อก่อน
1: คุยต่อนะครับ
0: โอ้ขอบคุณมากเลยมีคนที่คุยกับเราเรื่องนี้มาคุณไพฑูรย์บอกคนกวาดอันตรายถูกต้องคุณไพฑูรย์เรียนกับพี่ไพศาลถึงบอกแล้วมันต้องใช้รถขึ้นไปกวาดเพราะสังเกตว่าทางยกระดับทั้งหมดจะสกปรกหมดเลยเพราะว่าคนขึ้นไปกวาดไม่ได้คุณชวันบอกต้องไปดูหลังหมอชิด2ครับเหมือนสลัมเลยจริงที่สุดเพราะว่าใต้ทางด่วนของหมอชิดเนี่ยค่ะพี่ไพศาลเขาจะทำรั้วลวดอ่ะสูงสูงไว้คนก็จะเอาขยะทุกอย่างไปซุกใต้รั้วไปกองขยะลาเต็มไปหมดเลยมันเป็นพื้นที่ทางด่วนกทม.ก็ไม่ได้เข้าไปเก็บแต่ไอตอนคนทิ้งอ่ะเหวี่ยงเข้าไปใต้ทางด่วนเราผ่านไปเราจะเห็นยิ่งกว่าสลัมสกปรกมากค่ะนะค่ะ
1: มาดูเรื่องของรัฐบาลแล้วก็สภานะฮะวันนี้ประธานวิปรัฐบาลคุณกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองภูมิใจไทยได้ให้สัมภาษณ์กรณีที่ครม.ได้ยืนยันร่างพระราชบัญญัติที่ค้างจากสภาชุดที่ผ่านมาให้เดินหน้าพิจารณาต่อในสมัยสภาปัจจุบันว่าตามขั้นตอนเนี่ยต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาเพื่อให้ลงมติเห็นชอบตามที่ครม.เสนอหรือไม่เบื้องต้นคาดว่าจะประชุมได้ภายในสัปดาห์หน้าส่วนจะมีร่างพรบฉบับใดที่ครม.ร้องขอให้สภาพิจารณาต่อนั้นตนยังไม่เห็นรายละเอียดทั้งหมดทั้งนี้ทราบว่าไม่มีการยืนยันร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256ที่ค้างการพิจารณาวาระ2ของรัฐสภาชุดที่ผ่านมาอันนี้ตกไปแน่นอนแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256เนี่ยนะ
0: ไอ้ที่ในเวลาที่เราเลือกตั้งอ่ะเหรอคะที่ลงมติในรัฐธรรมนูญตอนที่เราเห็นชอบจะเลือกตั้งในตอนเลือกตั้งอะค่ะ
1: อ๋อไม่นี่จะให้แก้เข้าใจว่าจะไปตัดไอ้เรื่องของบทบาทสวหรืออะไรต่าง256นะจะมีรายละเอียดอะไรผมจำอะไรไม่ได้นะขออภัยด้วยแต่เอาเป็นว่าร่างแก้ไขอันเนี้ยซึ่งผ่านสภามาแล้วนะในวาระแรกนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็รัฐบาลก็จะไม่ยืนยันร่างนี้ให้เพื่อให้พิจารณาต่อในวาระ 2-3 ต้องเพราะว่าอำนาจอยู่ที่รัฐบาลแต่ว่าไอ้ร่างกฎหมายอื่นๆเนี่ยจะมีทั้งหมด8ฉบับนะอย่างเรื่องอากาศสะอาดอะไรเงี้ยเข้าใจว่ารัฐบาลก็จะยืนยันว่าให้เดินหน้าได้ต่อ

0: ขณะที่คุณนิกรจำนงในฐานะรองประธานวิปก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีครม.ไม่ยืนยันต่อร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าตนเข้าใจว่าเป็นเพราะรัฐบาลต้องการแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนก่อนคือปัญหาวิกฤตพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและประชาชนขณะที่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลการเห็นชอบประชามตินั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมหาดไทยเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการเพียงแต่ว่าอาจต้องจัดลำดับการทำงานและแก้ปัญหาของรัฐบาลให้ดีพูดทำนองว่าก็คงยังไม่ใช่เร่งด่วนที่จะต้องทำรวดเร็วคุณนิกรบอกว่าในฐานะที่ตนก็ติดตามเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและมีบทบาทต่อการศึกษาต่อการทำงานศึกษาการแก้ไขเพิ่มเติมและประชามติหลายครั้งมองว่ารัฐบาลยังมีเวลาที่จะดำเนินการได้แม้จะไม่ยืนยันร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ค้างอยู่ในการพิจารณาของสภาชุดก่อนหน้านี้และมีเหตุผลเพียงพอที่รัฐบาลจะเดินหน้าเรื่องอื่นเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีความจำเป็นขณะเดียวกันก็มองว่าในขั้นตอนการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จำเป็นต้องพ่วงกับการทำประชามติอีก2ครั้งมีความจำเป็นที่ต้องหารือกับคณะกรรมการเลือกตั้งต่องบประมาณค่าใช้จ่ายที่มีวิธีทำให้ลดการใช้จ่ายงบประมาณได้ตามที่กฎหมายประชามติฉบับแก้ไขกำหนดไว้ให้ทำได้คือผ่านระบบไปรษณีย์ที่สามารถลดค่าใช้จ่ายเหลือเพียง1,000 ล้านบาทจากเดิมที่ต้องใช้ 3,500 ล้านบาท
1: วันนี้อ่านซูมคุณสมชายกุศลสมบัตินะคะท่านพูดเหมือนเราเลยท่านบอกว่าไอ้เรื่องของแลนบริดจ์เนี่ยออกมาเนี่ยมันทำให้เสียสมาธิและเสียเวลาที่เราเนี่ยหัวที่เอาไปสนใจเรื่องอื่นมันเหมือนกับตอนเสอันนี้ในบทความท่านเขียนอย่างนั้นนะคะเราก็เคยพูดอย่างเงี้ยว่ามันเสียสมาธิมันเสียเวลามากเลยเรื่องแลนบริดจ์ดิฉันเปรียบเทียบเหมือนตอนที่คุณอุ๊งอิ๊งแกจะทำคาสิโนอ่ะซึ่งเราก็วุ่นวายการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องคาสิโนตอนคุณเศรษฐาจะทำบล็อกเชนเราก็วุ่นวายกับการทำบล็อกเชนแต่ไอ้นี่หนักไปกว่าอีกนะคะพี่ไพศาล มันต้องใช้เงินด้วยนะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาแค่ 5,000 ล้านยังไม่มีเงินเลยค่ะนี่ต้องมาแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็ต้องใช้เงินทำประชามติจะไปเสนีอะไรก็ต้องใช้เงินค่ะพี่ไพศาลค่ะเรียนว่านะบางทีเราก็ใช้เวลากับเรื่องพวกนี้มากพอสมควรจริงๆเรียนอยากให้นักการเมืองมา move on เป็นเรื่องอื่นบ้างค่ะ
0: ก็น่าจะเป็นไปตามที่คุณดันคิดอ่ะก็คือผมคิดว่ารัฐบาลภูมิใจไทยก็คงไม่รีบผลักดันอะไรมากมายเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญคงดูอาจจะเรียกว่าใน4ปีนี้เขาอาจจะยังไม่มีอ่ะ
1: แล้วไอ้ติมก็ไม่เห็นพูดอะไรแล้วเนี่ยไอ้ติมก็พูดเรื่องอื่นแล้ว
0: ก็ไม่รู้ทำ
1: ปกติไอ้ติมต้องพูดเรื่องแก้รัฐธรรมนูญนะ
0: ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะมันก็มีประชามติออกมาแล้วแต่ว่าถ้ามันยังไม่สามารถจะเริ่มต้นอะไรได้ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง
1: ค่ะไอ้ติมก็ไปพูดเรื่องอื่นแล้วเพราะว่าท่านพูดเรื่องรัฐธรรมนูญ
0: ไอติมก็
1: ดีจ้ะค่ะ
0: ไอติมจะมาตกลงจะมาเป็นวิปฝ่ายค้านนี่ใช่ไหมเห็นว่าเที่ยวนี้จะมาเป็นวิปฝ่ายค้านเนี่ย
1: ก็น้าหลานก็ทำงานก
0: ันออกจากโฆษกแล้วนี่ไม่ได้เป็นโฆษกแล้วก็ตามรายงานข่าวเขาบอกว่าที่ไม่เป็นโฆษกแล้วคุณลิซ่าพักกมลมาเป็นแทนเนี่ยเพราะว่าไอติมก็จะมาเป็นวิปฝ่ายค้านมาเป็นประธานวิฝ่ายฟ้าฝ่ายค้านครับ
1: พี่ไพศาลรู้จักทนายอั๋นไหมคะ
0: ทนายอั๋นบุรีรัมย์นะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็รู้จักตามข่าวท่านนะครับ
1: แกอยู่ไหนอะคะทุกวันเนี้ยนี่ถ้าเหตุเกิด
0: เข้าใจว่าแกน่าจะเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่แถวปปชหรือกกตหรือไงครับน่าจะกกตฮะครับคงเช่าอพาร์ตเมนต์เช่าคอนโดอะไรอยู่
1: ฝากดูด้วยนะถ้าใครอ่ะขับรถจากบุรีรัมย์มากรุงเทพอ่ะถ้าเห็นใครแก้ผ้าวิ่งอยู่ข้างถนนเนี
0: ่
1: ย
0: เอาแกว่างั้นเหรอ
1: ช่วยดูหน่อยว่าใช่เปล่า
0: ไปบอกแกแล้วแกจะมาชดจะประท้วงอ่ะ
1: ก็แกเคยโพสต์เมื่อวันที่4 มกรานะคะ ถ้าพรรคน้ำเงินได้ถึง40เก้าอี้ขึ้นไปอ่ะทนายอันบุรีรัมย์จะวิ่งแก้ผ้าจากบุรีรัมย์ไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอะค่ะ
0: พูดนานแล้วไม่ใช่เหรอคนยังจำได้น่าจะลืมไปแล้ว
1: มันเขียนนะคะถ้าพูดเนี่ยคงอาจจะจำได้บ้างไม่ได้บ้าง
0: มีคนบันทึกไว้นะ
1: เขียนไว้เมื่อวันที่4มกราก็ตัวอาจจะลบไปแล้วก็ได้แล้วกล่าวอะไรสักอย่างก่อนจะอำลาวงการหาลูกเมียทำนาตามภาษาคนจนต่อไป
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: ควรจะถอดตัวให้ตอนน
4: ั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเชื่อไปก่อนไงแล้วก็บอกต้องรูปไลท์ให้ร่างกายมีพลังงานขึ้นมาก็บางทีมันก็เคลิ้มกันไปมันก็เอาหรอต้องทำเหรอก็เอาคืออาจารย์คนนี้เขาอายุเยอะแล้วด้วยนะเราก็อาจจะคิดว่าต้องหรือว่าแกมีชื่อเสียงคนก็อาจจะเกรงใจหนึ่งสองก็อายุเยอะคงไม่ทำอะไรเราอย่างนั้นบ้างนั่นแหละจนเริ่มมาแบบลุ่มล่ามเรามากเกินเนี้ยเขาก็เริ่มผิดปกติแล้วเขาเลยถ่ายคลิปเอาไว้นะฮะ
3: เอาจังหวะไหนไปถ่ายคลิปไปดูนะ
4: ครับ
3: เอาจังหวะไหนไปถ่ายคลิปไปดูนะ
4: หลักฐานนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้สายใหม่ต้องเราจะพาไปแจ้งความที่กองปราบนะครับเพื่อเอาผิดกับอาจารย์ที่ทำพิธีคนนี
3: ้
4: นะครับเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ามหานครรอบทิศนะคะเดี๋ยวผมขึ้นไปครับ

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์19นาฬิกา31นาทีนะครับอยู่กับผมดิเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์นะครับกับดีเจน้องดงจามอนกิจโสภาคนะครับน้องดงน้องดงเดี๋ยวน้องดงกำลังมาคุณผู้ฟังฮะเป็นยังไงฮะช่วงที่แล้วโอ้โหข่าวยาวบางข่าวขออภัยจริงๆคุณผู้ฟังฮะทำให้รวบรัดตัดตอนไม่ทันเลยจริงๆเพราะว่าบางข่าวก็อยากเล่าละเอียดอะเนาะเพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะแล้วก็ได้รู้ที่มาที่ไปอย่างเช่นข่าวของมาดามเก่งเนี่ยเรื่องของเซียนพระเนี่ยมันอะไรยังไงกันแต่ว่านี่นะฮะก็ชัดเจนเดี๋ยวรอความคืบหน้าแล้วกันนะว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าซึ่งก็มีการแจ้งความด้วยกันแล้วทั้งสองฝ่ายแต่ว่าฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีของท่านบิ๊กเต่าไงพี่เต่าเองท่านก็ทำหลายคดีพอมีชื่อเสียงแบบนี้เนี่ยก็คนอาจจะสงสัยแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยถ้ารู้จักพี่เต่าผมก็ไม่ได้สงสัยอะไรนะเพราะก็ท่านก็เป็นคนตรงไปตรงมาเออนะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวช่วงนี้มหานครรอบทิศนะคุณผู้ฟังนะไปติดตามกันอีก10ข่าวครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันดับ10คิดว่ามีแต่คนไทยนะเจ้าของห้องพังงะไปปล่อยคอนโดให้สาวเมืองผู้ดีเช่า6เดือนเปิดห้องดูอีกทีเจอขยะกองโตเสื้อผ้าเน่าเหม็นครุ้งทาสีเลอะเทอะค่าซ่อมแซมครึ่งล้านแล้วโทรทัศน์เนี่ยก็หายไปด้วยคุณผู้ฟังฮะวันนี้นางสาวฉันธนีอายุ41ปีฮะเป็นแม่บ้านดูแลคอนโดแถวแถวจังหวัดเชียงใหม่ไปแจ้งความตำรวจที่สภ.ภูพิงราชนิเวศว่าขอติดตามตัวนางสาวแอนชาวอังกฤษอายุประมาณสัก35ปีหลังจากมาดามแอนเนี่ยฮะได้ทำสัญญากับทางเจ้าของคอนโดขอเช่าห้องราคาเดือนละ 2,500 บาทโดยเช่ากันทั้งหมด6เดือนเริ่มตั้งแต่16ตุลาคมที่ผ่านปีที่ผ่านมานะถึงมีนาคมปีนี้ปีนี้ก็มีนาและเมษานี่ครับพฤษภาก็เดือนกว่าโดยแม่บ้านผิดสังเกตเนื่องจากห้องดังกล่าวมันมีกลิ่นเหม็นไม่มีผู้เช่าแล้วทำไมมันมีกลิ่นเหม็นก็เลยนำกุญแจสำรองเปิดเข้าห้องถึงกับผงะฮะเนื่องจากสภาพในห้องเต็มไปด้วยขยะกางเกงในเสื้อผ้าขยะเน่าเหม็นเต็มห้องถูกทิ้งเรี่ยราดและพบว่ามีการนำสีมาทาตามผนังห้องเลอะเทอะอีกด้วยนอกจากนี้ยังพบว่าทรัพย์สินเสียหายเช่นเตียงโซฟาผุพังสกปรกสภาพห้องเสียหายอย่างหนักโดยให้ช่างมาตรวจสอบคาดว่าหากมีการซ่อมแซมให้กลับมาดังเดิมคงจะเสียหายประมาณสัก 500,000 คุณฟังฮะค่ารีโนเวทค่าตกแต่งค่ารื้อทำความสะอาดใหม่ 500,000 ค่าเช่าที่เก็บมา6เดือนเนี่ยไหวไหมอยู่ไหมแล้วก็พบอีกว่าทีวีจอแบนก็หายไปด้วยซึ่งผู้เช่าคงจะรักขโมยไปแหมแสบจริงๆมาดามแอนก็อยากจะเตือนผู้ที่มีคอนโดหรือว่าห้องเช่าให้ระวังนะแล้วก็หมั่นตรวจสอบความเสียหายของห้องว่ามีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือเธอเปิดเปื้อนหรือเปล่าโดยที่ผ่านมาก็เห็นแต่คลิปข่าวว่ามีคนไทยเช่าห้องคอนโดแล้วเดือดทำเจ้าของห้องเดือดร้อนทำสกปรกไม่คิดเลยว่าสาวเมืองผู้ดีอังกฤษอย่างนางสาวแอนคนนี้จะเช่าห้องแล้วก็ทำให้เจ้าของห้องต้องตกตะลึงแล้วก็เสียค่าซ่อมถึง 500,000 เนี่ยฮะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ9
4: ไปแต่งหน้าสวัสดีคุณผู้ฟังครับสวัสดีพี่บอยครับ
2: สวัสดีครับโดง
4: มาอันดับ9ใช่ไหมพี
2: ่
4: มาดูเรื่องคราวของพี่ไรเดอร
2: ์ครับ
4: นะครับชีวิตเหนื่อยทั้งวันอยู่แล้วเนาะวิ่งตากแดดทำมือถือตกท่อล่วงไปแบบฝาตะแกรงท่อตกลงไปนะฮะก็ว่าเคาะลายแล้ว
2: ครับ
4: ล้วงไปหยิบหยิบถึง
2: ครับ
4: นึกว่าดวงดี
2: โ
4: อ้มือติดอีกมือติดตะแกรงเหล็กนะครับตะแกรงเหล็กฝาระบายน้ำติดอยู่เนี่ยนะฮะร่วมๆเกือบครึ่งชั่วโมง
2: ครับ
4: นะฮะก็ในที่สุดเนี่ยนะครับต้องตามเจ้าหน้าที่มาช่วยนะฮะเหตุการณ์นี้กู้ภัยของเทศบาลเมืองมุกดาหารนะครับก็มาช่วยนะตัดเหล็กกันนะครับเพื่อให้มือพี่ไรเดอร์นี่นะนะออกมาได้นะครับโอ้พี่แกอายุ24ปีนะครับนะโอ้ชื่อเพราะด้วยชื่อว่าคุณกันกาญจนะพิทักษ
2: ์
4: โอ้ชื่อยาวนะ
2: ครับ
4: นะก็ทำอาชีพ
2: ไม่ชื่อจามอนสมศักดิ
4: ์อันนี้สงสัยแบบว่าน่าจะหมอดูนะกันกาญจนะพิทักษ์ ถ้าเด็กๆนี่ชื่ออย่างนี้แล้วโดนครูคัดร้อยจบนี่โกรธครูเลยนะ
2: เออ
4: ไม่โกรธพ่อแม่นะโกรธครู
2: ไปซื้อตรายางมาเลยผมประทับปับปับปับ
4: เออแกบอกว่าพลาดทำมือถือหลุดลงไปนะครับในท่อก็คิดว่าล้วงถึงนะก็นะเออใช้มือล้วงลงไปปรากฏว่าเอ้าตอนจะเอาขึ้นมาแขนติดอยู่ครับดึงออกมาไม่ได้โอ้โหนะอ่ะก็เป็นอุทาหรณ์นะครับนี่พี่เขาเลยนำเรื่องราวนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับนักข่าวก็ไปทำข่าวว่าเป็นอุทาหรณ์ระวังนะอะไรตกท่อเนี่ยทางที่ดีเรียกเจ้าหน้าที่ดีกว่า
2: ใช่แล้วบางครั้งเราก็รู้อะไรอยู่ในตัวในท่อนะครับแย่มือเข้าไปฟับมือเราม
4: ือหายเลย
3: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: คุณสหนายราเชศิลปะรายะอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรวันนี้ท่านเดินทางไปที่จังหวัดพิษณุโลกไปมอบนโยบายและสั่งการเจ้าที่ฝนหลวงหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงพิษณุโลกเร่งทำฝนหลวงในพื้นที่พร้อมโดยเฉพาะในพื้นที่ของพิษณุโลกและก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับโดยวันนี้คุณราเชนเนี่ยก็ถือฤกษ์งามยามดีเดินทางมากราบขอพรพระครูสิทธิธรรมวิภัทรักษาการเจ้าอาวาสวัดราชบุรณะพระรามหลวงแล้วก็เจอมือณมะมนมนนางพญาโด่งสนใจไหมพิษณุโลก
4: ช่วยเรื่องอะไรพี่ช่วยเรื่องอะไร
2: ที่พี่ที่คนมีชื่อเสียงระดับประเทศเนี่ยเช่นคุณอนุทินภรรยาเนี่ยก็เคยมาขอพรแล้วเจอมือกับท่านพระครูมาแล้ววันนี้คุณราเชนก็บอกกับหลวงพ่อบอกว่าก็ตัดสินใจยื่นหนังสือลาออกจากราชการไปตั้งแต่29เมษายนที่ผ่านมาเพื่อศักดิ์ศรีข้าราชการไม่ยอมให้นักการเมืองมารังแกตนเป็นคนขอพระเจ้าอยู่ตนเป็นคนของพระเจ้าอยู่หัวนี่คุณราเชนว่
4: า
2: หลังจากนั้นคุณราเชนเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งและการทำฝนหลวงในพื้นที่บอกว่าวันนี้มาติดตามสถานการณ์เพราะว่าอีก 2-3 เดือนข้างหน้าจะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญคือปรากฏการณ์ฝนทิ้งช่วงซึ่งช่วงนี้กำลังจะเริ่มแล้วก็มาวันนี้ก็มาดูมาจากเดิมที่เราเคยวางแผนไว้เพื่อมาติดตามสถานการณ์คาดว่าจะเกิดความแห้งแล้งแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราชิงโอกาสว่ามันมีความชื้นอยู่ก็ต้องเร่งชิงทำให้ฝนมาตกลงมาเสียก่อนเพื่อให้มีน้ำต้นทุนมีน้ำกักเก็บในพื้นที่โอ้นี่อีก 2-3 เดือนเหรอถ้าเกิดมันน่าจะแล้งอ่ะผมก็เชื่อว่าอย่างนั้นแถวบ้านฝนตกก็ตกนิดๆหน่อยๆอ่ะโดมเหมือนแบบหยิ่มๆอ่ะ
4: คร
2: ับ
4: คร
2: ับ คือเดือนเนี้ยเขาบอกว่ามีโอกาสอีกเดือนนึงที่จะทำฝนหลวงได้ไปถึงต้นมิถุนายนไม่งั้นหลังจากนั้นก็อากาศคงจะยากแล้วแหละโอ้
3: มหานครรอบทิศอันดับ7
4: วันนี้ศาลให้ประกันนะครับแม่ค้าข้าวเหนียวมะม่วงคุณป้า2ร้านเนี่ยพี่ที่เชียงใหม่เขาตั้งร้านอยู่บนฟุตบาทใกล้กันเจ้าหนึ่งอยู่ติดกำแพงเจ้าหนึ่งอยู่ริมถนนและตรงกลางเป็นฟุตบาทให้คนเดินนะฮะก็ขายของเหมือนกันอยู่ด้วยกันปรากฏทะเลาะกัน
2: อ้าวทำไมล่ะ
4: ก็เธอขายดีฉันขายไม่ดี
2: แค่นี้เอง
4: เธอไปบอกลูกค้าว่าร้านเธออร่อยกว่าร้านฉัน
2: เ
4: ธอไปบอกลูกค้าว่ากินของฉันไม่ค้างคืนของอีกร้านค้างคืนมันก็มีเรื่องแบบเนี้ยนะครับเข้าหูกันและกันนะก็ทะเลาะกันในที่สุดนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยนะร้านนึงไปตามญาติที่เป็นผู้ชายมาคุณป้าอายุ63
2: ครับ
4: คุณป้าขายมะม่วงอายุ63แล้วนะครับปรากฏว่าร้านคู่กรณีเนี่ยไปตามญาติที่เป็นผู้ชายมาแล้วเหมือนทำท่าจะเอาเก้าอี้พลาสติกเนี่ยฟาดเธอเธอก็สู้นะครับเธอก็เต็มสู้ปรากฏว่าคนนึงเนี่ยนะครับมากระชากผมอีกคนนึงจะเอาเก้าอี้ฟาด
2: ครับ
4: เธอเลยเอามีดปอกมะม่วงเนี่ยแทงเข้าไป
2: โอ้โห
4: นะฮะปรากฏว่ามันคงไปโดนจุดสำคัญผู้ชายคนนั้นล้มลงเสียชีวิตครับ
2: โอ้โห
4: เธอโดนจับนะฮะส่งศาลวันนี้ศาลเมตตานะครับให้ประกันปล่อยตัวชั่วคราวออกมานะฮะด้วยหลักทรัพย์โฉนดที่ดินราคา 400,000 บาทนะฮะก็ให้ออกมาต่อสู้คดีแล้วก็คุณป้าบอกว่าเดี๋ยวจะไปแจ้งความกลับทางแม่ค้าขายข้าวเหนียวมะม่วงร้านคู่กรณีเหมือนกันนะรุมทำร้ายฉันฉันจะผิดฝ่ายเดียวได้ยังไงฉันป้องกันตัวในภาพก็เห็นอยู่ว่า3คนเนี่ยคนนึงมาจับเธอล็อกอีกคนนึงกระชากผมอีกคนนึงจะเอาเก้าอี้ฟาดพอเธอดิ้นหลุดออกมาได้เธอก็เอามีดเนี่ยนะฮะกวัดไปแกว่งมาเพื่อป้องกันตัวเธอว่าอย่างนั้นไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าโอ้โหนี่ฮะสึกแย่งที่ร้านข้าวเหนียวมะม่วงที่เชียงใหม่คือเราไปเชียงใหม่เนี่ยเมืองมันใหญ่มากนะเมืองมันใหญ่มากๆนะฮะแต่ว่า คนเรานะพอเนี่ยมาขายของอยู่ตรงข้ามกันที่เดียวกันได
2: ้
4: แล้วก็มีเรื่องมีราว
2: คนจังหวัดเดียวกันด้วยนะ
4: โดนะคร
2: ับ เมืองมันใหญ่นะแต่ว่าใจมันแคบ
4: โอ้ยคมกริบคมกริบ
2: ต้องไม่รู้เหรอ แต่ว่าไม่มีมีดก็ใช้พี่กระปอกกระม่วง สองมือพี
4: ่ โอ้ยคมของพี่ก็พี่บอยเนี
3: ่ยมหานครรอบทิศอันดับ6
2: คุณผู้ฟังฮะเคาะแล้วนะฮะคุณผู้ฟังเรามีสิทธิ์กันไหมลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้เติมเน็ตไปเลยด้ง
4: 25พฤษภาคมแล้วเหรอ
2: คนละครึ่งพลัสเติมเน็ตเลยนะเดี๋ยวเน็ตจะไม่ทันกดไม่ได้สิทธิ์เท่าไหร่คาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์ราว30ล้านสิทธิ์ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ด้วยจ่อพิจารณาเงื่อนไขบัตรคนจนใหม่เรามีไหมบัตรคนจน
4: ไม่มีสิเรามีเงินเดือนนี่ก็ไม่ได้แล้ว
2: เอาเหรอ
4: เ
2: ออแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังบอกว่ากระทรวงการคลังจะเสนอโครงการคนละครึ่งพลัสและเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในวันที่19พฤษภาคมนี้จากนั้นจะเริ่มลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคม29สัญญา19เสนอครม. 25พฤษภาคมลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง
4: 25วันจันทร์นะคุณผู้ฟัง
2: จ
4: ันทร์สุดท้ายของเดือน
2: แล้วก็จะเริ่มใช้เงินเนี่ยวันที่1มิถุนายน
4: เดือนละ 1,000
2: สำหรับรายละเอียดของคนละครึ่งพลัสอันนี้ยังใช้ชื่อนี้อยู่นะคนละครึ่งพลัสนะเบื้องต้นเปิดให้ลงทะเบียนเป็นเวลา1สัปดาห์แจกเงินรวม4เดือนเดือนละ 1,000 บาทรวมเป็นเงิน 4,000 บาท
4: ก็ไม่ต้องรีบไปแย่งกันในวันที่25
2: ก็จะสิทธิ์จะหมดไงถูกไหมล่ะแบ่งเป็นเงินรัฐบาลจ่ายให้ 60%เงินผู้มีสิทธิ์ร่วมเนี่ยจ่าย 40% กินกาแฟ100บาทก็เราจ่าย60หลวงจ่าย
4: เราจ่าย 40
2: หลวงจ่าย60คาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์ราว30ล้านสิทธิ์ขณะที่ส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนจะเปิดลงทะเบียนเป็นเวลา1เดือนจะเปิดการลงทะเบียนใหม่ตามเงื่อนไขนะของกระทรวงการคลังที่กำหนดขึ้นก็ผู้ลงทะเบียนแค่กรอกชื่อนามสกุลแล้วก็เลขบัตรประชาชนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และรอการตรวจสอบยืนยันว่าเป็นผู้อยู่ในเงื่อนไขได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ในส่วนของการเยียวยากลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะยึดกลุ่มเดิมคือ13.4 ล้านสิทธิ
4: ์
2: ตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่ 13.2 ล้านสิทธิ์เนื่องจากมีผู้เสียชีวิตโอ้ยตายไปต้อง2ล้าน 200,000 หร
4: อ
2: ก็โดยจะเพิ่มวงเงินเพื่อซื้ออุปโภคเครื่องเหมือนกับซื้อของอุปโภคบริโภคอีก300บาทต่อเดือนแล้วก็อีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนระยะเวลานาน4เดือนผู้ใช้สิทธิ์ก็ต้องออกค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนโดยรัฐบาลจะจ่ายสมทบเหมือนโครงการคนละครึ่งพลัสเลย
4: ก็คือเดิมจากได้เดือนละ300เป็น
2: 700
4: ร
2: ั
4: ฐบาลให้เลย 1,000
2: ใช่ใช่ใช
4: ่
2: ก็ได้เป็น 1,000
4: คุณไม่ต้องเติมเงินกลุ่มนี้ไม่ต้องเติมเงินเหมือนเราก ล
2: ุ
4: ่มนี้คือได้เงินเข้าบัตรไปใช้เลย
2: แสดงว่าเราไม่ต้องโหลดแอปใหม่ใช่ไหมใช้คนใช้กระเป๋าตังค์เหมือนเดิมเหรอ
4: ใช้กระเป๋าตังค์เหมือนเดิม
2: ใช่ไหม
4: ใช่
2: มันเสถียรแล้วอย่างที่ผมบอกว่าคือวันนั้นก็จัดรายการก็เลยบอกว่าฝากไปด้วยเพราะว่ากระเป๋าตังค์เนี่ยมันเสถียรแล้วใช้กันมานานทุกคนมีและเคยชินถ้าไปโหลดใหม่เดี๋ยวมันไม่จัดชื่อมาเดี๋ยวไปโหลดเอาหนึ่งยุ่งยากทุกคนไม่มีสมาร์ทโฟนสองไปกดลิงก์โหลดอะไรของโจรหรือเปล่าเดี๋ยวก็จะแทนที่ได้เงินหลวงกลายเป็นเสียเงินให้โจรไป
4: มันจะมีช่วงนึงไปใช้แอปทางรัฐจำได้ไหมทางรัฐ
2: ก็ไม่ประสบความสำเร็จ
4: ก็กลับมาเป๋าตังค์ดีกว่าคนชาวบ้านซื้อหัวอยู่แล้ว
2: ใช่
4: ครับผม
3: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
6: ไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: ตัวจริง
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครโรคทิพย
2: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
3: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
4: โอเค
5: นะครับมาเบรกสุดท้ายก็สัปดาห์หน้าเนี่ยนะฮะก็คนกรุงเทพนี่ก็ใช้ชีวิตแบบปิดเทอมรถไม่ติดกันสัปดาห์สุดท้ายแล้วพี่บอยเพราะว่าบางโรงเรียนในวันศุกร์หน้าเปิดบางโรงเรียนก็ไปวันจันทร์เปิดนะครับบรรยากาศของการก่อนเปิดเทอมนะครับผู้สื่อข่าวไปสำรวจที่หาดใหญ่นะเขาบอกว่าเศรษฐกิจฝืดเคืองนะครับแต่ว่าพ่อแม่ก็ยังพาลูกหลานนะออกไปซื้ออุปกรณ์การเรียน
4: ก็มันจำเป็นอ่ะ
5: ใช่ซื้อแค่เท่าที่จำเป็น
4: ต้องซื้อไหมปีนี้
5: อาจจะต้องซื้อกระโปรง
4: เอาไม่เอาชุดของแอนฟิลมาใส่
5: ไม่มันผู้ชายกับผู้หญิงมันคนละชุดกัน
4: อุ้ยเดี๋ยวนี้เขาไม่แบ่งแยกไหมเสือถามน้องหรือยัง
5: ไม่คนละโรงเรียนคนละโรงเรียนด้วย
4: ลูกเสือเขาจะเหลือแค่ผ้าพันคอเลย
5: ใช่โรงเรียนลูกมีผ้าพันคอเยอะอยู่แล้ว
4: ต่อไปก็อนุโรมใส่ทุกต่อไปอย่างนี้ใส่ชุดไปเวทไปแล้วก็มีสัญลักษณ์โรงเรียนห้อยคอไปโรงเรียนอะไร
5: ก็อย่างไรก็ดีนะยังไงก็ซื้อนะฮะก็นี่แหละนะครับผู้ปกครองที่หาดใหญ่นะครับพาลูกไปซื้ออุปกรณ์ซื้อชุดนักเรียนหลายครอบครัวเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่น้ำท่วมเลยยังไม่ฟื้นนะขายของอะไรยังไม่ดีนะครับหมดเงินไปการซ่อมแซมบ้านนะเพราะฉะนั้นการมาเลือกซื้อของนะครับในเทอมนี้เนี่ยก็เขาบอกว่าบอกเด็กบอกลูกหลานก็เข้าใจเอาที่มันจำเป็นนะอย่างเช่นกล่องดินสอถ้ามันเก่าถ้ามันเลอะก็ใช้ไปก่อนอย่าเพิ่งไปซื้อใหม่นะครับกระเป๋านักเรียนถ้ามันยังใช้ได้ก็ใช้กระเป๋าใบเดิมไปอะไรเงี้ยขอแค่เอาแค่ว่ารองเท้าอย่างเงี้ยมันจำเป็นเนาะรองเท้ามันคับกระโปรงเสื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นี่แหละแต่ละครอบครัวก็เลือกซื้อของน้อยลงเห็นได้ชัดเลยสภาพเศรษฐกิจที่หาดใหญ่ยังไม่ฟื้นนะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ4
4: อันดับ4อันนี้เป็นข่าวตั้งแต่กลางดึกต่อเนื่องช้าแล้วตลอดทั้งวันนี้นะฮะเรื่องของพระครูปลัดสมบัติเจ้าวัดวัดสนามชัยคุณผู้ฟังที่ว่าหายตัวไปปริศนาล่าสุดก็ปรากฏตัวแล้วนะครับผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีการหายตัวไปของพระครูปลัดสมบัติสิริสุวรรณโนเจ้าวัดวัดสนามชัยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาล่าสุดเจ้าที่พบตัวแล้วโดยพระครูเนี่ยได้เดินทางเข้าพบตำรวจที่สน.บางรักด้วยตัวเองเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาแสดงความประสงค์ไม่ต้องการดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสอีกต่อไปแล้วด้วยแล้วก็ยังไม่ได้มีการชี้แจงรายละเอียดถึงสาเหตุอย่างเป็นทางการว่าทำไมถึงหายไปแล้วก็สึกเป็นคฤหัสถ์จากการตรวจสอบของชุดสืบสวนพบว่าหลังหายตัวไปเนี่ยตัวพระครูปลัดสมบัติเนี่ยออกจากสถานีรถไฟจังหวัดพิษณุโลกเมื่อ18มีนาคม69มุ่งหน้าไปวัดป่าแห่งหนึ่งที่พิษณุโลกเพื่อลาสิกขาแสดงว่าไปสึกเลยนะคุณผู้ฟังต่อมาได้มีการเดินทางด้วยการซื้อรถจักรยานยนต์ปั่นขออภัยนะซื้อจักรยานนะปั่นไปยังจังหวัดเชียงรายดง
5: ใช่ใช
4: ่โอ้ถ้าจะไปสายปั่นเหรอโอ้โหแล้วเชียงใหม่ด้วยนะ
5: จากอยุธยาจากอะไรเขาดูนะปั่นยังไปถึงเลยนะโอ้โหแข็งแรงนะดูนะ
4: โอ้โหแล้วก
5: ็แดดก็ร้อนนะ
4: แต่สุดท้ายไปโบกรถกลับมา
5: ไม่ถ
4: ึ
5: งนะไม่ไหวหรอก
4: ไม่ถึงแล้วโบกรถกลับมากรุงเทพแล้วเขาบอกตำรวจที่เพื่อแสดงตัวกลืนหน้าท่านแดงหมดเลยอ่ะจากนั้นก็ประสานตำรวจสภ.พระนครศรีอยุธยามารับตัวไปเดี๋ยวคุณผู้ฟังฮะก็ตอนนี้ระหว่างการสอบปากคำแล้วก็สาเหตุของการลาสิกขาโอ้ก็ถือว่าเป็นการคลี่คลายคดีการหายตัวไปเพราะทุกคนก็สงสัยว่าท่านหายไปไหนเป็นตายร้ายดีอย่างไรสุดท้ายท่านปลอดภัยดีแต่ยังไม่รู้สาเหตุว่าหายไปเพราะเหตุใด
3: มหานครรอบทิศอันดับ3
5: วันนี้นะเป็นโจรเนี่ยนะฮะคิดจะเป็นโจรเนี่ยนะวันยังไงวันนึงนะเวรกรรมมันก็ต้องตามทันแต่โจรคนนี้เรียกว่าติดจรวดเลยครับพี่กรรมติดจรวดเลยเข้าไปงัดบ้านปรากฏว่าไปจ๊ะเอกับเจ้าของ
4: โอ้โห
5: เจอเจ้าของยิงปืนสวนขึ้นมาครับดับเลยเสียชีวิตเลยฮะ นี่นะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนประมาณเกือบ3ทุ่มนะครับตำรวจสภ.กุมภาวาปีนะฮะที่อุดรธานีได้รับแจ้งนะครับว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ในบ้านหลังหนึ่ง
4: ครับ
5: ก็ไปตรวจสอบนะครับพบศพนะฮะพบศพของคนร้ายรายนี้เนี่ยนะฮะถูกยิงเข้า2นัดนะฮะคนก่อเหตุเป็นเจ้าของบ้านชื่อว่าพี่บุญช่วยนะฮะพี่บุญช่วยบอกว่าออกไปส่งลูกสาวกับลูกชายที่บ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งอยู่อีกอำเภอหนึ่งนะฮะแล้วก่อนที่นี่แหละจะกลับมาที่บ้านก็มาเจอเขาบอกมาเจอคนร้ายพอดีคนร้ายเนี่ยชักมีดจะแทงเขาก่อนนะฮะพี่บุญช่วยบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นช่างรับเหมาทำประตูหน้าต่างฝ้าเพดานนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยซื้อมาเนี่ยนะ10กว่าปีแล้วนะฮะก็เคยอาศัยอยู่ที่นี่แต่ตอนนี้ย้ายไปเปิดร้านนะครับอยู่ที่อีกอำเภอหนึ่งที่ลูกสาวกับลูกชายอยู่นั่นแหละนะก็เลยประกาศขายบ้านหลังนี้แต่ยังไม่มีคนมาซื้อนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีขโมยขจรเนี่ยเข้ามาประจำ
4: ครับ
5: มายกแอร์ไปบ้างละ
4: โอ
5: ้ยกเครื่องซักผ้าไปบ้างละนะครับคือถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ในบ้านหลังนี้เนี่ยหายเกลี้ยงนะจนกระทั่งนะครับวันเกิดเหตุเนี่ยไม่รู้นึกอะไรขับรถอยากมาดูบ้านหน่อยนะสี่ทุ่มนะขับมาดูบ้านเกือบสี่ทุ่มนะสามสี่ทุ่มมันแหละนะฮะมาดูบ้านนะกะว่ามาดูดิว่ากลางคืนแบบนี้เราจะเจอโจรไหมก็ผมก็เจอจริงๆก่อนหน้านี้ก็เคยสุ่มมานะแต่ไม่เจอนะเมื่อคืนเนี่ยแหมดวงคนร้ายเนี่ยมันซวยจริงๆนะครับคุณตรงมันซวยจริงๆก็มาเจอกับคนร้ายรายนี้นะงัดบ้านเข้ามาพอดีเขาก็นั่นแหละนะครับพกปืนมาด้วยนะก็บอกให้คนร้ายหยุดคนร้ายเนี่ยนะครับชักมีดออกมาจะสู้เหมือนจะแทงเขาตอนนั้นเขาบอกมันมืดอ่ะบ้านมันมืดไม่ได้เปิดไฟอ่ะนะก็ยิงสวนออกไปไม่รู้หรอกโดนหรือไม่โดนนะฮะพอตั้งสติได้พบคนเสียชีวิตครับเขายิงแม่นซะด้วยพี่เขายิงแม่นนะเบื้องต้นเนี่ยโดนเรื่องของฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะแต่ว่าเดี๋ยวก็คงต้องได้ไปต่อสู้ในชั้นศาลนะพี่นะว่าอย่างนี้มันเป็นการป้องกันตัวไหมถ้าเกิดพิสูจน์ได้ว่าคนร้ายเขาถือมีดอยู่ในมือจริงจะเข้ามาทำร้ายเขาจริงๆก็ต้องไปพิสูจน์กันนะแต่เบื้องต้นก็โดนแจ้งข้อหาไว้ก่อนนะครับฆ่าผู้อื่นแล้วก็เรื่องของพ.ร.บ.อาวุธปืนนะฮะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ2
4: เอามาดูคุณลุงวัย72ปีแม่ข่าวนี่ก็ไม่เป็นธรรมเนาะ
5: ยังไง
4: บางทีอายุ49เป็นผู้หญิงได้คุณป้า49 พอนี้อายุ72บอกลุง นักข่าวไม่เป็นธรรม
5: จริงๆ49ยังไม่ได้นะป้าเนี่ยยังไม่ได้มั้ง
4: แต่บางสื่อออนไลน์เรียกป้าแต่พอรอบนี้ลุง72บอกคุณท่านนี้ผู้ชายอายุ72บอกลุง
5: 72เนี่ยได้เรียกลุงได้
4: เรียกตาได้นะ72เป็นคุณตาได้นะแต่เรียกลุงบอกนักข่าวไม่เป็นธรรม
5: คร
4: ับ วันนี้ฮะทางตำรวจสน.แสมดำเขารับแจ้งเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งแถวถนนพระราม2เขตบางขุนเทียนพอไปตรวจสอบแล้วก็มีกู้ภัยมีดับเพลิงไปด้วยก็เพลิงเนี่ยลุกไหม้รถเก๋งยี่ห้อนิสสันเซฟิโร่นะก็ลุกลามไปยังหัวจ่ายน้ำมันด้วยเพราะว่าเขาเข้าไปเติมน้ำมันก็ต้องใช้โฟมดับประมาณ20นาทีโฟมจึงไฟจึงดับลงผู้บาดเจ็บไม่มีผู้บาดเจ็บไม่มีรถเสียหายทั้งคันแล้วก็หัวใจน้ำมันก็เสียหายอู้นี่น่าจะแพงนะนายโสพลเนี่ยเป็นเจ้าของรถคันที่เพลิงลุกไหม้บอกว่าตอนเช้าเนี่ยนำรถคันนี้มาเติมน้ำมันแล้วก็ลงไปเติมลมยางต่อแต่ว่าไอ้จุกเนี่ยเขาว่าเติมลมมันห่างออกไปประมาณ20เมตรไอ้จุดที่เติมลมเนี่ยแต่ขณะเติมลมยางเสร็จพบว่าจุกลมมันหายหาไม่เจอแล้วคิดว่าจุกลมอาจหล่นเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถก็เลยขยับรถเพื่อหาจุกลมยางแต่พอเข้าเกียร์ถอยหลังและเหยียบคันเร่งรถมันพุ่งไปชนตู้จ่ายน้ำมันจนเพลิงลุกไหม้ตามภาพก็พยายามนำรถออกจากที่เกิดเหตุหลายครั้งแต่ด้วยความตกใจเหยียบผิดเหยียบถูกรถเดินหน้าถอยหลังอยู่หลายครั้งแต่สุดท้ายเพลิงก็ลุกไหม้จนหมดโอ้โหตามสภาพฮะ
5: ครับผมนี่แหละนะเขาบอกว่าลุงแกเนี่ยเริ่มจากหายจุกยางใช
4: ่
5: ไหมจ
4: ุ
5: กยางรถยนต์เนี่ยเป็นอุทาหรณ์เลยนะคุณผู้ฟังนะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ1
5: อันดับ1นะครับวันนี้มีคำยืนยันจากท่านนายกมาล่าสุดนะครับบอกว่าจะทำเต็มที่ให้คนไทยเนี่ยได้ดูบอลโลกเมื่อวานท่านบอกไปแล้วรอบนึงนะครับว่าก็ได้ดูกันมาทุกรัฐบาลแล้วทำไมรัฐบาลผมคนไทยจะไม่ได้ดูแล้วก็บอกเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวว่ากันนะครับวันนี้นะมีคำยืนยันล่าสุดนะครับจากท่านนายกอนุทินนะฮะก็บอกว่าหลังจากที่พูดคุยกับทางประธานกสทช.นะครับนะเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็คุยกันถึงเรื่องถ่ายทอดฟุตบอลโลกด้วยนะมีการพูดคุยหารือกันถึงวิธีการนะครับแต่ท่านนายกบอกว่าพอดีตัวท่านเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนบอลไม่ได้ติดตามเรื่องกีฬาฟุตบอลนะก็เลยเพิ่งมาทราบว่าเอ้ยจะมีบอลโลกเดือนหน้านี้แล้วก็พยายามเต็มที่นะครับถามว่าจะเป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนหรืออย่างไรนะฮะท่านนายกบอกรายละเอียดเนี่ยยังไม่ได้เคาะยังไม่ได้ทราบแต่รัฐบาลเนี่ยซื้อเองไม่ได้อยู่แล้วนะมันต้องใช้งบเยอะก็ต้องได้รับการสนับสนุนแต่ไม่ต้องห่วงคนไทยทุกคนไม่ต้องห่วงจะได้ดูฟุตบอลครบแน่นอนปีนี้เพิ่มมาเป็น48ทีม100กว่าแมตช
4: ์ครับ
5: 100กว่าแมตช์นะฮะทุกปีเนี่ยเราจะรู้กันเนี่ยคือฟุตบอลโลกวันพรุ่งนี้จะเริ่มอ่ะเราจะรู้ว่าเราจะได้ดูช่องไหน
4: ครับ
5: นะปีนี้ก็หวังว่าขอท่านนายกว่าเอาเร็วกว่านั้นสักนิดนึงให้แฟนๆได้อุ่นใจหน่อย
4: แต่คุณรู้ไหมว่าเขมรก่อนหน้านี้ไปข่าวเป็นสัปดาห์แล้วว่าเขารู้แล้วเขาได้ดู
5: เฮ้ยเขมรได้ดูบอลโลกเหรอ
4: ก็ทำไมเขาจะไม่ได้ล่ะ
5: เฮ้ยแล้วคนไทยอ่ะกดดันอันเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันครับ
4: ไปแล้วครับปีเนาะ
5: จะอย่างนี้แหละก็เร็วใกล้ๆก่อนปีนี้ขออย่างที่บอกขอเร็วสักอาทิตย์นึงจะได้รู้ว่าจะดูช่องไหนยังไงต้องเสียเงินไหมยังไง
4: ว่าก็ดูฟรีสิ
5: แน่นอนแน่นอนท่านนายกบอกต้องได้ดูฟรี
4: ครับ
5: นะครับไปแล้วครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
3: มหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
7: ท้องเสียปวดท้อง
8: แน่นท้อง
7: มองหาย
9: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
10: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
11: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
10: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาบริษัท BL Trading จำกัดบริษัทอักษร Education จำกัดมหาชนสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยและนางสาวเบญจบาทรุจิรวงศ์ทายาทพลตบเอกประเสริฐคุณหญิงน้อยรุจิรวงศ์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดยะโสธรสวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานภัตตาหารเพลเวลา 14:30 นเทศบาลนครรังสิตสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลบริษัทปั้นทองเจริญวิศวกรรมจำกัดชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด101และมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดเชียงใหม่สวดบัติกาสดับปกรณ์เวลา 17:00 นคณะกรรมการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่25และบริษัทสบุญมีฤทธิ์วิศวกรรมจำกัด ป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้พระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการและนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและในเวลา 19:00 นสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลแม่ปูคาจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่าจังหวัดชัยภูมิกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสงขลาคณะอนุกรรมการ LTC สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพนจังหวัดสกลนครเทศบาลตำบลปากคลอกจังหวัดภูเก็ตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อจังหวัดตากองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลงจังหวัดนราธิวาสและประธานสภาวัฒนธรรมเขตราชบูรณะ
11: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะจ๊ะทักทายพี่น้องสุขุสุกนกันละกันนะครับผมวันนี้วันที่6นะฮะวันพุธที่6พฤษภาคมนั่นเองนะฮะโอ้โหตอนนี้ก็เดินทางมาในช่วงของต้นเดือนนิดๆแล้วเนาะโอ้โหคิดถึงทุกท่านเหลือเกินนะครับก็อยู่กันยาวๆนะครับวันนี้กับหนุ่มหน้ามนจนถึง4ทุ่มนะครับขอเพลงเข้ามาได้นะจ๊ะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำผลงานเพลงเข้ามานะครับชอบศิลปินท่านไหนอยากสนับสนุนศิลปินคนไหนนะฮะแล้วก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้เด้อทุกท่านเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95นะครับวันนี้อยู่กันยาวๆนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายพ่อแม่พี่น้องกันหน่อยที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะทางไลฟ์สดของเรานะสวัสดีน้องฟ้าใสด้วยนะจ๊ะแอดมินหนุ่มน้ำมนต์มาแล้วสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่สุชิรานะครับเป็นบอกขอเพลงเข้ามากลางดาวนั่นเองนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ธนัทพรด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สายทองด้วยนะครับแล้วก็สบายดีพี่น้องทั้งสปป.ลาวนะครับเด้อทักทายพี่น้องทั้งสปป.ลาวนะครับผมสบายดีสวัสดีพี่มังกรด้วยนะครับพี่มังกรสวัสดีครับแล้วก็ยายนามาแล้วนะครับยายนาอาหารตามสั่งมาแล้วแล้วก็พี่ฮักพอกำก้านี่มาแล้วพี่นุริงสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าหนุ่มหน้ามนคนหล่อขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับผมพี่มังกรบอกว่าสวัสดีครับพี่บอสขอเพลงได้อย่างเสียอย่างอัศนีโชติกุลวสันต์ครับโอ้เดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะพี่ปุญญวัฒน์สวัสดีครับผมทางอุบลอุบลฝนตกบ่นอกอุบลครับมื้อนี้กรุงเทพกําลังสิตกพี่น้องครับโอ้ยฟ้ามืดคักๆเลยล่ะผมขับรถมานะครับสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะน้องแชมป์สวัสดีครับสวัสดีพี่เดือนเพ็ญด้วยนะครับพี่เดือนเพ็ญสวัสดีจ้ามาแล้วนะทุกคนนะวันนี้อยู่กันยาวๆนะครับแล้วก็ทักทายพี่ออยด้วยนะจ้าพี่ออยมาแล้วนี่สวัสดีเจ้าร้อนจังเลยเจ้าเอ้าคนเหนือแต๊ๆกะคนเหนือฮ้อนบอกคนเหนือนี่โอเคครับทักทายพี่น้องทุกเสียงทุกสายครับขอมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนต์นั่งกันละกันนะครับพี่ปุญญวัฒน์บอกว่าไม่ตกนะฮะฝนวันนี้แต่เมื่อวานนี่ตกแรงเลยใช่ไหมพี่ที่อุบลน่าจะใช่แหละเพราะว่าเมื่อวานนี่เห็นพี่ปุญญวัฒน์บอกว่าตกแรงนะครับสวัสดีพี่พันธุนีด้วยนะครับผมใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนต์ด้วยนะวันนี้ก็จะอยู่กันยาวๆฟังเพลงเพราะๆกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับเอาละฮะช่วงหน้าครับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยเนาะเพราะว่าหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายเนาะช่วงหน้าโทรมาขอเพลงกับหนุ่มน้ำมนต์ได้เลยครับที่เบอร์022481366นะครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะจ๊ะที่เบอร์4689400นะฮะโทรมาขอเพลงพี่น้องครับหนุ่มหน้ามนต์เงาอยากได้ยินเสียงพี่น้องนะครับผมว่าอยู่จังหวัดใดแน่นะโทรเข้ามาโหลดนะพี่น้องครับผมอย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะช่วงหน้ารอรับสายอยู่เด้อ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: ครับผมในช่วงของสายชิมหัวใจเนาะตอนนี้สารไมพร้อมแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะจ๊ะฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับน้องบอส
1: ทุกคนพี่หนึ่งสวัสดีจ้า
2: ครับผม
1: เป็นไงบ้างฮะพี่หนึ่งสบายดีนะ
2: ดีครับ
1: โอ้ไม่ได้คุยกับพี่หนึ่งนานเลย
2: ครับ
1: พี่หนึ่งโทรมาจากที่ไหนสุวรรณภูมิใช่ไหมเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: ฝนตกไหมพี่แถวบ้านเราเนี่ยฝนตกหรือเปล่าเนี่ย
2: ยังไม่ค่อยตกเท่าไหร่เลยครับ
1: อ๋อแต่มีลมไหมพี่ลมแรงไหมตอนนี้ครับ
2: แต่มันคึมคึมเมื่อเย็นเมื่อก่อนโทรหาน้องบ้ามันสองสามเม็ดแล้วมันก็หายเลยครับ
1: อ๋อก็คือมันปล่อยๆตกค่อยๆ
2: ครับ
1: พี่หนึ่งวันนี้เล่นสายน้ำไมขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับ
2: เพลงของวงฟินิกครับ
1: วงฟินิกนะครับเพลงอะไรจ๊ะ
2: เพลงนางฟ้าของฉันครับ
1: ไอ้ย่านางฟ้าของฉันเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
2: ่พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยครับแล้วก็พิเศษที่สุดก็คือให้ภรรยาผมเนี่ยครับ
1: นางฟ้าของฉันพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็ให้ภรรยาสุดสวยของพี่หนึ่งใช่ไหมจ๊ะ
2: ครับผม
1: ได้เลยพี่เดี๋ยวผมจัดให้นะ
2: ครับขอบคุณมากคร
1: ับขอบคุณมากครับพี่หนึ่งครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่เด้อ
2: ครับขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: เอาละครับสายน้ำไมจากพี่หนึ่งนะครับหลวงก๊อกโทรมาจากสุวรรณภูมินั่นเองนะขอเพลงเข้ามานางฟ้าของฉันนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายนะครับที่รับชมและรับฟังกันอยู่นะแล้วก็ที่สำคัญพิเศษให้ภรรยาสวยๆของพี่หนึ่งด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายน้ำไมกันเลยครับนางฟ้าของฉันจ้า

0: โอ้โหจบไปแล้วเนี่ยสำหรับผลงานเพลงนางฟ้าของฉันจากวงฟินิกนะฮะจากสายน้ำไมของเรานะครับพี่หนึ่งลงกอกนั่นเองนะที่ขอเข้ามาครับ
1: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
0: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
2: มหานครไลฟ
1: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
1: โอ้โหครับผมในช่วงของซาขออภัยครับมานครไลท์นั่นเองครับขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่7-11และร้านขายยาทั่วไปนะครับขณะนี้20:41นะฮะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนยาวๆนะฮะทุกท่านสามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้นะฮะที่เบอร์4689400นะครับเพราะว่าวันนี้เราจะเต้นหน้าห้านไปด้วยกันนะจนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับสไตล์พี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะ49คนนะที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะเดี๋ยวผมอาจจะแอบส่องดีกว่าเรียกว่าแอบส่องนิดๆหน่อยๆนั่นเองนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่เข้ามานะฮะอย่านินทาดีเจนะดีเจเห็นอยู่นะดีเจเห็นในนี้นะช่วงนี้ครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตสักแป๊บหนึ่งนะฮะประชาสัมพันธ์ให้กับพี่ๆกันหน่อยนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่กำลังมีปัญหาในเรื่องของผมนะครับผมแห้งผมเสียผมแตกปลายนะครับผมพังผมช็อตต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยนะฮะกับ Green Bio Super Treatment Cream นะครับทรีทเมนต์ผมถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตที่กล้าท้าให้ลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองผสมผสานพลังสารสกัดธรรมชาติครับจากเคราตินสารสกัดจากรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันเนื้อทรีทเมนต์นี่ต้องบอกว่าเข้มข้นมากฮะแล้วก็กลิ่นนี่แบบหอมชื่นใจที่สำคัญใช้ง่ายด้วยครับแค่หมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้2-5นาทีนะฮะแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะฮะต้องบอกว่าพอล้างออกเสร็จปั๊บนี่แบบแน่นอนครับผมนี่เงาวับนุ่มต้องบอกว่าสวยมีน้ำหนักอย่างนี้ดีกว่าเราก็ไปทำสปาในราคาที่แบบเบาจากผู้ใช้งานจริงนะผมบอกก่อนนะผมใช้เหมือนกันนะโดยเฉพาะทรีทเมนต์นี่ผมของผมนี่ต้องบอกว่าเส้นใหญ่มากนะพอผมใช้แล้วหมักแล้วก็ล้างออกนี่แบบนุ่มเงางามผมรับประกันเลยจากผมเนี่ยผมของผมที่มันเส้นแข็งๆอ่ะเจอทรีทเมนต์ตัวนี้เข้าไปนี่ต้องบอกว่านุ่มจริงๆจากผู้ใช้งานจริงเพราะผมใช้มาแล้วผมเลยอยากแนะนำให้ทุกคนนะฮะผลิตภัณฑ์สินค้าลอกเลียนแบบนะฮะของแท้ต้องมี Green Bio เท่านั้นนะจ๊ะหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับแล้วก็สำหรับพี่ๆคนไหนครับที่มีปัญหาในเรื่องของผมร่วงผมบางมีรังแคนะฮะขอแนะนำแชมพูสูตรพิเศษครับ Green Bio ซองสีแดงนั่นเองฮะช่วยดูแลปัญหาในเรื่องของผมร่วงผมบางรังแคนะฮะทำความสะอาดเส้นผมอย่างล้ำลึกพร้อมช่วยฟื้นฟูบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้แข็งแรงนั่นเองนะฮะสองสูตรนี้แบบใช้คู่กันดีแชมพูเนี่ยสระก่อนเสร็จใช่ไหมต่อไปทรีทเมนต์บำรุงแช่ไว้ประมาณสัก2-5นาทีแล้วค่อยล้างออกผมรับประกันเลยว่านุ่มผมนุ่มเงางามมีน้ำหนักแน่นอนนะฮะจากผู้ใช้งานจริงโดยเฉพาะผมก็ใช้อยู่ประจำทุกวันนี้นะครับฝากด้วยนะฮะสำหรับทรีทเมนต์กรีนไบโอนั่นเองนะครับในช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะในช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์ด้วยจ้าเด้อ

0: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
1: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโ
2: ตะทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซลาร์เซลล
0: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซลาร์เซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: วจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ิงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง

0: ิภา
1: โดยบอสธีรพงษ
2: ์เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทักทายพี่ๆคนใหม่ด้วยนะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับผมขอให้รวยขอให้รวยทุกคนนะครับในปีนี้ร่ำรวยร่ำรวยกันทั่วหน้าไปเลยนะครับผมท้ายชั่วโมงแรกขออนุญาตส่งเพลงนี้เพราะๆในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับพิเศษเอาใจคนสายเพื่อชีวิตสักนิดหนึ่งในช่วงนี้นะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันในชั่วโมงที่2นะฮะในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคครับสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะโทรมาได้เลยหนุ่มหน้ามนแบบอยากคุยกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะฮะทักทายกันฟังเพลงยาวๆกันนะคะหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์468-9400นะครับอย่าลืมนะฮะชั่วโมงที่2ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับหนุ่มหน้ามนเปิดสายหน้าใหม่รอรับสายหน้าใหม่1สายนะฮะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะเทนากุลปลัดจังหวัดภูเก็ตยืนยันไม่นิ่งนอนใจกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนหาดฟรีดอมความคืบหน้าการตรวจสอบดำเนินการกับผู้บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดบริเวณหาดฟรีดอมตำบลกะรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตล่าสุดนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าหลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบกับหลายหน่วยงานเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาขณะนี้มีการตรวจยึดพื้นที่ที่ถูกบุกรุกพร้อมแจ้งความดำเนินคดีเบื้องต้น5รายในข้อหาบุกรุกแผ่วถางป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้จากการตรวจสอบพบว่าผู้บุกรุกบางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่จริงแต่มีการนำป้ายไปติดประกาศแสดงความเป็นเจ้าของรวม5แปลงซึ่งมีการวัดพิกัดพบว่าอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดอีกทั้งมีบางแปลงมีการอ้างสิทธิ์ว่าเป็นของข้าราชการและกลุ่มนายทุนอย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบพิกัดอย่างละเอียดพบว่าพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติจึงได้ดำเนินการตรวจยึดและส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนเร่งดำเนินคดีเรียกตัวผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหาและได้ทำหนังสือติดตามความคืบหน้าไปยังพนักงานสอบสวนสภ.ป่าตองสภ.กะรนเร่งประสานสำนักงานป่าไม้จังหวัดตรวจสอบขั้นตอนให้ปากคำเร่งรัดดำเนินคดียืนยันว่าเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายไม่มีการละเว้นหรือปล่อยผู้มีอิทธิพลเข้ามาแทรกแซงนอกจากนี้วันที่7พฤษภาคมทางฝ่ายปกครองจังหวัดเตรียมนำชาวต่างชาติสัญชาติรัสเซียที่ถูกหลอกขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่มูลค่ากว่า16ล้านบาทเข้าแจ้งความที่สภ.ป่าตองหลังถูกข่มขู่ทางโทรศัพท์โดยกรณีดังกล่าวเข้าข่ายฉ้อโกงมีผู้เสียหายรวมอย่างน้อย8รายตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตแถลงผลการจับกลุ่มเฮโรอีนกว่า6กิโลกรัมซุกซ่อนมาในผ้าไหมเตรียมส่งขายออสเตรเลียสารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
1: ที่สถานีตำรวจภูธรวิชิตจังหวัดภูเก็ตพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสมศักดิ์ทองเกลี้ยงผู้อำนวยการการสถานีตำรวจภูธรวิชิตแถลงผลการตรวจยึดเฮโรอีนน้ำหนักรวมกว่า6กิโลกรัมของกลางถูกซุกซ่อนในชุดผ้าไหมไทยจำนวน48ตัวบรรจุในพัสดุ2กระสอบเตรียมลักลอบส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลียคดีนี้เริ่มจากการสืบสวนพบพัสดุต้องสงสัยส่งจากจังหวัดเลยมายังพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก่อนเฝ้าติดตามกระทั่งผู้รับพัสดุเกิดความสงสัยหลังถูกว่าจ้างผ่านเฟซบุ๊กให้นำของไปส่งต่อยังต่างประเทศจึงนำพัสดุมาตรวจสอบและพบยาเสพติดดังกล่าวเบื้องต้นประเมินมูลค่าในประเทศไทยประมาณ 2.4 ล้านบาทแต่หากส่งออกสำเร็จอาจมีมูลค่าสูงถึง24ล้านบาทเจ้าหน้าที่เตือนประชาชนระมัดระวังการรับจ้างขนส่งสิ่งของโดยเฉพาะการติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ควรตรวจสอบให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ตกเป็นผู้ต้องหาโดยไม่รู้ตัวขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายสารพีศรีธรรมราชสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะเทนากุลรายงานค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
6: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
5: เขาจะกินปิ้งย่าง
6: แต่เขาจะกินชาบู
5: ปิ้งย่าง
6: ชาบู
5: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ภาโดยบอสธีรพงษ
1: ์พาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาพ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ21:06 นนะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคเอาล่ะตอนนี้แสนหน้าไมค์พร้อมแล้วสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับน้องบอส
3: สวัสดีครับลุงต่อยใช่ไหมจ๊ะ
4: เราไม่เคยคุยกันเลยนะ
3: อันนี้ครั้งแรกเนาะครับใช่ไหมฮะ
4: ครั้งแรกที่โทรติดครับ
3: ลุงต่อยโทรจากที่ไหนครับเนี่ยครับ
4: จันทบุรีครับ
3: อ๋อจันทบุรีตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างครับพี่ที่จัน
4: ฝนตกครับตอนนี้ฝนตกครับ
3: อ๋อก็คือตกอันนี้ตกนานยังครับ
4: ก็ไม่นานหรอกคือแต่ไม่แรงดีใจที่ไม่แรงก็ดีทุเรียนร่วง
3: อ๋อโอ้ใช่จันทบุรีเนี่ยขึ้นชื่อทุเรียนโอ้โห
4: อยากจะพูดระยองไม่ได้เนื้อระยองอร่อยกว่า
3: อ้าวของระยองใช่ไหมจ๊ะ
4: ระยองอร่อยกว่าแต่ระยองหมุนเร็วออกเร็วหมุนเร็ว
3: แต่ของจันผมต้องลองชิมของจันแล้ว
4: ครับก็ว่างๆเขาเชิญสวนลุงต่อยได้นะ
3: โอ้ได้เลยฮะยินดีมากเลยฮะลุงต่อย
4: ไม่ผิดหวังครับจะกินเนื้อหรือกินเปลือกบอกเลยครับ
3: เอาเนื้อดีกว่าฮะลุงต่อยครับวันนี้โอ้โหครั้งแรกเลยจะได้คุยกับลุงต่อยวันนี้ขอเพลงอะไรครับลุงต่อยครับฮัลโหลครับ
4: ก็ฟังอยู่ก็อยากให้บอสคุยอ่ะขอฟังทุกวัน
3: อ๋อได้เลยครับวันนี้ลุงต่อยโทรเข้ามาวันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาจ๊ะ
4: ต้องมีสักวันครับ
3: ต้องมีสักวันของพี่ก๊อตจักรพันธ์ใช่ไหมครับ
4: แฟนก็อยากฟังเพลงนี้ผมร้องยังไม่ได
3: ้อ๋อได้เลยเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับลุงต่อยครับ
4: แฟนผมอยู่ข้างๆนี่แหละ
3: พิเศษให้แฟนสุดสวยของต่อย
4: ผมไม่ร้องคาราเกะผมยังร้องไม่ได้ครับจำเนื้อไม่ได้ครับ
3: พอดีแหละเดี๋ยวเนี่ยผมจัดให้เลยลุงต่อยครับ
4: ครับ
3: ไอ้ก่อนลุงต่อยครับผมรบกวนหน่อยก่อนวางสายผมรบกวนลุงต่อยพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
4: โอ้มันยาจัดเลยช่วงนี้อ่ะ
3: เดี๋ยวผมนำให
4: ้ครับ
3: ได้เลยครับน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
4: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: สูตรลดน้ำตาล
4: สูตรลดน้ำตาล
3: ลดเกลือโซเดียม
4: เกลือโซเดียม
3: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
4: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้า
4: และสบู่ไมด้า
3: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
4: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: เชื้อลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: สาเหตุของอาการคัน
4: อะไรนะ
3: สาเหตุของอาการคัน
4: สาเหตุของอาการคัน
3: ขอบคุณมากครับลุงต่อยเดี๋ยวผมจัดให้นะจ๊ะ
4: ขอบคุณมากครับน้อง
3: บ
4: า
3: ร์
4: การ
3: ์ดครับผมครับไปเจอกันนะครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเอาละฮะโอ้โหลุงต่อยครั้งแรกเลยนะที่ได้คุยสายหน้าไมค์กับคุณลุงเขานะฮะขอเพลงเข้ามาต้องมีสักวันที่ขอเพลงนี้เข้ามาเพราะว่าร้องไม่ได้เพราะว่าเมียนั่งอยู่ข้างนะอยากร้องให้เมียฟังแต่ลุงต่อยยังร้องไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากลุงต่อยกันแล้วกันครับพิเศษให้ภรรยาสวยๆของลุงต่อยแล้วก็แฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้กันเลยครับ

0: ลูกคำลูกคูณ
1: แม่ลูก

0: ลูกไส้บังเกิดเก่าอีหลีตัวนี
1: ่พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: กับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรล

0: น้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันจ้า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: แพงแพงแพงมากใช่ไหมจ๊ะช่วงนี้แพงจริงๆนะฮะแพงทุกอย่างเลยนะผลงานเพลงแพงแพงแพงนะครับผมของพี่นุชรีศรีราชานะครับผมสังกัดอิสระนั่นเองนะครับผมคำร้องทำนองอาจารย์เสด็จขออภัยฮะอาจารย์เจเด็ดดวงมาลาครับเรียบเรียงอาจารย์กิติศักดิ์สายน้ำทิพย์นะครับผลงานเพลงใหม่นะจากพี่นุชรีศรีราชานะครับผลงานเพลงแพงแพงแพงมีแต่แนวแพงแพงมีแต่แนวแพงแพงนะครับผมจะเอาแรงที่ไหนหาเงินใช่ไหมเออของแพงจะเอาแรงที่ไหนหาเงินซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับจากพี่นุชรีศรีราชาครับแพงแพงแพงครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตนะครับขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับขณะนี้21:40 นะฮะในช่วงนี้ก็ทักทายพี่ๆที่เข้ามารับชมทางไลฟ์สดนะฮะตอนนี้ก็56ท่านแล้วเนาะแล้วก็ทางวิทยุด้วยนะฮะ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่วงนี้หนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันLucky Flame
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์ครับผม21:43เนาะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะฮะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่รับชมรับฟังนะฮะทั้งหมดโอ้55คนเลยนะฮะเดี๋ยวก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะครับผมยังไงก็จะเจอกันใหม่อีกพรุ่งนี้เช่นเคยนะครับเวลาเก่าเวลาเดิมเนาะ20:00จนถึง20:00นะครับสำหรับหนุ่มน้ำมนต์ก็เจอได้นะฮะที่วันจันทร์อังคารเนาะ20:00จนถึง20:00ทุกสัปดาห์นะครับแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ยังเจอกันอีกนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมเมื่อกี้ก็แอบเห็นในไลฟ์อยู่นะฮะในไลฟ์คอมเมนต์นะในโทรศัพท์ตัวเองนะจะได้เลยไม่ได้ตอบคอมเมนต์พี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ต้องกราบขอโทษขออภัยจริงๆเลยนะครับผม
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะครับผมขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนมากๆนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะขอบพระคุณทุกๆคนเลยนะฮะก็ยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ครับได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:00จนถึง20:00ทุกสัปดาห์เลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามแฟนเพจของ LTM FM 95ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแล้วก็สิ่งใหม่ๆความสนุกความมันรอทุกคนอยู่นะครับยังไงก็ฝากติดตามกันทุกแพลตฟอร์มกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube นะฮะ LTM FM 95 Official นะครับไม่ว่าจะเป็น Instagram ก็ LTM FM 95นั่นเองนะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับพี่น้องครับผมนอนหลับฝันดีด้วยพี่น้องเด้อคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีหี้สุขสุขคนนะครับขออนุญาตส่งท้ายผลงานเพลงนี้ในค่ำคืนนี้กับหนุ่มบอสนะครับผมพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเวลาเก่าเวลาเดิม20:00จนถึง20:00นะครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์และบ๊ายบายจุ๊บๆสวัสดีครับ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะดีเจลูกตาลชนิชานะคะคุณผู้ฟังจ๋ามาแล้วนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ในช่วง4ทุ่มนะคะยาวไปจนถึงเที่ยงคืน2ชั่วโมงเต็มๆนะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็นะมีเพลงเพราะๆนะคะมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังในช่วงดึกๆในช่วงก่อนเข้านอนนะคะแต่ก็จะมีคุณผู้ฟังบางท่านที่บอกว่าดึกๆนี่แหละนะคะกำลังทำงานอยู่นะคะก็จะได้ฟังเพลงไปด้วยทำงานไปด้วยนะคะวันนี้พูดถึงงานเพลงของเราก่อนดีกว่านะคะในช่วงต้นชั่วโมงนะคะกับฮิตมาราธอนวันนี้เลือกเพลงแบบหวานๆนะคะลูกทุ่งหวานๆนะคะมาทักทายคุณผู้ฟังเพราะว่าอะไรเพราะดีเจก็เป็นคนหวานๆค่ะเริ่มต้นมากับคนเคยเห็นหน้านะคะงานพระเพราะจากพี่ดวงตาคงทองแล้วก็ต่อด้วยทวงรักฝากลมนะคะน้องใบเฟิร์นสุทธิยาหรือว่าใบเฟิร์นใหม่ทองคำเนาะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้หลายๆคนคิดถึงมากๆก็เลยจัดให้เลยนะคะกับรักเธอทุกพศนะคะในเวอร์ชันของพี่วิรดาวงเทวันนะคะสามงานเพลงเลยวันนี้นะคะฟังแล้วซึ้งนะคะเข้าไปกับบรรยากาศหลังฝนตกอะไรแบบนี้คุณผู้ฟังนะคะวันนี้ตอนแรกนึกว่าแบบโอ้จะมาทำงานได้ไหมเนี่ยเห็นช่วงแบบว่ากลางวันนี้หนักมากฝนตกหนักมากเลยนะคะแถวแบบกรุงเทพปริมณฑลคุณผู้ฟังนะอากาศเย็นเลยนะแต่ก็ดีแล้วแหละน้องพวกเราก็บ่นร้อนกันมาแบบหลายสัปดาห์คุณผู้ฟังนะคะบรรยากาศแบบหลังฝนตกนะคะแบบเย็นๆฟังเพลงเย็นๆด้วยฟังเพลงแบบนะซึ้งกินใจให้เข้ากับบรรยากาศนะคะแล้วก็วันนี้ใครที่อยากจะฟังเพลงไหนเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ฟังนะคะแนะนำเข้ามาได้เลยเช่นเคยนะคะในทุกช่องทางของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเบอร์โทรศัพท์นะคะที่022481366นะคะ022481366เดี๋ยวอีกสักครู่นึงด้วยนะคะกับช่วงสายชิลฮิวใจใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสายหน้าไมค์จองสายหน้าไมค์ได้เลยตอนนี้ค่ะตอนนี้เลยตอนนี้นะคะก็โทรเข้ามาแล้วก็บอกเบอร์โทรศัพท์ให้กับทีมงานของเราได้เลยหลังไมค์ตอนนี้แป้งๆรอรับสายอยู่เลยนะคะนะคะส่วนใครที่อยากจะฝากเพลงพิเศษเอาไว้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่เบอร์เดียวกันนี้เลย022481366นะคะหรือว่าจะเป็นทาง SMS นะคะทาง SMS ก็พิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาได้นะคะจะแนะนำเพลงหรือจะทักทายดีเจก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่4689400นะคะ4689400มีข้อความเข้ามาแล้วนะคะจากพี่เบลนะคะพี่เบลนี้ข้อความแรกเข้ามาเลยบอกขอเพลงของท็อปพัสุพัฒน์เพลงใหม่เนี่ยเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เสือเด้อนะคะเดี๋ยวรอจ่อคิวฮิตด้วยนะคะเพลงนี้แล้วก็กลางดาวจากพี่วิภา นะคะแล้วก็ล่าสุดพี่โจมิเตอร์นะคะบอกมารายงานตัวครับนะคะขอบพระคุณมากๆเลยแล้วก็ทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะตอนนี้ทาง Facebook Live นะคะที่ Facebook FanpageLTM FM 95นะจ๊ะใครเข้ามาแล้วก็นะคะพิมพ์ข้อความทักทายกันได้เลยหรือว่าจะกดสติ๊กเกอร์หัวใจกดไลค์กดแชร์ยินดีมากๆขอบคุณมากๆเลยอยู่เป็นเพื่อนกันยาวๆ2ชั่วโมงนะคะนะวันนี้ใครเป็นอย่างไรบ้างเข้ามาแชร์กันได้เมื่อกี้นี้ก็บอกว่าที่กาญจนบุรีร้อนมากเลยอ้าวหรอนะคะฝนไปไม่ถึงตรงโน้นใช่ไหมคะแต่มีอาจจะมีบางอำเภอหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจว่าที่ส่งข้อความเข้ามาอยู่แถวไหนเนาะทางกาญจนบุรีแต่ว่าวันนี้นะคะที่ไหนร้อนที่ไหนฝนตกนะคะเป็นยังไงนะคะสามารถส่งข้อความนะคะเข้ามาพูดคุยทักทายรายงานตัวกันได้เลยนะคุณผู้ฟังนะคุณผู้ชมด้วยนะคะที่เพจของเรา LTM FM 95นะจ๊ะเอาล่ะตอนนี้นะคะระหว่างที่เรารอสายหน้าใหม่กำลังเข้ามารัวๆเลยนะคะตอนนี้นะคะโทรเข้ามาได้เลยนะจ๊ะหนึ่งงานเพลงสนุกๆกันละกันเปลี่ยนบรรยากาศสักนิดหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ฟังเพลงช้าๆกันไปแล้วเป็นเพลงที่อย่าอวยพรล่วงหน้าเลยเผื่อว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาอาจจะมีพลาดไปบ้างบางตัว ตัวเลขงวดหน้าขอให้สมหวังนะคะ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่มากันเลยค่ะสายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จในไลน์ I love ยำยำนะคะเอาละสายมารออยู่แล้วจากนครศรีธรรมราชค่ะสวัสดีค่ะพี่มนัส
2: สวัสดีครับน้องลูกตาล
1: สวัสดีค่ะเอาวันนี้ไม่เรียกน้องลูกโหนดเหรอคะ
2: ก็เคยคุยกันแล้วก็ไม่เคยเรียกน้องลูกเรียกน้องลูกตาลทุกครั้ง
1: ไม่ใช่เพราะว่ามีพี่ๆเวลาโทรมาจากทางใต้อะไรอย่างงี้ไงก็จะแบบว่าเรียกน้องลูกโหนดอะไรแบบนี้ค่ะพี่มนัส
2: ครับผม
1: นะโอเคที่นครเป็นยังไงบ้างวันนี้ฝนตกไหมจ๊ะ
2: คืนนี้ฝนตกเยอะเลย
1: วันนี้ฝนตกเยอะเลยโอ้อากาศเย็นเนาะ
2: ตกเพิ่งเมื่อตอนเที่ยงแล้วก็ตอนบ่ายอีกครั้งนึง
1: โอ้ตอนเที่ยงก็ตกตอนบ่ายก็ตกนะงั้นคืนนี้ก็นอนสบายๆเนาะพี่มนัสเน
2: า
1: ะ
2: สบายครับสบายครับ
1: ค่ะวันนี้ฟังยาวๆไหมจ้าฟังถึงกี่โมงดีล่ะวันนี้อากาศดี
2: ฟังกันถึงน้องเป๊ะเนาะ
1: โอ้ตีห้านะ
2: ครับผม
1: สุดยอดสุดยอดเลยอ่ะโอเคอยู่เป็นเพื่อนกันยาวๆวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะพี่มนัสครับเพลงอะไรดีจ๊ะ
2: ขอเพลงทุ่งทอง
1: ทุ่งทองสายันสัญญาเนาะ
2: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณพี่มนัสมากๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
2: ครับผม
1: จ้าสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จัดให้เลยนะคะสายชิลฮิวใจกับงานเพลงนี้ทุ่งทองสายันสัญญาค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: คุณแม่ทัมมิชาบอกว่าโอ้โหวันนี้สายหน้าไมค์ขอเพลงถูกใจมากเลยนะคะก็ขอบคุณอีกครั้งนึงด้วยนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเราพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชนะคะแนะนำงานเพลงเก่าๆมาให้เราได้ฟังกันนู้นได้โยกเนาะได้โยกแบบขยับจังหวะกันนิดนึงด้วยนะคะทุ่งทองสายันสัญญาค่ะส่วนใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์นะคะเหมือนพี่มนัสเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายนะคะส่วนเพลงอื่นๆเพิ่มเติมก็โทรเข้ามาได้เลยตลอดทั้งชั่วโมงนะคะที่02 248 1366ค่ะทักทายสมาชิกของเรานะคะที่เพจเพิ่มเติมเนาะสวัสดีพี่คงนภานะคะพี่ระวิภาด้วยนะคะน้องคุณชัยบอยคนเดิมนะเราก็มีพี่ธีรวัฒน์นะคะพี่ธีรวัฒน์พี่สุด้วยนะคะบอกว่ากำลังเลิกงานกลับบ้านละเจ้านะคุณแม่ทันพิชานะคะพี่คมด้วยโอ้โหพี่คมคมคายเพิ่งเจอกันเนาะเมื่อวันที่1เนาะแล้วก็น้องนีใช่ไหมคะสุรีนี่คือน้องนีอุบลเมื่อวานนี้แม่บอกอยากฟังคุณนายขาแมลงสาบหน่อยค่ะพี่ลูกตาลโอ้โหเพลงนี้นี่ร้องแต่ช่วงแบบเป็นเด็กๆเลยนะตอนร้องเพลงสมัยเป็นเด็กเนี่ยนะคุณนายค่ะแมลงสาบค่ะคุณนายแล้วก็จำได้ว่าตัวเองแบบว่าร้องเพลงนี้แล้วก็ใส่กางเกงหนังอะหนังแก้วมันๆอะโอ้โหเป็นไงล่ะเท่ไหมล่ะงานของพี่ยุ้ยยัดเยอะนะคะเพลงนี้เนาะแล้วก็มีสวัสดีพี่วันเพ็ญนะคะพี่อภิวัฒน์นะคะพี่อานนท์พี่อัญชลีค่ะพี่วิจิตนะแล้วก็มีน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยค่ะทักทายทุกๆคนเลยน้องบายน้องหนูดีน้องแชมป์นะจ๊ะนะเมื่อกี้ก็บอกว่ากาญจนบุรีนะคะที่บอกร้อนแต่ก็มีตกบ้างบางพื้นที่เนาะพี่ชัญญานะคะพี่แม็กชาติไทยพี่กาบแก้วบอกแชร์ให้แล้วด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยคุณแม่ทามิชาแซวบอกวันนี้ดีเจเสียงหวานหวานเพราะว่ากินทุเรียนไปแล้ว1ลูกใหญ่ๆขอบคุณทุเรียนกับแตงโมจากแม่เกลด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกเนี่ยข้อความด้านบนอ่านไปไม่ถึงสักทีถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทักทายใครนะคะทาง Facebook เดี๋ยวยังไงพิมพ์ข้อความเข้ามาอีกครั้งนึงละกันเนาะแล้วก็พี่หมวดป๊อกนะจ๊ะทักทายเข้ามาแล้วว่าอยากฟังแค่เคยรู้จักของพี่นกพรพนาด้วยนะคะโอเคทักทายสมาชิกของเราทุกท่านเลยนะคะนะคะฟังอยู่ที่ไหนอย่างไรแวะเข้ามาทักทายผ่านทางเพจได้เช่นเดียวกันนะคะพี่อัญชลีบอกน้องลูกตาลฟังอยู่นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงต่อเลยนะคะนะคะหลังไมค์มาและมาเข้ามารัวๆเลยทยอยจัดให้เลยดีกว่าเนาะจากใครก่อนดีเอ้าจากพี่อนันต์โคราชงอนแต่เป็นชื่อเพลงนะคะงานจากกุ้งสุธิราชวงศ์เทวันค่ะ

0: ่เปิดวันนี้เดี๋ยวจะไปตามถึงบ้านเลยย้ายถึงกระนั้นเลยนะคะคุณผู้ฟังคะนี่ก็ขอมาได้นะคะเรื่อยๆเลยสำหรับงานเพลงที่อยากจะฟังก็เดี๋ยวทยอยจัดให้นะคะสวัสดีพี่นารีนะคะพี่นารีเพิ่มเติมทาง Facebook Live นะคะแนะนำงานเพลงของน้องมินตราเข้ามาด้วยกับจริงครึ่งเดียวแล้วก็สวัสดีพี่อานนท์นะคะบอกชอบทุกเพลงเลยครับที่เปิดให้ฟังนะคะแล้วก็พี่กลินนะบอกสวัสดีจ้าดีเจลูกตาลที่น่ารักนะคะน้องมีบอกว่าเพิ่งดูไลฟ์ครั้งแรกเพราะว่าอยากเห็นหน้าดีเจสาวสวยเมื่อวานนี้โทรเข้ามาสายน้ำใหม่ใช่ไหมคะจำได้ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ใครที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะคุณผู้ฟังจ๋านะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ติดตามนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเรามีช่องทางโซเชียลมีเดียเนี่ยหลากหลายมากๆนะคะไลฟ์กันทุกชั่วโมงคือทาง Facebook Live แล้วก็สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมดีๆของทางคลื่นเราได้ที่ Facebook Fanpage นะคะ LTM FM 95 LTMFM แล้วก็ตามด้วยเลข95แบบนี้แล้วก็สามารถเซิร์ชด้วยชื่อนี้คุณผู้ฟังในทุกแพลตฟอร์มในทุกโซเชียลมีเดียเลยพิมพ์แบบนี้หรือว่าถ้าเกิดคุณผู้ฟังไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถพิมพ์ว่าลูกทุ่งมหานครก็ได้หรือ FM 95อย่างนี้ก็ได้นะคะก็จะเจอเราในทุกที่นี่รับรองว่าไม่มีการขาดการติดต่อกันแน่นอน นะYouTube มีนะคะ TikTok นี่นะคะมีแน่นอนอยู่แล้วนะคะก็ Facebook นะคะก็ติดตามกันได้ Instagram นะ IG เราก็มีฝากกด follow นะทุกช่องทางเลยนะคุณฟังจ๋านะคะทักทายเพิ่มเติมด้วยพี่สารีนะคะแล้วก็มีพี่กมลรัตน์บอกสวัสดีค่ะน้องลูกตาลคนสวยจากนาทวีนะคะบอกว่าอยากฟังรอพี่ที่ภูมิเรียงของพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะคะแนะนำเข้ามาด้วยพี่กาบแก้วบอกอยากฟังเจ้านางเอ๋ยของเบียร์ด้วยนะจ๊ะทักทายขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกๆข้อความแล้วก็พี่นุเจริญกับพี่ประวิมด้วยนะคะเพิ่มเติมเข้ามาตอนนี้เนาะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราพูดถึงงานเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยกับวันแรงงานแห่งชาตินะกับมหกรรมฟรีคอนเสิร์ตวันแรงงานแห่งชาติของเรานะคะก็โหสนุกสนานกันมากๆเลยที่ลานคอนเทนเนอร์ค่ะตลาดไทยปทุมธานีนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแฟนรายการทุกคนเลยนะคะที่ไปเจอกันนะบางคนโอ้โหไปกันตั้งแต่ช่วงเที่ยงบ่ายๆนะงานเริ่มบ่าย 3:00 บางคนมาก่อนดีเจอีกนะจริงๆน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทางตลาดไทยนะคะสถานที่เราก็นะคะสะดวกสบายนะทุกคนก็มานั่งเก้าอี้กันแล้วก็มีกิจกรรมมากมายด้วยก่อนเลยนะคะต้องขอบคุณนะคะสำหรับศิลปินนะคะศิลปินที่มาร่วมงานในครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งพี่ต่ายอรทัยนะคะพี่ดอกอ้อทุ่งทองพี่ยิ่งยงยอดบัวงามแพรวาพัชรีต้นข้าวอาสยามนะคะแพรชนาปลายกนกพรมิ้วเชคอรพัชยานะคะพี่ดวงดีศรีวิชัยน้องแป้งร่ำศิวนารีนะคะกิมกลอยไทดอลมิวสิกพี่แหม่มพี่มันรำนะคะธัญญาชัชยาหรือว่าธัญญาสยามเนาะนะคะน้องไข่มุกเพนซินีนะคะท็อปพัสุพัฒน์แล้วก็วงมิสเตอร์เบียร์ด้วยปิดท้ายคอนเสิร์ตได้แบบโอ้โหเต็มที่ complete เลยนะคะนะหลายๆคนอยู่กันจนจดงานด้วยแล้วก็ขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะทำให้เกิดงานดีๆแบบนี้นะคะขอบคุณแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทค่ะวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว CP Extra Macro Lotus ธุรกิจค้าปลีกยั่งยืนผู้นำจัดการขยะครบวงจรกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven อาหารสุนัขเอโปรไอคิวของแท้ถุงเขียวสุดคุ้มของจริงถุงส้มเม็ด3มิกซ์อร่อยคุ้มค่าตัวจริงค่ะเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กัน Lucky Flame แชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะตัดผมฟรีนะคะหลายๆคนได้ไปตัดผมได้ทรงใหม่แบบสวยๆเท่ๆกันเลยนะคะโดยโรงเรียนเสริมสวยคุณโจค่ะแล้วก็ยังได้ตรวจเช็คสุขภาพฟรีเบื้องต้นจากโรงพยาบาลพัฒธนบุรีด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับบริการดีๆรถสุขาเคลื่อนที่โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ด้วยค่ะขอบคุณอาหารอร่อยๆทั้งข้าวและหวานนะคะด้านหลังเวทีเป็นฟู้ดซัพพอร์ตสนับสนุนในเรื่องอาหารการกินเข้ามา ขนมจีบอันนี้อร่อยมากๆเลยน้องแชมป์โชคชัยศรีนะคะส้มตำแซ่บๆนะคะพี่นิดโดยพี่วาวีนะคะไอศครีมผลไม้พี่มรกตบางนานะคะร้านนครข้าวมันไก่น้ำส้มคั้นสด150ขวดนะคะจากพี่ๆแก๊งซ่าคนน่ารักนะคะแตงโมหวานๆจากพี่พีระค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่มะระวิภารามแล้วก็ขนมโดนัทจากน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะขอบคุณทุกๆความน่ารักจากทุกๆคนด้วยนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้เจอกับแฟนๆหลายๆคนนะบางคนเดินเข้ามาถ่ายรูปด้วยกันได้มาพูดคุยกันเอาของมาฝากด้วยแล้วก็บอกว่าปกติเนี่ยฟังอยู่ทุกวันเลยนะทุกคืนเลยนะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้เจอกันด้วยส่วนใครที่พลาดงานนี้ไปยังไม่ได้มาเจอกันอาจจะติดงานติดธุระหรืออยู่ต่างจังหวัดอาจจะอยู่ไกลนะคะก็เดี๋ยวติดตามกิจกรรมครั้งหน้าเนาะเผื่อว่าเราอาจจะมีสัญจรไปใกล้ๆบ้านของคุณผู้ฟังหรือเปล่าหรือว่าจะบอกอุ๊ยตรงช่วงเวลาที่ว่างที่สะดวกพอดีก็มาเจอกันได้นะคะฝากติดตามทุกช่องทางเลยของ LTM FM 95ค่ะช่วงนี้เราไปกันต่อเลยนะคะกับมหานครไลฟ
1: ์มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะหลายๆคนที่พลาดงานวันที่1ก็อยากจะฟังบันทึกการแสดงสดจากวันที่1แต่รออีกนิดนึงนะคะวันนี้เอาแบบว่าความสนุกมาฝากเหมือนกันแต่ว่าย้อนไปนิดนึงนะคะเมื่อตอนมหานครตลอดฮิตติดตลาดที่ตลาดยิ่งเจริญกับน้องเฟิร์นกัญญารัตน์เพลงนี้ซอยพี่น้องฟังซอยกับซอยไฮบริด2026
3: ฝากตอนพี่น้องเป็นผลงานเพลง

0: สิภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง

0: จัดให้เลย2งานเพลงต่อเนื่องนะคะที่จบไปกับขอแค่รู้ข่าวเอกราชสุวรรณภูมินะคะแนะนำเข้ามาจากน้องแก้วอุตรดิตถ์นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับหลงลับแหล่นะคะพี่จ่อยรวมมิตรนะคะจากอ๋อไม่ใช่อ้าวสลับกันเดี๋ยวนะ ขอแค่รู้ข่าวเอกราชสุวรรณภูมิจากอ๋อพี่น้องใหม่จากทุ่งสงเอ้ยพี่น้องใหม่งงแล้วเอ๊ะเมื่อกี้เช่นขอไม่ใช่เหรอเนี่ย แล้วก็หลงลับแปลจากแก้วอุตรดิตถ์นะคะจัดให้กันเลยนะคะในช่วงนี้ 22:57 ค่ะเรายังมีอีกหนึ่งเพลงในช่วงนี้กับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: จัดให้เลยนะคะกับงานเพลงที่แนะนำเข้ามากับดอกไม้ให้คุณจะจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงไปต่อชั่วโมงหน้าคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิพา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: 23:03 ค่ะคุณผู้ฟังค่ะทักทายกันในชั่วโมงที่2ของเรานะคะกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนค่ะและในชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคค่ะ1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วด้วยนะคะไม่ไกลเลยล่ะไม่ไกลจากสมทค่ะจากบึงกลุ่มนี่เองสวัสดีค่ะพี่แนง
3: สวัสดีค่ะน้องลูกตาลชนทิชา
2: โอ้โหมาแบบเต็มยศเลย ขอบคุณมากๆค่ะพี่แนงวันนี้แถวบ้านฝนตกไหมคะบึงกลุ่ม
3: คือแค่ฟ้ามืดฟ้าร้องแต่ไม่ลงนะคะแล
2: ้
3: วก็เดี๋ยวแดดออกมั่งเลยมั่งอะ
2: มาแบบว่าสร้างบรรยากาศ
3: ลงยากค่ะลงยากตกยากค่ะถ้าตกที่ก็ตกอย่างหนักเลยค่ะ
2: เนาะตกแล้วก็ตกอย่างหนักเลยเขาสร้างบรรยากาศให้ก่อนอาจจะเร็วๆนี้อาจจะฝนตกให้เราแบบเตรียมตัวก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หนึ่ง
3: ค่ะก็แฟนเก็บขยะก็สงสารเขาด้วย
2: อ
3: ะเวลาฝนตกอะบางทีน้ำท่วมด้วยด้วยก็ต้องลุยน้ำกันนะคะ
2: ค่ะแต่ว่าก็จะมีอุปกรณ์เนาะอย่างแบบรองเท้าบู๊ตอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะเวลาออกไปทำงาน
3: ตามปกติมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะถุงมือรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยแม็กมันก็ต้องมีอ่ะค่ะ
2: ค่ะค่ะโอเคเป็นกำลังใจให้ทางพี่เน่งแล้วก็คุณแฟนของพี่เน่งด้วยชื่อพี่อะไรคะ
3: แฟนเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
3: ชื่อ
2: เล่น
3: ชื่อเสมอค่ะ
2: อ๋อพี่เสมอนะเป็นกำลังใจให้พี่เสมอด้วยนะคะ
3: จ
2: ้าอ่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะพี่แดงคะ
3: ขอจองเป็นแรงใจของไม้พิรมพรค่ะ
2: ค่ะขอจองเป็นแรงใจไม้พิรมพรอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
3: มอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะเสริมสวยวัชรีน้ำมิน95แล้วก็ดีเจน้องลูกตาลชนทิชาแล้วก็น้องหลังไมค์น้องแป้งทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
2: โอ้โหน่ารักมากๆเลยส่งต่อกำลังใจเนาะพี่หนิงเนาะ
3: ค่ะ
2: ค่ะการที่เราจะไปฟังเพลงค่ะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะคะเดี๋ยวพี่หนิงพูดตามหนูเลยนะคะ
3: พูดได้ค่ะ
2: พูดได้ทั้งหมดเลยนะ
3: ค่ะ
2: โอเคค่ะพี่หนิงคะจัดมาเลย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: บราโวโหสุดยอดเลยโอ้พี่เน่งน่ารักมากเลยอะค่ะอันนี้คือฟังทุกวันแน่นอนอยู่แล้วแบบนี้
3: ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดต้องว่างก็อยู่แต่ FM 95มาตลอดตั้งแต่มีวิทยุมาไม่เคยหมุนขึ้นอื่นค่ะแล้วก็ฟังตลอดเวลาทุกดีเจอ่ะอยู่ที่ว่าจะติดหรือไม่ติดจะได้โทรไหมจะไปธุระไหมเท่านั้นแหละค่ะ
2: จ้าขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่แดงค่ะเคยมาเจอกันบ้างหรือยังคะตามกิจกรรมของลูกทุ่งมหานคร
3: ไม่เคยไปค่ะใจก็อยากจะไปแต่ไม่ได้ไปอะค่ะ
2: ค่ะยังไม่เคยเจอเผื่อว่าถ้าวันไหนครั้งไหนมีโอกาสมาเจอกันนะพี่แดงนะ
3: ได้ค่ะ
2: ค่ะเพราะว่าก็อยู่ใกล้ๆเนาะอยู่ในกรุงเทพ
3: ใช่ค่ะ
2: เนาะโอเคค่ะขอบพระคุณมากๆประทับใจสุดๆเลยเดี๋ยวจัดให้ค่ะกับขอจองเป็นแรงใจวันนี้ขอบคุณพี่เน่งอีกครั้งนึงแล้วก็ส่งต่อกำลังใจให้กับพี่เสมอแล้วก็พี่ๆที่ทำงานด้วยกันด้วยนะคะ
3: คุณมากนะคะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยค่ะนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคในช่วงนี้ค่ะเริ่มต้นกับบนพาเรทกับเพลงนี้เลยคุณผู้ฟังคะขอจองเป็นแรงใจไหมพี่รมพรและในช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องฟังกันแบบเพลินๆค่ะ

0: สีภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สีงานเพลงเพราะๆนะคะต่อเนื่องกันเลยกับช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับขีดอันตรายค่ะผู้ฟังงานจากออยแสงสินนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมียื้อนะคะยื้อที่เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องสับเปร่อนะคะปรีชาปัดภัย

แล้วก็ผูกฝ้ายสายแนนมนแคนแก่นคูนนะคะเพลงนี้ฝากมาทางหลังไมค์จากน้องนีใช่ไหมน้องนีสุรีอุบล นะจ๊ะแล้วก็สายหน้าไมค์ของเรานะคะกับขอจองเป็นแรงใจไหมพี่รมพรนั่นเองนะคะโอ้โหเพราะมากเลยอ่ะเนาะสี่งานเพลงแบบเข้ากันมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกๆข้อความเลยทุกๆเพลงที่แนะนำกันเข้ามานะจ๊ะเดี๋ยวจัดให้เพิ่มเติมนะคะยังมีอีกหลายเพลงมากๆแล้วก็ทักทายสมาชิกของเราด้วยสวัสดีพี่นักรบนะคะพี่เอกกรินแล้วก็มีแฟนๆจากทางสปป.ลาวด้วยนะคะทักทายเด้อสบายดีนะคะสบายดีจ้านะคะฟังวิทยุไม่ได้ก็ฟังทางออนไลน์ได้นะคะพี่สังสุราชด้วยนะคะนะคะมีใครอีกมีใครอีกพยายามจะเลื่อนขึ้นไปด้านบนวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเด้งถึงกลับมาอีกแล้วนะคะแต่ว่าเห็นนะคะเห็นทุกข้อความเลยพี่สุภาพด้วยอ่ะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงให้พี่สุภาพหน่อยดีกว่านะคะขอมาหลายวันแล้วแต่ว่าหนูดองไว้นะเนี่ยนะคะงานของน้องลีโออาทิตย์ค่ะจัดให้เลยวันนี้กับรักเข้าไส้

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะจากรักเข้าไส้ของน้องลิโออาทิตย์นะคะมากันที่จอคิวฮีทค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮีทในชั่วโมงนี้ค่ะกับงานเพลงเมืองหลวงใจร้ายนะคะงานจากนิวพงศกรจากค่าย TIG ค่ะคุณผู้ฟังนะเพลงนี้คำร้องทำนองโดยโชเล่นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยสุภการพรมเกิดค่ะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันว่าเมืองหลวงใจร้ายจะเป็นยังไงจากนิวพงศกรค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2งานเพลงนะคะกับช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะที่จบไปกับใครคือคนที่ใช่ของเธอนะคะงานจากน้องนันอนันต์นะครับเพลงนี้อยู่ในฮิตที่5นะคะแล้วก็คงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับโอ้ดวงใจค่ะเมธิชานะคะอยู่ในฮิตที่13นะคะจากค่าย Tomini Music นะคะแล้วก็ Happy Birthday น้องสาวล่วงหน้าด้วยนะคะอีก15นาทีนะ เขาเกิดวันที่7พฤษภาคมนะคะก็นะขอให้น้องสาวมีความสุขมากๆล่วงหน้าไปเลยแล้วก็เขามีกิจกรรมงานบุญอะไรของเขาด้วยนะในวันเกิดเขาวันพรุ่งนี้ก็รวมบุญไปแล้วเรียบร้อยแฮปปี้เบิร์ธเดย์เจอกันทุกวันนะคะก็ไม่รู้จะอวยพรอะไรเพราะว่าก็คุยกันอยู่ตลอดนะเอาเป็นว่าก็เป็นกำลังใจให้กับน้องเมย์ทุกๆเรื่องละกันเนาะนะคะแล้วก็เพลงนี้ก็ฮิตต่อเนื่องด้วยคุณผู้ฟังนะคะกับโอ้ดวงใจนะคะอ่ะ2งานเพลงในช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงไปต่ออ่ะไปกันต่อช่วงท้ายชั่วโมงยังมีนะคะยังมีอีกหลายเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะเดี๋ยวจัดให้เลยจ้า
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สองงานเพลงเลยนะคะในช่วงท้ายชั่วโมงนะคะรักมา5ปีซ้อนเพชรสอนสุพรรณจากพี่แสวงปัตตานีนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับค้อยนวลที่สวนลำไยออสโฟเอสจากแม่พรด้วยไม่ลืมนะจ๊ะเปิดให้อยู่แล้ว
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่
2: มมีจำหน่ายที่7 Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: วันนี้นะคะเช่นเคยนะคะส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่มมีจำหน่ายที่7 Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะในวันนี้จัดงานเพลงว้าเวของวงเพื่อนให้กันละกันเนาะนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับเจ้าของวันเกิดด้วยน้องเมธิชาวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง

0: ความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ซ้ำผลงานเพลงจัดไปนะคะนัดพบหน้าอำเภอจากเอินนะคะตามมาด้วยสยามโมนะคะคอยพี่ที่ BTS ตอนแรกไปอำเภอแล้วก็ไปลง BTS แล้วก็ไปอยู่ที่ร้านส้มตำ จากดวงตาคงทองนะคะมนรักส้มตำนะสามผลงานเพลงจัดให้ในช่องของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: กราบสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะตอนนี้เที่ยงคืน13นาทีอยู่กับน้องเมธิชานะคะเข้าสู่วันที่7พฤษภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็นะคะขอบคุณทุกคำอวยพรวันเกิดด้วยกันละกันนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เห็นจริงๆก็ตอนแรกปกติหนูจะเขินๆเนอะเวลามีคนมาพูดอะไรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหนูก็จะแบบว่าค้ำๆแต่ก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าแฟนรายการของเราน่ารักอ่ะสักนิดนึงนะคะสวัสดีพี่สมเจตด้วยนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะสวัสดีพี่มงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยอย่างเงี้ยนะคะสวัสดีพี่นุชเจริญนะคะที่รักจ๋าด้วยเอ้ยตั้งชื่อเฟซแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะที่รักจ๋าเนี่ยเห็นไหมใครเรียกเราก็เป็นที่รักไปหมดเลยสวัสดีพี่ก้องนภานะคะสวัสดีพี่ต่อจตุพลด้วยนะบอกว่ามหานครศรีธรรมราชนะจ๊ะมหานครศรีธรรมราชได้เนาะลูกทุ่งมหานครลูกทุ่งมหานครสวรรค์อย่างเงี้ยสวัสดีด้วยนะคะพี่ชาติชายบอกว่าขอเพลงลูกทุ่งของอายอดรักด้วยเมื่อวานเปิดมนรักลูกทุ่งไปนะนะแล้วก็เนี่ยกวางอะไปพิมพ์ว่าขอกราบเรียนเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านมาร่วมอวยพรวันเกิดจะบ้าเหรอไม่ได้แบบแหมอยากจะทำตัวเป็นมกทายกอย่างนั้นอะแต่ว่าเอาจริงๆนะทุกคนกวางอะเขาแกล้งหนูทุกปีเขาก็จะแบบว่ามีปริ้นใบอนุโมทนาบุญอย่างเงี้ยแล้วก็แปะหน้าประตูเขียนว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์อะไรอะหนูรู้สึกเหมือนแบบว่าหนูกำลังบวชเรียนอยู่อะไรอย่างงี้หลังจากที่ตอนนั้นมีคนบอกว่าอะไรนะบวชเพื่อจะเตรียมไปแต่งงานพี่ออสอะนะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทุกคนเอาจริงๆน้องเมย์เห็นนะแต่ว่ามันเลื่อนไปไม่ได้อะสวัสดีพี่เดชด้วยบอกว่าสุขสันต์วันเกิดสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็มันอ่านไม่ได้มันเด้งลงมาอีกแล้วเอาเป็นประมาณนี้เอาเป็นว่าน้องเมย์เห็นทุกคนนะแล้วก็อ่านทุกคนนะคะแล้วขออภัยถ้าแบบไม่ได้พูดออกอากาศหรือยังไงเพราะว่าจริงๆมันเห็นแล้วแต่มันเลื่อนไปไม่ได้แล้วอ่ะไม่รู้เป็นอะไรเป็นมานานแล้วพี่พิทวัฒน์บอกว่าสุขสันต์วันเกิดครับขอให้มีนั่นเลื่อนไปแกขอให้มีความสุขมากๆขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆนะครับอยู่คู่กับ FM 95ไปนานๆนะจ๊ะจากหนุ่มชลบุรีคนเดิมพี่มาลัยก็บอกว่าขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะพี่เลดมิขอสุขสันต์วันเกิดขอให้มีความสุขมากๆนะมีคนบอกว่าอายุสุขีสุขังอายุวโนสุขังพลังโอเคสาธุจ้าขอบคุณนะคะน่ารักมากๆเลยอ่ะประมาณนี้นะคะขออภัยถ้าไม่ได้อ่านข้อความของใครแต่น้องเมย์เห็นจริงๆนะเห็นแล้วแหละแต่โอ้ยมันอ่านไม่ได้อ่ะเดี๋ยวไปกันต่อนะคะตอนนี้อยากฟังผลงานเพลงไหนแนะนำเข้ามานะจ๊ะโทรศัพท์เข้ามาเปลี่ยนเพลงกันบ้างใครขอเบอร์เพลงเดิมๆเบอร์เดิมๆอะไรเงี้ยเปลี่ยนเพลงบ้างลูกพี่นะจ๊ะเปลี่ยนหน่อยนะมีแต่ขอแบบผิดหวังซ้ำเท่าอย่างเงี้ยไม่ถามเพื่อนเลยว่าเพื่อนในห้องฟังหรือเปล่าขออยู่คนเดียวขอเพลงเดิมซ้ำๆอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเนี่ยพี่หาเปลี่ยนเพลงเร็วโทรมาใหม่เปลี่ยนเพลงก่อนน้องแวนนี่ก็เอิ้นขวัญเหมือนเดิมเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เข้าปีใหม่เข้าปีใหม่ของวันเกิดน้องเมย์แล้วเพราะฉะนั้นว้ายกวางอ่ะมันบังโลโก้ขึ้นเนี่ยเป็นคนอย่างเงี้ยกันนะแต่ละคนน่ะขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอ้ยไม่ต้องบอกอายุก็ได้โอ้ตายแล้วน้องไบท์นิสัยอ่ะเอาเป็นว่า1ผลงานเพลงนี้นะคะมอบให้กับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้เป็นการขอบคุณด้วยกันละกันเนาะเดี๋ยวน้องเมย์รับสายหน้าไมค์นะคะ022481366ค่ะ02 2481366บอกขอให้สมหวังอยากได้อะไรซื้อเอาเองโตแล้วโอเคเลิศแหละได้นะขอบคุณพี่เบเบดด้วยนะขอบคุณทุกๆคนโลโก้ใหญ่มากนิสัยกว้าง เอาลงอ่ะเอาเป็นว่าประมาณนี้เดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้หนึ่งผลงานเพลงกับเพลงนี้นะคะจากมินตราอินทิรามอบให้คุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้แล้วก็ขอบคุณทุกๆคำอวยพรด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันดีกว่าโทรมานะใครที่ไม่เคยพูดคุยกันเลยนะรวบรวมความกล้านิดนึงจริงๆไม่ต้องถึงขนาดรวบรวมความกล้าก็ได้นะหนูว่าหนูฉีดยาแล้วเด้อใช่ปะเออออกจะแบบว่าเรียบร้อยพูดน้อยขนาดนี้ ผลงานเพลงนี้ค่ะจับใจจะมินตราอินทิราเราไปรับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: โหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำมีคนบอกไม่ใช่วันเกิดแล้ววันแกงแล้วเนี่ยถ้าใครอยู่ใน Facebook Live นะคะจะเห็นว่าหนูโดนแกล้งอะไรบ้างแล้วจะรู้ว่าทำไมหนูถึงต้องพูดเออปกติหนูก็จะข้ามๆไปนะคะมีคนบอกว่าส่งน้องลูกตาลกลับบ้านทักทายครูเมย์คนสวยจ้าสวัสดีพี่อมพลใช่พี่อมพลที่ร่วมทำบุญวันเกิดกับหนูด้วยใช่ไหมนะคะอ่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
1: สวัสดีครับ
0: แน
1: สว
0: ะ
1: ัสดี
0: น
1: ครับ
0: ำตัวหน่อย
1: ได้ยินครับได้ยินครับ
0: เออแนะนำตัวหน่อย
1: เออผมเอ็นพิจิตรครับ
0: เออบอกด้วยว่าเด็กชาย
1: เด็กชายเอ็นครับอยู่พิจิตรครับอำเภอตะพานหินบ้านเดียวกับอายอดรักครับ
0: เอออยู่บ้านเดียวกับญาติหนูเหมือนกัน
1: เออนั่นแหละครับผมอยู่ตะพานหินแต่ว่าแอลก็อยู่หาดแตงโมครับ
0: เออหนูก็อยู่ตะพานหิน
1: อยู่ตรงไหนคำว่าไม่นะครับ
0: เออจำไม่ได้แล้วชื่อร้านเพื่อนเกษตรมั้ง
1: อ๋อร้านเพื่อนเกษตรที่ขายปุ๋ยยาอยู่ครับรู้จักครับ
0: จริงปะเนี่ย
1: จริงครับผมก็ซื้อปุ๋ยยาผมปลูกทุเรียนอยู่ครับ
0: ว้ายเจอลูกค้า
1: ปลูกทุเรียนอยู่ครับจ่ามอนเขารู้ครับเพราะเคยคุยกับจ่ามอนแล้วเขารู้ครับผมบ้านเดียวกับพ่อจามอนบ้านพ่อจามอนอยู่บางนาครับ
0: เดี๋ยวใครคือจามอนอ
1: ่
0: ะ
1: จามอนละกัน
0: จามอนคือใคร
1: บอยฟังทุกวันนะครับ
0: หรอแต่ร้านเพื่อนเกษตรใช่ไหมเนี่ยโอ้ยหนูเริ่มไม่มั่นใจชื่อร้านแล้ว
1: เออผมจำได้ครับร้านเนี้ย
0: จริงเหรอแต่ว่า
1: จริงครับ
0: ไม่
1: เคยไปซื้อปุ๋ยซื้อยาเขาด้วยครับ
0: ร้านอาหนูชื่อนะ
1: Oh,
0: ไม่รู้เหมือนกันว่ารู้จักหรือเปล่าแต่หนูไม่รู้นะว่าร้านชื่ออะไรกันแน่เดี๋ยวไปถามมาใหม่ก่อนเออแต่รู้ว่าอยู่ตะพานหินนั่นแหละอยู่แถวๆนั้นด้วยกันเมื่อก่อน
1: ตะพานหินนะเออมาตรงไหนผมรู้จักหมดครับผมคนตะพานหินบ้านเกิดเลย
0: หรออ
1: ยู่วัดต้นทุ่งแสงครับแต่ว่ามาได้แฟนอยู่ทับปูปลูกทุเรียนอยู่เจ้าแรกทับปูครับ
0: พ่อหนูคนชุมแสงแต่หนูย้ายไปอยู่พิจิตรเออตะพานหินแล้วลุงหนูก็อยู่ถัดไปจากร้านนั้นน่ะ2คูหาเดินผ่านกันก็เจอเลยเออคำถามคือจะตะโกนกันทำไม
1: ก็ใช่สิ
0: เลอคนพิจิตรเลอ
1: แง่แง
0: ่จริงแง
1: ่แง่เออคนตะพานหินก็จะพูดแง่แง
0: ่โอ้ยเหนื่อยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
1: วันนี้อยากฟังเพลงของ IL แล้วกันครับ
0: เดี๋ยวตอนแรกขออะไรไว
1: ้เออตอนแรกพอชวนน้องไปล่องใต้เออลืม
0: เปลี่ยนเฉย
1: ไม่เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนนะชวนน้องไปล่องใต้ของราชินีกว่า
0: เป็นคนกึ่งจะไปทางเหนืออยู่แล้วอยู่ดีๆลงใต้เฉย
1: ลงใต้เพราะว่ามีญาติอยู่ทางใต้เกาะพังงานเยอะจ้า
0: อยู่เกาะพังงานอยู่จังหวัด
1: สุราษฎร์ธานีค่ะเขตเกาะสมุยค่ะ
0: ถ้าหนูไม่รู้หนูจะบอกว่าเป็นพังงาแล้วเนี่ยเออไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนกับเขาอ่ะ
1: อ๋อแต่ไม่ใช่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ว่าน้ำมันไปลอยทะเลไม่ใช่นะ
0: มีเหรอ
1: มี
0: ไม่ได้เช็คข่าวเลย
1: อ่ะ
0: โอ้ตายแล้วตกข่าว
1: เดี๋ยว
0: ไปสืบไปสอบแป๊บนึงเป็นแก๊งอะไรนะ
1: แก๊งแบบลอยทะเลอยู่ที่แถวสุราษฎร์นะครับไอ้77ล้านลิตรอะไรเขาเนี่ยครับ
0: อยู่ดีๆก็ไปลอยทะเลอย่างเงี้ยหรอ
1: ไปลอยทะเลครับพอราคาดีปั๊บวิ่งเข้าทะเลค่ะวิ่งเข้าฝั่งครับ
0: เดี๋ยวหนูจะแบบแกะแผดช่วมยมให้หมดเลยเพราะว่าคุณผู้ฟังบอกว่าเนี่ยบ้านอยู่หลังสถานีรถไฟล่อพ่อทำงานการรถไฟพอดีเลย
1: อ๋อโรงพยาบาลหินนั่นแหละครับหลังสถานีหินจะมีร้านอาหารอยู่งานน่ะรู้จักครับ
0: รอป้าหนูเปิดร้านอาหาร
1: อยู่ตรงไหน
0: หนูพูดเล่น
1: หลังตะมั่นเห็น
0: หนูอยากมีส่วนร่วมไงเดี๋ยวหนูคือหนูอยากมีส่วนร่วม
1: จ้า
0: หนูก็เลยแบบอ่ะหาญาติโกโหติกาเข้ากันให้หมดเลย
1: โอ้ตะมั่นเห็นนะเอ่ยมันดีตรงไหนรู้จักหมดครับ
0: ไม่แต่ว่าเอาจริงๆคืออาหนูเขาขายปุ๋ยอยู่ที่พิจิตรจริงๆอยู่ตะมั่นเห็นนี่แหละแต่ว่าชื่อร้านเนี่ยอะไรเพื่อนเกษตรนี่แหละหนูจำไม่ได้เหมือนกัน
1: เฮ้ยออกวิทยุอยู่เพื่อนเกษตรอะ
0: หนูก็ไม่รู้นะหนูก็ไม่รู้นะแต่ว่าหนูว่าชื่อมานะ
1: อ๋อมานะ
0: นามสกุลเดียวกันโอ้ยหนูเหนื่อยกับกวางมากเลยเอาจริง
1: มานะที่ชา
0: อ๋อไม่หนูหนูชื่อมานะนามสกุลเดียวกันก็คือเทศขำนี่แหละ
1: อ๋อ
0: ต้องไปดูหนูก็ไม่รู้

0: กันว่าร้านหาชื่ออะไร
1: อ๋อจ้า
0: เอ
1: จ้า
0: อนะคะ
1: แต่บ้านหินรู้จักหมดทุกร้าน
0: คุณผู้ฟังช่วยหนูด้วยอ่ะ
1: เปิดคูเกิลแป๊บเดียวก็รู
0: ้รอ
1: เพราะฉะนั้นคือเนี่ยวันนี้ก็มีปุ๋ยมาส่งผมแต่ไม่รู้ว่าชื่อร้านอะไรก็มาส่งผมใน16เป็ดแทะ
0: หนูไม่ได้มาจัดรายการนะหนูมาตีกับโคโปรแกรมจริงๆ เนี่ยดูดิ เขาเอาผ้าอะไรนะผ้าไตอย่างเงี้ยหรอฉันวันเกิดฉันไม่ได้จะบวชเธอ
1: เออใช่
0: เธอจะอะไรขนาดนั้นล่ะ
1: บวชทีพาม
0: โอ้ยหนูอยู่เป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันละกันเลย
1: จ้าโอ้โหสีกรรมด้วยนะคะ
0: อวยพรวันเกิดก่อนไม่ใช่ว่าเอาโหสิกรรมอะไรล่ะ
1: อ๋ออวยพรวันเกิด
0: เออ
1: ขอให้มีฟัง
0: โอเค
1: ขอให้มีความสุขขีสุขขังกระตังเต็มเป๋า
0: สาธุ
1: สุขขีสุขขังตังเต็มเป๋าคิดถึงสิ่งใดได้สิ่งนั้นทันที
0: ครับ
1: โอเคครับ
0: คิดถึง
1: ไม่มีขอให้มีแต่ความสุขเงินทองเต็มฝั่งเต็มฝาแล้วกันแค่นี้ครับ
0: สาธุ
1: เดี๋ยวว่าหลังจะเอาทุเรียนไปฝากจ้ะ
0: อุ้ยกำลังจะพูดเล่นเลยบอกว่ากำลังมีสองอย่างเมื่อกี้บอกว่าคิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นใช่ไหมหนูกำลังจะบอกว่าคิดว่าอยากจะได้ทุเรียนแล้วก็เก็บเปลือกอะเก็บเปลือกไปตีคนนู้น
1: ชอบกำปั้นละลูกใหญ่ละ
0: แซวเล่นขอบคุณนะคะยังไงเดี๋ยวน้องเมย์เปิดเพลงให้นะ
1: ฝากพี่ณเดชน์ด้วยในแอร์ที่บ้านไม่มีคนล้างเลยน่ะ
0: ฝากพี่ณเดชน์เ
1: หรอมาล้างแอร์ให้หน่อยเจ้ที่บ้านนะ
0: พี่ณเดชน์ไปอยู่ไหนก่อนนะเนี่ยไม่ได้คุยกันเลยได้เดี๋ยวบอกให้ขอบคุณที่โทรมานะ
1: พี่จิตเนี่ยนะเคยคุยกันนะบอกอาเจี๊ยบก็ถามหาพี่ณเดชน์อยู
0: ่ได้เลยจัดให้นะจ๊ะ
1: จ้าขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ถามจริงก็คือวันเกิดหนูอ่ะไม่ต้องร้องนะ Happy Birthday to you ไม่ต้องร้องเปลี่ยนเป็นเพลงลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานอะไรเนี่ยคือหน้าจอนะคะคุณผู้ฟังถ้าใครที่ฟังผ่านทางวิทยุอาจจะไม่เห็นภาพในขณะที่หนูจัดรายการอยู่นั้นนะคะตอนแรกก็ขึ้นมาเป็นสปอตว่าแบบ Happy Birthday อ่ะเราก็เฉยๆไม่มีอะไรสักพักใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่จนบังหน้าหนูเสร็จปั๊บอ่ะเปลี่ยนเป็นเล็กไม่พอเปลี่ยนเป็นผ้าจีวรพระเสร็จปั๊บตอนนี้เป็นดอกบัวเรียบร้อยแล้วอ่ะดูซิว่าทีมงานจะไปสุดที่ตรงไหนในวันนี้ขอบคุณมากนะกวางนะพี่เข้าใจแหละว่าจริงๆกวางก็อยากจะแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่แต่จริงๆเดินมาพูดกันดีๆก็ได้อ่ะชวนน้องล่องใต้นะคะจากแนทราเชนจัดให้จ้า

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ
1: จะอ่านพี่จะขำอ่ะร้อนๆแบบนี้นะคะวันนี้ก็มีฝนตกบางพื้นที่บางพื้นที่ก็ร้อนแบบร้อนอบอ้าวเลยนะคะแต่มีสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่านวัตกรรมเป็นสิ่งที่ไม่มีไม่ได้เป็นสิ่งที่จะต้องพกพาเอาไว้นะคะจริงๆมันก็พกได้นะเออเพราะว่าก็สามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยสิ่งนี้ก็คือคูลพลัสนะคะเอาอยู่เลยจะหน้าร้อนขนาดไหนก็สามารถเย็นฉ่ำได้พัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่นAV514 นะคะจะช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศานะเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งค่ะปรับแรงลมได้ถึง3ระดับด้วยการพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องนะคะดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลนะคะแล้วก็มีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจะห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่เลยแล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มหน้าร้อนนี้นะคะคูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆค่ะเพียง 1,190 บาทเท่านั้นเองนะคะรับฟรีทันทีคูลิ่งแพด4ชิ้นโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาถึงช่องของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะจ๊ะวันนี้มาในผลงานเพลงที่อยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าขอเวลาสัก3นาทีได้ไหมเล่า

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: เมื่อสักครู่นะคะแอบไปเห็นคลิปหนึ่งโอ้โหเดี๋ยวเรามาเล่ากันดีกว่านะว่าน้องเมย์เห็นคลิปอะไรแต่ตอนนี้นะคะก่อนที่จะรักคนอื่นเรารักตัวเองกันหรือยังกางแขนออกนะคะแล้วก็กอดตัวเองแน่นๆนะจ๊ะบอกตัวเองด้วยวันนี้จริงๆมีคนโทรมาปรึกษาน้องเมย์นะเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นมากจนเกินไปจนทำให้ตัวเองเนี่ยเริ่มลำบากแล้วแหละนะน้องเมย์ก็เลยบอกเขาว่าให้บาลานซ์ชีวิตดีๆนะคะก่อนที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นถามตัวเองก่อนว่าถ้าการช่วยเหลือนั้นทำให้ตัวเองไม่สบายใจทำให้ตัวเองเครียดเดือดเนื้อร้อนใจก็ยังไม่ต้องช่วยนะคะมันไม่มีใครว่าเราว่าเราเป็นคนไม่ดีหรอกแล้วก็ไม่มีใครจะมาว่าเราเห็นแก่ตัวนะคะเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราจะช่วยใครสักคนหนึ่งอ่ะเราจะต้องแข็งแรงพอเป็นถ้าเป็นนกก็ต้องเป็นนกที่ปีกแข็งพอถ้าเป็นต้นไม้ก็ต้องเป็นต้นไม้ที่มั่นคงแข็งแรงนะคะก่อนที่จะไปให้นกมากงมาเกาะนะเพราะบางทีนกอ่ะมันมาเกาะต้นไม้มันก็อาจจะเชิญชวนวัชพืชนู่นนี่นั่นมาทำรงทำลายต้นไม้ได้เหมือนกันดังนั้นก่อนจะช่วยใครตัวเองจะต้องมั่นคงก่อนนะคะมาสักครู่นี้ที่น้องเมย์เปิดคลิปไปน้องเมย์ไปเจอสัตว์เลี้ยงนะคะเป็นจริงๆก็ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงหรอกมันก็เป็นแมวจรนี่แหละนะเขาก็เหมือนประมาณว่าเขาโดนวางยาเบื่อนะคะแล้วก็พยายามตะเกียกตะกายมาที่บ้านของพี่คนหนึ่งซึ่งมันยังไม่ตายนะมันก็ยังหายใจอยู่นี่แหละคราวนี้น้องเมย์ก็คิดขึ้นได้ว่าเออจริงๆแล้วสาระดีๆนะบางทีเราอาจจะพูดถึงโรคภัยหรือเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลของคนวันนี้ลองมาพูดถึงเรื่องของสัตว์เลี้ยงบ้างเพราะจริงหลายครั้งมากหลายสายมากที่โทรศัพท์เข้ามาเนี่ยมีทั้งน้องหมาน้องแมวไม่นับรวมกบอึ่งอ่างตะกะแตนจิ้งหรงจิ้งหรีดนะแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดสงสัยว่าสัตว์เลี้ยงตัวนั้นนะคะโดนวางยาเบื่อสิ่งสําคัญที่สุดนะคะจะช่วยยังไงให้มันปลอดภัยจริงๆก็ควรจะนําส่งสัตวแพทย์ให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าหลายชนิดมันเราไม่รู้ฤทธิ์ยาถูกไหมมันบางชนิดเนี่ยมันออกฤทธิ์เร็วมากๆโดยเฉพาะพวกยาฆ่าหนูยาฆ่าแมลงสารพิษผสมอาหารต่างๆเนาะอาการที่มักจะพบบ่อยๆเลยก็คือน้ำลายฟูมปากนะคะมีอาการชักเกรงเดินเซอาเจียนท้องเสียหายใจแรงหอบซึมมากหมดสติเลือดออกผิดปกตินะคะบางชนิดเนี่ยทำให้เลือดไม่แข็งตัวเนาะมันก็เลยทำให้เลือดออกมากกว่าผิดปกตินะคะสิ่งที่ควรทำทันทีก็คือแยกสัตว์ออกจากจุดเกิดเหตุค่ะกันไม่ให้ไปกินเพิ่มเราไม่รู้นี่เนาะว่าเขาแฝงมากับอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นการออกจากสัตว์ตัวอื่นด้วยบางทีมันจะอาจจะโดน1ตัวใช่ไหมแต่เราเลี้ยงสัก13ตัวอย่างเงี้ยเนาะก็แยกออกหน่อยนะคะอย่าเอามือเปล่าจับห้ามเด็ดขาดเพราะอะไรของต้องสงสัยนะคะก็ต้องใส่ถุงมือก่อนหรือเอาถุงพลาสติกห่อมือนะเพราะว่าสารบางชนิดเนี่ยมันดูดซึมผ่านผิวของเราบางทีเราอยากช่วยไงเราก็รีบพอเรารีบเนี่ยมือเราอ่ะไปจับโดนสารพิษดังนั้นระมัดระวังนะคะใส่ถุงมือก่อนหรือเอาถุงก๊อบแก๊ปหรือเอาผ้าอะไรก็ได้ห่อตัวน้องเขาไว้นะเราอย่าไปจับตัวน้องเขาแบบโดยตรงเก็บหลักฐานไปด้วยนะคะพวกเศษอาหารซองยาอาเจียนของน้องนะคะหรือว่ารูปถ่ายบริเวณนั้นจะได้ช่วยให้สัตวแพทย์เนี่ยเขาวินิจฉัยเร็วขึ้นว่ามันเกิดจากอะไรนะคะรีบพาไปโรงพยาบาลสัตว์ทันทีนะคะเวลาสำคัญมากบางกรณีเนี่ยภายใน 1-2 ชั่วโมงนะคะยังอาจจะช่วยล้างท้องได้ทันอยู่นะเพราะฉะนั้นก็รีบพาไปหาคุณหมอนะคะจะได้แก้พิษได้ทันถ้าสัตยังรู้สึกตัวดีนะคะให้พักในที่อากาศถ่ายเทเงียบแล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะก็คือแบบในระหว่างที่เราพาไปหาหมอก็ไม่ใช่ว่าตากแดดไปเลยจ้าอย่างเงี้ยก็หาอะไรมาบังๆให้น้องเขาหน่อยนะเปิดพัดลมเดี๋ยวนี้มันมีพัดลมแบบมือถืออ่ะเปิดทิ้งเอาไว้ให้น้องเขาหน่อยนะคะสิ่งที่ไม่ควรทำเลยคืออะไรบ้าง 1. อย่ากรอกนมลงไปจ้าหลายคนเข้าใจผิดที่ว่ากรอกนมป้อนน้ำเยอะๆอย่างเงี้ยมันจะดีเปล่าค่ะมันดูดซึมมันลงไปในกระเพาะเร็วขึ้นนะสินะอย่าพยายามทำให้อาเจียนเองมั่วๆนะคะเพราะว่าสารบางอย่างเนี่ยมันเป็นชนิดยิ่งย้อนขึ้นมามันยิ่งกัดหลอดอาหารนึกออกไหมเหมือนแบบมันยิ่งสำลักอ่ะเพราะมันสำลักแล้วมันเข้าปอดโอ้หนักกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นอย่ากรอกนมอย่าป้อนน้ำเยอะอย่าพยายามทำให้อาเจียนนะจ๊ะถ้าสัตว์เริ่มชักอย่าจับปากมันนะคะ บางทีต่อให้เราเคยเลี้ยงมันรักกันดียังไงเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยเก็บของแข็งรอบตัวออกนะใช้ผ้าห่มคลุมเบาๆแล้วก็ลดการไปกระตุ้นน้องรีบนำส่งห้องฉุกเฉินทันทีนะคะถ้าเป็นเคสที่วางยาโดยตั้งใจเนี่ยสามารถแจ้งได้สามารถแจ้งปศุสัตว์พื้นที่ได้มูลนิธิช่วยเหลือสัตว์ก็ได้ตำรวจก็แจ้งความได้เข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์นะคะตามกฎหมายไทยก็มีรองรับตรงนี้อยู่และถ้าเป็นสัตว์จรในพื้นที่ก็แนะนำให้เตือนคนแถวนั้นด้วยเพราะว่ามันมักจะไม่ได้มีแค่ตัวเดียวที่โดนมันน่าจะมีตัวอื่นๆที่โดนด้วยดังนั้นนะคะก็มีการบอกกล่าวคนรอบข้างด้วยนะว่าเนี่ยมันมีการอย่างนี้นะเพราะว่าบางทีสัตว์มันอาจจะแบบว่ามีคนเลี้ยงใกล้ๆอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยสังคมช่วยน้องๆน้องหมาน้องแมวจริงๆแล้วอ่ะถ้ามันเดือดร้อนถ้าคุณรู้สึกว่าหมาแมวตัวนั้นมันไปฉี่มันไปอึอยู่หน้าบ้านคุณบ่อยๆอ่ะแล้วคุณอยากจะจัดการก็ให้คุณอ่ะเอาจริงๆบางคนมันก็ไม่ได้รักสัตว์เนาะก็แจ้งเจ้าหน้าที่เอาแล้วกันนะคะจริงๆแจ้งมูลนิธิหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มันไม่จำเป็นเลยที่จะต้องไปถึงขั้นเอาชีวิตกันทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้มันรักตัวกลัวตายอยู่แล้วเมื่อกี้หนูเห็นแล้วหนูยังแบบแบบโอ๊ยทำไมต้องทำขนาดนั้นล่ะอ่ะสมมติว่าเราอ่ะไปพูดจาไม่ดีใส่ใครสักคนอ่ะแค่แบบไม่โดยไม่ตั้งใจแล้วเขาถึงขั้นจะเอาชีวิตเราอ่ะเข้าใจใช่ไหมคือสัตว์มันก็คือสัตว์อ่ะมันไม่ได้มีความรู้ความคิดมันปวดฉี่มันก็ฉี่อ่ะจะให้แบบว่ารู้บอกว่าอย่ามาฉี่หน้าบ้านฉันนะจะไปรู้ได้ไงเพราะว่ากลิ่นมันอยู่กับที่ตรงนั้นแล้วคุณก็อาจจะต้องหาสเปรย์อะไรที่ฉีดแล้วทําให้สัตว์มันดมกลิ่นตรงนั้นแล้วมันแบบเปลี่ยนที่ไปฉี่ที่อื่นคุณก็ต้องหาความรู้ในการจัดการหน่อยนึกออกไหมไม่ใช่ว่าเอะอะอะไรจะไปวางยาน้องอ่ะเนาะก็จิตใจคนนะคะอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะวันนี้มากับผลงานเพลงจากพี่เล็กรัชเมธนะคะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนี่เห็นไหมใจมันเป็นนายกายมันเป็นบ่าวนะคะดังนั้นเดี๋ยวชั่วโมงหน้าตอนนี้สายยังว่างอยู่นะจ๊ะใครที่อยากจะพูดคุยสายหน้าไมค์หรือเมื่อถกเถียงกันเรื่องประเด็นนี้ก็ได้นะว่าแบบใครเคยเห็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าหมาจรอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบโดนวางยาก็ลองโทรมาแล้วกันนะคะจะได้มาพูดคุยกันว่าเอ๊ะเป็นยังไงข้างบ้านเขาทำหรือใครทำอะไรยังไงแล้วเรารู้ได้ยังไงนะคะก็โทรมาบอกเล่าเรื่องราวได้นะ022481366ค่ะ022481366เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าพบกันค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเบทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: กลับมาในชั่วโมงที่2นะคะอยู่กับเมธิชานะคะพร้อมกับเลไลไลฟ์สดที่อยู่ทางบ้านตอนนี้ คุยวิดีโอคอลกันไปด้วยนี่นะคะก็เจ้าตัวก็อยู่ด้วยตอนนี้นะคะใครที่อยากพูดคุยนะคะเดี๋ยวก็เข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live Fanpage LGM FM 95ลูกทุ่งมหานครกันละกันนะดูกลัวเขาไม่รู้ว่ามีเพื่อนแซวๆอ่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายอะไรจ๊ะ
5: เด็กชายราชภัฏมีทุ่งครับ
4: ราชภัฏมีทุ่งจากสงขลา
5: จากสงขลาอำเภอจนะครับ
4: เราคุยกันเป็นครั้งที่เท่าไหร่ละคะ
5: ครั้งแรกครั้งก่อนผมได้คุยกับพี่สาวของน้องเมย์เนี่ย
4: พี่สาวของน้องเมย์มีหลายคนมากเลยพี่พิมดาพี่ลูกตาลเอาคนไหนดี
5: พี่ลูกตาล
4: พี่ลูกตาลชนทิชา
5: ครับ
4: อันนี้เข้าใจว่าเป็นพี่สาวพี่น้องตะคานตามกันมาหรือเปล่าคะเนี่ย
5: ใช่เห็นนามสกุลเหมือนกัน
4: นามสกุลไม่เหมือนกันชื่อคล้ายกันเฉยๆลูกตาลชนทิชากับเมธิชาชื่อคล้ายกันเฉยๆไม่ใช่พี่น้องกัน
5: อย่าหลอกให้ผมชงนะ
4: จริงๆจริงๆเป็นไม่ใช่พี่น้องกันมาจัดรายการด้วยกันเหมือนกันเฉยๆแต่ชื่อคล้ายกัน
5: ใช่ๆๆ
4: นะครับเป็นยังไงบ้างส่งคราอากงอากาศฝนตกไหม
5: ฝนตกช่องขึ้นแล้วขึ้นสัก10นาทีได้นะ
4: ตกแล้วหรอล้างรถหรือยัง
5: ล้างแล้ว
4: ล้างรถแล้วใช่ไหมแล้วฝนก็ตกทันทีเลยใช่ไหม
5: ฝนก็ตกเลย
4: นะหนูก็เหมือนกันพอล้างรถปั๊บเอ๊ะฝนตกคืออะไรนะเศร้าอ่ะรู้งี้นะรอให้ฝนตกก่อนแล้วก็เอาผ้าไปรอถูดีกว่าน
5: ั่นแหละ
4: ใช่ไหม
5: ไม่เป็นไรล้างไปแล้วก็ขี่อีกนั่นแหละ
4: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
5: อยากฟังเพลงของไปพงษ์เทพนะบังเอิญมีหัวใจ
4: บังเอิญมีหัวใจบังเอิญมีหัวใจไผ่พงษ์สะท้อนมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
5: ก็มอบให้คนที่อยู่กระแสงสุราษฎร์พิเศษก็ว่าเคยใช้ชีวิตร่วมกันมาครั้งหนึ่งก็คิดถึงเขาบอกว่าพ่อไม่เขาตอนที่พันนี่คิดถึงเยอะๆเลยแต่ต่างคนต่างมีครอบครัวใหม่กันแล้วก็โอเคนะ
4: ไรเราก็ต้องรักครอบครัวเราสิใช่ไหม
5: ใช
4: ่นะอ่ะมอบเรียบร้อยนะคะวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้า
5: จำไม่ได้น้องเมย
4: ์เอาแบบให้จำได้หรือเอาแบบให้จำไม่ได
5: ้ก็ให้น้องเมย์ก็พูดตามน้องเมย์ดีกว่า
4: ให้น้องเมย์นำใช่ไหมนำไปไกลหรือนำใกล
5: ้ๆ นำอย่างไรก็ได้ให้ผมรู้ฟัง
4: โอเคน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
5: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
4: สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียม
5: สูตรลดน้ำตาลสูตร
4: ลดเกลือโซเดียมลดเกลือโซเดียมเอาใหม่สูตรลดน้ำตาล
5: สูตรลดน้ำตาล
4: ลดเกลือโซเดียม
5: ลดเกลือโซเดียม
4: อร่อยถูกใจ
5: ถูกใจ
4: ใครๆก็ชอบ
5: ใครๆก็ชอบ
4: พันท้าย
5: พันท้าย
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
5: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรีย
5: ช่วยลดแบคทีเรีย
4: และเชื้อรา
5: และเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการคัน
5: สาเหตุของอาการคัน
4: ใช่
5: โย
4: โ
5: ฮตะลุมตุ้มมง
4: อะไรก็ได้แล้วตอนเนี้ย นะเดี๋ยวต้องไปจัดให้นะผลงานเพลงนะบังเอิญมีหัวใจนะคะ
5: ครับผมครับ
4: ได้เลยขอบคุณที่โทรมาจ้า
5: ครับครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะในขณะที่ตอนนี้เป็นเวลาตี 1:07 นาทีนะคะคุณเลไลก็ยังไม่หยุดกินอะไรสักทีก็ไม่เข้าใจว่าเธอรักษาหุ่นยังไงนะคะตอนนี้ก็ถือว่าจัดรายการกัน2คนถ้าใคร อยู่หน้า Facebook Live นะคะอ่ะเอาไปดูหน่อยเออทักทายแฟนรายการสนิทสักหน่อยนะเห็นก้องเห็นกล้องก็โบกมือโบกไม้กันไปกินโชว์ไปอีกไอ้นะอ่ะ4ผลงานเพลงวันนี้นะคะก็เกี่ยวกับการที่แบบว่าเราก็ไม่ใช่แฟนแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังเป็นห่วงอยู่บ้างนู่นนี่นั่นนะจ๊ะก็ผลงานเพลงเรามาฟังกันดู4ผลงานเพลงรัวๆพร้อมแล้วไปฟังกันค่ะ

0: ิดสิฮะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วนะคะกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าแคนห้างนางฟ้าต้องออกเสียงอีสานยังไงนะแคนแคนห้างนางฟ้าต้องออกเสียงไงนะไหนคุณเลไลไหนออกเสียงมาให้หน่อยสิ
1: อะไรนะ
0: แคนห้างนางฟ้าเหมือนแม่ห้างอ่ะเหมือนแม่ห้าง
1: อ๋อ
0: แคนห้างนางฟ้า
1: ก็ออกเสียงอย่างนั้นเลยมันคือชื่อเพลงมันไม่ได้เป็นภาษา
0: อ่าโอเคมันก็จริงๆมันก็เป็นภาษาอีสานนั่นแหละแคนห้างนางฟ้านะคะผลงานเพลงนี้ค่ะจากกูแคนฟิชเชอริ่งกับก้องห้วยไร่นะคะเป็นครบรอบ13ปี anniversary นะจ๊ะสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองโดยก้องศิลป์ฟ้าล่วงบนแล้วก็เรียบเรียงโดยกู่แคนไทยบ้านผู้สร้างงานศิลป์นะคะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้อยากให้เพลงนี้ติดชาร์ตนะคะก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ที่4689400นะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
2: จ่อคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: มาในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11นะจ๊ะผลงานเพลงนี้นะคะสองผลงานเพลงขยับจังหวะกันขึ้นมาบ้างดีกว่าคุณผู้ฟังคะอยากจะให้สนุกสนานนะกับผลงานเพลงไอ้ทุยจากวงแอลกอฮอล์นะคะซึ่งตอนนี้อยู่ในฮิตอันดับที่11จากฮิตอันดับที่18โอขึ้นมาม้วนๆกันนะคะกับอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะสองแม่ปาวลีพรพิมลนะคะและแม่ใบเตยอาสยามกับทั่วลงวันธงชัยตอนนี้อยู่ฮิตอันดับที่16อุ้ยล่วงลงมา3อันดับใครที่เป็นแฟนรายการนะคะแฟนเพลงของทั้งสองท่านก็สามารถแนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาได้รัวๆเลยทั่วลงวันธงชัยจากปาวลีพรพิมลและใบเตยอาสยาม2ผลงานเพลงในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตจ้า

นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you.

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับน้องเมทิชาวันนี้ไม่มีอัปเดตราคายางนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกข้อความที่อวยพรมานะคะรวมถึง SMS ด้วย Happy Birthday น้องเมทิชานะขอบคุณค่ะแล้วก็มีคนบอก Good Morning นะคะทุกคน ตื่นเช้าจังเลยอ่ะโอ้ยเช้ามากเลย 1:50 นะคะสวัสดีพี่ศักขจรด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่โทรมาแล้วก็ขอบคุณทุกคำอวยพรนั่นแหละนะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วนะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะจ๊ะส่วนใครที่ร่วมทำบุญกันแล้วนะคะที่หน้า Facebook ของน้องเมย์เนาะตอนนี้ยอดบริจาคอยู่ที่ 26,009.78 เปล่าเผื่อคนอยากรู้เลขเออมีคนเขาถามไม่ใช่อะไรหรอกชอบมีคนแบบว่ามาถามว่าเอ๊ะน้องเมย์ตอนนี้เลขอะไรแล้วไม่ได้จะบริจาคนะจะถามเลขเฉยๆบอกแล้วนะถือว่า
2: เดี๋ยวพี่ถูกหวยก่อนอ๋อ
1: เดี๋ยวพี่ถูกหวยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาบริจาคทีหลังเงี้ยเหรอได้เลยอ่ะช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานเพลงจากพี่แจ้ดนุพลแก้วการนะคะดอกไม้ให้คุณแล้วก็เดี๋ยวถ้าเวลาเหลือไงแถมกอดฉันจากพี่อ้วนวรุณีอีกหนึ่งผลงานเพลงสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะแก้วหนึ่งใบใส่ความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: โดยเบทิชาขณะนี้เวลา 2 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับแนะนำเพลงกันหน่อยฮะโลกของผึ้งครับของแม่ผึ้งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับแล้วก็เขียนฝันไว้ข้างฝาพี่รัชนกศรีโลพันธ์ถนนค้นฝันนะครับบทเพลงจากพี่ตะกั่วแตนชลดานะครับทั้ง3เพลงก็ถือว่าเป็นบทเพลงที่อยากจะขอมอบให้กับทุกท่านที่กำลังเข้ามาในเมืองกรุงเมืองหลวงนะครับแล้วก็ทำงานอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่เมืองหลวงในกทมหรือว่าไปทำงานที่ต่างประเทศหรือว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่นะครับทุกคนก็สู้ชีวิตเพื่อที่จะนำเงินกลับมานะครับจุนเจือครอบครัวใช่ไหมครับสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับสวัสดีไปทาง SMS ด้วยนะครับ4689400สวัสดีครับส่วนทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับนี่คือ Facebook สามารถรับชมกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับทักทายกันได้ขอเพลงกันได้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตมาทักทายกันหน่อยนะฮะไหนขอดูสิมีใครบ้างขอเลื่อนไปคอมเมนต์แรกๆเลยนะครับไหนๆขอดูซิพี่สุคนกับเชิงนะครับมาคนแรกเลยวันนี้นะฮะขอบพระคุณมากๆครับแล้วก็สวัสดีไปถึงหนุ่มท่าพลคนปืนใหญ่พระรุ่งคัตติยานะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สมบูรณ์จากป่าพยอมนะแล้วก็ทักทายครับคุณพี่เอกชัยนะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับโอ้ยมาชั่วโมงแรกเลยเนาะแล้วก็สวัสดีพี่อุไรนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุภาพนะครับทักทายกันนะครับพี่แมวภูวการครับพี่สุพจน์ครับพี่อนุวิทย์นะฮะแล้วก็ทักทายไปถึงใครเนาะขอดูซิน้องลิซ่านะครับพี่นุเจริญนะฮะพี่สุดารัตน์นะครับทักทายนะครับพี่อัมไพนะครับบอกว่าคิดถึงคุณแม่พุ่มพวงดวงจันทร์หาเสียงที่ดีแบบต้นฉบับคุณแม่ยากมากๆนะครับคุณเพื่อจัดรายการดีมากๆเลยชอบฟังตอนตี3ถึงตี5นอนแต่หัววันเลยนะครับตื่นมาฟังเพลงเพราะๆนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมนะฮะผมก็จัดบทเพลงตามคำขอนะครับตามคำขอไม่ว่าจะเป็นทาง SMS ทางหลังไมค์นะครับทุกช่องทางเลยนะครับเท่าที่ผมทำได้นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังกันอีกสัก1บทเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับตอนนี้น้องกวางรอรับสายอยู่นะครับน้องกวางน้อยๆ022481366นะครับมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและก็กลิ่นกายนะครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ร้องไปด้วยกันนะโบกไปสวยมากสวยมากโอ้แสงสวย

0: ขอบคุณมากค่ะโอ้โหประทับใจมากเลย
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
3: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจขอบคุณครับยำยำครับจากฟินครับซื้อยำยำครับครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นึกเสียว่าสงสารจากพี่อ้อยกระท้อนจัดไปในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กัน1สายพร้อมแล้วไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับคุณพี่อนันต์ใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
3: โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ
4: มาจากโคราชอำเภอสามสะแกแสงครับผม
3: โอ้ยแถวโคราชเลยนะครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ฝนตกไหมครับ
4: วันนี้ไม่ตกครับตกที่ผ่านมา 2-3 วันนะครับ
3: เข้าใจเลยนะครับผมอ่ะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
4: อยากฟังเพลงเทพธิดาผ้าสิ้นของเอกราชสุวรรณภูมิครับ
3: เทพธิดาผ้าสิ้นแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นของคุณพี่เอกราชเนาะ
4: ครับผม
3: ได้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
4: ขอมอบให้

นะครับก็ถ้าเป็นเวอร์ชั่นของคุณอาตอมเสรีนะครับก็เป็นเวอร์ชั่นที่เราคุ้นเคยกันนะครับเพราะว่าเป็นต้นฉบับใช่ไหมครับแต่ว่าครั้งนี้พี่เอกราชสุวรรณภูมินะครับนำมาร้องคัฟเวอร์ในช่วงของสายชิลฮิวใจครับอ่ะลองไปฟังกันดูนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยสายชิลฮิวใจครับยำยำครับแจ็คฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำครับไปฟังเพลงกันเลย

สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง

กลับมานะครับผมในช่วงของบทเพลงเพื่อชีวิตนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้เสมอจากคุณอาปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ครับก่อนหน้านั้นครับเธอมีแฟนหรือยังถึงพี่ธันวาราศีธนูหนุ่มเมืองเพชรนะครับพี่ชัยโยธนวัฒน์อะไรก็ยอมจากวงโลโซนั่นเองครับทักทายทาง Facebook Live พี่ประเสริฐพี่สุมาลาพี่อลิสรานะครับบอกว่านานๆเข้ามาดูน้องนะยังเหมือนเดิมอยู่นะครับฟังแต่วิทยุทุกคืนเลยนะครับขอบพระคุณมากๆครับพี่จุ๊บแจงคุณชายบอยคนเดิมนะฮะและก็สวัสดีครับพี่สุนิสานะครับพี่บุญญกรพี่น้อยน้องแบมบอกมาครับนี่แล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าสวัสดีไปถึงใครอีกน้อนะครับสวัสดีไปถึงน้องธัญนันท์นะครับโอ้ยน้องฟานนะครับไม่ได้เจอกันนานนะฮะสบายดีเนาะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ไตรรัตน์นะครับพี่สุวรรณีพี่บุญญกรนะครับสวัสดีพี่ทรงพลนะฮะแล้วก็สวัสดีทักทายครับน้องเปียพัดซอยิกส์นะฮะบอกว่าคิดถึงจังครับคิดถึงสาวเกาหลีใช่ไหมคิดถึงสาวเกาหลีนะฮะไม่พอดีผมเจอน้องคนนึงเป็นชาวเกาหลีนี่แหละนะครับพอดีเป็น FC ไงเป็น FC นะครับแล้วก็น้องเปียพัดเนี่ยได้เห็นปุ๊บอุ้ยสุดยอดไปเลยนะฮะอ่ะจัดไปตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์พยุงเข่ากันนะครับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมนะครับไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบครับโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกาศสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียไปฟังอีกสักเพลงครับตามคำขอนะฮะบทเพลงเพราะๆจากทีเด็ดทองอภิชาติเพลงนี้ชื่อว่าเมทัลเฮอนี่ในช่วงของเพื่อชีวิตนะครับหลังจากเพลงนี้ก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาคุยกันต่ออย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ02-248-1366ครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คิดสิพับสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับในช่วงของพาเรตเพลงฮิตยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับเดี๋ยวเราไปรับสายการตอนนี้ทักทายกันก่อนน้องลิซ่าคุณชายบอยพี่แมวภูวการพี่รัตดาวันนะครับสวัสดีครับน้องแบมนะฮะแม่เล็กวันนะแม่เล็กเยลโล่แม่เล็กสุราษฎร์นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุนีพี่วันวิสาทักทายนะครับสวัสดีพี่ฮักตลอดขึ้นฮอดเสมอนะครับพี่สุมาลาบอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ดีเจเมทิชาด้วยนะครับอุ้ยเอาวันนี้วันเกิดใช่ไหมครับก็ขอให้น้องเมย์นะฮะสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมนี่แล้วก็ทักทายครับพี่วิชัยนะพิษณุโลก27องศานะครับทักทายไปถึงพี่ทรงพลด้วยนะครับทักทายนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันเลยดีกว่าเนาะในช่วงของพาเรตเพลงฮิต1สายอยู่กับเรานะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพี่สมศักดิ์นะครับ
2: ครับผม
1: โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ
2: ประจวบคีรีขันธ์ครับ
1: จากประจวบนะครับทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ทำไมถึงยังไม่นอน
2: อ๋อนอนสูนแล้วได้ยินเสียงน้องเพชรต่อปลาเลยลุกขึ้นโผล่เพลงพอดีบังเอิญได้มาใหม่ครับ
1: อ๋อได้ยินเสียงผมปุ๊บลุกขึ้นเลยใช่ไหมฮะอุ้ยขอบพระคุณมากๆครับพี่สมศักดิ์ครับแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับพี
2: ่ต่อบอสองลูกอีสานครับ
1: บทเพลงจากพี่ไผ่พงศธรนะครับ
2: ครับ
1: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: มอบให้คุณลุงสมโพธิ์ที่คุยวีและน้องลูกพิมพ์การวีพิเศษเลยครับแล้วพิเศษตะหลังไม้ด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับผมพี่สมศักดิ์ครับก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
2: โอ้ปีนี้ไม่เคยฟังน้องเพชรเลย
1: เข้าใจเข้าใจครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
2: ครับ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: น้ำกลิ่นสุกี้หั่นท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
2: อร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
2: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
2: ผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: แบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมคุณพี่สมศักดิ์ขอบพระคุณมากมากครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังเลยนะครับ
2: ขอบคุณมากครับน้องเพชรครับ
1: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับผม
1: ครับนายพี่สมศักดิ์จะประจวบนะฮะไม่ได้คุยกันนานเนาะทบ2ลูกอีสานนะครับจากพี่ไผ่พงศธรป่ะฟังเพลงกันต่อเลยครับอีก4เพลงจัดให้ครับ

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรดเพลงฮิตครับขอแนะนำเพลงกันก่อนฮะทบ2ลูกอีสานจากพี่ไผ่พงศธรทหารเกณฑ์คนจนนะครับคุณพี่เอกพจน์แนวหลังยังคอยพี่ดาวมยุรีทหารใหม่ไปกองครับคุณลุงแอลยอดรักสลักใจนะครับจัดไปทักทายกันก่อนนะครับดูซิมีใครบ้างสวัสดีพี่ระดาวันนะฮะพี่แมวภูวการสวัสดีครับแล้วก็คุณชายบอยน้องลิซ่าพี่พุทธวัฒน์นะครับยังอยู่นะฮะพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกาไซมัสสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่จินจินครับพี่อนุภาพทักทายครับพี่สวีทฮาร์ทหรือว่าพี่หวานใจดัชมิลนะฮะพี่สุมัฒนานะครับบอกว่าสวัสดีครับน้องเพชรจากออสซี่ค่ะนี่มีชาวออสซี่มาด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เล็กยินดีนะฮะสวัสดีพี่จรูนครับพี่สุวรรณีพี่ธารัตแตงโมพี่สุรชัยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังทักทายกันเข้ามาณตอนนี้ด้วยนะฮะทาง SMS ก็เช่นเดียวกันนะครับ4689400นะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ส่งข้อความมาขอเพลงแต่ว่าไม่ได้ลงชื่อนะฮะไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปพี่กล้วยทอดขาเลาะสวัสดีครับผมพี่เอพีรพลนะฮะมาทักทายกันแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของจอกคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอครับผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองจัดไปจอกคิวฮิตวันนี้คือเพลงอะไรขอดูสิวันนี้วันพุธใช่ไหมวันพุธเข้าวันพฤหัสนะครับเพลงที่5รักขาดที่พระบาทเวิร์นปลานะครับจากน้องเต๋าผู้ศิลป์สังกัดแกรมมี่โกลด์คำร้องทำนองโดยอาจารย์บิ๊กภูมิมารินเรียบเรียงโดยอาจารย์บุญหลงมงคลพรนะครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของจอคิวฮิตครับ
2: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: คิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตขอขอบคุณนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังนะฮะคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook ขอดูสิมีใครทักทายกันมาบ้างพินรเดชพี่พีรพลบอกว่าทานกาแฟสิคะถ้าทานเวลานี้ก็คงจะไม่แน่นอนนะฮะน่าจะนอนเวลาหลังบ่ายเป็นต้นไปนะฮะสวัสดีครับพี่สุรชัยนะครับแล้วก็ทักทายไปถึงใครน้อนะฮะสวัสดีไปถึงคุณยายออดสามย่านนะครับพี่นรเดชครับพี่สุคนกับเชิงทักทายนะครับแล้วก็ทักทายไปถึงทุกท่านนะพี่สุชาดาพี่ไพโรธพี่โจมิเตอร์นะฮะสวัสดีครับผมที่เข้ามาทักทายกันนะตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today.
7: ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you.

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพื่อนเพลงหวานทักทายทาง Facebook นะครับพี่ใจมิเตอร์นะครับสวัสดีครับผมพี่สาวขามพี่แมวภูปการพี่ธีรพงศ์พี่นรเดชนะครับคุณชายบอยยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะน่ารักมากๆเลยครับขอบพระคุณมากๆนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่แล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อช่วงของออนไลน์ฮิตฮิตสตอรี่เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตอยากฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางนะครับเบอร์เดิมครับ02-248-1366ครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา 4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับสองเพลงจบไปนอนผีเสื้อจากพี่หนูบิตเตอร์พูดไม่ออกบอกด้วยน้ำตานะครับน้องวิรดาวงเทวันคนน่ารักของเรานางฟ้าของเรานั่นเองนะครับสองเพลงจบไปในชั่วโมงที่3ก็ต้องขอกราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้เวลาตี41นาทีแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95ทักทายกันหน่อยครับสวัสดีพี่รัตยาครับสวัสดีไปถึงน้องสุตารัตเอ้าน้องสุตารัตมาเหรอดีใจมากเลยอ่ะเมื่อวานอ่ะพี่สาวสุตารัตมานะครับชื่อว่าแสงแดดที่แผดเผามาทักทายชั่วโมงที่3นี่แหละนะแล้วก็สวัสดีพี่ไพศรีนะครับสวัสดีพี่สุรชัยนะฮะสวัสดีไปถึงใครนะขอดูสิพี่นรเดชนะครับทักทายกันนะครับแม่คุณพี่จำนงบอกมาสายก็มาค่ะทักทายครับน้องเพชรขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็พี่จุ๊บแจ้งนะฮะที่ประสิทธิ์นะครับขอบคุณมากๆฮะพี่สาวขามนะครับยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้นะอ่ะอย่ารอช้าครับฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพลง Hit Story ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะสปอนเซอร์ของเราที่น่ารักเลยนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับอีก2เพลงจัดไป
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับ2เพลงจบไปก็คือบทเพลงจันนะฮะจากพี่หญิงทิติการแล้วก็ดวงเดือนจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับทักทายครับน้องสุตารัตน์บอกว่าก็มาคิดถึงพี่เพชรบอกผ่านคืนที่เงียบเหงานะฮะบอกผ่านคืนที่เงียบเหงาเลยนะฮะแล้วก็สวัสดีถึงคุณชายบอยนะครับนี่บอกว่าถ้าเห็นดวงจันทร์เต็มดวงจะมีสีรุ้งล้อมรอบดวงจันทร์ทุกครั้งนะฮะยังไม่เคยสังเกตเลยนะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่นรเดชครับพี่ประภาพันธ์พี่บงกฎทิพย์นะพี่สุภัตราสวัสดีครับพี่นันทาพี่บุญยงพี่ไพศีนะฮะพี่ธีรพงศ์นะครับสวัสดีไปถึงพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3ด้วยนะครับพี่เตะไข่นินครับพี่ไผ่ตะกัวป่านะครับแล้วก็ทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับเอาละฮะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงสบายๆกันต่อนะฮะจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: มหานคร Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: กลับมานะครับในช่วงของมหานคร Family ครับขอขอบคุณกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับวายวายว้าวมันมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรนะฮะ02-201-4364และเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันนะครับ Lucky Flame 4เพลงจบไปแนะนำเพลงกันหน่อยฮะเพลงเมื่อสักครู่นะฮะจากน้องสยามโมฟีเจอริงโยเนียว่าไงรู้เปล่าเพลงใหม่ล่าสุดของน้องโมนะครับแล้วก็ไลฟ์สดนะฮะน้องแบมไพลินแล้วก็ I just wanna be fan you ได้บ่นี่บทเพลงจากไอสิงโตนำโชคแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับห้ามตัวนะครับห้ามตัวของน้องมินตรานะครับฟีเจอริงออร์แกนิกนะฮะ สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความมานะครับโอ้แล้วก็พอดีมีข้อความหนึ่งมานะครับมีเวลาอยู่ใช่ไหมอ่ะขอทักทายกันหน่อยอยากจะขอให้กำลังใจแล้วกันนะครับจากพี่ชลิตาบอกว่าทักทายน้องเพชรและทุกคนจ้าเวลาเรารู้สึกเบื่อไม่อยากออกไปเจอหรือคุยกับใครเพราะว่ามีแต่คนเอารัดเอาเปรียบกันเห็นแก่ตัวกันไปหมดนะครับบอกว่าน้องเพชรไม่เคยเจอหรอกเกิดมามีแต่คนรักทำอะไรก็ประสบความสำเร็จไปหมดดีจังเลยนะครับผมอยากจะบอกพี่นะว่าพี่อย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นเท่าไหร่นะฮะ ไม่แต่เอาจริงนะทุกคนอ่ะมันมีเขาเรียกว่ามีปัญหาส่วนตัวกันหมดนะฮะสมมติว่าพี่เห็นผมยิ้มมีความสุขอย่างนี้นะครับเบื้องหลังผมอาจจะมีอะไรก็ได้มีนะสงครามประสาทที่มันเกิดขึ้นหรือสงครามอะไรสักอย่างที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมแค่ไม่ได้แสดงออกมาให้กับแฟนๆได้เห็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่า1แฟนๆก็ไม่ได้เกี่ยวอ่ะนึกออกปะไม่ได้เกี่ยวอย่างผมอยากจะให้ความสุขให้เอาเพลงให้เอาทุกสิ่งทุกอย่างให้มีแต่รอยยิ้มมีแต่พลังบวกๆนะครับทุกคนมีความสุขกันทุกคนก็มีความสุขมีความทุกข์กันหมดนะครับผมก็มีพี่ก็มีผมเชื่อว่าอีกหลายๆท่านที่ทักทายกันแล้วก็รับฟังกันอยู่ตอนนี้ก็มีกันทั้งนั้นนะครับผมก็เลยอยากจะขอให้กำลังใจนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับคนเยอะมากมายคนมีอีกเยอะมากมายนะครับบางคนก็อาจจะเอารัดเอาเปรียบแต่ว่าคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีในสังคมนี้นะจริงๆครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะให้พี่สู้ๆนะครับอย่าท้อนะครับใครที่ไปคบหาแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะรู้สึกเราโดนเอาเปรียบแล้วก็ถอยห่างดีกว่านะฮะอย่าไปยุ่งเลยนะครับสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้นะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
0: มหานคร Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: รสอ่ะ
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364
7: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: กลับมาแล้วครับท้ายชั่วโมงนะฮะสวัสดีพี่บันทิตาบอกว่าวันนี้วันเกิดข้ามาขอความอวยพรจากน้องเพชรหน่อยนะครับแล้วก็ขอให้คุณพี่บันทิตานะครับมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมากๆนะครับถูกหวยรางวัลที่หนึ่งด้วยนะฮะสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับน้องสุตารัตน์นะฮะแล้วก็พี่เดือนเพนพี่ชนิศราทักทายกันนะครับไหนขอดูซิทาง Facebook นะครับ LTM FM 95นะครับพี่สิริลักษ์นะครับพี่มนัสนะครับคุณมนัสใช่ไหมฮะสวัสดีครับผมน้องสุตารัตน์บอกว่าส่งพี่เพชรเข้านอนครัชฝันดีนะฮะนี่คุณยายออสสามย่าทักทายนะครับผมแล้วก็อะไรนะน้องสุตารัตน์บอกว่าลืมบอกว่าเมื่อวานไปหาน้องการมาด้วยแหละนะครับเป็นยังไงบ้างครับน้องการนะฮะขนหน้าอกยังแน่นเหมือนเดิมไหม ต้องถามเพราะว่าไลอันเราเนี่ยแหละไลอันโดนโกนขนหน้าอกไปละเพราะว่าออกคอนเสิร์ตใช่ไหมอยากจะให้มันดูคลีนนะครับแต่ไม่รู้ว่าน้องการโดนบ้างหรือยังนะฮะลองไปถามดูแล้วกันนะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่ใครเนาะทุกท่านนะครับที่กำลังมีวันเกิดวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับพี่ธนกรนะฮะพี่คนสวยสวัสดีครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตี2ถึงตี5กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ณะนี้เวลา 5:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: วัสดีค่ะตี 5:12 นาทีกับเช้าวันนี้พฤหัสบดีที่7พฤษภาคม2569กลับมาเจอกันนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็Facebook LTM SM 95สวัสดีทักทายทุกท่านนะคะมาแล้ว371ตัวเลขสวยงามเลยนะคะคุณพี่พินโยสวัสดีนะคะพี่ณรงค์พี่แขกสุทธิรัตน์จารณะพี่วันเพ็ญค่ะที่มาแล้วนะคะพี่จามรมาได้ยัง
1: มาแล้วครับสวัสดีครับพี่สี
0: มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับ
0: พารุหัดสบดีแล้วนะคะวันนี
1: ้ครับผมก็สัปดาห์นี้แล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็เปิดเทอมแล้วพี่โอ้โหใครที่แบบดื่มด่ำกับโอ้สนุกโลกเลยเช้าเช้าเ
0: ออต้องยังไง
1: ต้องเตรียมตัวเตรียมตัวตื่นเช้าขึ้นพี่รถจะติดมากขึ้นใช่ไหมเปิดเทอม
0: รถจะติดแน่นอนในกรุงเทพแล้วก็เมืองใหญ่เนาะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่กรุงเทพนะคะเดี๋ยวนี้ภูเก็ตติดหนักเลยนะคะรถตอนเช้ากับตอนเย็นเหมือนเดินกับที่กรุงเทพเลยนะคะภูเก็ตเนี่ยก็ไม่แปลกนะเออมันเป็นเกาะที่คนอยู่เยอะก็เลยทำให้รถติดหนักมากนะคะถนนก็เท่าเดิมใช่ไหมรถมันก็เยอะแล้วก็ภูเก็ตมันเป็นเกาะเป็นจังหวัดที่เขาไม่ได้มีการกำหนดหรือว่าจำกัดปริมาณรถปริมาณคนไงใครๆก็เข้าไปได
1: ้โอ้นี่เหรอสัปดาห์หน้าจะไปอยู่นะฮะพอดีจองตั๋วแบบข้ามปีไว้พี่สีได้ตั๋วไปกับ800กว่าบาท
0: แต่ที่จะไปกับที่จะไปหาดลับๆอ่ะนะโอเคยังจำได้อยู่
1: เขาไม่มีอยู่ไหมฮะเขาไม่มีอยู่แล้ว
0: นะคะเออแต่ว่าเดี๋ยวถ้าไปตอนนี้เนี่ยนะต้องระวังฝนหรือเปล่าฝนจะตกหนักไหมตอนนี้เดี๋ยวรอนิดนึงนะวันนี้20จังหวัดอ่ะเออวันนี้20จังหวัดนะคะที่อากาศจะแปรปรวนมากระวังนะใครจะไปนะภาคเหนืออ๋อภาคใต้จะไม่เท่าไหร่วันนี้อีสานตะวันออกภาคกลางกรุงเทพนะคะที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะส่วนภาคใต้ก็มีฝนอยู่แล้วช่วงนี้ฝนเริ่มตกแล้วนะคะ
1: ใช่เพราะว่า
0: ที่แบบร้อนเปรี้ยงๆอยู
1: ่ครับ
0: ค่ะ
1: ได้เดี๋ยวเตรียมเสื้อกันฝนไปถือว่าตัวถึงถูกเนาะ
0: ใช่จริงค่ะแต่ว่าภาคอีสานเนี่ยยังมีความเสี่ยงอยู่นะอีสานกับเหนือเนี่ยค่ะจะมีฝนตกหนักและลมพายุกระโชกแรงมากเขาบอกวันนี้น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบุรีนะคะภาคเหนืออีสานก็เลยหนองคายบึงกาฬและอุดรธานีวันนี้ที่คาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองลมแรงและฝนตกหนักได้ค่ะ
1: ครับโอ
0: ้ก็เป็นช่วงฤดูกาลแล้วนะเพราะว่าโอ้เมื่อวานนี่เวทีหมอลำใจเกินร้อยอ่ะพายุถล่มเลยค่ะต้องใช้คำว่าถล่มจริงๆนะไม่สามารถแสดงต่อได้อย่างลองคิดดู
1: โ
0: อ้เออเวทีหลังคา
1: ที่ไหนนะ
0: ครับเวทีหมอลำใจเกินร้อยเดี๋ยวนะอยู่ที่ไหนเมื่อวานนี้ที่อีสานอ่ะอุดรค่ะ
1: โอ้ครับ
0: ฝนหนักมากฝนตกหนักจริงๆอ่ะก็อากาศเขาบอกว่าค่อนข้างจะแปรปรวนพอสมควรค่ะวันนี้น้องกวางอยู่หลังไมค์นะคะ022481366ค่ะสายว่างอยู่รอรับสายท่านอยู่หนึ่งสายนะคะใครจะโทรมาบอกข่าวเล่าความก็เชิญได้เลยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะวันนี้เพิ่งรู้ตัวคุณป้าวัย65แกถูกรางวัลที่1ตั้งแต่ตอนไหนเพิ่งรู้เมื่อวานนู่น
1: ก็ซื้อแล้วไม่ตรวจอะไรอย่างเงี้ยหรอลืมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยหรออ
0: ๋อก็งวดนี้แหละงวดที่เพิ่งผ่านแต่ว่าจะเพิ่งรู้เมื่อวาน ก็เลยรีบไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่โรงพักซะหน่อยแต่บอกว่าโอ้ตั้ง6ล้านเนี่ยใบเดียวคือไม่ได้เลือกอ่ะเป็นลอตเตอรี่ที่ไม่ได้ตั้งใจซื้อเงินไม่ได้เลือกเพราะแม่ค้าเนี่ยมาขอร้องว่าเออป้าช่วยซื้อหน่อยมันขายไม่ออกใกล้จะออกละร้อยนึงป้าก็บอกว่าก็รับไว้ไม่ได้คิดอะไรนะไอ้หมายเลข536077เนี่ยผ่านไปเนี่ย3วัน4วันแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าอ๋อวันนั้นมีแม่ค้ามาขอร้องให้ซื้อใบนึงเอ้ยเอามาตรวจดีกว่าเมื่อวานนี
1: ้หรือไม่ใช่คอหวยนะคอหวยเนี่ยคอหวยต้องรู้แต่บ่าย4โมงแล้ว
0: ใช่ตั้งแต่4โมง
1: 017
0: 4โมง5นาทีก็จบแล้วนะ
1: ครับ
0: 4โมง5นาทีจบแล้วถ้าคนที่แบบว่าลุ้นจริงๆอ่ะปรากฏว่าเมื่อวานนี้ก็นึกขึ้นได้ไงเอามาตรวจเอ้าถูกรางวัลที่หนึ่งเฉยโอ้ยป้าบอกว่าดีใจมากก็ตั้งใจเก็บเอาไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับหลาน3คนเพิ่งรู้มีเงิน6ล้านอยู่ในมือนะคะ
1: เออยังดีนะไม่แบบว่าไม่ลืมแล้วลืมไปเลยแหละเนาะผ่านไปเป็นปี
0: สองปีนี่เหรอ
1: ใช่
0: เออก็น่าเสียดายใครที่มีลอตเตอรี่อยู่นะก็ถ้าเจอผ่านไปแล้ว2ปีก็ไม่ต้องตรวจนะเดี๋ยวมันจะช้ำใจไม่ต้องตรวจแล้วนะเอาคณะตัวเลขเฮ้ยครบ2ปีแล้วนี่เอาว่าไม่ต้องตรวจแล้วตรวจก็ไม่มีประโยชน์แต่ว่าของคุณป้าเพิ่งจะผ่านไป4วันก็มาตรวจเอ้าถูกนะคะก็ดีใจด้วย
1: เพิ่งรู้ตัวจะมีโมเมนต์แบบนั้น
0: จากมีบ้างใช่ไหม
1: จะมีบ้างเขาบอกว่าเพิ่งรู้ตัวถูก3ใบถูกรับประทาน
0: เอาให้รู้ตัวอย่างเงี้ยเรื่องของอะไรเลยเนี่ยเมื่อวานนี้คือมันมีกรณีประเด็นที่มีคนประกาศขายเหมาสระน้ำหลังวัดอย่างรุ่งที่จะให้นายทุนเข้าไปเปิดขายบัตรจับปลา
1: โอ้ครับ
0: มันดูสนุกนะคือก็คลำกันหลายที่นะแบบนี้นะเนี่ยแต่ว่าที่นี่ร้อนแรงที่สุดเลยนะคะก็ตรงนี้เขาเรียกว่าหนองตะมะนะครับเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่นะคะมีสภาพเหมือนกับบึงน้ำธรรมชาติอ่ะอยู่หลังวัดหนองตะมะแน่นอนนะคะในบึงเนี้ยมันจะมีปลาอยู่หลากหลายชนิดนะปลานิลปลาตะเพียนปลายี่สกปลาอื่นๆที่สามารถมองเห็นจากผิวน้ำได้เลยเห็นเลยว่าโอ้ใครซื้อเนี่ยคุ้มปลาเพียบเพราะว่ามีประชาชนเนี่ยเอาอาหารมาเลี้ยงอยู่เป็นประจำไอมาก็โยนลงไปปลาก็อิ่มอร่อยโดยเฉพาะเขาบอกว่าช่วงวันเสาร์อาทิตย์วันเกิดนะจะมีคนแวะเวียนมาทำบุญปล่อยปลาให้อาหารปลากันอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นสิบปีเลยนะไม่เคยมีใครไปจับไปอะไรเพราะว่าหลายคนเข้าใจว่าตรงนั้นน่ะเป็นเขตอภัยทานเพราะว่ามันอยู่หลังวัดคือภาพจำของคนน่ะว่าเนี่ยก็อยู่หลังวัดอ่ะหลังวัดหนองตะมะก็น่าจะเป็นเขตอภัยทานห้ามทําร้ายสัตว์น้ําเนื่องจากว่าเคยมีป้ายระบุไว้ทําให้ปลาที่อยู่ในหนองเนี่ยก็คุ้นเคยกับคนไม่หวาดกลัวแล้วก็เพิ่มจํานวนขึ้นมาหนองใหญ่มากนะคะทีนี้อยู่ๆล่าสุดนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าประชาคมเนี่ยเขาหาแนวทางแก้ไขมีมติว่าให้เอาปลาออกจากน้ำโดยใช้วิธีขายเหมาให้เอกชนมาจัดกิจกรรมจับปลาเปิดขายบัตรดีกว่าในวันที่ที่ระบุไว้เนาะอีก10วันเนี้ยบอกว่าเดี๋ยวจะทำกิจกรรมขายบัตรจับปลาดีกว่ารายได้เนี่ยก็จะเอามาใช้ในสาธารณประโยชน์โดยเฉพาะการก่อสร้างซ่อมแซมศาลาวัดนั่นแหละให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายแนวคิดนี้ก็ถูกเผยแพร่ออกไปปรากฏว่าพระไม่เห็นด้วยอ่ะโอ
1: ้แน่นอน
0: ก็ต่อต้านใช่
1: พระท่านก็คงมองว่าเลยนะตรงนี้ก็เป็นเขตอภัยทานมันไม่ควร
0: ช่หรือแม้แต่ชาวบ้านบางกลุ่มนะเขาบอกว่าเฮ้ยนี่เป็นการฆ่าปลาโดยที่คนเคยปล่อยอ่ะมันขัดต่อหลักศีลธรรมไหมชาวบ้านก็เสียงแตกเป็นสองฝั่งบางส่วนก็บอกว่าก็เอานาสร้างรายได้บางคนก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่ามันอยู่หลังวัดนะคะแม่ค้าขายอาหารปลาในพื้นที่บอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยน้องแห่งนี้เปรียบเสมือนสถานที่ทำบุญของคนจำนวนมากนะคนมาปล่อยปลามาให้อาหารอันนี้ถ้าคนเขารู้เขาเสียความรู้สึกก็ปลาที่ปล่อยเอาไว้เดี๋ยวจะถูกจับไปขายละส่วนตัวไม่เห็นด้วยนะคะกับบัตรจับปลาส่วนปัญหาปลามีกลิ่นเน่าเหม็นนั้นปีนี้ก็ยังไม่เห็นมีเขาบอกจะมีอยู่ปีนึงอ่ะก็ยอมรับว่าปลาเหมือนนกเรียกนกน้ำเน่าอ่ะตายไปเยอะเลยนะคะหรือบางทีมีการฉีดยาฆ่าหญ้าบริเวณหนองบริเวณใกล้ๆอยู่หนองเนี่ยนะคะแล้วก็มันไหลลงมาในหนองน้ำนะก็ทำให้ปลาตายบ้างนะคะแต่ว่าเจ้าอาวาสบอกว่าอย่างนี้หนองน้ำนี้เนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นทรัพย์สินของวัดนะคะแต่ยอมรับว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นพื้นที่ของวัดเนื่องจากว่าตั้งอยู่ด้านหลังวัดเลยมีความเกี่ยวข้องกันทางวิถีชีวิตอันนี้พอคนเข้าใจว่าเป็นของวัดก็เลยเกิดคำถามว่าทำไมวัดถึงให้จับปลาทำให้วัดเสียหายจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นพื้นที่ของวัดส่วนตัวมองเจ้าอาวาสบอกว่าถ้าเกิดปัญหาแบบนี้สองฝักสองฝ่ายเนี่ยชะลอไปก่อนได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะอยากให้ชะลออย่าเพิ่งจับปลาจริงเจ้าอาวาสก็อยากให้จับนั่นแหละแต่ว่าให้ชะลอไปก่อนให้เรื่องมันนิ่งๆเงียบๆไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเชื่อไหมว่าต้องถึงนายอำเภออ่ะเดี๋ยวนายอำเภอจะเรียกประชุมวันนี้นะคะว่าหาทางออกร่วมกันดีกว่าว่าจะทำยังไงจะจับหรือไม่จับจะขายบัตรไหม
1: ไม่งั้นหมดบ่อแน่เลย
0: ใช่หมดแน่ๆเลย
1: คร
0: ับ นะคะเนี่ยเขาโฆษณาแล้วนะบอกเนี่ยบ่อประวัติศาสตร์น้องตะมะบ่อเงินล้านอยู่ศรีสะเกษนะคะวันที่

0: ยังเดี๋ยวขอร้องครับ
1: อะไรนะคะอีกทีนึงที่อยู่จังหวัดศรีสะเกษนะคะ
0: ครับผม
1: อาชีพอะไรคะพี
0: ่ผมก็อยู่เพิ่งกลับมาบ้านนะครับ
1: ฮะ
0: ประมาณเขาเข้ามาสามปีแล้วครับประมาณประมาณนี้ครับ
1: ไปทำงานอยู่ที่ไหน
0: เมื่อก่อนอยู่ที่กรุงเทพครับพอดีว่า
1: อ๋ออยู่กรุงเทพตอนนี้กลับบ้านไปอยู่ศรีสะเกษแล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับพอดี
1: แล้วตอนนี้ไม่ได้ทำงานเหรอคะ
0: ก็ทำอาชีพทำไรทำนาครับ
1: อ๋อค่ะทำไรทำนา
2: ครับผม
0: คือมีหน่วยงานอะไรช่วยผมได้บ้างครับผมโดนทำร้ายร่างกายมาเยอะที่สุดเลยมาครับ
1: โดนทำร้ายร่างกายที่ไหน
0: ใช่ครับ
1: เออ
0: ที่บ้านเกิดผมนั่นแหละครับแต่ว่าผมย้ายทะเบียนราษฎรไปบ้านนึงครับอีกกว่าปียังไม่ได้ย้ายกลับครับ
1: แล้วเมื่อไหร่คะโดนทำร้ายมาเมื่อไหร
0: ่ประมาณเดือนตุลาปีที่แล้วครับ
1: โอ้แล้วพี่ไม่แจ้งความเหรอตอนนั้น
0: ผมจะแจ้งได้ไงว่าผมนอนอยู่โรงพยาบาลครับอาการโคม่าครับ
2: อาการโคม่าอยู่โรงพยาบาล
1: อ๋อแล้วญาติไงญาติก็ต้องแจ้งให้เรา
0: ก็ตำรวจก็ผู้ใหญ่บ้านเขาก็เอาตัวไอ้คนที่ทำได้ผมไป
1: ค่ะ
0: ครับเอาไปเจอ2ชั่วโมงครับเขาก็ไปกลับครับกลับมา
1: อ๋อทะเลาะกันเหรอคะหรือว่ายังไง
0: ไม่ครับผมนั่งอยู่เฉยๆก็มาตีเลยครับเป็นลูกของพ่อเลี้ยงอ่ะพ่ออ่ะ
1: ลูกของพ่อเลี้ยง
0: ไม่ใช่ลูกของแม่เลี้ยง
1: ลูกของแม่เลี้ยง
2: แม่เลี้ยง
0: ครับผม
1: ลูกแม่เลี้ยง
2: แล้วอยู่ๆเขามาตีเราทำไมอ่ะครับ
0: เขาว่าผมหลอนผมเมาผมหลอนเมาอะไรยังผมนั่งคุยกับเด็กอยู่ดีครับแต่ว่าคนวันนั้นมันเป็นไม่ใช่แบบวันนั้นอ่ะมันเป็นงานศพครับ
2: เป็นงานศพ
0: เป็นงานศพแต่มีคนเห็นในเหตุการณ์หมดเลยครับแต่ว่าผมจะทำยังไงคือจะได้ความเป็นธรรมของผมครับ
2: แล้วตอนนี้เขาถูกจับไปหรือยัง
0: ไม่ครับปล่อยตัวไปแล้วครับใช้ชีวิตปกติครับ
2: ปล่อยตัวไปแล้ว
1: ก็ยังอยู่เจอกันไหมอ่ะ
0: ก็เจออยู่ทุกวันครับ
1: เจออยู่ทุกวันแล้วเขาไม่ได้ขอโทษขอโพยอะไรใช่ไหม
0: ผมเมื่อก่อนเขาก็โต้กับพูดแต่ว่าตอนนี้ผมยอมไม่ได้แล้วครับคือไม่ไหวแล้ว
2: ตอนนี้ไม่ยอม
0: คือย่ามใจครับคือ
2: ตอนนี้เขามาทำเราเพราะอะไรอ่ะ
0: ไม่คิด
2: ทำพี่เขามาทำเราเพราะอะไรตอนนั้น
0: ก็ผมก็มานั่งคุยกับเด็กอยู่ครับชื่อไอ้กันกับไอ้บีมครับแล้วก็พี่เอ๊ครับครับอยู่ดีมาตีผมเลยครับ
2: อยู่ดีมาตี
0: ไม้ครับเขาบอกว่า
1: ตีไม้หน้าตามตีเข้าหัวเลยเหรอคะ
0: ไม่ตีกระดูกข้อของเราครับ
1: โอ้ตอนโรงพยาบาลอยู่หลายเดือนไหม
0: มันเกือบ2เดือนครับแต่หลอก
1: โอ
0: ้แล้วก็ไป
1: ถึงโรงพยา
0: บาลวันนั้น
1: อ๋อค่ะ
0: ไม่ได้นอนที่โรงพยาบาลแต่วันนั้นหลังจากวันนั้นที่ว่าตีผมเสร็จผมไปถึงโรงพยาบาลครับบวกโอ้แข็งตรงครับประมาณ2ถุงครับโอ้เป็นเลือดครับ
2: โอ้เป็นเลือด
0: ใช่ครับ
1: อาการหนักอยู่เนาะแล้วตอนนี้หายดีแล้วใช่ไหม
0: ก็หายดีแล้วครับรู้ว่าผมไม่ไหวแล้วครับคือ
1: หายดี
0: ครับผมก็หายดีปกติแล้วแต่ว่าตาข้างซ้ายมันก็มัวแต่ไม่รู้ว่าอันประมาณไหนครับพิการ
1: แล้วพ่อกับพ่อของพี่เทียบกับแม่ของคนที่ทำร้ายเราเนี่ยยังอยู่ด้วยกันไหม
0: ใช่ครับอยู่ด้วยกันครับคือผมไม่ไหว
1: แล้วแล้วพ่อไม่ช่วยอะไรเลยคะ
0: ไม่ครับ
1: ไม่ช่วยเลย
0: ครับ
1: ไม่ได้เข้าข้างลูกเหรอไปเข้าข้างลูกเลี้ยงหรือยังไง
0: ใช่ครับ
1: เอา
0: เข้าข้างลูกเลี้ยงกับเข้าข้างลูกของเรา
1: ลูกของเขาแล้วพี่เทียบเองไม่มีพี่น้อง
0: นี่ครับน้องอีกคนนึง
1: เออ
0: เข้าข้างลูกเลี้ยงกับลูกสุดท้อง

0: พื่อเขาข้างทางโน้น
1: เออ
0: เนี่ยครับมันต้องมีสาเหตุสิเนาะแล้วตอนนี้คือ
1: สาเหตุครับ
0: แล้วตอนนี้คือจะให้รายการทำยังไงให้ยังไงคะขอความเป็นธรรมยังไงอ่ะพี
1: ่คือมีหน่วยงานนั้นที่จะขอให้ความเป็นธรรมบ้างครับ
0: ก็ตำรวจนั่นแหละหน่วยงานไหนล่ะ
1: ตำรวจไม่เป็นความธรรมอยู่แล้วครับ
0: เออนี่ก็ต้องไปตำรวจเอาไปรับรองแพทย์ไปได้ขอไปรองแพทย์ไหมตอนที่รักษาตัวอยู
1: ่ผมถามหมอแล้วหมอบอกว่าถ้าตำรวจขอไปรองแพทย์เขาก็จะเอาไปผมถามมันแล้วครับ
0: เออได้เอามาไหมไปรองแพทย์จากตอนรักษาตัวอยู่สองเดือนเนี่ยค่ะ
1: หมอบอกว่าถ้าตำรวจเขามาขอก็เขาจะนี่ไอ้วันนั้น
0: ก็จะให้
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแต่ว่าตอนออกมาจากโรงพยาบาลยังไม่ได้มา
1: ใช่คร
0: ับโอ้ก็ต้องเอามาตรงนั้นน่ะจริงๆพอตอนออกโรงพยาบาลเราก็ต้องเอาไปรับรองแพทย์มาทั้งหมดว่าอาการของเราเป็นยังไงบ้างบาดเจ็บตรงไหนรักษาตัวกี่วันกี่เดือนถ้าเกือบ2เดือนนี่อาการถือว่าสาหัสนะน้องๆเนาะ
1: ใช่ใช่
2: ผู้ใหญ่บ้าน
0: เออ
1: ผู้ใหญ่บ้านเขาก็บอกว่าเขาก็พูดอะไรไม่ออกเหมือนกันครับเด็กมันยามใจ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ใช
0: ่ครับอ๋อแล้วตอนนี้ก็คู่กรณีเราก็คือเขายังใช้ชีวิตปกติหรือว่าเขามาแจ้งมาอะไรเราไหมหรือว่าต่างคนต่างอยู่ไปแล้ว
1: ยืมนอกปกติครับ
0: ปกติกันแล้ว
1: ใช่ครับใช่ยืมนอกปกติครับ
0: ค่ะ
3: แล้วเขาสติสัมปชัญญะอะไรครบถ้วนไหมเขาทำงานทำการไหม
1: ก็ทำได้แค่นั้นครับ
0: โอ้แล้วเอาจริงๆขอโทษนะตอนนี้พี่เทียบเนี่ยมีอาการเมาไหม
1: ก็มึนคร
0: ับ มึนๆไม่หมายถึงว่าเมากินเหล้ากินอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็กินบ้างครับ
0: กินบ้างอ๋อแล้วพี่ก็รักษาตัวอยู่ตั้งนานแล้วพี่มากินเหล้าทำไมอ่ะ
1: ไม่ก่อนนั้นนะพี่ว่าผมอยากให้ติดต่อกันหรือว่าหน่วยงานอะไรนะ
0: มันไม่มีหน่วยงานไหนติดต่อหรอกเราต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองโดยการไปแจ้งความแล้วก็เอาใบรับรองแพทย์เนี่ยไปด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวตำรวจก็ต้องจับให
1: ้
0: พยานพยานอย่างน้อยเราต้องให้พ่อนี่แหละเป็นพ่อของเราพี่น้องของเราช่วยกัน
1: แม่เสียชีวิตไปแล้วครับ
0: นั่นแหละแม่ก็ไม่ต้องพูดถึงคนที่ยังอยู่อ่ะพ่ออ่ะทำไมพ่อถึงไม่เข้าข้างเราเพราะอะไร
1: ไม่ใช่ครับเดี๋ยวฟังผมก่อนนะแม่ผมเสียชีวิตหลังจากเหตุการณ์นั้นนะไม่เกินสองเดือนหรือเดือนนึงแหละครับ
0: อ๋อเพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานนี่เอง
1: คร
0: ับ อ๋อค่ะ
3: เอาอย่างนี้ไปแจ้งความก่อนอันดับแรกเนาะอย่าเพิ่งไปคิดว่าตำรวจไม่ทำอะไรก็ลองดูก่อนพี่นะครับว่าเนี่ยเอาหลักฐานเอาเรื่องราวเนี่ยไปเล่าให้ตำรวจฟังแล้วให้ตำรวจจัดการเน
0: าะเดี๋ยวเขาจะสอบสวนเองว่าคนที่ทำร้ายเราเป็นใครยังไงจับไปแล้วก็จับไปใหม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องไปขอใบรับรองแพทย์มาให้ได้เป็นหลักฐานว่าพี่รักษาตัวตรงไหนบ้างอาการมันสาหัสตรงไหนยังไงเดี๋ยวแพทย์จะเป็นคนเขียนมาในใบนั้น
1: ครับ
0: เนาะ
3: แล้วใบรับรองแพทย์แล้วก็ไปแจ้งความ
1: ว่า
3: จะได้ความเป็นธรรม
1: เขาก็บอกว่าถ้าตำรวจขอใบรับรองแพทย์มาเขาก็ส่งแม่นี่ครับผมก็เลยชะล่าใจผมก็เลยยืนเป็นความปกติไง
0: ต้องไปเอามาทั้งหมดเลยพี่เทียบอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้ขอโทษที
1: 39ครับ
0: 33นะคะเออ33ก็ไม่ได้เยอะ
3: 39
1: 9ครับ
0: ฮะ
3: 39
0: ครับอ๋อ39โอ้ค่ะค่ะแล้วตอนนี้ถือว่าเมาอยู่ไหม
1: ไม่ครับ
0: ไม่เมาใช่ไหม
1: ปกติครับ
0: ปกติไม่ได้ดื่มเหรอว่าวันนี้ดื่มหรือยัง
1: ก็เพิ่งยืมมาเพราะมีขึ้นบ้านใหม่ครับช่วยพวกนอน
0: ได้ยืมมาตอนขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่เมื่อไหร่พี
1: ่ขึ้นตอนเมื่อคืน
0: อ๋อเมื่อคืนน้องๆขึ้นบ้านใหม่มาโอเคตามนั้น
1: ไม่แน่นอนเลย
0: อันดับแรกพี่ต้องเลิกเหล้าให้ได้ก่อนอันนี้อันดับแรกเลยนะพี่เทียบต้องเลิกเหล้าให้ได้ก่อนแล้วก็ใช้ชีวิตปกตินะ39เองอายุยังน้อยถึงว่ายังน้อยนะ
1: แล้ว
0: พี่เทียบต้องไม่ดื่ม
1: บอกว่าผมร้อนนะครับเขามาทำผม
0: ทำอะไรอันนั้นก็ไม่รู้ร้อนไม่ร้อนไม่รู้พี่เทียบต้องรู้ตัวเองว่าเราร้อนหรือไม่ร้อน
1: ค
0: นอกจากดื่มเหล้าแล้วพี่เสพยาด้วยไหมอ่ะ
1: ก็ไม่ครับ
0: ไม่เสพยาใช่ไหมคะ
1: ครับทุกวันนี้เดือดร้อนเลยครับ
0: วันนี้ไม่ได้เสพแล้วเมื่อวานอ่ะ
1: เมื่อวานไม่ได้เสพแล้วครับ
0: อ๋อไม่ได้เสพเนาะแต่ว่าพี่เลิกเหล้าได้ยิ่งดีเนาะไม่งั้นเดี๋ยวจะคุยไม่รู้เรื่องกับตำรวจนะเออเลิกได้เลิกแล้วก็นั่นแหละไปเอาใบรับรองแพทย์แล้วก็ไปแจ้งความย้อนหลังได้ค่ะพี่เนาะค่ะขอให้ได้รับความเป็นธรรมนะคะแล้วก็ไปคุยกับคุณพ่อซะหน่อยนะยังไงก็พ่อเรากำเนิดเกิดเรามายังไงก็ต้องอยู่เข้าข้างเราอยู่แล้วล่ะถ้าเราไม่ได้มีอะไรตื่นคงบอกเราไม่หมดอ่ะน้องๆเนาะใช่ไหมเออนะคะพี่เทียบนะขอไปแจ้งความก่อนนะเดี๋ยวตำรวจจะเป็นผู้สอบสวนเองนะคะ
3: ครับขอโชคดีครับ
0: สวัสดีค่ะโชคดีค่ะ

0: ให้หลวงพ่อช่วยพี่เทียบด้วยแล้วกันนะคะขอให้ได้รับความเป็นธรรมนะคะ
1: เออเห็นแล้วภูมิใจนะเขานึกถึงเรานะเออนางเกียงไม่ได้นอนนะเมื่อกี้กึ๊บอยู่นะเออเดี๋ยวน้องเขายังนึกถึงเรานะพี่แล้วเขาบอกคุณคนเมาเลยนึกถึงใครในแต่คนนั้นสำคัญนะ
0: เก่งนะแกจำเบอร์โทรได้แม่นนะแกเก่งนะ
1: เออ
0: นะคะ
1: ต้องรู้แล้วว่าเออโทรมาขอความเป็นธรรมกับเราดีกว่า
0: ก็ยินดีค่ะได้เลยนะคะได้เลยแต่ว่าเออเรามันเป็นประมาณหูทิพย์อะเราฟังเสียงเรารู้เลย
1: เออพี่ตีนี่เก่งนะแม่สาดตั้งใจฟังนะโอ้ยนะครับรู้ที่ชวนคุยเอาหาไปเลย
0: แทนฟัง45องศาน่ะเอ้ยเสียงนี้อ๋อใช่แน่ๆเลยนะคะก็ดักไว้ก่อนนะคะก็ให้ที่นี่มาอ่านคอมเมนต์หน่อยมาอ่านคอมเมนต์หน่อยก็ได้นะคะ
1: แกหลับแล้วมั้งน่ะเออยังไม่ได้นอนเลยแกบอกอะสงสัยหลับไปแล้วเมื่อกี
0: ้
1: เพลงพร้อมด้วย
0: จริงๆนั้นนี่ถือว่าแกเป็นคนโชคดีแม่นะแกนอนโรงพยาบาลเกือบ2เดือนแล้วออกมาจากโรงพยาบาลด้วยสภาพนี้ถือว่าโชคดีนะหมอเก่ง
1: เออไม่ตอนแรกผมนึกว่าผมก็มองโลกในแง่ดีเนาะเราคิดว่าเอ้ยเขาโดนตีมากระทบกระเทือนหรือเปล่าอะไรพูดช้าเอออะไรอย่างเงี้ยแบบเออดูพูดช้าตอบช้าหรืออะไรอย่างเงี้ยรู้เสียงแบบเหมือนพูดไม่ค่อยได้นึกว่าโดนทำร้ายมา
0: อ่าฮะ
1: อ๋อที่ไหนได้ทำบุญอะไรที่บ้านใหม
0: ่ก็แสดงว่าแกเป็นคนร่างกายแข็งแรงนะรักษาตัวออกมาก็ยังคุยรู้เรื่องคุณหมอเก่งนะคะรักษาตัวหายได้เพราะฉะนั้นพี่เทียบนะคะถ้าฟังอยู่เนี่ยพี่ต้องรักษาตัวเองให้ดีนะเลิกได้เลิกนะคะเรื่องของการดื่มอายุไม่ยากไม่มากนะคะ39ปียังสามารถทำงานทำการมีครอบครัวนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: ใช่เราก็ต้องย้อนดูนะพี่ว่าทำไมตำรวจถึงไม่เชื่อเราอ่ะทำไม
0: ใช่
1: ทำไมมันเราโดนทำร้ายเนี่ยถ้าตำรวจไม่เชื่อเราเนี่ยมันต้องมีเหตุผลแล้วเนาะ
0: ทำไมเขาจับคู่กรณีของเราไปแล้วเขาปล่อยออกมาเรานอนอาการสาหัสอยู่โรงพยาบาลตั้งเกือบ2เดือนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองอ่ะเอาจริงๆนะดูแลตัวเองนะคะ
1: ลองดูลองไปหาความเป็นธรรมให้ตัวเราเองดูนะพี่เนาะคนทำร้ายเราอยู่มาลอยนวลได้ไง
0: จริงแล้วก็ที่สำคัญคือเรายังมีพ่อนะคะพ่อผู้ให้กำเนิดนะเราจะไปเข้าข้างคนอื่นได้ยังไงอ่ะอันเนี้ยตรงเนี้ยเนาะเราต้องคิดก่อนว่าเออทำไมพ่อเป็นอย่างนี้ไปได้เนาะไปคุยนะคุยให้รู้เรื่องนะต้องบอกเลยว่าต้องคุยให้รู้เรื่องค่ะมาดูเรื่องนี้อันนี้คุยรู้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้นะคะก็เป็นครอบครัวที่ค่อนข้างจะโอ้เป็นบ้านของพี่เขียวพี่เขียวนี่อยู่กุมภาวาปีอุดรธานีนะคะคือประมาณว่าแกโดนผู้รับเหมายิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะน้องดงขณะที่กลับเข้าไปงัดบ้านของผู้รับเหมาพี่เขียวเนี่ยชื่อจริงนายวินัยอายุ50ปีนะคะคือบ้านหลังเนี่ย อยู่ที่กุมภาวาปีนะคะแล้วก็แกเข้าไปบ้านของผู้รับเหมาก็ยิงหลังจากนั้นก็เข้าโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตนะคะหลังจากนั้นญาติก็เอาออกมาจากโรงพยาบาลมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านก็มีพี่สาวมีอะไรอย่างนี้นะคะก็นั่งรถกู้ภัยมาด้วยกันพอมาถึงหน้าบ้านเนี่ยญาติก็จุดประทัดเชิญดวงวิญญาณเข้าบ้านจะเอามาทำพิธีแล้วก็เอาแหมาผูกโยงกับคือหลังคาบ้านมาคุมโลงศพเอาไว้ก็เพื่อไม่ให้แมวกระโดดข้ามโลงตามความเชื่อเนาะว่าเดี๋ยวถ้ามีแมวกระโดดข้ามโลงศพอ่ะวิญญาณจะเฮี้ยนหรือไม่สงบสุขไม่ได้ไปผุดไปเกิดนะคะพี่สาวญาติญาติก็จุดธูปบอกดวงวิญญาณว่าเนี่ยให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะเกิดชาติหน้าขอให้เป็นพี่น้องกันอีกไม่ต้องมาจองเวรจองกรรมกับคนก่อเหตุอย่างนี้นะคะ พี่สาวบอกว่าเหตุที่นำแหมาคุมโลงศพน้องชายเนี่ยกลัวแมวจะกระโดดนั่นแหละก็เดี๋ยวจะวิญญาณจะเฮี้ยนตามความเชื่อคือก่อนเกิดเหตุหนึ่งวันเนี่ยตอนเช้าพี่เขียวแกขี่มอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็มาล้อเล่นกับพี่สาวกระโดดมาจ้าเอ๋ประมาณนี้ค่ะเอาไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ขี่จักรยานนะคะพี่สาวน่ะขับสามล้อเครื่องจะไปทุ่งนาแต่พี่เขียวแกขี่จักรยานสวนกันแล้วก็กระโดดมาจ้าเอ๋กับพี่สาวก็เลยบอกน้องว่าอย่าทำแบบนี้อีกเพราะการทำแบบนี้เหมือนคนกำลังจะตายจากกันความเชื่อโบราณก็พูดแบบนั้นเออ อยู่ๆก็มาจ้าเอ๋กันโดยที่ไม่เคยทำมาก่อนโอ้เนี่ยก็เลยเชื่อว่ามันเป็นลางร้ายส่วนน้องชายไม่รู้จะไปไหนตอนนั้นไม่ได้ถามเพราะว่าเขามีอาชีพรับจ้างรับเหมาเผาถ่านเก็บของเก่าก็ทำไปเรื่อยเนาะซึ่งญาติก็ไม่ได้ติดใจในสาเหตุเพราะว่าดูเหมือนจะไปงัดบ้านเขาจริงหรือเปล่าแต่ว่ายังไม่ได้คุยกับคนยิงนะไม่รู้ว่าน้องชายไปงัดบ้านของเขาผู้ตายพี่เขียวเนี่ยเป็นน้องคนสุดท้องจากพี่น้อง5คนนะไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมนะคะแล้วไม่เคยมีประวัติลักเล็กขโมยน้อยมาก่อนไม่เคยขอเงินใช้มีแต่หยิบยืมให้เขาไว้ซื้อกินครั้งละ100 200ก็ว่ากันไปแยกทางกับภรรยาไม่เสพยาแต่ว่ากินเหล้าเหมือนกันเป็นคนไม่ค่อยพูดก็เลยอยากจะบอกดวงวิญญาณว่าให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีเกิดชาติหน้าเป็นพี่น้องกันนี่ค่ะแต่ว่าในมุมของช่างรับเหมาเนี่ยผู้รับเหมาก็บอกสุดทนนะมางัดบ้านหลายครั้งไม่ใช่ครั้งเดียวเขาว่าอย่างนั้น
1: อ๋ออ๋ออันนี้เคสที่ว่าไปเจอเจ้าของบ้านพอดีนะพี่งัดบ้านแล้วเจอเจ้าของบ้านพอด
0: ียิงสวนเลยเขายิงสวนเลย
1: คือเจ้าของ
0: เขายิงสวนออกมาเลย
1: เจ้าของบ้านเนี่ยเขาไปอยู่บ้านอีกหลังนึงอีกอำเภอนึงแล้วนะครับแล้วเขาบอกว่าบ้านหลังนี้เขาซื้อไว้แล้วเขาโดนคนเข้ามาขโมยพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าไปจับ
0: ใช
1: ่ใช
0: ่แล้วไปตอนประมาณ 2-3 ทุ่มอ่ะน้องต้องคิดดู
1: เขาก็เลยทอยทยอยกลับมาดูอยู่เรื่อยๆ
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อเคสนี
0: ้ค่ะเคสนี้แหละเคสนี้เลยที่กุมภาวะปีนะคะเพราะฉะนั้นก็แน่นอนนะคนที่ยิงผู้รับเหมาก็ต้องโดนตำรวจไปสอบสวนอยู่แล้วนะคะเขายิงด้วยลูกโม่32นะคะนั่นแหละค่ะ
1: คือบุกไปบ้านเขาอ่ะ
0: ไม่น้อยนะ4นัดนะคือ4นัดเนี่ยกะว่าแบบต้องลากคาบอ่ะประมาณนี้นะคะแต่ว่าเจ้าของบ้านเนี่ยผู้รับเหมาคนนี้ก็บอกว่าพี่เขียวเนี่ยแกมีมีดพยายามจะวิ่งเข้ามาทำร้าย
1: โอ
0: ้นะคะ
1: มีมีดพิสูจน์
0: ตะโกนใส่คนร้ายก่อนก็ตะโกนใส่ว่าเอ้าเข้ามาทำไมอะไรอย่างนี้นะคะปรากฏว่าแกมีมีดนะคะก็ยิงสวนไป4นัดเสียชีวิตนะคะ
1: ก็ต้องไปดูว่ามันป้องกันตัวหรือว่ามันเกินกว่าเหตุนะพี่ได้อย่างนี้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้เขายิงตั้ง4นัด
0: นะคะก็ไอ้ที่ฮือฮาก็คือว่านี่แหละเอามาทำศพแล้วก็ญาติก็เลยเอาแหมาคุมโลงศพเอาไว้นะคะว่าคุมทำไมอ่ะยังไงเพราะอะไรมันมีอะไรเหรอเออเนี่ยไม่กลัวแมวกระโดดข้ามโลงศพเฉย
1: ๆโอ้บ้านนี้เขาเชื่อหนักเลยนะเขามีความเชื่อ
0: เขาเชื่ออย่างนี้เลยใช่ค่ะค่ะ
1: นะครับมาพูดถึงเรื่องความเชื่อนี่ก็อีกคนหนึ่งเมื่อวานที่มาร้องสายใหม่ต้องรอดนะครับพี่นะก็ไปทำพิธีให้หมอดูชื่อดังในทำพิธีนะรักษาเขาบอกรักษากับหมอตามโรงพยาบาลตามคลินิกรักษาทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่หายคือแกปวดหัวนะครับแกเป็นนักธุรกิจแล้วปวดหัวทีนี้แม่มีความเชื่อว่าไปหาหมอดูคนนี้สิเขาแก้กรรมได้
0: ค่ะ
1: เขาช่วยได้นะลองดูในเมื่อเรารักษาทางวิทยาศาสตร์มาแล้วไม่หายลองไปทางไสยศาสตร์ดูบ้างนะครับปรากฏว่าโอ้โหไปถึงนะฮะเจอหมอดูคนนี้เขาบอกว่าเขาใช้วิธีการแก้กรรมคืออมมังกรแก้กรรม องค์มังกรนะฮะขออภัยนะครับก็คือเหมือนกับอนาจารเขาอะนะฮะ
0: โอ้
1: เ
0: ออจะอยู่กันสองต่อสองเหรอ
1: ใช่ให้แม่รอข้างนอกก็คงจะหน้าตาดีพอสมควรนะอาจารย์คนนี้เห็นแล้วก็เลยเกิดแบบว่าความชอบนะครับผู้ชายนะพี่คนนี้เป็นนักธุรกิจหนุ่มนะฮะอายุ32ปีมาร้องนะครับบอกว่าถูกหมอดูชื่อดังทางภาคเหนือนะที่จังหวัดลำพูนนะฮะนะครับล่วงละเมิดอ้างว่าเป็นการรักษาอาการป่วยแล้วก็แก้กรรมให้นะฮะคือที่เขาบอกเขาเชื่ออันดับแรกเนี่ยหนึ่งเคยมีดาราพิธีกรไปถ่ายทำรายการกับอาจารย์คนนี
0: ้ค่ะ
1: โด่งดังนะลูกศิษย์ลูกหาเยอะคนไปส่วนใหญ่ก็เคารพศรัทธาอาจารย์อาจารย์ก็อายุไม่น้อยอายุเยอะแล้วนะตัวอาจารย์นะครับเขาบอกเขาก็เลยมีความศรัทธาก็ไปนะครับเขาบอกว่าเข้าไปถึงเนี่ยนะฮะอาจารย์บอกให้แม่เนี่ยรอข้างนอกตัวเองก็เข้าไปอยู่ข้างใน2ต่อ2อาจารย์ก็เริ่มหว่านล้อมด้วยนะด้วยการบอกว่าสามารถติดต่อนรกสวรรค์ได้เดี๋ยวจะสแกนเจ้ากรรมนายเวรให้นะครับหลังจากนั้นนะฮะอาจารย์ก็เริ่มให้ตัวเองเนี่ยถอดเสื้อผ้า
0: เ
1: ขาบอกเขาเนี่ยไปร้องแต่บ่าย2นะได้คิวสุดท้าย4ทุ่มโอ้โหคิดดูพี่คนเยอะขนาดไหนอ่ะนะฮะหลังจากที่ถอดเสื้อผ้าออกนะอาจารย์เริ่มอ้างว่าใช้วิธีการรักษาแบบพราหมณ์ฮินดูใช้วิธีตรวจศิวลึงดูสินะครับเอาฝ่ามือมาแตะที่ต้นขาและอวัยวะเพศนะฮะจากนั้นอาจารย์ให้ตัวน้องคนนี้เนี่ยนะฮะสำเร็จความใคร่ใส่อาจารย์อาจารย์บอกว่าเป็นพิธีกรรมขับพลังงานออกมาก่อนนะครับหลังจากนั้นนะฮะอาจารย์ก็เริ่มที่จะเอามือมาสัมผัสตัวนะตอนนั้นน้องคนนี้เขาบอกว่าเขาก็คิดแค่ว่าให้มันเสร็จไปไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าให้มันเสร็จไปนะครับ
0: ทำจะได้จบงี
1: ้
0: หรอ
1: ใช่แต่กลับกลายเป็นยิ่งปล่อยยิ่งแบบว่าไม่ทักขึ้นมาไม่ทักอาจารย์ขึ้นมาเนี่ยนะฮะอาจารย์ก็ยิ่งมากขึ้นถึงขนาดว่าอาจารย์คนนี้พี่ใช้ปากมาออรัลเซ็กของเขาอะอันนี้ทำให้เขารู้สึกแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่พิธีกรรมแล้วอันนี้มันเป็นการแบบว่าหื่นละมันเป็นหื่นละเขาก็เลยถ่ายหื่นละเขาก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ได้ประมาณ3วิในช่วงจังหวะที่มาอมนกเขาเขาอะ
0: ก็หยิบมือถือมาถ่ายไว้อย่างเงี
1: ้
0: ยหรอ
1: หยิบมือถือมาถ่ายคลิปไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็นั่นแหละนะก็เลยขอตัวออกมาจากนอกห้อง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับโอ้การออกมาเนี่ยเขาก็ทำเป็นตะโกนเรียกแม่เขาอ่ะแม่เข้ามาหน่อยแม่นะพอแม่เข้ามาเนี่ยอาจารย์เขาเสียจังหวะละนะครับเสียจังหวะนะโอ้คิดดูนะครับหลังจากนั้นก็เลยเนี่ยแหละเอาเรื่องราวมาร้องเรียนสายใหม่ต้องรอนะเขาบอกเขาเรียนเนี่ยแทบจะอยากจะฆ่าตัวตายเนี่ยนะเขาโดนอย่างนี้เขาบอกเขาไม่คิดเลยว่าเฮ้ยคนที่ศรัทธาคนที่มีคนนับถือเยอะมากมายจะทำแบบนี
0: ้
1: ไม่รู้ล่วงละเมิดคนมาเท่าไหร่แล้วนะฮะ
0: เป็นสิน
1: ะเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่รู้มาก่อนเลยนะครับแต่พอยิ่งไปขุดข้อมูลเนี่ยก็เจอว่ามีคนสนิทที่ถูกอาจารย์คนนี้ทำลักษณะคล้ายกับล่วงละเมิดทางเพศแบบที่เขาโดนเนี่ยไปโพสต์ในอินเทอร์เน็ตก็มีเคยมีคนเตือนในเน็ตก็เยอะคนที่โดนแบบนี้แสดงว่าเยอะโอ้เขาบอกว่าเขาโชคดีที่มีหลักฐานไม่งั้นพูดไปคงไม่มีใครเชื่อนะครับก็คุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับสายใหม่ต้องรอดนะฮะบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะพาไปแจ้งความนะครับที่กองปราบเพราะถือเป็นภัยสังคมแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่มีลูกศิษย์ลูกหาเคารพศรัทธาเยอะ ก็กลัวว่าเดี๋ยวถ้าไปแจ้งท้องที่แล้วเดี๋ยวคดีจะไม่คืบ
0: ค่ะ
1: เออเพราะว่าเห็นว่าอาจารย์รายนี้เนี่ยมีผู้เป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ด้วยนะครับเขาก็ฝากว่าใครเคยตกเป็นเหยื่อนะครับก็สามารถออกมาร่วมแจ้งความกับเขาได้ในครั้งนี้เพื่อนะให้มันสิ้นซากไปให้มันสิ้นซากไปอาจารย์เพื่อจะได้ไม่ไปทำลักษณะแบบนี้กับคนอื่นอีก
0: ใช่
1: นะครับ
0: โอ้น่าเกลียดมากเลยเน
1: า
0: ะ
1: เราชอบเอาเรื่องพิธีกรรมมาอ้างครับพี่แต่ว่าจะแก้กรรมให้จะทำนู่นทำนี่แต่สุดท้ายมันก็คือการอาศัยจังหวะแล้วก็ไปล่วงละเมิดอ่ะทำพิธีบ้าอะไรมาอมนกเขาให้เราโอ
0: ้เดี๋ยวนี้ยังมีอยู่อีกนะคะ
1: เออเดี๋ยวนี้ตามต่อที่เขาจะมาแจ้งความที่กองปราบ
0: ใช่ค่ะการไปอยู่อะไรสองต่อสองแบบนั้นมันก็สุ่มเสี่ยงอยู่แล้วนะคะถ้าเผื่อว่าไปกับญาติกับอะไรก็เข้ากันไปทั้งหมดนั่นแหละเนาะถ้าจะทำพิธีอะไรเนาะ
1: คนนั้นไม่แต่เราคิดบางทีเราคิดโอ้ยผู้ชายกับผู้ชายแล้วอาจารย์เขาอายุเขาไม่ใช่น้อยแล้วไว้ใจ
0: นั่นแหละ
1: ครับ
0: ค่ะไว้ใจคนผิดซะแล้ว
1: ใช
0: ่พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่สองกันต่อค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจสวภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้มีอายใคร
11: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
12: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลง

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกองสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

0: กลับมาชั่วโมงที่2กันต่อนะคะ6นาฬิกา12นาทีเช้าวันพฤหัสบดีวันนี้นะคะวันที่7ค่ะพี่ศรีพี่โด้งคะข้างบ้านมีคนจีนมาเช่าบ้านค่ะแล้วก็ในหมู่บ้านนี้หลายหลังมากๆเลยค่ะแต่ไม่เคยเห็นออกไปไหนกันเลยนะไม่รู้ว่าเป็นมิตรหรือเปล่านะคะหรือเป็นพิกัดเรียบมอเตอร์เวย์บางปะกงค่ะน้องโด้งเออนะคะเออนี่ดีนะหัดสังเกตนะคะเออไม่ออกไปไหนอยู่แต่ในบ้านนะคะก็
1: ต้องดูว่าเขามาทำเช่าเนาะเช่าเป็นฐานทำอะไรหรือเปล่า
0: ปกติหรอกเนาะใช่ไหมนี่ค่ะเมื่อวานเนี่ยเห็นทางตำรวจทางหลวงอะไล่ล่ารถยนต์อยู่คันหนึ่งนะคะปรากฏว่าโชเฟอร์เนี่ยเป็นคนไทยลักลอบคนขนคนจีนอยู่ในรถ6คนน่ะงง
1: โอ้
0: นี่ค่ะจับได้นะโอ้โหนี่ทางหลวงประกบซ้ายประกบขวาเลยนะคะก็ปรากฏว่าตอนแรกก็ไม่ยอมหยุดนะคะเร่งเครื่องสุดท้ายตำรวจทางหลวงเนี่ยชินเส้นทางกว่านะคะไล่ติดตามกระชั้นชิด70กิโลคิดดูที่ที่นี่แบบไล่กวดกันอะ70กิโลนะคะจนสุดท้ายโชเฟอร์คนไทยยอมค่ะก็ปรากฏว่ามีชาวจีนนั่งมาด้วย6คนคนที่1อยู่เกินกำหนดโอเวอร์เซ957วันกี่ปี3ปีแล้วนะ
1: 3ปีกว่าเออ
0: เออดูดิคนที่2ถึงคนที่6ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายอันนี้ไม่มีหนังสือเดินทางใดๆทั้งสิ้นค่ะมาได้ยังไงเข้าเมืองไทยกันง่ายมากนะคะนายสุทัศน์ซึ่งเป็นเจ้าของรถโชเฟอร์ให้การรับสารภาพว่ายืมรถเพื่อนมาไปรับจ้างขนคนจีนจากตำบลหนองสังอำเภออรัญญประเทศจะพาไปกรุงเทพได้ค่าจ้างเที่ยวละ 5,000 อ๋อเออวันหนึ่งขนสักเที่ยวหนึ่งก็คุ้มเนาะนี่ค่ะอ้าวแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าแล้วรู้แล้วว่าเป็นต่างด้าวอ่ะเป็นจีนอ่ะแล้วทำไมถึงทำคราวนี้ก็ก้มหน้าก้มตาสุทัศน์ไม่พูดละยอมละอืมนะคะ6คนเที่ยวละ 5,000
1: ครับ
0: ฮะ
1: ไม่รู้วิ่งมากี่เที่ยววิ่งมากี่คนแล้วนะ
0: ใช่น้องติ้งมากก็ขนด้วยกระบะนี่แหละแล้วก็ยัดกันเข้าไปนะคะ6คนขนจากชายแดนจะเข้ากรุงเทพเนี่ยเผลอๆก็มาอยู่ในบ้านที่เนี่ยที่พี่ธัญรัตน์แจ้งนี่แหละค่ะเนาะอืมอ่ะก็ถ้าเผื่อว่าเราแวงอย่างนี้นะเราก็แจ้งอย่างน้อยแจ้งตม.ไปก่อน
1: ครับ
0: ค่ะเออเนี่ยข้างบ้านมีคนจีนมาเช่ามาอะไรอย่างเงี
1: ้ยเออคือถ้าเขาทำอาชีพสุจริตปกติเนี่ยก็ไม่เป็นไร
0: ใช่
1: เออก็ต้องแจ้งไว้
0: เข้าน
1: ะครับ
0: เข้าประเทศโดยถูกกฎหมายอย่างนี้ใช่ไหมก็ไม่เป็นไร
1: ใช่
0: เราต้อนรับอยู่แล้ว
1: ครับ
0: อืม
1: เห็นบางหมู่บ้านอ่ะบางหมู่บ้านมีแบบว่าคนผิวสีนะพี่มาเช่าอยู่เนี่ยท้องที่เขาเคยมาลงนะของที่ตำรวจเขาก็จะมาเอากำลังมา 5-6 คนเลยนะครับมาลงมาตรวจเลยว่าอย่างน้อยได้เก็บข้อมูลไว้ก่อนว่าอ่ะคนผิวสีไม่ได้ค้ายาเสพติดไม่ได้อะไรนะมาอยู่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาเก็บข้อมูลนะท้องที่เขาก็มาเก็บข้อมูลนั้นยังไงเราแจ้งไปทางตำรวจก่อนก็ได้ว่ามันแปลกๆนะคะแปลกยังไงก็เล่าให้ตำรวจเขาฟังอยากให้มาตรวจสอบ
0: เออแปลกๆยังไงเขาเสียงดังไหมกลางวันเขาไม่ออกจากบ้านกลางคืนเขาออกมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ก็มีคนเข้าคนออกบ้านเขาเยอะไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ลองดู
0: ใช่เนาะเราส่องได้ไม่เป็นไรหรอก
1: ครับ
0: แบบดูเขาอย่างนี้หรออืม
1: ถ้ามันผิดสังเกตนะ
0: ใช่ใช่ค่ะบันเทิง
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: เริ่มต้นที่คุณไอซ์สรัญญูก่อนดีกว่านะครับนี่นะก็นั่นคุณไอซ์นักร้องเนาะนะครับเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยเขามาเปิดใจนะครับเปิดแผลในใจเขาบอก20ปีในวงการเนี่ย ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองดีพอเลยแม้จะมีเพลงฮิตชัดชาดาดาชัดชิดชาดาดาฮู
0: ้ก็ยังไม่ดีพออยู่เหรอ
1: เออเขารู้สึกว่าเขายังไม่ดีพอนะครับออกมาลักษณะตัดพ้อเหมือนกันนะนะฮะคุณไอซ์เปิดแผลในใจ20ปีในวงการนะครับเออนะย้อนกลับไปเนี่ยคุณไอซ์บอกว่าความฝันเนี่ยนะครับมีความฝันตั้งแต่เด็กนะครับตั้งแต่เด็กเลยจำความฝันอื่นไม่ได้เลยนะมีความฝันเดียวเลยคืออยากเป็นนักร้องโตมานะครับก็เริ่มที่จะมีแนวคิดอยากเป็นสจ๊วตบ้างแหละเพราะอยากไปเที่ยวอยากเป็นกัปตันขับเครื่องบินบ้างแหละเออนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาบอกความรู้สึกมันคือเราเกิดมาเนี่ยเราอยากเป็นนักร้องอ่ะเออนะก็จำภาพได้ว่าตอนป.สองเนี่ยนะฮะออกไปหน้าห้องแล้วไปร้องเพลงให้เพื่อนๆฟังเออนะครับไปร้องเพลงค่าน้ำนมเป็นตัวแทนของห้องนะครับไปทำกิจกรรมร้องเพลงค่าน้ำนมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ถ้ามีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับการร้องเพลงเนี่ยนะฮะก็จะเสนอตัวตลอดเลยนะครับเพื่อนๆก็จะรู้ตัวเองก็จะรู้ว่าเฮ้ยเราร้องเพลงได้นะครับเออเราร้องเพลงได้ก็จะไปเป็นศิลปินนะฮะจนกระทั่งวันที่ประสบความสำเร็จคุณไอซ์บอกว่าถามว่ายากไหมยากมากกว่าที่จะมีเพลงดังเพลงที่ติดหูเนาะเออแต่เมื่อเราประสบความสำเร็จการที่จะรักษาพื้นที่ตรงนี้ไว้เนี่ยมันยากมากนะไอซ์บอกว่าไม่มีคำว่าตลอดไปหรอกไม่มีใครเป็นซูเปอร์สตาร์ตลอดกาลนะไม่มีใครประสบความสำเร็จอยู่ตลอดเวลานะไอซ์บอกว่ามีเพราะฉะนั้นก็เลยมีความรู้สึกนะครับถึงตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอยังไม่เก่งพอ
0: ค่ะ
1: นะก็เหมือนมาตัดพ้อนะครับนะว่าเออนะเหมือนเรายังไม่มีเพลงดังมากพออ
0: ๋อยังไม่
1: กับเขาย
0: ังเพลงดังยังไม่ติด
1: ผมเคยฟังแล้วพี่เขาเคยบอกว่าตอนนี้เขาอยากจะรับยิ่งช่วงโควิดแต่ไม่มีงานเลยนะเออแต่ว่าหลังโควิดมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะรับร้องเพลงแบบงานภายในงานบริษัทงานจัดเลี้ยงอย่าคิดว่าเขาค่าตัวแพงจ้างได้เรียกไปใช้บริการได้เขาเอนเตอร์เทนได้เออก็ไม่รู้ส่วนหนึ่งที่ตัดพ้อเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับงานน้อยด้วยหรือเปล่าพี่งานในวงการน้อยลงศิลปินรุ่นใหม่ๆมาเยอะขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะครับการรับงานร้องเพลงต่างๆเนี่ยเออเดี๋ยวนี้ก็มีเด็กๆใหม่ๆเยอะนะ
0: ค่ะ
1: วันนั้นเพื่อนคุณแม่เขาจัดงานแต่งงานลูกเขานะแล้วก็เชิญนักร้องเนี่ยคนนี้เขาเป็นนักร้องแบบสายประกวดอะพี่พวกแบบว่าประกวดเพลงลูกกรุงอะคือผู้ใหญ่อะก็ชอบแนวนั้นกันเนาะก็เลยแบบเชิญไปอย่างเงี้ยก็ไปร้องเขาบอก10เพลงนะ10เพลงค่าตัวประมาณ10,000กว่าบาท
0: ร้อง10เพลงเลยเหรอ
1: 10เพลงอย่างเงี้ยก็ด้วยค่าตัวที่ไม่สูงบางทีเนี่ยนะคนก็อาจจะไปใช้บริการแบบคนที่ไม่ต้องดังมากแต่ว่าร้องเพลงเพราะอะไรอย่างเงี้ยคนก็อาจจะบอกว่าถ้าเชิญไอซ์มาไอซ์ค่าตัวจะแพงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณไอซ์เขาเลยเคยออกมาบอกว่าจริงๆงานเลี้ยงภายในงานอินเตอร์เทนรวมญาติหรืออะไรเงี้ยเรียกเขาได้หมดเลยนะครับค่าตัวไม่ได้แพงก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องงานน้อยลงด้วยนะงานในวงการน้อยลงเขาก็เลยตัดพ้อด้วยนะครับอยู่ในวงการมาเราต้องสู้ๆนะคนในวงการมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยล่าสุดเห็นแบบพวกรายการเรียลลิตี้จะกลับมาอีกนะพี่ไอ้ True AF นี่ก็จะกลับมาอีกแล้วเขาเปิดตัวกรรมการแล้ว
0: ที่ซื้อลิขสิทธิ์จากฝั่งประเทศนี้หรอ
1: ใช่ใช่ หายไปพักหนึ่งอะพี่เนาะตอนนี้ก็จะกลับมาที่เป็นว่ามีกล้องจับไว้ในบ้าน24ชั่วโมงเราสามารถเปิดดูเราสามารถเปิดดูได้เลยว่าใครแต่ละคนทำอะไรแม้แต่ตอนนอน
0: แบบไหน
1: ตอนนอน
0: ก็คือให้ผู้แข่งขันมาอยู่ร่วมกันใช่ไหม
1: ใช่อย่างนั้นนะแล้วก็ประกวดร้องเพลงทีละอาทิตย์ออกจากบ้านทีละคนทีละคนทีละคนไปอย่างเงี้ยนะครับก็หายไปหลายปีนี่กระแสก็ตอนนี้กลับมาประกวดปีนี้ละ
0: ค่ะมาดูเรื่องของพิธีกรช่องดังแฉพิธีกรช่องดัง
1: ครับ
0: รสนิยมชอบนักศึกษาใครก็ไม่รู้เขาบอกว่าอย่างนี้โซเชียลแฉตามสืบอยากรู้ว่าพิธีกรชื่อดังหมายถึงใครหลังจากที่เพจมาดามเมาส์โพสต์ประเด็นร้อนถึงเรื่องพิธีกรช่องดังคนนี้เนี่ยนะคะบอกปากจัดจ้านมากอ่านแล้วน่าตกใจว่าชอบรสนิยมอ่ะชอบนักศึกษาใช้เงินปิดปากไม่ให้บอกใคร
1: กินเด็กงานกิน
0: ประมาณนั้น
1: กินไก่วัดนี้เหรอ
0: คือรสนิยมอ่ะชอบนักศึกษาเจน4เจน Z เนี่ยนะคะแต่ว่าเผอิญรอบนี้เนี่ยพ่อแม่เด็กเขารู้เขาไม่ยอม
1: โอ้ครับ
0: เขาก็เลยเตรียมจะแฉพฤติกรรมนี่เพจนี้ก็ใช้คำว่าพฤติกรรมอันหยำฉามันคืออะไร
1: โอ้ก็เหมือนวีรกรรมอันแสบจ
0: ุ
1: ดแสบอะไรเงี้ยนะพี่นะ
0: พฤติกรรมหยำฉาจะแฉให้อายเลยเขาบอกว่าอย่างนั้นนี่ค่ะ
1: เมื่อวานผมดูในข่าวใส่ไข่นะคุณมดดำเขาก็ปฏิเสธนะไม่ใช่เขาแน่นอนครับ
0: ฮะจริงเหรอ
1: เมื่อวานในคุณมดดำเขาบอกไม่ใช่นะไม่ใช่ฉันนะฉันไม่ชอบเด็ก
0: โอ้เห็นบอกว่าพ่อแม่ของเด็กเนี่ยกำลังเหมือนจะแจ้งความแล้วนะแล้วก็พิธีกรกำลังจะวิ่งเต้นผู้ใหญ่ให้ช่วยเคลียร์เรื่องนี
1: ้โอ้
0: บางคนบอกว่าโดนขู่ว่าถ้าปากโป้งนะเดี๋ยวจบไม่สวยก็คาดเดากันไปอ่ะนะตอนนี้เนาะ
1: ครับ
0: ว่าเป็นใครงานนี้เขาบอกว่าพ่อแม่ของเหยื่อจะไม่ขอรับเงินไก่เกลี่ยใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าจะเดินหน้าแจ้งความคดีร้องเรียนหน่วยงานให้ตรวจสอบระดับประเทศแล้ว
1: โอ้โห
0: พิธีกร

0: ขาเลยปฏิเสธว่าไม่ใช่ฉันเมื่อวานผมนั่งดูอยู่นะครับเขาก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่
1: เนาะแต่เนี้ยดูเหมือนกับจะเป็นนักศึกษาที่โดนอะเหมือนกับจะเป็นนักศึกษาหญิงหรอหรือยังไงเออไม่รู้เอาไปดูเพจมาดามเมาส์แล้วกัน
0: ครับผม
1: โอ
0: ้ครับ
1: แต่ไม่ใช่พิธีกรช่อง9ใช่ไหม
0: โอ้ใครฮะ
1: จอซานอะไรเงี้ยโอ้ตาย
0: โ
1: อ้ปากจัดจ้านแล้วยังตอนเนี้ย
0: ยังไม่เคยจิกกัดใคร
1: โอเคยังนะ
0: เดียวเออแล้วไม่ยุ่งเลยนักศึกษาเนี่ย
1: พิธีกรจอจานอะตายเลย
0: นี
1: ่ฮะ
0: ไม่ยุ่งนักศึกษาไม่เอาโอ้เดี๋ยวมีปัญหา
1: เออเดี๋ยว
0: น
1: ะ
0: มีประสบการณ์แล้ว
1: เออ
0: นักศึกษามันงองแงงนี่ชอบแบบพวกมีประสบการณ์แล้วคุยรู้เรื่องเลยอ่ะ
1: เออไม่ใช่ฉันอ่านไปอ่านมาอ่านข่าวทุกวันเอ้ามันอยู่ใกล้ตัวจัดนี่เอง
0: ลืมสกิดกันก่อนนะว่าเอ้ยพี
1: ่ใช่ส่งสติ๊กเกอร์มาสักอันหนึ่งก็ได้ยานะอะไรอย่างเงี้ยอ่านไปอ่านมาเมาคือเรียกว่ามันปากมากเอ้าสรุปแล้วเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆนี่แหละ
0: แต่ก็เห็นนะเห็นทุกเพจเลยนะดังมากนะข่าวนี้นะ
1: จริงแต่ไม่เราคิดว่ามันมีมูลอ่ะเชื่อไหมว่าของอ่ะของคือข่าวมันมีมูลอ่ะ
0: พอเพจหนึ่งลงอีกเพจก็ลงตามกันไปเนาะเพราะว่า
1: ใช
0: ่แล้วอย่างนี้มันจะปกติแล้วข่าวอย่างนี้จะรู้ได้ไงต้องเจ้าตัวออกมาแบบว่าปฏิเสธเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือว่าก็ต้องเพจตามพวกเพจพวกนี้แหละที่เป็นตัวเปิดอ่ะเพจมาดามเมาส์เนี่ยที่เป็นตัวเปิดเนี่ยว่าเขาจะเฉลยว่าเป็นใครยังไงก็เห็นคุณเกลือพิธีกรอ่ะพี่เกลือที่ทำรายการของช่องวันอ่ะ4-4 Family Game หรือพวกนั้นทั้งหลายนะเขาก็ออกมาแบบบอกก็จริงนะว่าทำไมไม่ระบุชื่อมาเลยพวกเพจพวกนี้มาบอกพิธีกรเนี่ยเขาก็สะดุ้งไปด้วย
1: ใช่ไหม
0: ทีคนก็ต้องไปถามเขาอ่ะใช่พี่เปล่า
1: ก็ต้องไปถามดี
0: ใช่พี่หรือเปล่าชอบนักศึกษาก ินเด็กหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นก็ต้องฝากพวกบรรดาเพจทั้งหลายนะครับว่าบางทีเปิดเรื่องนี้มันดูตื่นเต้นเล้าใจนะแต่ว่ามันก็ทำให้คนในวงการก็สะดุ้งไปด้วยนะเดือดร้อนไปด้วยนะเพราะมันก็จะมีอักษรย่อตัวย่อคนนู้นคนนี้ออกมานะครับหรือไม่เดี๋ยวต้องไปดูในคอมเมนต์นะพี่ในคอมเมนต์เขาจะมีตัวย่อนะเขาจะมีพวกตัวย่อใช่ไหม
1: ก็มีใช่
0: ม
1: ีแต่ตัวย่อบางทีเราก็เดาไม่ถูกเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เราไม่รู้หรอกถ้าเขาไม่เฉลยออกมาหรือเจ้าตัวไม่ออกมาให้สัมภาษณ์อ่ะมันไม่รู้หรอกไอ้พวกตัวย่อเป็นเงาเนี่ยมันเรียกกระแสหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่อย่างเงี้ยเอาว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: เขาเฉลยมาเป็นตัวย่อต่อเต่านามสกุลทอทหารวอแหวนพอพานอย่างนี้ใครจะไปเดาถูก
0: เออ
1: แล้วก็ต้องแยกให้ออกก่อนว่าสรุปแล้วเป็นพิธีกรผู้ประกาศหรือผู้อ่านข่าว

0: เอาเหรอแล้วไปอีท่าไหนอะพี่ผิด
1: ข้างซ้าย
0: ขาพลิก
1: คือมันพลิกใส่อยู่ก็เป็นขาพลิกแล้วก็ไปโรงพยาบาลอันนี้ก็หมอนัดพอเดี๋ยวก็ใช้วิธีฉีดอันนี้สเปรย์เหมือนที่เป็นนักกีฬาใช้ในสนามอ่ะหมอให้ใช้ตัวนี้มันก็พอที่จะเดินได้ไปห้องน้ำได้แต่ว่าแต่ขับรถได้นะขับรถขาขวาได้ปกติแต่ว่าจะให้เดินแบบรถน้ำต้นไม้เนี่ยยังไม่ได
0: ้อ๋อครับผมครับผม
1: นี่ค่ะ
0: หายไวๆครับพี่หายไวๆเพิ่งทราบเดินไม่ได้เลย
1: จริงไม่ได้บอกใครจริงๆเดินไม่ได้หมอก็
0: ต้องใช้ไม้เท้าไอ้พี่หรือรถใช้ไม้เท้าหรือรถเข็นเลยหรือยังไง
1: ก็ไม่ถึงขนาดนั้นกระเพกเอากระเพกกระเพกไปมันเป็นจังหวะที่แบบเราลงหลุมในขณะที่ลงจากรถดังแล้วมันก็ปุ๊บลงไปเลยค่ะแล้วก็หมอบอกกระดูกไม่เป็นอะไรยังแข็งแรงดีอยู่แต่ว่ามันน่าจะโดนตรงเส้นเอ็นตรงหลังเข่าอะค่ะหลังเข่าซ้ายค่ะ
0: คร
1: ับมันพลิกมันอะไรสักอย่างเนี่ยไม่รู้คืออะไรเหมือนกันก็ยังงงอยู่นะไปหาหมอสองรอบแล้วหมอก็บอกว่ากระดูกไม่มีปัญหาอะไรค่ะน่าจะเป็น
0: พักฟื้นนิดหน่อยพักฟื้นนิดหน่อยน่าจะขาพลิกแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะขาพลิกเนาะนี่ค่ะเอามาดูเรื่องราวของการจัดการประกวดมิสแกรนด์เมียนมาสักนิดหนึ่งนะคะรอบชุดประจำชาติน้องดงเขาจัดขึ้นที่ย่างกุ้งนะคะนี่มันมีกระแสดราม่าเกิดขึ้นว่ามีผู้เข้าประกวดคนหนึ่งนะคะเขาชื่อน้องอิมุ่นลุ่นอันนี้เนาะ E.I. น้องอินะเป็นตัวแทนสาวงามจากเมืองท่าขี้เหล็กท่าขี้เหล็กก็อยู่เหนือเชียงรายเนี่ยเนาะ
0: คร
1: ับยัดฐานตะวันออกเธอปรากฏตัวออกมาด้วยชุดแม่ชีเลยค่ะน้องดง
0: เอา
1: เออ
0: ใส่ชุดแม่ชีประกวด
1: แม่ชีเลยก็คือเป็นชุดแม่ชีอ่ะถือลูกประคำมาในมือขวามือซ้ายก็เหมือนจะเป็นกระโถนหรือเป็นบาตรหรืออะไรสักอย่างแล้วก็บนศีรษะก็ใส่เนี่ยสวมเอาไว้ไม่เห็นผมอ่ะทีนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ในแฟนนางงามว่าไม่เหมาะสมหรือเปล่าทีมออกแบบเครื่องแต่งกายที่เอาสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาไว้ให้เป็นเครื่องแต่งกายในงานเข้าประกวดเพราะว่าอย่าลืมนะว่าพม่าเนี่ยเขาจะเคร่งเรื่องศาสนาเห็นไหมคนพม่าชอบไปวัดนะ
0: ใช่มีวัดเยอะ
1: ใช
0: ่นับถ
1: ือชอบไปวัดกันอย่างเราอย่างเคยไปวัดท่าไม้เนี่ยโอ้ยวันหยุดนะคนพม่าก็จะไปกันเยอะมากนะคะทีนี้ก็บอกว่ากระแสความกดดันต่างๆทำให้ประธานของมิสแกรนด์เมียนมานะคะต้องออกมาแสดงตัวแสดงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดแล้วก็กล่าวขอโทษนะซึ่งล่าสุดนั้นกองประกวดมิสแกรนด์เมียนมาแถลงการปลดตัวแทนสาวงามจากท่าขี้เหล็กเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยเหตุผลในการถอดครั้งนี้ว่าการสวมชุดแม่ชีขึ้นเวทีประกวดเป็นการสร้างความเสื่อมเสียต่อพุทธศาสนาอันเป็นที่เคารพรักของชาวเมียนมาก็ย้ำด้วยว่าองค์กรให้ความสำคัญกับความละเอียดอ่อนทางศาสนามาตลอดแล้วก็มีกฎระเบียบพร้อมทั้งแจ้งเตือนผู้เข้าประกวดล่วงหน้าแล้วว่าห้ามกระทำการใดๆที่อาจจะส่งผลกระทบหรือลบหลู่ศาสนาอย่างเด็ดขาดนี่ค่ะแล้วที่สำคัญนอกจากปลดออกจากการประกวดแล้วนะคะอาจจะเข้าข่ายมีความผิดฐานหมิ่นศาสนาอาจจะมีโทษจำคุกสูงสุดถึง2ปีค่ะน้องดงนางงามคนนี้
0: กฎหมายเขาหนักนะกฎหมายเขาหนักนะเหมือนกับแต่งกายเลียนแบบสงอะไรเหมือนกันแล้วเหมือนบ้านเรา
1: ใช่ใช่เลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงอยู่ๆก็แต่งชุดนี้ออกมาขึ้นเวทีรอบชุดประจำชาติอ่ะโดนปลดยังไม่พอจริงๆก็บอกว่านางงามคนนี้สวยมากนะคะมุ่นรุ่นเนี่ยแต่ว่าอยู่ๆก็ทำเรื่องแบบนี้ขึ้นมาแล้วสุดท้ายแล้วอาจจะโดนคดีอาญาติดคุก2ปี
0: โ
1: อ้ค่ะนี่ก็เป็นบทเรียนเน
0: า
1: ะ
0: ก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆต้องศึกษากฎหมายให้ดีนะ
1: ใช่
0: ไม่เอากระแสอย่างเดียวนะผมบางทีก็แบบว่าลืมคิดไปหรอหรือยังไง
1: คิดน้อยอ่ะเนาะ
0: มันเรื่องละเอียดอ่อนในเรื่องศาสนาเนี่ยใช่ไหมพี่คนที่เขามีความเชื่อมากๆเนี่ยเขาก็เห็นแล้วเขาก็คงไม่สบายใจหรอกนะครับอยู
1: ่
0: ๆทำตัวเป็นแน่ที
1: เหมือนจะล้อเหมือนจะอะไรอย่างเงี้ย

0: ค่ะอืม
1: โอ้นะครับ
0: กลางอากาศเลยค่ะอืม
1: อืม
0: ค่ะ
1: คือว่าเวลาเราทำอะไรเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกเอ๊ะนิดนึงเนี่ยนะฮะว่ามันเอ๊ะมันคนจะว่า
0: คุณ
1: หรือ
0: ด
1: เ
0: ี
1: ปล่
0: ไห
1: าม
0: เออ
1: ถ้ามีความคิดอย่างเงี้ยแสดงว่าแม้แต่ตัวเรายังรู้สึกแล้วเลยฮะก็อย่าฝืนต้องอย่าฝืน
0: ใช่
1: เราต้องหยุด
0: ก็คือถ้า
1: ต้
0: เ
1: อ
0: ร
1: ง
0: า
1: หยุด
0: ถ้าเราเอ๊ะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแสดงว่าเออเราก็มีมุมเนี้ยเออมุมที่บอกดูไม่มั่นใจละเออก็ไม่ทํา
1: ใช่ถ้าเดินเดินจากบ้านไปแล้วนี่ถ้าดูนี่คนกลุ่มนี้เขาจะว่าว่าเราไปดูถูกเขาหรือเปล่าว่าอะไรหรืออะไรถ้ามันมีความคิดอะไรประมาณอย่างนี้เข้ามาเนี่ยนะรู้ปะ
0: ค่ะ
1: แสดงว่ามันต้องมีอะไรที่ไม่ดีแล้วอืมต
0: ่
1: อก็อย่าไปฝืนอย่าไปทำดีกว่า
0: ค่ะใช่ค่ะก็มีใครอีกมีพี่สุรชัยสักหน่อยหนึ่งไหมแกจะเดินทางกลับประเทศไทยกลางเดือนนี้
1: ครับผม
0: ลูกทุ่งรุ่นใหญ่ราชาลูกทุ่งรุ่นใหญ่สุรชัยสมบัติเจริญล่าสุดก็ยังไม่จบนะกับลูกโดยเฉพาะลูกชายอย่างล็อกกี้สุรบดินนะคะถึงขั้นแตกหักรุนแรงแกก็ไลฟ์ไม่ใช่ไลฟ์หรอกกับคลิปท้าพิสูจน์ตรวจ DNA เลยว่าถ้าผล DNA ออกมานี่นะคะอยากให้ล็อกกี้เนี่ยเขาเรียกเจ้าบดินเนี่ยไปตรวจ DNA ซะถ้าผลออกมาแล้วไม่ใช่ลูกไปเปลี่ยนนามสกุลเลยตัดขาดเลยนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยว
1: สมบ
0: ั
1: ติ เจริญเลย
0: ใช่เขาไม่ให้ใช้เลยเขาบอกว่าเนี่ยเขาโพสต์คลิปแล้วที่สำคัญคือแต่งเพลงที่กลั่นออกมาจากความรู้สึกร้าวรานใจเนื้อเพลงมีนัยยะสำคัญที่พุ่งเป้าไปถึงสุรบดินประมาณว่าเนี่ยถ้าเห็นหน้าเองแล้วอยากร้องไห้ผีป่าซาตานตนไหนดนใจชั่วรวมขบขันไม่นึกเลยหนาว่าเจ้านั้นจะใจดำหลอกผู้คนออกสื่อเหยียบย่ำซ้ำด่าฆ่าอีกจนแสนยับเยินโอ้เนื้อเพลงดุเดือดมากนะคะแล้วก็เจ้าตัวระบุข้อความประกอบไว้ว่าถ้าไม่ใช่ลูกก็ไปเปลี่ยนนามสกุลซะแต่ถ้าใช่ก็ไม่รู้ว่าเวรกรรมของใครใครทำอะไรไว้ก็รับไปเนี่ยโพสต์นี้ถูกเผยแพร่อย่างเร็วเลยนะคะคนก็เข้ามาแสดงความเห็นคอมเมนต์กันล้นหลามความเห็นก็แตกออกเป็นหลายแง่มุมนะคะส่วนหนึ่งก็ให้กำลังใจแต่บางส่วนนี่โอ้โหบอกว่าเออเป็นพ่ออะไรยังไงก็ DNA มันก็อยู่ที่หน้าของลูกอ่ะ
1: โ
0: อ้ค่ะนี่ค่ะ
1: คือคนดูก็รู้มองก็รู้แล้วใช่ไหมว่าพ่อลูกกันอะไรอย่างเงี้ยหรอ
0: ก็ดู
1: มาถึงถ้าเอาหน้าตาเนี่ยหน้าตา
0: เออใช่ไหม
1: น
0: ี่ค่ะก็แต่งเพลงฉาลูกเลยอ่ะเอาจริงๆแล้วก็ก็เดี๋ยวรอดูว่าหลังจากที่กลับประเทศไทยนะบอกว่ากลางเดือนนี้ก็จะถึงประเทศไทยก็น่าจะมาจัดการเรื่องนี้กับครอบครัวนะแต่ว่าทางฝั่งครอบครัวทั้งอดีตภรรยาแล้วก็ลูกๆทั้ง 3-4 คนก็ไม่ได้เห็นมีอะไรเนาะปัจจุบันนี้เนาะ
1: ครับ
0: เออก็ดูเงียบๆไปอ่ะไม่ได้มีการโต้ตอบอะไรกับพ
1: ่ออ
0: ืมนะคะก็ไม่จบ
1: ยังไม่จบศึกบ้านนี้นะศึกนะครับ
0: ค่ะ
1: กีฬาสักนิดหนึ่งนะครับมีโหนี่เขาบอกเป็นงานในฝันนะอาชีพในฝันของใครหลายคนเลยนะ
0: ค่ะ
1: จ้างให้เราไปดูบอลโลกให้ครบทุกนัดด้วยค่าจ้างนะพี่1,600,000 บาทนี่ที่อเมริกาเขามีการตามหาคนอยู่นะ
0: แล้วก็ดูฟรี
1: ดูฟรีแต่ว่าคือไม่ได้ไปดูในสนามนะอันนี้ก็คือเขาจะจัดงานที่ไทม์สแควร์นะฮะในช่วงที่อเมริกาเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกเนี่ยนะฮะที่นิวยอร์กในไทม์สแควร์มันจะมีสื่อกีฬาอย่าง Fox Sports เขาจะไปจัดกิจกรรมอยู่กลางไทม์สแควร
0: ์
1: ตอนนี้เขากำลังเปิดรับสมัครนะอาชีพรับสมัครคนดูบอล104 แมตช์หรือว่า104 นัดแต่ไม่ให้ไปนั่งดูเฉยๆนะครับทางตาดูอย่างเดียวนะเขาอยากได้คนที่สร้างแล้วก็แชร์คอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียด้วยนะครับนะเขาอยากจะทำทุกเกมเนี่ยให้เป็นปาร์ตี้สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาอยู่ที่นิวยอร์กนะฮะได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศของฟุตบอลโลก นะฮะเพราะฉะนั้นคนที่จะเหมาะสมเนี่ยต้องเป็นคนที่เก่งเรื่องการทำคอนเทนต์เก่งเรื่องโซเชียลแล้วก็เก่งเรื่องดูบอลเพราะว่าก็ต้องยอมรับตรงๆบางแมตช์อ่ะมันเป็นฟุตบอลที่แบบคู่ที่อาจจะไม่ได้มีซูเปอร์สตาร์ไม่ได้มีซูเปอร์สตาร์มากนักนะครับเจอกันอย่างเงี้ยคุณก็ต้องนั่งดูแล้วก็ต้องหาคอนเทนต์อะไรให้มันแบบว่าน่าสนใจขึ้นมาได้แต่มันก็คุ้มค่านะเพราะว่าค่าตัวเนี่ยค่าจ้าง
0: เป็นล้านเหร
1: อ $50,000 หรือ $1,600,000ที
0: ่โ
1: อ้แต่ว่าชีวิตในช่วง1เดือนกว่าๆนี่คุณก็ต้องไปฝังตัวอยู่ที่ตรงทามสแควร์นะช่วงที่มีบอลนะคุณก็ต้องไปอยู่ที่นั่นตลอดนะ
0: ไปอยู่ตลอด
1: แต่ก็50,000 เหรียญนะ50,000 เหรียญก็คุ้มนะอาชีพในฝันนะมีใครจ้างผมไปนั่งดูบอลไหมล่ะเอาไหมบอลโลกผมไปดูให้100 แมตช์1,600,000 บาท
0: ล้านกว่านี่คือเป็นค่าตัวอย่างเดียวไม่รวมค่าตั๋วใช่ไหม
1: ก็คือเขาให้ไปนั่งดูในไทม์สแควร์มันดูผ่านจออย่างเงี้ยพี
0: ่
1: แล้วเหมือนเราทำจอยักษ์ขึ้นมาแล้วก็จ้างคนพวกนี้เราอินฟูเนี่ยมาทำคอนเทนต์แล้วก็นั่งดูบอลไปด้วยทำคอนเทนต์ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดือนกว่าๆคุณก็ต้องไปอยู่ที่นั่นตลอดทุกช่วงที่ทุกคู่ที่มีบอลเตะ
0: โอ
1: ้
0: จะคิดว่ามีคนสนใจเยอะเอาสิ
1: โอ้ยคุ้มใช่ไหมครับพี
0: ่คุ้มแน่ๆ แน่นอน
1: ได
0: ้
1: เงินเป็นล้านน
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่โอ้ครับผมนี่นะไกลเข้ามาแล้วนะฟุตบอลโลกนะคนไทยได้ดูแน่นอนนะเมื่อวานท่านนายกหนูออกมาย้ำอีกรอบนึงนะฮะว่าได้คุยกับทางประธานกสทช.แล้วนะก็เตรียมหาช่องทางหาวิธีให้คนไทยเนี่ยได้ดูศึกษารายละเอียดอยู่นะครับจริงๆปีนี้เราเอาจากกฎมัสแทบแล้วนะก็คือเหมือนกับว่าเอกชนสามารถหารายได้ได้แล้วนะฮะสามารถซื้อลิขสิทธิ์มาขายในกล่องจะเป็นของค่ายไหนก็ตามอ่ะนะครับถ้ามีผู้ร่วมลงทุนกันนะก็สามารถที่จะมาขายรายเดือนหรือว่าขายแบบทัวร์นาเมนต์เนี่ยได้นะครับแต่รัฐบาลบอกว่ารัฐบาลจะใจดีอ่ะจะหามาให้คนไทยดู
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: คงไม่ได้
1: คงจะหาผู้ร่วมแล้วแต่ว่ามันมีการเปิดเผยข้อมูลกันนะพี่ว่าลาวกับกัมพูชาเนี่ยเขาประกาศแล้วนะรัฐบาลเขาประกาศได้ลิขสิทธิ์แล้วนะ
0: โอ้ประกาศก่อนใครเหรอ
1: คือตอนนี้คนเขมรเนี่ยได้ดูบอลโลกแล้วนะแต่คนไทยยังไม่ได้ดูนะ
0: แต่เรายังไม่ประกาศอย่างนี้เหรอ
1: ของเราก็แต่ก็ถือว่าท่านนายกประกาศแหละแต่เพียงแต่ยังไม่รู้ช่องทางที่ชัดเจนว่าแบบว่าจะดูทางฟรีทีวีจะดูทางไหนยังไงอ่ะดูได้กี่แมตช์ครบทุกแมตช์ไหมหรือยังไงอะไรแบบนี
0: ้
1: แต่ผมเชื่อว่าท่านนายกไม่ยอมเสียหน้าหรอกเพราะว่าท่านประกาศออกมาว่าทุกรัฐบาลได้ดูกันแล้วรัฐบาลผมจะไม่ได้ดูได้ไง
0: ใช่ใช่
1: ได้ใจประโยคนี้ได้ใจเด็กวัยรุ่นแฟนบอลนะนะครับเดี๋ยวมันจะมีข่าวอย่างนี้ด้วยนะช่วงนี้พอมาเตะที่อเมริกานะที่มันจะย้อนไปเหมือนกับปี1994นะ1994เนี่ยเคยอเมริกาเคยจัดบอลโลกมาแล้วนะครับแล้วก็ช่วงเวลาการเตะมันจะเป็นช่วงแบบช่วงเช้าอย่างเงี้ย5 7โมง8โมง9โมงแล้วแต่คู่เดี๋ยวจะมีประเภทแบบข่าวบอกว่าโรงเรียนเปิดทีวีให้นักเรียนดูบอลอย่างเงี้ยมันต้องมีนะกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนให้เด็กๆได้ดูบอลโลกเปิดทีวีที่โรงอาหารให้อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องมีอ่ะ
0: ค่ะ
1: โอ้โหเดี๋ยวคงได้ยินข่าวกันว่าเนาะว่าคนไทยจะหนึ่งได้ดูบอลทางไหนยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โรงเรียนก็ต้องเข้ามาสนับสนุนด้วยเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาเตะคือช่วงเวลาที่เด็กไปโรงเรียนแล้วครับ
0: ก็ยินดีล่วงหน้าด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: ปิดท่าบันเทิงและกีฬา องของเกี่ยวกับการเมืองนะคะล่าสุดนั้นกรณีที่ฝ่ายค้านโดยประชาธิปัตย์เนาะจะยื่นเรื่องของเกี่ยวกับครม.ผ่านพรก.กู้เงิน400,000 ล้านนะคะ
1: ครับผม
0: แล้วก็มีหลายคนก็ออกมาบอกว่าอ๋อพรรคประชาธิปัตย์ก็รอสักครู่หนึ่งได้ไหมดูก่อนอะไรยังไงนะคะคือถ้าฟังจากนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ช่วงประมาณเย็นๆหน่อยนะคะก็ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการออกกฎหมายพรก.ให้มันน่าจะชวนกันคลังกู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยนะคะก็บอกว่าเนี่ยเพิ่งลงนามไปเพราะฉะนั้นเงินกู้นี้ทุกบาททุกสตางค์ต้องกำกับดูแลไม่ให้มีการใช้ผิดประเภทแน่นอนจะไม่ให้มีการรั่วไหลใดๆเลยต้องขอให้เชื่อเป็นสิ่งที่ในชีวิตต้องทำและมีความยินดีมีความเต็มใจมีความรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำ400,000 ล้านนี้ขอให้คำมั่นสัญญาว่าผมและคณะรัฐมนตรีทุกท่านเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดไม่ให้หลุดไปแม้แต่สตางค์แดงเดียวไม่ให้กระเด็นแม้แต่เก๊เดียวที่จะหลุดไปในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทุกอย่างต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ต้องไม่มีเกี้ยเสียและเพื่อประชาชนเท่านั้นเพียงพอไหมที่ฝ่ายค้านจะยุติการยื่นนะแต่ว่านักข่าวก็ถามต่อว่าสถาบันจัดอันดับเครดิตเรตติ้งอย่างมูสดี้เนี่ยเขาแสดงความกังวลเกี่ยวกับการออกกฎหมายฉบับนี้แหละนายกบอกว่าก็สิ่งที่เป็นภาระจริงๆของรัฐบาลคือดอกเบี้ยเงินกู้จริงๆได้ดอกเบี้ยต่ำมากนะเนื่องจากว่าการกู้เงินเที่ยวนี้เนี่ยกู้ในสกุลเงินบาทเท่านั้นนะไม่ใช่กู้ในสกุลเงินต่างประเทศนะคะทางโรงเพราะฉะนั้นความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนคุณอนุทินบอกว่าไม่มีเลยแล้วก็เพดานเงินกู้ก็ไม่ต้องขยายเป็นการช่วยเกิดสภาพคล่องทั้งของสถาบันการเงินที่สามารถปล่อยกู้ให้กับรัฐบาลโดยเงินที่รัฐบาลกู้เนี่ยจะไม่เป็น NPLนี่เสียแน่นอนและไม่ต้องไปสำรองความเสี่ยงอะไรมากมายการกู้เรื่องของดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับโอกาสของประชาชนแทบจะเทียบกันไม่ได้ต้องถือว่าสามารถทำให้เม็ดเงินลงไปถึงประชาชนโดยตรงไม่ได้เอามาสร้างโครงการนั้นโครงการนี้ที่อีก5-7 ปีถึงจะเห็นแต่นี่คือเอาไปลงที่ประชาชนสามารถใช้เงินก้อนนี้ได้เลยเป็นการช่วยเหลือให้เขามีต้นทุนในการดำรงชีวิตที่ลดลงแล้วก็แต่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะตอบสั้นๆประมาณนี
1: ้ครับ
0: แต่ว่าจะหยุดฝ่ายค้านได้หรือเปล่าอันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามพรรคประชาชนกับประชาธิปัตย์เนาะ
1: อืมครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เห็นเมื่อวานก็มีกระแสออกมานะนะครับไปถามคุณเทงหัวหน้าพรรคประชาชนเหมือนกันนะครับว่าเนี่ยการทำหน้าที่ฝ่ายค้านนะดูเหมือนกระแสตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์จะโดนเหมือนกับพรรคประชาชนโดนพรรคประชาธิปัตย์แย่งซีนไปอ่ะค
0: ือ
1: ของนำฝ่ายค้านเนี่ยแต่ประชาธิปัตย์ดูโดดเด่นกว่าในการทำหน้าที่ฝ่ายค้านในครั้งนี้นะครับคุณเทงบอกว่าไม่ได้หวั่นกับกระแสนี้นะครับเพราะว่าเชื่อมั่นว่าพรรคประชาชนทำหน้าที่ฝ่ายค้านได้อย่างเต็มความสามารถแล้วก็เดี๋ยวรอเวลาพิสูจน์อยู่นะครับนะว่ากระแสที่บอกว่าอย่างเขาทำโพลมาอย่างเงี้ยคนชื่นชอบคุณอภิสิทธิ์โดดเด่นที่สุดนะในห่วงเวลา1 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นนักการเมืองที่โดดเด่นขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวก็รอดูเนาะการทำหน้าที่ฝ่ายค้านก็ยิ่งฝ่ายค้านเข้มแข็งก็ถือว่าเป็นผลดีนะพี่นะช่วยการตรวจสอบนะครับเพื่อตรวจสอบแม้แต่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเองก็ยังบอกใช่ไหมว่าเราไม่ได้เป็นพักเราไม่ได้เป็นพักร่วมหรือพักรอนะฮะเราเป็นพักฝ่ายค้านก็เดี๋ยวรอดูผลงานเหมือนกันนะครับของทางกล้าทำเขาถือว่าเป็นพักร่วมฝ่ายค้านด้วยนะ
0: นะคะคือในมุมของพรรคประชาชนเนี่ยเขามองว่าพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านของรัฐบาลเนี่ยดูแล้วเหมือนรัฐบาลยังไม่พูดถึงการเยียวยากลุ่มที่ตกหล่นอะไรแต่ว่ายังคงเป็นการแบบเหมือนเทหมดหน้าตักประมาณนั้นนะคะ200,000 ล้านคือเอามาเยียวยาในโครงการคนละครึ่งซึ่งน่าจะเป็นแบบหวานแหไม่มีการคัดกรองใดๆเลยขณะนี้เจอปัญหาว่าคนที่เดือดร้อนเนี่ยอาจจะไม่ได้รับหรือเปล่าคนที่ได้รับอาจจะไม่ได้เดือดร้อนจริงเพราะฉะนั้นเขาสังเกตว่าดูโครงการใหม่ที่ใช้ชื่อว่าไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ย ที่ออกมาทีเดียว4เดือนเนี่ยใช้งบในการเยียวยาเกือบหมดเลยรัฐบาลคิดว่าสงครามจะสิ้นสุดลงวันนี้เร็วๆนี้ใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นในมุมของทางภาคประชาชนโดยคุณไหมที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจอยู่เนี่ยเขาก็มองว่าถ้าหลังจาก4เดือนน่ะแล้วมันยังไม่หายวิกฤตอ่ะราคาน้ำมันยังคงอยู่ระดับสูงต้องกู้ก้อนใหม่หรือเปล่าการกู้รอบนี้อาจจะเป็นการกู้รอบสุดท้ายเพราะทุกอย่างในสภาวะที่ไม่ได้อนุญาตให้รัฐบาลกู้ครั้งใหม่ได้อีกแต่กลับถมเงินก้อนเยียวยาใช้หมดภายใน4เดือนเนี่ยมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันรู้สึกแปลกๆหรือเปล่าแล้วก็ส่วนอีก 200,000 ล้านที่เป็นแผนการเปลี่ยนผ่านต่อโครงการทางเศรษฐกิจนะก็เห็นว่ายังไม่เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนอะไรเลยน่าจะออกเป็นพรบมากกว่าการออกเป็นพรกก็เลยอยากให้รัฐบาลทบทวนรายละเอียดให้ชัดเจนที่ก่อนจะนำเสนอต่อสภาคิดว่าไม่น่าจะเกิน3เดือนน่าจะผ่านพรบได้นะคงจะไม่ยุ่งยากอะไรประมาณนี้แต่ว่านี่ไปออกเป็นพรกก็เลยมีความกังวลสำหรับในส่วนของทางภาคประชาชนนั่นเอง
1: ครับผม
0: แต่ว่าดูแล้วรัฐบาลโดยภาคภูมิใจไทยก็คงจะไม่ฟังแล้วเนาะโดนหน้าอย่างเดียวเพราะว่าเดี๋ยวการประชุมครม.ในวันอังคารหน้าเนี่ยก็จะน่าจะจบแล้วว่าจะให้ลงทะเบียนวันไหนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะโอนเงินกันแล้วนะคะต้นเดือนมิถุนายนนะคะน้องดง
1: ครับผม
0: ค่ะเพลงสดเนาะ
1: ครับผมสักเพลงครับ
0: หนึ่งเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้าย
2: กันต่อเลยครับเต้ยก่อสร้างครับผมเอามาฝากซึ่งเป็นเพลงแรกเนาะที่พี่จ่อยได้ร้องเพลงลำเต้ยผิดถูกยังไงภาษาไม่ชัดเจนอะไรก็ไม่เป็นไรเนาะเอาแบบฉบับพี่จ่อยอ้าว

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้มีอายใคร
2: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

0: พันธุ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มซูติคอล
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทินซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
3: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
2: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
3: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
2: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะ อย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
4: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิตโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะ
3: ครับอ่ะก็มีเรื่องในโต๊ะสนุกที่พัทยานะพี่เนาะเมื่อคืนนี้นะครับในห้วงเวลาที่คนเข้ามาบอกว่า อยากผลักดันให้สนุกเกอร์เนี่ยนะมันเป็นกีฬาออกจากการพนันได้แล้วนะครับก็เหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็ไม่รู้สะท้อนให้เห็นหรือเปล่านะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยมีคนจีนถูกทำร้ายซะเสียชีวิตเลยนะครับเขาบอกว่าปมเหตุเนี่ยมาจากคนจีนคนนี้เขาน่าจะเมาหนึ่งเมาด้วยนะน่าจะดื่มได้ที่แล้วล่ะนะครับทีเนี้ยเขาจะขอไอ้แป้งที่เวลาเล่นสนุกมันเดิมต้องใช้แป้งทามืออ ๋
2: อ
3: ก็กระโดดขึ้นโต๊ะเป็นโต๊ะ VIP ขึ้นโต๊ะแล้วโวยวายจะเอาแป้งเฮ้ยนู่นนี่นั่นนะฮะปรากฏว่าน่าจะไปทำให้แบบคนที่เขาเที่ยวกันอยู่อ่ะเกิดความไม่พอใจคอมเมนต์เนี่ยโอ้ไอ้นี่เมาแล้วขึ้นโต๊ะทำตัวกลางถูกรุมทำร้ายนะครับโอ้โหถูกรุมทำร้ายตายคาโต๊ะสนุกเลยฮะ
2: ฮะตายเลยเหรอ
3: ตายเลยเสียชีวิตเลยดับคาโต๊ะสนุกเลยนะครับนี่ฮะก็เพราะฉะนั้นมันก็ยังสลัดภาพสถานที่อโคจรแต่มันก็มีทุกที่แหละเนาะจะว่าไปมันก็เรื่องของการดื่มกินกันมันก็เป็นได้